ชิ้นที่ห้านะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของนะชิ้นที่ห้านะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนี้นักเรียนสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามปกตินะครับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปเหมือนของครูก็จะมีระบบป้องกันก็คือเป็นปลั๊กพ่วงที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับนะก็มีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช็อตอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะตัดได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับ

นะครับใช้เมื่อเราตะล้างทําความสะอาดเสร็จเราต้องการเช็คระบบของสารทําความเย็นในระบบว่าระบบสารทําความเย็นเนี่ยยังมีค่าทำมีค่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับทุกครั้งนะครับถ้าช่างถ้าเราไปจะเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วและจะไปเป็นช่างนะครับในส่วนของเกรดเมโฟเนี่ยก็ต้องมีใช้นะครับเพราะใช้ในการวัดในระดับของสารทําความเย็นในระบบนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับตัวนี้นะครับของครูก็จะเป็นสารทําความเย็นนะขนาด R32ในการในส่วนของสารทําความเย็นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปเป็นช่างหรือว่าเราจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสารทําความเย็นไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับนักเรียนนะนักเรียนจะต้องมีสารทําความเย็นอย่างน้อย3ถึง2ถึง3ชนิดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ระบบสารทําความเย็นนะครับมีตั้งแต่ R22 R32 R410นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีติดรถหรือว่าติดตัวไว้เวลาที่ออกไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อว่ามีไว้เพื่อเซอร์วิสในส่วนของระบบสารทําความเย็นเมื่อไม่มีไม่เพียงพอนะครับอันต่อไปนะครับก็เครื่องมือเกี่ยวกับการถอดนะครับก็สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลือกตามไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงที่เราจะใช้ก็มีทั้ง2แบบนะครับทั้งปากแบนปากแขกตอนนี้ก็ใช้ในกรณีที่ขันในส่วนที่โครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องการถนอมในส่วนของพลาสติกนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างของพลาสติกเนี่ยสมควรที่จะใช้ไขควงในการขันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทสเลมหรือว่าไขควงเทสไฟนะครับไอ้ตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมใช้เพื่อทดสอบนะเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีไฟรั่วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือเครื่องปรับอากาศชุดนั้นมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายเวลาทํางานได้นะครับอันต่อไปนะครับประแจนะครับในส่วนของประแจเลื่อนนะครับนะประแจเลื่อนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากเกินไปนะครับเราจะใช้ในการเปิดในส่วนของเซอร์วิสนะครับจุดเซอร์วิสเพื่อใช้ในการตรวจสอบในส่วนของระบบสารทําความเย็นนะครับที่จุดของเซอร์วิสวาล์วนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เมื่อไหร่ครับนักเรียนทราบไหมใช้ในการเปิดปิดระบบของสารทําความเย็นนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับในกรณีที่เราต้องการบล็อกสารทําความเย็นหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบระดับของสารทําความเย็นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวัดและทดสอบนะครับนะอันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบเวลาที่เราไปตรวจสอบบางครั้งอาการบางครั้งเวลาที่เราไปล้างนะครับอาจจะมีอาการเสียเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าเครื่องปรับอากาศเขาแจ้งไปนะครับเขาบอกว่ามาล้างเครื่องปรับอากาศหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับบางครั้งไปเจอแล้วไม่รู้ว่าบางครั้งไปพบแล้วระบบเครื่องปรับอากาศเกิดไม่ทํางานนะครับมันอาจจะเกิดจากอาการเสียอื่นๆได้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยในการวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเทฟลอนมิเตอร์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนะช่างเครื่องปรับอากาศทุกคนจะต้องมีนะครับใช้ในการวัดกระแสของระบบเครื่องปรับอากาศเวลาที่เรารันเครื่องนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องเช็คระบบในเช็คระดับของกระแสไฟฟ้านะครับว่าในระดับของกระแสไฟฟ้านี่มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยดูตามเพจนะครับตัวนี้ก็มีความมีความสําคัญในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกเราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้จะใช้ในส่วนของการป้องกันเวลาที่เราฉีดน้ําล้างนะครับก็จะใช้ในการป้องกันน้ําที่กระเซ็นออกไปสู่ภายนอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของถุงนะครับถามว่าถุงมีความสําคัญอย่างไรนะครับถุงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในการปกปิดในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีการห่อหุ้มให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เหมือนแบบฟิกสปีดถ้าฟิกสปีดเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าแค่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากมายนะครับนักเรียนก็จะใช้ถุงตัวนี้ในการห่อหุ้มในส่วนของวงจรไฟฟ้าเพราะในส่วน

ของวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนอะไรที่เป็นของเหลวนะครับก็จะทําให้เกิดการช็อตเสียหายได้นะครับนะก็อุปกรณ์โดยทั่วไปก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าในส่วนของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่นําไปใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปล้างทําความสะอาดเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับถึงจะมีความเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปัจจัยหลักก็คือสาเหตุคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับคําว่าแอร์ไม่เย็นนะครับนะมันตีได้หลายความหมายนะครับจากเกิดอาจจะเกิดจากอาการเสียก็เป็นไปได้หรือเกิดจากการที่ระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยใช้งานมา5เดือน6เดือน1ปีนะครับไม่มีการล้างทําความสะอาดเลยนะครับระดับของแรงดันลมที่ออกมาที่จะดึงความเย็นออกมาโปรภายในห้องนะครับมันก็ไม่เพียงพอนะครับทําให้อากาศที่ออกมาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะลดอุณหภูมิของอากาศลงนะครับทําให้อากาศไม่เย็นสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2นะสาเหตุที่1เมื่อกี้นะลมแอร์ไม่เย็นนะครับเราก็อธิบายไปแล้วนะครูบอกไปแล้วนะครับนะสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจากน้ํารั่วนะครับปัญหาน้ํารั่วนะแอร์โดยทั่วไปนะครับเวลาที่ใช้งานเป็นนานๆนะครับนะก็จะมีพวกฝุ่นเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะในส่วนของชุดในส่วนของชุดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับและอยู่ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับปัญหารอยรั่วนะครับน้ํารั่วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครูก็เจอเยอะมากนะครับเวลาที่ครูออกไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าปัญหาคือน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วนี่นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากฝุ่นละอองนะครับนะไปอุดตันในส่วนของท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องล้างทําความสะอาดในส่วนของท่อน้ําทิ้งในส่วนของแผงคอยเย็นในส่วนของรางน้ําทิ้งนั่นเองนะครับนะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การล้างและทําความสะอาดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะที่เราต้องเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนไหนของอุปกรณ์บ้างนะครับชิ้นแรกนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่ามันมีอยู่2ส่วนใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ด้านในเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตอนยังจําได้ไหมครับนะน่าจะยังจําได้นะครับมันคือชุดอะไรครับแฟนคอยยูนิตใช่ไหมครับเป็นชุดคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในนะครับชุดที่2นะครับก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับก็คือชุดนี้ชุดคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราไปล้างทําความสะอาดแค่2ส่วนนะครับแค่2ส่วนนี้นะครับที่จะล้างทําความสะอาดให้เกิดให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับที่อยู่ที่แผงคอยอยู่ที่รางน้ําทิ้งอยู่ที่ท่อระบายน้ําทิ้งหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้มันสะอาดนะครับนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมีการอะไรครับเทสระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนและหลังนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดทุกครั้งเราต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการล้างและทําความสะอาดกันได้เลยนะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปนะครับตอนนี้เรามาดูชิ้นส่วนจริงๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าตําแหน่งที่เราจะต้องทําการล้างทําความสะอาดเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะล้างทําความสะอาดคือชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตใช่ไหมครับชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคอยเย็นนะครับหรือชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องล้างทําความสะอาดส่วนไหนของตัวอุปกรณ์นะครับนะเรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบโดยหลักๆของตัวชุดแฟนคอยยูนิตนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ยด้านนอกก็คือชุดโครงสร้างนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของฝาของระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือแผ่นอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้นะครับก็คือแผ่นฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับแผ่นฟิลเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่พัดลมดูดเข้ามานะครับมันก็จะมาปะทะกับแผ่นฟิลเตอร์นะครับแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับโดยแผ่นฟิลเตอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปก็จะ

มีอยู่2ชิ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ให้นักเรียนถอดออกมานะครับในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็นําไปล้างและทําความสะอาดนั่นเองนะครับแต่เครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับแผ่นฟิลเตอร์อาจจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนถ้ารุ่นนี้แผ่นฟิลเตอร์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ความยาวของแผ่นฟิลเตอร์จะครอบคลุมไปถึงด้านบนนะครับแต่บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชุดอะไรครับบานสวิงนะครับอันนี้คือบานสวิงที่นักเรียนจะต้องถอดเช่นเดียวกันนะครับบานสวิงตัวนี้นักเรียนก็ทําการกดมันลงมานะครับนะแรงของมอเตอร์ก็จะปลดนะครับในส่วนของบานสวิงลงมาและทําการถอดการถอดนะครับให้ถอดตําแหน่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยถอดค่อยดึงลงมานะครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแผ่นด้านหน้านะครับให้นักเรียนยกขึ้นไปแล้วก็ถอดด้านข้างบางรุ่นนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นยกขึ้นไปนะครับก็จะดึงออกตรงๆนะมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่บางรุ่นนะครับอาจจะล็อกแน่นนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยไปกดนิดนึงนะครับมันจะมีก้านเดือยที่ล็อกในส่วนของฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อและในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนี่ครูแนะนําเลยว่าห้ามนําไปล้างนะครับนะการล้างทําความสะอาดให้นักเรียนนําไปเป่านะครับหรือสะบัดเท่านั้นนะครับห้ามนําไปล้างด้วยน้ํานะครับเพราะว่าในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อถ้าโดนน้ํามันจะยุ่ยนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับ2แผ่นนี้ห้ามนําไปล้างน้ํานะครับชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนะครับมันอยู่ด้านในนะครับในส่วนของแผ่นคอยูนิตก็คืออะไรครับนักเรียนที่ให้ความเย็นของเราออกมามันก็คืออะไรครับใบพัดใช่ไหมครับในส่วนของใบในส่วนของกรงกระรอกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้านักเรียนไม่เห็นนะครับนักเรียนก็ทําการกดในส่วนของบานสวิงขึ้นมานะครับแล้วมองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นในส่วนของใบพัดที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนนี้นะเราจะต้องถอดในส่วนของโครงสร้างภายนอกถึงจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องล้างก็คือในส่วนของแผงคอเย็นอันนี้คือหัวใจหลักที่เราจะเข้าไปสู่การทํางานเลยนะครับในส่วนของแผงคอเย็นนะครับที่จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ผ่านจากอะไรครับที่เกิดจากการที่พัดลมนะครับที่เกิดจากในส่วนของใบพัดนะครับหรือพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทำการดูดอากาศเข้ามานะฝุ่นละอองจะมาติดอยู่ในส่วนของแผงคอเย็นชุดนี้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเวลาที่เราไปล้างเราก็จะไปล้างในส่วนของแผงคอเย็นนี้เป็นหลักนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทําการล้างทําความสะอาดจะต้องมีการปกปิดนะครับต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรขั้นตอนที่1 2 3ทําเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าต้องเพื่อให้เกิดในส่วนของความถูกต้องนะครับว่าขั้นตอนที่1เราจะทําอะไรขั้นตอนที่2จะทําอะไร3จะทําอะไรนะครับนะครูก็ขออธิบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแจ้งมาบอกว่าเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนะครับมีปัญหาอาจจะน้ํารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนไปถึงหน้างานเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยหรือผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานของเรานะครับนะขั้นตอนแรกก็ทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อเทสระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์เสร็จก็ทําการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมเปิดอากาศเปิดระบบเครื่องปรับอากาศออกมานะครับก็รอจนกว่าระบบของเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตจะต้องทํางานควบคู่กันทั้ง2ชุดนะครับในส่วนของอากาศไม่ว่าจะมีอากาศที่เย็นหรือไม่เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการหรือล้างทําความสะอาดกันนะครับ

เพราะว่าในส่วนของการเช็คอาการเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับบางครั้งอาการเสียมันอาจจะมีหลายๆอาการนะครับตอนนี้ชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับทั้ง2ชุดก็ทํางานปกตินะครับด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัญหาคือความเย็นน้อยนะครับชุดด้านนอกก็ทำงานปกตินะครับมีไออุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเครื่องปรับอากาศตอนนี้ก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยที่เราจะล้างทำความสะอาดทำงานได้ปกตินะครับเราก็ทำการปิดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็คือทำการปิดการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับก็ปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทเครื่องปรับอากาศทั้งในทั้งนอกนะชุดในและชุดนอกก็จะต้องหยุดทำงานนะครับกลับสู่สถานะเดิมปกติของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับสำคัญนะครับในส่วนของเบรกเกอร์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าในส่วนของเบรกเกอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีระบบกราวนะครับก็คือระบบไฟรั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่เราทํางานเวลาที่เราไปถอดหรือล้างทําความสะอาดเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับที่ครูเพิ่มเข้าไปนะครับในขณะที่เราล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการล้างละนะครับนะเดี๋ยวครูจะสอนในส่วนของการล้างทําความสะอาดชุดแฟนคอยยูนิตก่อนนะครับนะว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับให้นักเรียนทําการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับให้มีเหลือแต่แผงคอยเย็นนะครับที่จะล้างทําความสะอาดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับถอดออกมานะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับสู่พื้นที่นะเพื่อป้องกันการเหยียบหรือว่าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เรานํามาจัดวางในพื้นที่เนี่ยต้องห่างไกลจากการพื้นที่ที่เราเดินทํางานนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปเหยียบหรือทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้นะครับนะชิ้นต่อไปก็เป็นแผ่นพิมพ์เตอร์นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแผ่นพิมพ์เตอร์มี2ชิ้นนะครับถอดออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นชุดแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นฆ่าเชื้อจากที่ครูพูดไปนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับห้ามนักเรียนเอาไปล้างนะห้ามนักเรียนนำเอาไปล้างน้ํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็แยกออกมาได้เลยอันต่อไปนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับนักเรียนดึงลงมานะครับปลดตําแหน่งด้านล่างนะครับปลดตําแหน่งตรงกลางนะครับตําแหน่งกลางของบานสวิงนะบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวล็อกกลางอยู่หลายตัวนะครับนะปลดออกมานะครับนะแล้วก็ดึงโค้งลงมาปลดด้านที่เกี่ยวที่ด้านปลายก่อนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของมอเตอร์นะครับนะแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งการเกี่ยวของบานสวิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่บางรุ่นนักเรียนจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของการล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีก้านตัวเดือยตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปขืนมันหรือว่าไปกดมันมากมันอาจจะหักทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับงานต่อไปนะครับก็มาถอดในส่วนของฝาครอบนะครับในส่วนของฝาครอบเนี่ยประกอบด้วยน็อตจํานวน2จุดนะครับก็คือเราเปิดออกมานะครับน็อตตำแหน่งตรงนี้เราก็ใช้ไขควงขันออกมานะครับขันออกมานะครับทั้งสองข้างนะครับขันออกมาทั้งสองข้างนะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดนะครับในการถอดครูบอกแล้วว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเวลาถอดบางรุ่นอาจจะต้องยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นอาจจะเปิดกดจากด้านบนแล้วก็ยกด้านล่างนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับก็จะต้องปลดล็อกตัวบนนะครับให้นักเรียนกดนะครับจะมีล็อกจํานวน3ล็อกนะครับทุกรุ่นจะมีล็อกอยู่ประมาณ3ล็อกนะครับที่ทําหน้าที่ในการล็อกโครงสร้างภายนอกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นตัวฐานนะครับกดออกมานะครับเลื่อนออกมานะครับแล้วกดลงนะครับเวลากดลงเวลาถอดนะครับให้นักเรียนถอดโดยถอดแบบ

โค้งนะครับพอจะร่างบอลแล้วก็กดลงสู่ด้านล่างนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะไปเกี่ยวในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ถอดออกมาแล้วมาจัดวางไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชิ้นส่วนละนะครับของชุดอะไรบ้างครับนักเรียนในส่วนของชุดแผงคอเย็นนะครับชุดนี้นะครับแผงคอเย็นชุดนี้ที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับชิ้นที่2รางน้ําทิ้งครับนะรางน้ําทิ้งจะต้องถอดล้างทําความสะอาดส่วนที่3คือพัดลมนะครับพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าเราเข้าถึงคําว่าเข้าถึงคือเราสามารถเข้าล้างได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกมานะครับไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมาสู่ภายนอกนะครับเพราะปัญหาคือเวลาที่เราถอดแล้วนะครับบูทอาจจะเกิดการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจะทําให้พัดลมเนี่ยเกิดมีเสียงดังบ้างเลื่อนตําแหน่งบ้างแตกหักบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะในส่วนของพัดลมกรงกระรอกเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดและเข้าถึงได้ไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมานะครับนะก็ชิ้นที่ต้องถอดนะครับคือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับจะมีล็อกนะจำนวน3ตําแหน่งนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มีล็อกด้านซ้ายขวานะครับเราก็ทําการถอดล็อกออกมานะครับขันน็อตนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับในการปลดรางน้ําทิ้งนะครับให้เรากดล็อกตัวล่างนะครับด้านล่างนะกดออกมานะครับนะดึงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะเพื่อปลดไม่ให้มันดันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับ

ในส่วนของรางน้ำทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสวิงนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถอดได้2ลักษณะคือ1ถอดที่ตัวของบานสวิงส่วนที่2ถอดที่ชุดวงจรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถอดเนี่ยนะเราก็เลือกถอดเอานะครับถ้าเราจะเลือกถอดให้เลือกถอดมอเตอร์ที่รางน้ำทิ้งนะครับเราก็ใช้ไขควงขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขันออกมานะครับแต่ถ้าเราเลือกถอดที่ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดในส่วนของแผงวงจรนะครับเปิดในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถเข้าถึงในส่วนของจุดจ่อนะครับให้นักเรียนไปปลดตำแหน่งจุดต่อที่ไปบอร์ดนะครับและจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะถอดได้ละนะเวลาถอดก็ปลดลงมานะครับนะค่อยๆนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวทั้งหมด3ตำแหน่งตัวนี้ที่เราปลดแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะค่อยๆดึงออกมานะครับโดยรางน้ำเนี่ยในเวลาที่เราถอดนะครับข้อควรระวังนะครับเห็นไหมครับคืออะไรน้ำที่หยดน้ำที่คงค้างอยู่ที่รางน้ำทิ้งอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับประคองอย่าให้น้ําตรงนี้หกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีน็อตขันอยู่1ตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับนะไขควงอาจจะเป็นไขควงขนาดสั้นๆนะครับไขควงแบบนี้นะครับใส่ของตัวนี้นะครับนะใส่ของสั้นๆจะต้องมีด้วยนะครับเวลาที่เราล้างทําความสะอาดนะครับถอดน็อต1ตัวนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ำทิ้งออกมาแล้วก็ปลดนะครับในส่วนของท่อระบายน้ำทิ้งกับในส่วนของรางน้ำทิ้งออกจากกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของท่อตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็ไว้ที่เดิมนะครับแล้วรางน้ำทิ้งนี้เพื่อไปล้างทำความสะอาดนะครับตอนนี้ในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราต้องการล้างทำความสะอาดใช่ไหมครับคือแผงคอยเย็นทั้งแผงนี้นะครับทั้งหมดนะครับ

และในส่วนของพัดลมเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าพัดลมเราสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถอดมันออกมานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการความเสียหายของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะฉีดล้างได้เลยนะครับนะในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถามว่าจำเป็นต้องปลดออกไหมไม่จำเป็นที่ต้องปลดออกนะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มนะครับในการห่อหุ้มเนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับถุงพลาสติกชิ้นนี้นะครับนะและทำการห่อหุ้มในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะครับนะก็ทำการห่อหุ้มนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับให้มิดชิดห่อหุ้มไปเลยนะครับนะปิดไปเลยในส่วนของการปิดห้ามด้านล่างนะครับก็ควรระวังเลยห้ามปิดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเปิดให้ส่วนของปลายของถุงได้เปิดไว้นะครับเพราะเวลาที่เราฉีดล้างน้ำนะครับบางครั้งน้ำเข้าไปในถุงนะครับแล้วมันไปอยู่ด้านล่างและกลายเป็นว่าน้ำนะครับไปอยู่ในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าทำให้แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องปิดนะครับนะเราก็ทำการห่อหุ้มไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จนะครับขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การล้างก็คือการใช้ผ้าใบล้างแอร์นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบล้างแอร์นะครับมาทำการห่อหุ้มในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตนะครับนะในส่วนของผ้าใบนักเรียนก็คลี่ออกมานะครับทิศทางนะครับนะในส่วนของผ้าใบนะครับจะมีตำแหน่งเชือกอยู่3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1คือนะเชือกด้านฝาเชือกด้านซ้ายนะครับเราจะใช้ในการคล้องนะครับนะโอบล้อมรอบในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับนะส่วนของเชือกด้านหน้าที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับจะใช้ในการล้างทำความสะอาดเวลาที่เราล้างจะเอามาคล้องคอนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เวลาที่เราทําการห่อหุ้มนะครับให้สอดในส่วนของผ้าใบนะครับให้เข้าในส่วนของด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับข้อเน้นย้ําเลยนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์จะต้องเข้าด้านหลังนะครับนะจะต้องเข้าไปสู่ด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศแล้วทําการโอบล้อมนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศให้ผ้าใบล้างแอร์เนี่ยครอบให้รอบนะครับ

ครับรอบให้มิดชิดนะครับแล้วก็ผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนผูกให้ตึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับในส่วนด้านล่างนะครับที่มันยังไม่เข้านะครับให้เราปลดล็อกนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับตัวเกี่ยวที่ติดอยู่กับเพจแผ่นเพจนะครับแล้วสอดในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เข้าไปนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดไม่มิดชิดเนี่ยน้ําที่มันพ้นไปนะหรือที่มันรั่วไหลนะครับก็จะรั่วไหลลงสู่ผนังบ้านนะครับทําให้น้ําที่เราล้างนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับในส่วนของถุงที่บอกไว้นะครับก็จะต้องเปิดปลายนะครับและชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่ครูบอกว่าเราต้องมีแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันการกระเซ็นของน้ํานะครับในส่วนของแผ่นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในการปกปิดด้านบนนะครับเวลาที่เราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างด้านหลังของแผ่นคอร์ยูนิตนะครับก็คือด้านนี้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับส่วนด้านปลายของผ้าใบล้างแอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเหมือนเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเพื่อมารองรับในส่วนของน้ําทิ้งนะครับถ้าเป็นพื้นที่เปิดเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่า

ในส่วนของชุดแฟนคอร์ยูนิตเนี่ยนะมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมีกรงหรือมีถังที่จะมารองรับน้ำนะครับนะและจัดวางให้ในพื้นที่ที่ไม่เกะกะสำหรับการทำงานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและการห่อหุ้มในส่วนของผ้าใบไปแล้วนะครับนักเรียนแต่ว่าในอีส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการล้างกันนะครับก็ให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือใครที่สนใจนะครับได้มาติดตามกันนะครับใน EP หน้าเราจะมาล้างในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตที่เราทำการถอดและห่อหุ้มและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับชุดคอยร้อนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
11: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย

จนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่ว

0: าขนนกไงล่ะด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่
2: ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีครับผมอาจารย์บุญชัยวจัตรากุลจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับวันนี้ผมจะบรรยายในหัวข้อเรื่องเครื่องยนต์อากาศยานนะครับหรือ Aircraft Propulsion นะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับว่าเครื่องยนต์อากาศยานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเราก็จะเห็นอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับสำหรับเครื่องบินนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ใบพัดสูบนะครับ Reciprocating Engine Propeller นะครับเครื่องยนต์ Turbo Jet นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนและเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพที่ใช้กันอยู่สำหรับเครื่องบินนะครับในแต่ละขนาดในแต่ละช่วงการบินนะครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าสาเหตุอะไรที่เราถึงต้องมีเครื่องยนต์หลายประเภทนะครับทำไมไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ประเภทเดียวนะครับสำหรับทุกเครื่องบินได้นะครับจริงๆแล้วก็มาจาก2ปัจจัยหลักก็คือแรงขับที่ต้องการกับประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ในแต่ละประเภทจะให้แรงขับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับในมุมมองของเครื่องยนต์แล้วนะครับสิ่งที่เราสนใจมากสำหรับการนำไปใช้งานนะครับก็คือในส่วนของแรงขับหรือกำลังนะครับแล้วแต่ชนิดของเครื่องยนต์เครื่องยนต์บางประเภทเช่นเครื่องยนต์ลูกสูบก็จะให้เอาพุทออกมาเป็นกำลังนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันนะครับสองตัวนี้คือส่วนที่เราสนใจนะครับว่าเครื่องยนต์ประเภทนี้มีแรงขับมากน้อยอย่างไรมีอัตราการกินน้ำมันมากน้อยอย่างไรซึ่งอัตราการกินน้ำมันนี้ก็จะเชื่อมโดยตรงไปกับประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตอนแรกเรามาดูนะครับว่าแรงขับของนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเรามองโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าเครื่องยนต์นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ชนิดไหนก็ตามนะครับโดยใช้หลักตั้งสมมติฐานอย่างง่ายนะครับแล้วมองโดยภาพรวมนะครับว่าเครื่องยนต์ให้สร้างแรงขับได้อย่างไรเราก็จะเห็นนะครับว่าสมมติว่าเรามีเครื่องยนต์อยู่ประเภทนึงตรงนี้นะครับก็จะดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็เร่งหน้าที่ของเครื่องยนต์ก็คือเร่งอากาศนะก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองนะครับก็คือความเร็วที่ทางออกนะครับเป็นความเร็วที่เรียกเป็น jet velocity นะครับความเร็วทางออกนะครับเทียบกับความเร็วทางเข้านะครับคือใส่กำลังงานเข้าไปนะครับเร่งอากาศออกนะครับมีความเร็วที่แตกต่างกันนะจากกฎของนิวตันนะครับเมื่อเรามีความเร็วที่แตกต่างกันก็คือจะมีโมเมนตัมที่แตกต่างกันเราก็จะได้แรงขับออกมานะครับซึ่งตามสมการก็จะได้อย่างง่ายนะครับเรามองในภาพรวมอย่างง่ายนะครับเราจะได้ว่าแรงขับมีค่าเท่ากับ m. คืออัตราการไหลของอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับคูณกับผลต่างของความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับผลต่างความเร็วทางออกลบด้วยความเร็วทางเข้านั่นเองนะครับ

ครื่องยนต์ก็จะใช้หลักการลักษณะแบบนี้นะครับในการสร้างแรงขับขึ้นมาทีนี้ในส่วนของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพมีอยู่หลายตัวนะครับตัวที่เราดูอันแรกก็คือในส่วนของประสิทธิภาพในการสร้างแรงขับนะครับคือ propulsive efficiency นะครับซึ่งจริงๆก็คือ power ที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับหารด้วย power ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองที่เรียกว่าเป็น jet power นะครับpower ที่เครื่องยนต์สามารถเอาไปใช้งานได้ก็คือแรงขับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงนะครับคูณความเร็วนะครับแรงคูณความเร็วก็จะกลายเป็นกำลังงานออกมาเป็น power ออกมานะครับอันนี้คือ power ที่เครื่องบินสามารถเอาไปใช้งานได้ที่เครื่องยนต์ให้ได้และเครื่องบินสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับส่วน jet power ก็คือกำลังที่ใช้ในการเร่งความเร็วนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนพูดง่ายๆนะครับหรือกำลังงานจน m.vj กำลัง2ลบนี่12 m.v infinite กำลัง2คือทางเข้านะครับทางออกลบด้วยทางเข้าการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลนั่นเองนะครับนะถ้าเราสมการนี้แทนกลับลงไปเราจะพบว่าประสิทธิภาพในการขับดันนะครับเพราะประสิทธิ efficiency ก็จะมีค่าเท่ากับ2หารด้วย1บวกด้วย vj หารด้วย v infinite นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ทันทีนะครับว่าแรงขับกับประสิทธิภาพเนี่ยมักจะสวนทางกันนะครับเช่นเราดูนะถ้าเราดูเงื่อนไขนะครับถ้าเราต้องการที่มีแรงขับมากๆนะครับเราสามารถทำได้โดยการเพิ่มความเร็วทางออก VJ ตัวนี้นะครับเมื่อเราเพิ่มทางออกความเร็วทางออกนะครับทรัสเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพนะเพราะประสิทธิ efficiency นะครับประสิทธิภาพในการสร้างแรงขับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับเมื่อ VJ เพิ่มขึ้นนะครับนะตัวหารเราก็จะมากขึ้นประสิทธิภาพก็จะลดลงโอเคมั้ยครับงั้นหมายความว่าเราเห็นทันทีนะครับว่าพอพยายามเร่งถ้าเราใช้หลักการในการเร่งความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วในการสร้างแรงขับมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างแรงขับลดลงนะครับนะในทางตรงกันข้ามนะครับเรารู้ว่าแรงขับเนี่ยสร้างได้จากผลต่างของความเร็วหรืออัตราการไหลของอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์ m. ตัวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่เราบอกว่าให้ผลต่างของความเร็วเนี่ยน้อยๆนะครับแต่ให้ m. เยอะๆในกรณีนี้เราก็จะได้ทรัสเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ทรัสเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันนะครับเมื่อผลต่างของความเร็วน้อยๆนะครับเทอมนี้ก็จะมีค่าน้อยประสิทธิภาพในการสร้างแรงขับก็จะมากขึ้นงั้นดูเหมือนเป็นผลดีนะครับถ้าเราใช้ m. ในการสร้างแรงขับก็จะทำให้มีได้แรงขับที่ต้องการนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ปัญหาคือว่าการสร้างแรงขับโดยใช้ปริมาณมวลของอากาศมากๆ m. มากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในการที่จะแคปเจอร์ในการจะให้อากาศไหลเข้าไปได้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็จะทำให้เครื่องยนต์เรามีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำหนักก็จะตามมาเพราะงั้นเราต้องพิจารณาในส่วนของขนาดและน้ำหนักด้วยนะครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นไม่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับเครื่องบินนะครับเพราะจะทำให้มีแรงต้านมากขึ้นตามไปด้วยนะครับน้ำหนักที่มากขึ้นก็ไม่ดีอยู่แล้วนะเราพยายามออกแบบเครื่องบินให้มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับนะครับเพราะงั้นก็มีการเทรดกันระหว่างสองเทอมนี้นะครับว่าอะไรคืออันที่เหมาะสมนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับข้อจำกัดในการสร้าง m. เยอะๆนะครับในเครื่องยนต์ประเภทเช่นเครื่องยนต์ไฟฟ้าดีเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราต้องการให้ปริมาณมวลไหลมากๆไหลเข้าไปมากๆเราต้องการให้มีไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่พอมีไฟฟ้าขนาดใหญ่ปั๊บมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเช่นความเร็วปลายใบสูงเกินไปนะครับทำให้เกิดช็อคเกิดแรงต้านมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดกำลังสูญเสียตามมาเช่นเดียวกันมันก็จะมีลิมิตในการสร้าง m. อยู่นะครับนะด้วยเหตุนี้นะครับของการเทรดกันระหว่างทรัสนะแรงขับกับประสิทธิภาพนะจึงทำให้เกิดเครื่องยนต์หลายประเภทเกิดขึ้นมานะครับอันแรกนะเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบก่อนนะเครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบก็อย่างที่เราเห็นในรูปนะครับก็เครื่องบินเล็กหลายๆเครื่องบินหลายๆชนิดนะครับก็จะติดตั้งลักษณะแบบนี้ก็จะมีเครื่องยนต์แล้วก็มีใบพัดนะครับติดเข้าด้วยกันนะครับใช้เป็นตัวสร้างแรงขับให้กับเครื่องบินมาดูนะครับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ประเภทนี้เป็นอย่างไรนะครับอันแรกคือเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่า power ที่ออกมาจากเครื่องยนต์นะครับเมื่อผ่านใบพัดก็จะเป็น power ที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ซึ่ง power ตรงนี้ก็คือ power ที่เครื่องบินสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับงั้น power ที่เรียกว่า power ที่สามารถใช้งานได้หรือ power available เนี่ยนะก็จะมีค่าเท่ากับกำลังของเครื่องยนต์ที่ออกมานะครับซึ่งเป็น sharp power ออกจากเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับเสร็จแล้วคูณด้วยประสิทธิภาพของตัวใบพัดนั่นเองนะครับคูณด้วยประสิทธิภาพของตัวใบพัดนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับประสิทธิภาพก็จะน้อยกว่า1นะครับก็จะสูญเสียไปบางส่วนงั้น power available ที่สามารถที่เครื่องบินสามารถใช้งานได้ก็จะน้อยกว่ากำลังของเครื่องยนต์ที่ให้ออกที่เครื่องยนต์ให้ออกมาได้จริงนะครับ
เรามาดูนะครับไอ้ตัวของประสิทธิภาพของใบพัดซึ่งส่งผลต่อกำลังของเครื่องยนต์และที่ให้ได้นะครับแล้วก็กำลังของเครื่องบินที่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพแล้วก็แรงขับที่เกิดขึ้นนะครับอันแรกเราไปดูในตัวของใบพัดก่อนนะตัวโปรเพลเลอร์นะครับถ้าเราสังเกตเห็นเครื่องบินเราก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องบินเรามีใบพัดลักษณะแบบนี้คือติดตั้งอยู่ด้านหน้านะครับบางประเภทก็จะติดด้านหลังนะครับแต่อันนี้เป็นลักษณะการติดตั้งใบพัดด้านหน้านะครับถ้าเราสังเกตที่ตัวใบพัดให้ชัดเจนเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวใบพัดเองจริงๆแล้วนะครับถ้าเราตัดเซกชันออกมาเราจะเห็นว่าตัวหน้าตัดของใบพัดก็คือแอร์ฟอยล์นะเหมือนปีกเครื่องบินเลยนะครับเป็นแอร์ฟอยล์เป็นปีกเครื่องบินลักษณะของแอร์ฟอยล์ซึ่งก็จะสร้างแรงยกแรงต้านนะครับตามทิศทางของมุมปะทะที่มากระทำมากน้อยตามทิศทางของมุมปะทะที่มากระทำนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณานะลงไปในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับลงเข้าไปลึกนิดถ้าเราตัดเซกชันสองเซกชันของใบพัดออกมาคือเซกชันที่ปลายใบกับเซกชันที่โคนใบนะเซกชันที่ปลายใบกับเซกชันที่โคนใบนะครับเซกชันที่ปลายใบคือเซกชัน AA นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าใบพัดก็จะทำมุมบิดเทียบกับระนาบหมุนของตัวใบพัดนะครับมุมเบต้าตัวนี้นะซึ่งเราเรียกเป็นเบรดแองเกิลนะครับมุมของใบนั่นเองนะครับเบต้าตัวนี้นะที่มุมค่าหนึ่งนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นว่าไม่มากนักนะครับส่วนที่โคนใบนะครับตัวเบรดแองเกิลก็จะมากนะก็คือเกิดการบิดตัวเกิดขึ้นระหว่างโคนใบกับปลายใบนะก็คือพอยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆนะครับจากเซนเตอร์หรือจากฮับของตัวใบพัดเนี่ยมุมบิดก็จะบิดให้ใบพัดเนี่ยมีมุมลดลงเรื่อยๆนะครับก็คือจากมากที่โคนใบจนถึงปลายใบนะครับลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับใบพัดของจริงนะครับถ้าเราดูในส่วนของใบพัดของจริงเราก็จะเห็นนะครับว่าในรูปนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวใบพัดเองเนี่ยก็จะมีการบิดตัวอย่างที่ว่านะครับคือโคนใบนะครับบริเวณนี้นะครับมีการบิดตัวของใบพัดมีมุมใบพัดเบรดแองเกิลมากกว่าบริเวณที่ปลายใบใบแทบจะขนานกับระนาบการหมุนของตัวใบเลยนะครับลักษณะแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับทำไมไม่ใช้มุมเดียวเลยนะครับโครงสร้างจะได้แข็งแรงด้วยนะเราก็มาดูนะครับว่าการทำงานของใบพัดที่มันทำงานยังไงนะครับเมื่อเราเข้าใจการทำงานของใบพัดเราก็จะตอบได้ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบลักษณะแบบนี้มีการบิดตัวของมุมใบพัดที่ไม่เท่ากันนะครับแรกเรามาดูนะครับจากหน้าตัดของใบพัดนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหยิบยกมานะครับเมื่อเราดูพิจารณาหน้าตัดของใบพัดเราจะดูนะผลกระทบของความเร็วนะครับต่อมุมปะทะที่กระทำกับใบพัดนะครับเราพบว่านะครับความเร็วที่เกิดขึ้นกับใบพัดมีความเร็วอยู่2 ส่วนก็คือความเร็วที่เกิดจากการหมุนของใบพัดนะครับก็คือความเร็วขอบซึ่ง v เท่ากับโอเมก้า r ตามปกตินะฮะ r คือระยะทางของใบพัดจากเซนเตอร์นะครับโอเมก้าคือความเร็วรอบในการความเร็วรอบเชิงมุมในการหมุนนะครับโอเมก้านะครับและอีกความเร็วนึงก็คือความเร็วที่ใบพัดขึ้นที่ไปข้างหน้าพร้อมๆกับเครื่องบินนะครับก็คือมีความเร็ว2ความเร็วประกอบกันอยู่ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับอันนี้เรามองเหมือนกับว่าใบพัดเราอยู่นิ่งๆแล้วมีอากาศไหลเข้ามานะครับบวกกับความเร็วของการหมุนของใบพัดความเร็วขอบของการหมุนของใบพัดนะครับ r ω 2อันนี้ก็จะทำให้เกิดทิศทางของลมนะครับของอากาศที่เข้าไปสู่ใบพัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็ว2ค่านี้นะครับตามความเร็ว2ค่านี้นะครับทิศทางของอากาศที่ใบพัดมองเห็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็ว2ค่านี้นะครับทีนี้เรามาดูนะถ้าเราดูที่ใบพัดที่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยบนหน้าตัดหนึ่งนะครับมีความเร็วของการหมุนนะครับ r ω แล้วมีความเร็ว v แบบนี้นะครับขึ้นนะครับเราก็จะพบว่า2ความเร็วนี้ทำให้เกิดมุมนะมุมของความเร็วเทียบกันระนาบของการหมุนนะมุมนี้เราเรียกว่าเป็นมุม advance angle นะครับมุม advance angle หรือมุมไฟตัวนี้นะมุม advance angle ตัวนี้นะครับ advance angle ตัวนี้ซึ่งเป็นมุมเดียวกันกับมุมนี้นะครับนะถ้ามุม advance angle น้อยกว่ามุม blade angle นะครับ blade angle ก็คือมุมของตัวเบรดเทียบกับตัวระนาบการหมุนนะครับผลต่างของมันก็จะคือมุมปะทะที่ airfoil บนใบพัดมองเห็นนั่นเองนะครับที่ airfoil บนใบพัดมองเห็นนั่นเองงั้นเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเครื่องบินเปลี่ยนแปลงความเร็วในการบินนะเช่นตอนแรกบินที่ความเร็วขั้นนี้นะครับบินความเร็วต่ำนะครับเสร็จแล้วบินที่ความเร็วสูงนะครับสมมุติว่ารอบเครื่องยนต์ยังหมุนเท่าเดิมนะครับเราก็ยังสังเกตเห็นนะครับว่ามุมนะที่ลมเข้ามาปะทะกับใบเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในกรณีนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าเครื่องบินบินความเร็วสูงมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามุมปะทะเนี่ยกลับด้านเลยนะครับจากตอนแรกที่อยู่ด้านล่างของใบเนี่ยการมาเป็นอยู่ด้านบนของใบทำให้แรงยกที่ควรจะสร้างขึ้นในทิศทางนี้นะครับกลับไปในทิศทางตรงข้ามแทนที่จะเป็นแรงขับกลายเป็นว่าใบพัดในเซกชันนี้สร้างแรงต้านเกิดขึ้นมานะครับไม่ได้ขับดันเครื่องบินให้บินไปข้างหน้างั้นความเร็วมีผลต่อมุม
ปะทะ

เหตุขึ้นก็คือมีผลต่อมุม Advanced Angle และมุม Advanced Angle ส่งผลต่อมุมปะทะนั่นเองในทางกลับกันนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเราดูอิทธิพลของตำแหน่งของตัวใบก็คือตามระยะทาง R ของตัวใบเนี่ยต่างจากโคนปีไปจนถึงปลายปีสมมุติว่าเครื่องบินด้วยความเร็วคงที่นะครับของใบที่ตำแหน่งเดียวกันทั้งคู่นะครับที่ตำแหน่งเดียวกันทั้งคู่บินด้วยความเร็วคงที่ V infinite คงที่นะครับนะแต่อยู่ที่คนละตำแหน่งนะครับเครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็วรอบเดียวกันนะครับคือโอเมก้าเดียวกันนะครับถ้าเราพิจารณาเซกชัน2เซกชันที่แตกต่างกันนะครับเช่นบริเวณโคนใบบริเวณโคนใบนะครับซึ่งมีรัศมีน้อยจากเซนเตอร์ออกไปในบริเวณนี้นะครับน้อยออกมานะครับมีค่า R น้อยกับบริเวณปลายใบนั่นคือบริเวณที่มีค่า R มากๆในบริเวณนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามุม Advanced Angle กับมุมangle of attack มุมปะทะที่ใบพัดเจอเนี่ยแตกต่างกันเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าบริเวณโคนใบเนี่ยมุม advanced angle เนี่ยจะมากนะครับจะมากขึ้นมาถึงมุมนี้เลยนะครับนี่คือมุม advanced angle นะครับในขณะที่บริเวณปลายใบเนี่ยมุม advanced angle นะครับก็คือมุมของความเร็วเทียบกับระนาบการหมุนนะครับต่ำกว่าบริเวณนี้นะครับเทียบกับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าใบพัดทั้ง2ใบเนี่ยอยู่ที่มุมบิดเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นถ้าเกิดว่าอยู่ที่มุมบิดเดียวกันกับบริเวณปลายใบนะครับมุม Advanced Angle เนี่ยอาจจะเลยมาด้านหลังของเลยมาด้านบนของตัวใบนะครับทำให้สร้างเป็นแรงต้านเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับแทนที่จะสร้างแรงขับในทิศทางที่เราต้องการนะแทนที่เราจะสร้างแรงขับที่ในทิศทางที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับบริเวณโคนใบจะเกิดการบิดตัวหรือมุมใบเนี่ยมุมของใบเนี่ยนะครับมากกว่าบริเวณที่ปลายใบมากกว่าบริเวณที่ปลายใบนะครับเนื่องจากว่าบริเวณโคนใบมีรัศมี R น้อยๆนะครับมีรัศมี R น้อยเนี่ยครับมุมของลมทิศทางลมที่เข้ามากระทำของใบเนี่ยจะมีค่ามากนะครับทำให้เราต้องบิดมุมใบออกไปมากนะเพื่อที่จะไปรับลมตัวนี้นะครับและสร้างแรงขับสร้างแรงยกนะครับแล้วไปนำไปสู่แรงขับในทิศทางที่เราต้องการคือไปด้านหน้านะครับถ้าเราบิดมุมใบไม่มากพออยู่ในตำแหน่งนี้มันจะกลายเป็นสร้างแรงต้านแทนที่จะเป็นการสร้างแรงขับนะครับที่เรามาดูนะครับเมื่อเราบิดในมุมของใบที่เหมาะสมแล้วนะครับแรงขับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจากที่เราสักครู่นี้ที่เราพูดถึงนะครับเรามีความเร็ว2ความเร็วนะครับคือความเร็วของการหมุนของถ้าเราพิจารณาใบพัดที่หน้าตัดหนึ่งที่ตำแหน่งใดๆของตัวใบนะครับตำแหน่ง R ใดๆก็ได้นะครับที่เซกชันหนึ่งนะครับนะแล้วเราพิจารณาความสัมพันธ์ของความเร็วและแรงที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่านะครับใบพัดหมุนด้วยความเร็วโอเมก้าที่ระยะทาง R ออกมานะครับเพราะเรามีความเร็วขอบของการหมุนนะครับ R โอเมก้าบวกกับความเร็วของเครื่องบินที่ขึ้นที่ไปด้านหน้านะครับ V infinite ในกรณีนี้เราจะได้มุมที่เหมาะสมก็คือเราจะได้มุม advanced angle มุมนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างของใบนะครับไม่ได้ไปอยู่ด้านบนของใบนะครับทำให้เราเกิดมุมปะทะ angle of attack นะอัลฟามีค่าเป็นบวกเมื่ออัลฟามีค่ามุมปะทะเป็นบวกนะครับใบเองก็จะสร้างแรงยกแน่นอนนะครับแรงต้านก็จะมาด้วยแรงยกและแรงต้านในทิศทางที่เราต้องการก็คือผลักให้แรงให้ใบพัดเราเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเมื่อเราแตกแรงยกแล้วก็แรงต้านเข้าไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวแกนของตัวเครื่องบินนะครับก็คือในทิศทาง thrust นะที่ตั้งฉากกับแนวแกนของตัวใบนะครับหรือของตัวเครื่องบินนั่นเองนะครับเราจะได้แรงขับออกมาตามสมการตรงๆนะครับโอเคพิจารณาแตกแรงธรรมดานะครับ lift cosมุมไฟตัวนี้นะครับแล้วลบด้วยแดกสายแบบนี้นะครับก็จะเป็นแรงขับออกมาในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราแตกแรงเข้าไปในทิศทางเดียวตรงตั้งฉากกับแรงคลัสนะครับก็คือในระนาบของตัวใบเราก็จะได้แรงต้านนะครับซึ่งแรงต้านนั้นก็จะนำไปสู่ทอร์กที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแรงต้านตัวนี้นะครับคูณด้วยระยะทาง r ก็จะนำไปสู่ทอร์กที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนนะทอร์กตัวนี้คือทอร์กที่เครื่องยนต์ต้องให้นะครับเพื่อที่จะหมุนใบตัวนี้นะครับนะซึ่งทอร์กคูณด้วยโอเมก้าจะกลายเป็นกำลังนั่นหมายความว่าเป็นกำลังเครื่องยนต์ที่จะต้องให้ถ้าเรามีทอร์กเยอะทอร์กที่เกิดจากแรงต้านนี้เยอะเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังกับเครื่องยนต์เข้าไปเยอะเพื่อที่จะหมุนใบนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับสิ่งที่ต้องการคือให้ทอร์กน้อยๆนะครับคือให้กำลังกับใบพัดน้อยๆและสร้างแรงขับได้เยอะๆนะครับในส่วนของประสิทธิภาพก็อย่างที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับประสิทธิภาพการขับดันในส่วนของประสิทธิภาพใบพัดก็จะมีค่าเท่ากับทรัสคูณด้วยความเร็วหารด้วยpower ของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบิดมุมที่เหมาะสมได้อัลฟาที่เหมาะสมนะครับโดยอัลฟาที่เหมาะสมก็คืออัลฟาที่ทำให้เกิดอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้านเนี่ยสูงสุดนะครับ lift to drag ratio maximum เราก็จะได้แรงขับมากที่สุดแล้วก็จะเกิดแรงต้านที่ทำให้เกิดทอร์กเนี่ยน้อยตามไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูความ

พันธ์อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนที่เราเป็น advanced ratio คือค่า J ตัวนี้นะครับเราจะพบว่าทั้ง trust และประสิทธิภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับค่า J advanced ratio ตัวนี้ J ตัวนี้คืออะไรนะครับ advanced ratio ตัวนี้คืออัตราส่วนความเร็วถ้ามองง่ายๆเหมือนกับเป็นอัตราส่วนความเร็วนะครับวิหารด้วย n ก็คือความเร็วรอบนะครับในการหมุนของใบเป็น rpm นะครับรอบต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคูณด้วย diameter ของตัวใบพัดนั่นเองนะที่มาก็คือเราก็แค่พิจารณานะความเร็วขอบของมันนะครับความเร็วของความเร็วที่ปลายใบของตัวใบพัดนะครับอโอเมก้าเท่ากับ pi nd นะครับเสร็จแล้วก็จัดรูปสมการเล็กน้อยนะครับเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ J ตัวนี้ออกมาได้เนี่ยแต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือเราเห็นนะครับว่าค่า J advanced ratio ตัวนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของที่เครื่องบินขึ้นที่ไปด้านหน้านะบวกหารด้วยความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่หมุนนะครับแล้วคูณด้วย diameter ของตัวใบพัดนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นนะครับว่านะเราเห็นนะครับว่าทั้งแรงขับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับมุม advanced angle นะมุมฝ่ายตัวนี้ซึ่งมุมฝ่ายตัวนี้เป็นสัดส่วนคุณจะเราจะเห็นในทีนี้ว่าแทนมุมไฟก็จะมีค่าเท่ากับ v infinity หารด้วย r omega ซึ่งหมายความว่า v infinity หารด้วย omega ก็มันก็คือค่า j นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมเราจะมองเห็นนะครับว่าทั้ง thrust แรงขับและก็ประสิทธิภาพเนี่ยเป็นฟังก์ชันของค่า advanced ratio j ตรงนี้นะครับนั่นเองในสัดส่วนนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับประสิทธิภาพของตัวใบพัดนะครับถ้าเราพอประสิทธิภาพของตัวใบพัดเทียบกับ advanced ratio j เมื่อกี้นะครับที่เราพูดถึงนะครับเราจะได้รูปร่างหน้าตาออกเป็นแบบนี้นะครับคือประสิทธิภาพเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเสร็จแล้วไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะเริ่มลดลงนะครับจนกระทั่งกลับมาเป็น0อีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักทาง aerodynamics ที่เราเห็นนะครับถ้าเราพิจารณาที่ airfoil section ใดๆ section นึงนะครับจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับอัตราส่วนความเร็ว v infinity กับ omega ก็คือมุมadvanced angle มุมไฟตัวนี้นะครับมุมไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดมุมอัลฟาอีกทีหนึ่งนะตัวกำหนดมุมอัลฟาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าเราดู aerodynamic characteristic ของตัว aerodynamic curve lift to drag ratio เทียบกับอัลฟาของตัว airfoil ของใบพัดนะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นว่า lift to drag ratio ของ airfoil ใดๆก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงแบบนี้นะครับทีนี้เราลองพิจารณานะครับจุดที่1 นะครับจุดที่1ของตัวเคิร์ฟนี้ก็คือจุดที่มีความเร็วต่ำหรือมีความเร็วเป็น0นั่นเองนะครับก็คือมีค่า J เป็น0นะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับบริเวณนี้มีค่า J เป็น0นั่นหมายความว่านะครับถ้าเราค่า J มันคือสัดส่วนของ V infinity หารด้วย omega นะครับหรือ n นั่นเองเราก็จะเห็นนะครับถ้าความเร็วเป็น0เนี่ย v infinity เป็น0นะครับ v infinity เป็น0นะครับมุมแอนวาแองเกิลก็จะเป็น0ตามไปด้วยนะมุมปะทะก็จะมีค่ามากมีมุมปะทะเป็นค่ามากเลยนะครับก็คือจากเส้นนี้นะครับเส้นขอบลายจนถึงระนาบของการหมุนนะมุมปะทะมีค่ามากนะครับพอเรามาดูcharacteristic curve ของตัว airfoil มุมปะทะมีค่ามากก็คืออยู่ในบริเวณนี้นะครับโดยทั่วไปเราจะเห็นนะครับว่า lift to drag ratio มีค่าน้อยนะครับมีค่าน้อยอยู่ประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพก็จะน้อยตามไปด้วยในกรณีนี้เป็น0เลยที่จุดที่1นะครับหรือที่มุมน้อยๆก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเครื่องบินเริ่มบินนะครับมีความเร็ว v infinity เข้ามาสมมุติให้ความเร็วรอบคงที่นะครับค่า j ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นจุดที่2แล้วก็เป็นจุดที่3นะเมื่อค่า j เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ v เริ่มมีนะครับมีมากขึ้นนะครับมุม advanced angle ก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมุม angle of attack ก็จะลดลงจากตอนแรกที่เยอะๆนะครับนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะครับว่าจุดที่2มุมเอ็นเกิลไม่แท็กก็ลงนะครับจากจุดที่1กลายเป็นจุดที่2และกลายเป็นจุดที่3เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจนกระทั่งถึงจุดที่3นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีมุมปะทะสอดคล้องกับอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้านสูงสุดแม็กซิมัมนะครับเราก็จะเห็นในทันทีนะครับว่าประสิทธิภาพก็จะสูงสุดในบริเวณนี้จุดที่3เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเครื่องบินบินเร็วมากขึ้นกว่าจุดนี้นะครับทำให้มุมปะทะลดลงมากกว่าจุดที่3นะครับเช่นลดลงไปที่จุดที่4มุมปะทะที่จุดที่4เนี่ยเราก็จะสังเกตอีกทีว่า lift to drag ratio เริ่มตกลงมาอีกแล้วเป็นลักษณะเดียวกัน1 2เราก็จะเห็นนะครับว่าเคอร์ประสิทธิภาพก็จะลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับ4 5แบบเดียวกันนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นะครับประสิทธิภาพเคอร์ประสิทธิภาพของใบพัดเรานะครับเทียบกับค่า J เนี่ยมีลักษณะเป็นโค้งขึ้นแล้วก็ลดลงนะก็คือเราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่จุดที่3ซึ่งสอดคล้องกับความเร็วในการบินเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับ

ื่อเราเปลี่ยนแปลงความเร็วในการบินนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงความเร็วในการบินนะครับประสิทธิภาพของตัวใบพัดจะลดลงทันทีนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดในการทำการบินนะครับเพราะเครื่องบินเราต้องการบินได้หลายความเร็วเพราะงั้นถ้าเกิดเราใช้ใบพัดลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีมุมบิดมุมเดียวนี่เงี้ยนะครับเราก็จะมีข้อจำกัดทันทีนะพอเราบินที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงไปนะครับประสิทธิภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนลดลงไปนะครับอย่างชัดเจนทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะบินช้าลงหรือบินเร็วขึ้นนะครับใบพัดหนึ่งใบนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างที่ผมโชว์อยู่ในตอนนี้นะอย่างเงี้ยเราเลือกลักษณะเป็นใบพัดที่มีมุมพิษคงที่ก็คือไม่สามารถปรับมุมของใบได้นะครับก็คือล็อกแบบนี้นะอันนี้เป็นใบพัดของเครื่องบินอาซีนะครับเครื่องบินเล็กนะครับก็คือเป็นลักษณะของฟิกพิชที่เรียกกันนั่นคือมุมพิชมุมบิดของตัวใบเนี่ยถูกล็อกไว้นะครับไม่สามารถปรับมุมใดๆได้นะเคิร์ฟประสิทธิภาพของมันก็จะเป็นเคิร์ฟลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะเป็นรูปนี้นะครับก็จะมี1เคิร์ฟสำหรับ1ใบนะความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพกับตัว Advance Ratio J นะครับทีนี้เกิดผมมีสมมติว่าผมมีใบพัดลักษณะแบบนี้หลายๆใบนะครับที่มุมบิดแตกต่างกันนะผมก็จะมีเคิร์ฟหลายเคิร์ฟเคิร์ฟนึงก็จะสอดคล้องกับมุมบิดค่าหนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับในรูปเราจะเห็นนะครับว่าถ้ามุมบิดนะครับอยู่ที่15องศานะหรือมุมพิชแองเกิลอยู่ที่15องศาเนี่ยก็จะประสิทธิภาพก็จะเป็นเส้นนี้นะครับถ้าเราเพิ่มมุมบิดให้กับใบนะครับประสิทธิภาพก็จะขยับออกมาเส้นเคิร์ฟก็จะขยับตามมุมบิดนะครับมุมบิดเวลาเรานิยามของใบพัดเนื่องจากว่ามุมบิดหรือมุมพิชแองเกิลตัวเนี้ยนะเนื่องจากว่าใบพัดเนี่ยมีการบิดมุมที่แตกต่างกันไปตลอดความยาวของใบนะครับมุมอ้างอิงที่เราใช้ในการอ้างอิงของมุมบิดใบพัดเนี่ยเราจะอ้างอิงที่ 75% ของรัศมีก็คือโดยประมาณเนี่ยประมาณ3ใน4ของใบนะครับที่เซกชันนี้นะครับมุมบิดมีเท่าไหร่แล้วก็ใช้มุมนั้นในการอ้างอิงนะครับเช่นมุมบิด30องศาหมายความว่าเราวัดที่ระยะ3ใน4ของใบนะครับแล้วมุมตรงนี้ทํามุม30องศาที่เซกชันนี้มุมบิดตรงนี้นะครับหรือพิชแองเกิลที่มุมนี้นะครับทำมุม30องศานั่นเองนะครับใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ที่ตำแหน่งนี้นะครับ 75% ของ R เป็นตัวอ้างอิงนะครับใบก่อนๆอาจจะเป็นที่ 70% นะครับแต่หลังๆก็เป็น 75% ทั้งหมดแล้วนะเราสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราปิดบิดมุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประสิทธิภาพก็จะเคิร์ฟประสิทธิภาพก็จะขยับไปทางขวามากขึ้นเรื่อยๆก็จะสอดคล้องกับความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสอดคล้องจุดสูงสุดของประสิทธิภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับถ้าเรามีFixed pitch popular แบบนี้นะครับเราก็จะมีเส้นเคิร์ฟแค่1เส้นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าพิชตัวนี้อยู่ที่25องศานะครับเราก็มีเส้นนี้เพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะครับสำหรับ1ใบนะครับนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการบินที่ Advance Ratio 1.2 เราก็จะได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือที่ประมาณ 1.1 เราก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดบริเวณนี้ประมาณ 84-85% นะครับแต่ในขณะที่เครื่องบินทำการ take off ที่ความเร็วต่ำนะครับบนเส้นนี้แล้วเราจะเห็นนะครับที่ความเร็วต่ำนะครับ Advance Ratio ก็จะมีค่าน้อยนะครับประสิทธิภาพของใบอาจจะเหลือแค่ 25% นั่นหมายความว่าคำว่าประสิทธิภาพของใบนึงเหลือ 25% หมายความว่าถ้าเครื่องยนต์นะครับให้มา100แรงม้านะครับเครื่องบินเอาไปใช้ได้แค่25 แรงม้าเท่านั้นเองนะครับก็คือหายไป75แรงม้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเกิดการสูญเสียมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนสร้างคอนเซปต์ของการใช้ Variable Pitch เกิดขึ้นนะครับก็คือมุมบิดของใบสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้ขณะทำการบินก็คือสามารถแวรี่มุมบิดทั้งอันเลยนะครับก็คือตัวใบทั้งจะมีแกนที่สามารถหมุนได้รอบฮับของตัวใบนะครับสามารถปรับได้ขณะทำการบินนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถปรับมุมบิดได้ขณะทำการบินหมายความว่าเราใบพัดหนึ่งใบนะครับแบบ variable pitch นะครับเราสามารถมีเส้นพวกนี้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับมุมบิดที่เราเลือกขึ้นอยู่กับมุมบิดที่เราเลือกนะครับนะที่1มุมบิด1มุมเราก็จะได้1เส้นนะครับบิดมุมอีก1มุมจะได้1เส้นนั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุมนะครับความเร็วในการบินนะครับในช่วงนี้นะครับเช่นตั้งแต่ 0.6 จนถึง 2.2 สำหรับ Advance Ratio นะครับในขณะที่บินด้วยความเร็วแตกต่างกันอยู่เนี่ยเราสามารถควบคุมให้ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างคงที่ได้อยู่ตลอดเวลาก็คือสูงอยู่ตลอดเวลาสูงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับในการที่เรามี Variable Pitch ในการทำการบินก็คือเราสามารถบินได้หลายความเร็วนะโดยที่ประสิทธิภาพของไอ้พัดเนี่ยมีค่ามากอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีปัจจุบันก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็น variable pitch นะครับในการให้แรงขับสำหรับเครื่องบินนะครับข้อเสียก็คือมันก็ต้องมีระบบ mechanics ระบบไฮดรอลิกในการปรับใบพัดนะครับในการปรับใบพัดเพื่อที่จะบิดใบพัดนะครับก็จะทำให้มีน้ำหนักบางส่วนเพิ่มขึ้นมากับระบบต่างๆที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปกับตัวใบพัดนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือคุ้มมากกว่าที่เราจะมีแบบ fixed pitch นะครับ

เคนะครับก่อนไปถึงนะอันนี้คือหลักการทำงานของตัวใบพัดคร่าวๆนะครับที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วใบพัดเนี่ยก็จะมีถ้าเราเห็นครึ่งใบพัด2อันนี้เลยเห็นความแตกต่างอยู่นะครับเราเห็นว่าใบพัดเนี่ยบิดไปคนละด้านนะครับถ้าอันนี้คือระนาบของใบพัดระนาบหนุนของใบพัดนะครับอันนี้บิดก็คือบิดไปด้านซ้ายนะครับในขณะที่อันนี้คือระนาบหมุนของใบพัดนะครับที่ตั้งแบบเดียวกันนะครับมุม leading edge ของตัวใบพัดเนี่ยบิดไปทางด้านขวาแทนนะใบพัดก็จะมีทั้ง2แบบนะครับคือบิดไปทางด้านหน้าไปทางด้านซ้ายนะครับก็คือทิศทางที่เราสร้างแรงขับขึ้นบินขึ้นที่ในทิศทางนี้กับปิดในทิศทางบรรทัดด้านหลังนะครับมุมบิดนะครับปิดกลับมาคนละด้านนะครับแบบนี้ใบพัด2แบบนี้ก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะครับแบบนี้เราเรียกเป็นแทรคเตอร์นะครับเป็นใบแบบที่เป็นแทรคเตอร์นะครับนะอีกอันนึงก็จะเป็นใบที่เป็นแบบพุชเชอร์นะครับคือบิดกลับไปคนละด้านคือจะให้ถ้าหมุนในทิศทางเดียวกันอันนึงจะให้แรงขับไปด้านหน้าอีกอันจะให้แรงขับกลับไปด้านหลังไปด้านหลังนั่นเองนะถ้าหมุนในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าติดตั้งแบบเดียวกันนะครับงั้นในการเลือกซื้อต้องดูนิดนึงนะครับว่าเป็นใบพัดแบบไหนนะครับให้ทัชในทิศทางที่เราต้องการหรือไม่นะครับเวลาเราเลือกซื้อใบพัดนะครับตัวแปร2ตัวที่เราต้องรู้ก็คือขนาดของใบพัดก็คือไดมิเตอร์นะครับเขาก็จะเขียนไว้บนใบพัดเลยไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะพิชนะครับในกรณีนี้นะครับอันนี้เป็นใบ11คูณ6นะครับนั่นหมายความว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดไดมิเตอร์ของใบพัดก็คือ11นิ้วนะครับระยะพิชคือ6นิ้วระยะพิชก็มาจากมุมบิดเมื่อกี้เนี่ยมุมบิดเบรดแองเกิลหรือมุมพิชแองเกิลนั่นเองแล้วแปลงไปเป็นระยะแทนที่เขาจะโค้ดเป็นมุมว่าเป็น25องศาหรือ30องศาเขาก็โค้ดเป็นว่าถ้าใบพัดหมุนไป1รอบเหมือนกับเกลียวครับถ้าเกลียวหมุนไป1รอบแล้วเนี่ยใบพัดจะเคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่นะระยะที่เคลื่อนที่ไปก็คือระยะพิชนั่นเองเหมือนเกลียวเมทริกถ้าเราบูง่ายๆเนี่ย M10 คูณ 1.5 หมายความว่าถ้าเราหมุน M10 เป็น1รอบเกลียวก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 1.5 ตัวเลข 1.5 นั้นก็คือระยะพิชนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น6นิ้วนะครับหมุนไป1รอบนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปได้6นิ้วนะครับยิ่งมุมบิดยิ่งมากก็จะสร้างแรงขับให้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับบนใบพัดรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะในส่วนของแรงขับก็ประมาณนี้เราเห็นคอนเซ็ปต์ว่าทำไมมันต้องบิดนะครับนะบิดไปเพื่ออะไรนะแล้วรู้ถึงประสิทธิภาพของตัวใบพัดนะครับที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงนะครับคือตัวใบพัดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเร็วที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่2ความเร็วก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของเครื่องบินLV แล้วความเร็วในการหมุนในการหมุนนะครับความเร็วในการหมุนความเร็วรอบโปรตีนก็จะหมุนไปทางถ้ามองจากห้องนักบินก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับลักษณะแบบนี้ห้องนักบินนะครับความเร็วรอบในการหมุนทั้งสองความเร็วนี้ก็จะส่งผลต่อความเร็วรวมที่กระทำกับใบนะครับนะข้อจำกัดของใบพัดก็คือขนาดของตัวใบนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดใบพัดมีขนาดไดมิเตอร์มากก็คือมีรัศมีมากนะครับความเร็วรวมที่ปลายใบนะครับบริเวณปลายใบนี้ก็จะมีค่าความเร็วมากขึ้นตามไปด้วยมากขึ้นตามไปด้วยเนี่ยเมื่อความเร็วรวมมากขึ้นตามไปด้วยเนี่ยสุดท้ายความเร็วตรงนั้นก็จะถึงความเร็วที่เรียกเป็น critical Mach number นะครับนะที่เคยบรรยายไปแล้วในหัวข้อของ aerowing aerodynamics นะครับเมื่อมันเข้าสู่ critical number มันจะเลยออกไปนะถ้าเราเลย critical Mach number นั้นไปเนี่ยมันจะเกิด shock induced separation เกิดแรงต้านเกิดขึ้นนะครับเมื่อแรงต้านเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องให้กำลังเครื่องยนต์มากขึ้นในการหมุนใบนะครับซึ่งหมายความว่าเกิดการสูญเสียกำลังมากขึ้นเราพยายามหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นงั้นตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไดมิเตอร์ของตัวใบพัดใหญ่เกินไปนะครับทำให้เกิดการสูญเสียกำลังเครื่องยนต์ในการขับทำให้เกิดแรงต้านเยอะนะครับช็อคอินดิวเซเพลชันเกิดแดกไลซ์เกิดขึ้นนะครับคือแรงต้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับงั้นมันจึงเป็นลิมิตของการออกแบบใบพัดอยู่ว่าไดมิเตอร์ใบพัดไม่สามารถเพิ่มได้มากขึ้นตามที่เราต้องการอีกอันนึงก็คือลิมิตในแง่ของกาวเคลียร์แลนด์นะครับใบพัดจะต้องไม่เขี่ยพื้นนะครับขนาดทำงานติดตั้งนะครับต้นใหญ่เกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งเกิดขึ้นได้นะครับการที่มันมีข้อจำกัดในส่วนของใบพัดขนาดของใบพัดเนี่ยก็ทำให้นะครับเราไม่สามารถเพิ่มขนาดของตัวใบได้มากนักนะครับสิ่งที่เราสามารถเพิ่มได้คือการเพิ่มจำนวนใบการเพิ่มมุมบิดนั่นเองนะเพื่อจะสร้างแรงขับให้มากขึ้นตามไปนะทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ลูกสูบที่ใช้ในการขับใบพัดนะครับก็ในการขับใบพัดก็ได้ทั้งสองเครื่องยนต์หลังจากใช้เครื่องยนต์ลูกสูบขับใบพัดก็ได้นะครับเราก็เรียกเป็นพิสตันโปรเพลเลอร์ถ้าใช้เครื่องยนต์เจ็ตขับใบพัดเราก็เรียกเป็นเทอร์โบพร็อพนะเทอร์โบบวกพร็อพเพลเลอร์นั่นเองเทอร์โบพร็อพนั่นเองเราดูในส่วนแรกของเครื่องยนต์ลูกสูบก่อนเครื่องยนต์ลูกสูบก็เหมือนเครื่องยนต์รถทั่วไปนะครับที่ใช้ในเครื่องบินก็เป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับนะซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องยนต์2จังหวะนะครับก็จะมี4สโตรกก็คือ4จังหวะตามชื่อเรียกนะครับแต่มี5เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออินเทคนะครับจังหวะในการดูดเข้าถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างความดันแล้วก็ความเร็วโทษทีในความดันแล้วก็ปริมาตรนะครับในกระบอกสูบนะครับนะ
จังหวะที่1ก็คือลูกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับก็จะดูดอากาศเข้าไปนะครับดูดอากาศเข้าไปทาง intake manifold ตัวนี้นะครับท่อ ID นะครับท่อสายคือท่อ ID ดูดเข้าไปนะครับด้วยความดันคงที่นั่นก็คือความดันจากภายนอกที่ของอากาศที่ไหลเข้ามานั่นเองนะดูดเข้าไปนะครับปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากลูกสูบเคลื่อนที่ลงนี่คือจังหวะดูดนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นจังหวะอัดนะครับพอดูเสร็จปั๊บวาล์วก็จะปิดนะครับไม่อัดอากาศขึ้นไปลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นนะครับนะปริมาตรก็จะลดลงนะครับปริมาตรลดลงนะเนื่องจากขึ้นที่จากจุด2ไป3นะครับความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากปริมาตรที่ลดลงความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะเป็นจังหวะอัดนะครับเสร็จแล้วก็นำไปสู่การจุดระเบิดอันนี้ขึ้นในทาง ideal case นะครับเมื่ออัดไปถึงจุดศูนย์ตายบน top dead center แล้วก็จะทำการจุดระเบิดแต่ในทางปฏิบัติเราจะจุดระเบิดก่อนเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะถึงนะจุดศูนย์ตายบนนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะเพราะจุดระเบิดปั๊บนะครับก็จะมีความดันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือใช่จุดระเบิดสปาร์กปั๊กนะครับอากาศที่ดูดเข้ามาเป็นอากาศผสมกับเชื้อเพลิงนะครับจะเป็นเบนซินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือน้ำมันของอากาศยานคีโรซีนนะครับหรือเป็นดีเซลก็ได้นะครับแล้วแต่ชนิดของเครื่องยนต์นะดูดเข้ามาก็เกิดการจุดระเบิดเกิดขึ้นนะครับอันนี้การจุดระเบิดนี้เกิดขึ้นในสภาวะที่ปริมาตรคงที่นะครับคือเป็นช่วงสั้นๆเกิดขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นอีเวนต์หนึ่งนั่นเองเมื่อจุดระเบิดเสร็จนะครับลูกสูบก็จะถูกดันลงเนื่องจากความดันที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นจังหวะของพาวเวอร์นะครับจังหวะนี้ครับคือจังหวะที่เครื่องยนต์ให้กำลังออกมาก็คือเครื่องลูกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับก็จะไปหมุนแครงชาร์กนะครับคือพาวเวอร์ข้อเวียงของเครื่เครื่องยนต์หมุนนั่นเองคือไปหมุนเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เป็นจังหวะคลายก็คือคลายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกนะครับเอ็กซอสต์วาล์วก็จะเปิดนะครับลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเครื่องยนต์4จังหวะเราจะพบว่าเครื่องลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง2ครั้งนะครับให้กำลัง1ครั้งนะครับให้กำลัง1ครั้งถ้าเราเอาทั้ง4จังหวะนั้นมารวมกันนะครับนะ1 2 3 4และ4 5แล้วก็คายดูนะอัดระเบิดคายอยู่ในนี้นะครับช่วงจุดระเบิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจังหวะกำลังนะครับกำลังแล้วก็คายออกนะครับคายออกในช่วงนี้วิ่งมานี่นะครับนะจากทางพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์นะครับพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยกราฟของความดันแล้วก็ปริมาตรนะครับมันก็คืองานที่เราได้จากกระบวนการนั้นเองนะครับงานที่เราได้นั่นเองคือพื้นที่ที่เราไฮไลท์เป็นแถบนี้นะครับก็คืองานที่เราได้เพราะงั้นถ้าเกิดเราอยากได้งานตัวนี้ออกมามากๆนะครับจากเครื่องยนต์นี้นะครับเราก็ต้องทำให้พื้นที่นี้มีพื้นที่กว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ power นะครับจากงานที่ได้นะครับก็นำไปสู่กำลังนะครับนะเอางานที่ได้ไปคูณกับความเร็วรอบนะครับในการหมุนนะครับ n ตัวเล็กนะครับและคูณด้วยจำนวนลูกสูบที่มีนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์4สูบก็ n ก็คือ4นั่นเองนะ2สูบ n ก็คือ2นะครับนะและหารด้วย2นะครับเพราะว่าลูกสูบขึ้นที่ขึ้นลง2ครั้งให้งานออกมา1ครั้งให้กำลังออกมา1ครั้งเราก็จะได้เป็น power ที่เราเรียกเป็น indicated power ออกมานะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับเสร็จแล้วถ้าเราคิดการสูญเสียที่เกิดจากฟิกชันอะไรต่างๆในแง่ของ mechanical loss เข้าไปแล้วก็จะคูณ power ตัวนั้นก็กลายเป็น sharp power ที่ออกมาที่เผานั่นเองนะครับ sharp power ที่ออกมาที่เผาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า sharp power ขึ้นอยู่กับ indicated power นะครับซึ่งแน่นอนแล้วขึ้นอยู่กับงานและซึ่งขึ้นอยู่กับ pressure คูณด้วยปริมาตรที่เกิดขึ้นคือพื้นที่นี้นั่นเองเพรสเชอร์ก็มีผลโดยตรงกับกำลังที่ออกมานะครับนะครับถ้าเรานิยามเพรสเชอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายกับความเข้าใจเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับเป็นเพรสเชอร์เฉลี่ยของทั้งไซเคิลเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าเป็นมีนเอฟเฟกตีฟเพรสเชอร์นะครับเป็นเพรสเชอร์เฉลี่ยที่เอฟเฟกตีฟก็คือใช้ PE ตัวนี้โดยตรงแทนที่จะไปคำนวณงานจากการอินดิเคตเพรสเชอร์ตามจุดต่างๆนะครับของการเคลื่อนที่ของตัวลูกสูบเราใช้ค่าเฉลี่ยคูณเลยนะครับค่าเฉลี่ยคูณนะครับคูณปริมาตรเมื่อสักครู่นี้นะครับปริมาตรก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยสโตกนะครับระยะชักของตัวลูกสูบนะครับเราก็จะได้งานออกมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่คราวนี้เราไม่ต้องไปอินดิเกตแล้วเราบอกว่าอันนี้คือตัวแทนของการอินดิเกตเป็นค่าเฉลี่ยออกมานะครับมีเอฟเฟกตีฟพาวเวอร์พาวเวอร์

Pressure นะครับตัว Inmin Effective Pressure นำไปสู่งานนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะนำไปสู่กำลังได้เช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับไปคูณกับจำนวนรอบว่าไปนะครับแปรผันไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้ Power กำลังออกมาสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ Mechanical Efficiency นะครับคูณอยู่กับความเร็วรอบในการหมุน RPM นะครับขึ้นอยู่กับ D คือ Volume ทั้งหมดของตัวกระบอกสูบนะครับก็มีกี่สูบแล้วก็คูณ N เข้าไปนะครับและขึ้นอยู่กับ Effective Mean Effective Pressure ความดันเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้นั่นเองในลูกสูบนั่นเองในห้องสูบนั่นเองเครื่องสูบนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ากำลังของเครื่องยนต์ที่ให้ได้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าเราดูจากสมการนี้อันนี้เป็นการดูอย่างง่ายนะครับโดยการดูภาพรวมนะขึ้นอยู่กับ3ตัวหลักขึ้นอยู่กับ RPM ความเร็วรอบเครื่องยนต์ของการหมุนขึ้นอยู่กับปริมาตรของลูกสูบนะครับของทุกสูบรวมกันนะครับและขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของความดันที่เกิดขึ้นของลูกสูบนั้นๆนะครับ PE ตัวนี้ขึ้นอยู่ค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งค่า PE ตัวนี้นะครับมันก็มาจากการอินดิเคต pressure รวมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อธิบายที่ผ่านมานะครับซึ่งค่า PE ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้า pressure ที่ทางเข้าเปลี่ยนนะครับถ้า pressure ที่ทางเข้าเปลี่ยนก็คือ manifold pressure เปลี่ยนนะครับซึ่ง manifold pressure ที่ทางเข้าของเครื่องยนต์เปลี่ยนนะครับนะตามความสูงของเครื่องบินที่กำลังการบินเมื่อเราบินขึ้นเป็นสูงไปเรื่อยๆนะครับ pressure ที่ด้านนอกเครื่องบินเนี่ยก็จะลดลงนะครับในขณะที่เพชเชอร์ลดลงนั่นหมายความว่าเพชเชอร์ที่เข้าไปในกระบอกสูบเราก็จะลดลงไปด้วยปริมาณมวลอากาศที่เข้าไปก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับเนื่องจากความหนาแน่นที่ความสูงนั้นๆ นะครับลดลงนะก็คือเมื่อเราบินที่ความสูงมากขึ้นนะครับเพชเชอร์ลดลงความหนาแน่นลดลงนะครับทำให้มีเอฟเฟกตีฟเพชเชอร์ลดลงนะครับทำให้ปริมาตรของอากาศที่เข้าไปนะครับปริมาณของอากาศนะครับที่เข้าไปนะครับตามความหนาแน่นที่ลดลงเนี่ยลดลงตามไปด้วยนั่นหมายความว่ามันก็จะส่งผลโดยตรงกับกำลังของเครื่องยนต์ที่ให้ได้ตามความสูงนั่นเองนะก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับถ้าเราไม่อัดเพิ่มเข้าไปนะโดยภาพรวมของจริงก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้นี่ทางทฤษฎีนะครับการวิเคราะห์ของจริงจะไม่มีอะไรคงที่นะครับก็จะแวรี่ไปตามเส้นนะครับนะครับตัวถัดไปก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงว่าอะไรบ้างที่ส่งผลต่อเครื่องยนต์ก็คือ RPM นะครับส่ง RPM แล้วก็ปริมาตรกระบอกสูบซึ่งล็อกแน่นอนถ้าเราเลือกเครื่องยนต์แล้วก็จะล็อกนะครับตัวที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือ RPM กับตัว pressure นะครับ mean effective pressure ซึ่งนำไปสู่การ manifold pressure ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อ mean effective pressure ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าก็จะขึ้นอยู่กับ RPM กับ manifold pressure ของเครื่องยนต์นะ manifold pressure ก็แปรผันไปตามความสูงที่ว่านะครับตามความหนาแน่นของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกตัวนึงก็คืออัตราการกินน้ำมันต่อ1หน่วยกำลังนะครับเราเรียกก็เป็น specific fuel consumption นะครับคืออัตราการเผาน้ำมันต่อ1หน่วยกำลังต่อ1หน่วย power ก็มีอัตราการเผาน้ำมันนะครับอัตราการกินน้ำมันนั่นเองแต่มัน U.F นะครับ fuel flow rate นะครับเป็นปอนต่อชั่วโมงหรือปอนต่อวินาทีก็แล้วแต่แล้วก็หารด้วย power นะครับหารด้วย power ของเครื่องยนต์ก็คือแรงม้านะครับ SFC เราเรียก SFC นะครับ specific fuel consumption ซึ่งแน่นอนนะครับเราต้องการอัตราการกินน้ำมันน้อยๆดังนั้นเราต้องการให้มี SFCน้อยๆนะครับต้องการที่มี NFC น้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับเครื่องยนต์เรานะครับแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการ power output ออกมามากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่า SFC ของเครื่องยนต์4สูบอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ power force ต่อชั่วโมงหารด้วย brake horse power นะครับก็ประมาณอยู่ประมาณที่ 0.4 ถึง 0.6 โดยประมาณนะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเครื่องยนต์แต่ละบริษัทนะครับ Lycoming Rotax ทั้งหลายนะครับก็จะค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับ 0.4 0.45 ถึง 0.6 เนี่ยอัตราการกินน้ำมันต่อหน่วย power เนี่ยครับ specific fuel consumption อันนี้เป็นตัวอย่างของ engine performance chart นะครับเวลาอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับเวลาเครื่องบินเปลี่ยนแปลงความสูงนะครับกำลังของเครื่องยนต์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือลดลงนั่นเองนะครับอันนี้เวลาเราซื้อเครื่องยนต์เราก็จะได้ chart ลักษณะแบบนี้มานะครับก็คือ performance ที่ sea level กับ performance ที่ความสูงนั่นมานะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่า manifold pressure ที่เกิดขึ้นในขณะทำการบินเป็นเท่าไหร่นะครับที่ความสูงนั้นเราก็นะครับเราก็สามารถคำนวณหาได้ว่ากำลังที่ออกมาที่ความสูงนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับคือค่านี้นั่นเองนะครับก็คือลดลงตามความสูงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราดูเอฟเฟกต์ของความเร็วนะครับเราก็สามารถทำการทดสอบหาเอฟเฟกต์ของความเร็วได้อันนี้ผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับในแง่ของความเร็วนะครับการแปรผันของกำลังของเครื่องยนต์แล้วก็อัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์ลูกสูบเนี่ยแปรผันตามความเร็วอย่างไรนะครับโดยทั่วไปนะครับชาร์ปพาวเวอร์นะครับ

ก็ค่อนข้างคงที่เมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงไปนะครับหมายความว่าถ้าความเร็วเปลี่ยนเนี่ยกำลังในความสูงไม่เปลี่ยนนะครับความเร็วเปลี่ยนอย่างเดียวเนี่ยกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างคงที่ในช่วงที่เราใช้งานนะครับแน่นอนนะกำลังของเครื่องยนต์ก็จะน้อยในช่วงแรกเนี่ยสักพักนึงจะเริ่มคงที่นะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับก็ค่อนข้างคงที่เทียบกับความเร็วนะครับแต่เมื่อเทียบกับความสูงแล้วนะครับเราจะพบว่ากำลังของเครื่องยนต์เอาท์พุตที่ออกมานะครับลดลงตามความสูงตามความหนาแน่นนะครับตามความหนาแน่นนะครับที่เปลี่ยนแปลงไป SFC ค่อนข้างคงที่เทียบกับความสูงนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับเราพบว่าเมื่อเครื่องบินบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆในความหนาแน่นลดลงกำลังของเครื่องยนต์ออกมาเนี่ยลดลงนะครับในทางปฏิบัติเราสามารถเพิ่มกำลังตัวนี้ได้นะครับโดยการติดที่เรียกเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์เข้าไปเนี่ยเมื่อเราติดเทอร์โบชาร์เจอร์เข้าไปก็คือเราอัดอากาศเข้าไปมากขึ้นนะครับเข้าไปในกระบอกสูบมากขึ้นก็คือมี manifold pressure เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถควบคุม power output ออกมาให้มากขึ้นได้นะครับเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะติด super charger นะครับถ้าต้องการบินที่ความเร็วที่ความสูงมากๆนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เจ็ตนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เจ็ตโดยภาพรวมก็เป็นเครื่องยนต์ที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับเครื่องบินโดยสารเครื่องบินรบทั่วไปอันนี้เป็น turbofan นะครับจริงๆเป็น turbofan หลักการก็คือโครงสร้างหลักของตัวแกนกลางของตัวเครื่องยนต์เรียกเป็น core engine เนี่ยหรือ gas generator เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น turbojet turbofan turboprop ทั้งหลายแกนกลางของเครื่องบินหรือ core engine เนี่ยมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับ core engine หรือ gas generator นะครับที่มี2แบบแบบเดียวมีโครงสร้างหลักอันเดียวกันนะครับการทำงานของเครื่องยนต์ jet นะครับก็คล้ายๆกับเครื่องยนต์ลูกสูบถ้าเราดูไปแล้วนะครับนะเวลาหมุนปั๊บคอมเพรสเซอร์ก็จะทำการดูดอากาศเข้ามานะครับผ่านห้องเผาไหม้เนี่ยนะดูดก็คืออันนี้ก็คือดูดอากาศเข้ามาจาก air intake นะครับเสร็จแล้วก็อัดผ่านคอมเพรสเซอร์ดูดอัดแล้วก็ระเบิดเหมือนกันครับแล้วก็คายออกนะครับพอคายออกไปปั๊บเนี่ยเราก็จะติดตัว nozzle เข้าไปเนี่ยเพื่อเร่งความเร็วทำให้เกิดผลต่างของความเร็วด้านหลังสูงกว่าด้านหน้านะครับนะด้านหลังสูงกว่าด้านหน้านะครับทำให้เกิดแรงขับออกมานั่นเองนะครับในกรณีนี้เราจะได้แรงขับออกมาโดยตรงนะครับออกมาเป็นแรงไม่ใช่ออกมาเป็น power เหมือนเครื่องยนต์ลูกสูบเมื่อสักครู่นี้นะ core engine ก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักนะครับสำหรับเครื่องยนต์ turbojet turbofan turboprop เหมือนกันนะครับก็จะประกอบตัวที่เป็น core engine หรือ gas generator ประกอบด้วย3ส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็น compressor ส่วนที่เป็น combustion chamber ก็คือห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น turbine เราจะเห็นนะครับว่าเครื่องยนต์ jet ทำงานโดยใช้อากาศที่ไหลผ่านเทอร์ไบน์และเทอร์ไบน์ไปขับ compressor นั่นหมายความว่าเมื่อเครื่องยนต์ jet start ติดแล้วเนี่ยนะครับตัวเทอร์ไบน์ก็จะทำหน้าที่ขับ compressor เองโดยอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติแต่ตอนเริ่มต้นเราต้องทำให้ compressor หมุนก่อนนะตอน start เครื่องนะครับจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นั้นอัดลมเข้าไปหรือเป็นตัวสตาร์เตอร์เป็นเกียร์เข้าไปขับเผาให้คอมเพรสเซอร์หมุนนะครับเพื่อที่จะสามารถดูดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้และจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดได้เมื่อจุดระเบิดได้ปั๊บนะครับอากาศที่ไหลร้อนที่ไหลผ่านเทอร์ไบน์ก็จะหมุนเสร็จแล้วเทอร์ไบน์ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ให้รันได้ด้วยตัวเองนะครับให้รันได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้แรงกำลังจากภายนอกต่อไปนะครับแต่การทำงานก็จะอยู่บนพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมี PV ไดอะแกรมนะครับกับ TS ไดอะแกรมที่เกิดขึ้นของตัว core engine ของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับในกรณีนี้ถ้า1 2ก็คือคอมเพรสเซอร์อัดปั๊บความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ2 3ผ่านห้องเผาไหม้นะครับก็คือให้ความร้อนเข้าไปนะครับนะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในกรณีนี้เป็นห้องเผาไหม้แบบความดันคงที่นะครับเพราะมีอากาศไหลเข้าและไหลออกนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เป็นซ่อนเอนจินเครื่องยนต์รู้สึกเป็นการเผาไหม้แบบปริมาตรคงที่นะอันนี้เป็นความดันคงที่นะครับเสร็จแล้วผ่านเทอร์ไบน์ออกไปแล้วนะครับก็นะครับก็จะกลับสู่ภาวะปกติตำแหน่งที่4ออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะคลายความร้อนออกไปแล้วก็จะปล่อยทิ้งออกไปอันนี้มาจากพื้นฐานของเบต้าไซเคิลแบบโอเพนไซเคิลนะครับเนื่องจากอากาศถูกเผาไหม้ไปแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะไปแล้วนะเราจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศออกไปถ้าเรามีนอสเซลก็จะผ่านเจ็ตนะครับเราก็จะดูดเฟชแอร์เข้าไปใหม่นะครับไม่เอาอากาศเดิมมาหมุนกลับนะครับเพราะอากาศถูกเผาไหม้ไปแล้วนะอันนี้เป็นสเตชันนัมเบอร์ที่เราใช้นะครับในการนิยามตำแหน่งต่างๆของเครื่องบินเราก็จะสังเกตอันนี้เป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันอยู่นะครับคือทางเข้าคอมเพรสเซอร์เป็นสเตชัน2นะครับออกคอมเพรสเซอร์เป็นสเตชัน3นะครับเข้าเทอร์ไบน์เป็นสเตชัน4ออกเทอร์ไบน์เป็นสเตชัน5อันนี้เป็นเครื่องยนต์เจ็ตแบบเผาเดียวนะครับส่วนทางออกที่ nozzle สุดท้ายนะครับก็เป็นสเตชัน9นะถ้าเราติดเครื่องยนต์เจ็ตนอกจากเครื่องยนต์เจ็ตโดยตัวมันเองแล้วถ้าเรายังติดสิ่งที่เรียกเป็นรีฮีทหรืออัพเตอร์เบอร์เนอร์เข้าไปนะครับสเตชันฐานก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาแต่สุดท้ายยังเป็นสเตชัน9อยู่ดีเนี่ยที่ทางออกนะครับในกรณีนี้เรามีเครื่องยนต์ที่มีแบบ2เผานะครับ2 spool นะก็คือเราจะมีเป็นLPC นะครับ low pressure compressor นะครับต่อกับ low pressure

Pressure Turbine นะครับ LPT นะครับแล้วก็ High Pressure Compressor นะครับต่อกับ High Pressure Turbine สีดำด้านในนะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหลักการทำงานคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นภาพรวมไม่เห็นนะครับเรามี Core Engine เสร็จแล้วเราเสียบ Nozzle เข้าไปเสียบIntake หรือ Diffuser เข้าไปที่ด้านหน้านะครับเสียบ Nozzle เข้าไปที่ด้านหลังนะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะสร้างนะตัว diffuser หรือ intake ด้านหน้าเราเสียบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดความเร็วของอากาศที่เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าความเร็วของอากาศเข้าคอมเพรสเซอร์มากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสตอของตัวคอมเพรสเซอร์ทำให้ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ลดลงถ้ามากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวคอมเพรสเซอร์ได้งั้นตัว intake ด้านหน้าก็จะมีหน้าที่ลดความเร็วของอากาศที่เข้าคอมเพรสเซอร์ปกติความเร็วของอากาศที่เข้าคอมเพรสเซอร์ตรงนี้มักไม่เกินประมาณ 0.6 โดยประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้ไม่ว่าเครื่องบินจะบินที่มักเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราสังเกตเห็นถ้าเป็นเครื่องบินเป็นซูเปอร์โซนิกเราก็จะมีส่วนที่เป็นอินเทคที่ค่อนข้างยาวนะครับเพื่อทำให้เกิดช็อคอินเตอร์แอคชั่นนะครับและทำให้เกิดความเร็วลดลงนะครับก่อนที่จะมาถึงคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงคอมเพรสเซอร์ตัวนี้บินด้วยความเร็วซูเปอร์โซนิกพอเข้ามาถึงคอมเพรสเซอร์จะเป็นซับโซนิกนะครับก็อยู่ที่ประมาณมัคนัมเบอร์ประมาณ 0.6 โดยประมาณนะครับส่วนตรงนอสโซเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือเร่งให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงขับงั้นจะลู่ลงนะครับเร่งให้ความเร็วในกรณีที่เป็นซับโซนิกนะครับก็จะลู่ลงนะครับเร่งให้ความเร็วของอากาศในทางออกมากขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงขับนะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองการสร้างแรงขับนะครับของทรัสในส่วนของเครื่องยนต์เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับโดยใช้สมการโมเมนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราเขียนนะคอนโทรลวอลลุ่มนะครับรอบเครื่องยนต์ของเรานะครับอันนี้ก็คือแรงขับที่เกิดขึ้นนะครับนะบนคอนโทรลวอลลุ่มมีทิศทางไปด้านหลังนะครับแต่ในแรงขับที่เครื่องบินนำไปใช้ก็คือมีทิศทางไปด้านหน้านะครับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นตามกฎนิวตันนะหลังจากคอนโทรลวอลลุ่มเราก็ดูแรงที่กระทำกับคอนโทรลวอลลุ่มเรานะครับคือบริเวณที่เราสนใจนะก็จะมีเพรสเชอร์นะแรงที่เกิดขึ้นก็จะมีผลต่างของความดันด้านหลังนะครับที่ออกจากเจ็ต P9 ตัวนี้นะครับเป็นสเตชันทางออกนะครับเทียบกับความดันด้านหน้าที่เข้าไปก็จะต่างกันอยู่แค่นี้ P9 ลบ P0 คูณด้วยพื้นที่ของตัวนอสเซิลที่ทางออกนะครับก็คือแรงที่เกิดขึ้นที่เกิดจากเพรสเชอร์นะครับแรงที่เกิดจากเพรสเชอร์นะอีกอันนึงก็เป็นลักษณะของโฟเรตวิเคราะห์แมสโฟเรตที่ไหลเข้าและไหลออกคอนโทรลวอลลุ่มเรานะครับจากสองนี้ก็นำไปสู่ว่ากฎของนิวตันเหมือนเดิมนะครับแรงที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่กระทำกับคอนโทรลวอลลุ่มเรานะเส้นปะบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เราพิจารณานี่คอนโทรลวอลลุ่มคือบริเวณที่เราเลือกมาพิจารณานะครับนะโมเมนตัมทางออกลบด้านทางเข้าเท่ากับแรงที่เกิดขึ้นตามกฎของนิวตันกฎข้อที่สองนิวตันเหมือนเดิมนะเราก็เอาค่าต่างๆแทนลงไปนะครับเราก็จะได้สมการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับออกมาแรง F ตัวนี้นะครับเป็นในรูปนี้นะครับอันนี้คือโดยภาพรวมเราก็จะเห็นนะครับว่าแรงขับที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับโมเมนตัมที่ทางออกลบด้วยโมเมนตัมที่ทางเข้านะอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมทางออกนะครับลบด้วยอัตราเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมทางขับบวกกับผลต่างของเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นนะครับในกรณี ideal case P9 ก็จะเท่ากับ P0 ตัวนี้ก็จะหายไปก็จะนำไปสู่แรงขับในรูปอย่างง่ายตามที่เราเคยศึกษากันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ engine performance parameter นะครับนะตัวหนึ่งที่เราตัวที่เราสนใจในแง่ของเครื่องยนต์เจ็ตนะครับแรกก็คือเรื่อง specific thrust นะครับคือ thrust ต่อหนึ่งหน่วยมวลที่เข้าไปนะครับเราต้องการให้ค่าเนี่ยมีค่ามากๆนะครับพอถ้ามีค่ามากๆนั่นหมายความว่ามูลเข้าไปเท่าเดิมเนี่ยเราจะได้แรงขับออกมามากนะครับอันนี้สเปคถ้าต้องการที่มีค่าสูงๆอัตราการกินน้ำมันนะครับ specific fuel consumption นะครับคืออัตราการเผาน้ำมันไปต่อหน่วยแรงขับอันนี้เราต้องการให้มีค่าน้อยๆนะครับแน่นอนนะครับต่อหน่วยแรงขับที่เราได้เนี่ยแล้วกินน้ำมันน้อยๆนะครับก็จะดีนะครับตรงนี้เราต้องการมีค่ามากตรงนี้เราต้องการมีค่าน้อยนะครับงั้นเราจะออกแบบเครื่องยนต์ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในทางปฏิบัติมันจะไม่ไปทางเดียวกันนะนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นท่านทีหลังนะครับ thermal efficiency ประสิทธิภาพทางความร้อนนะครับเมื่อกี้เมื่อตอนต้นเราพูดถึงประสิทธิภาพตัวนึงในการขับดันไปนะครับอันนั้นเป็นประสิทธิภาพตัวหลังนะครับตัวแรกที่เกิดขึ้นก่อนคือประสิทธิภาพทางความร้อน thermal efficiency คือประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่มีในน้ำมันนะครับไปเป็นพลังงานจลนะครับไปเป็นพลังงานจลนะครับไปเป็น jet power ที่เราพูดถึงในตอนแรกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเทอร์โมไดนามิกไซเคิลของเครื่องยนต์นะครับประสิทธิภาพเราก็นิยามตรงๆนะครับดาการเปลี่ยนนะครับก็คืออินพุตเอาท์พุตหารด้วยอินพุตนะครับเอาท์พุตก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานจล
นะครับที่ทางออกลบด้วยที่ทางเข้าคือเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองหารด้วยอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คือพลังงานที่มาจากน้ำมันนั่นเอง QR ก็เป็นค่าฮีทวาร์หรือค่าความร้อนของตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นๆนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงค่านี้ก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้คืออัตราของมวลของน้ำมันที่ไหลเข้าอันนี้คือผลต่างของความเร็วมวลของอากาศที่ทางออกลบด้วยทางเข้านะครับก็อันนี้เราเรียกว่าเป็น thermal efficiency นะครับประสิทธิภาพเชิงความร้อนซึ่งเราสามารถคำนวณหา V9 ตัวนี้ได้นะครับความเร็วทางออกได้จากเชิง thermodynamic cycle นั่นเองนะครับคือวิเคราะห์ทาง thermodynamic บน TS กับ PV diagram นะครับนะครับนะเราจะเห็นว่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจากสมการเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่านะครับ thermal efficiency จะมีค่ามากนะครับเมื่อ v 9ลบด้วย v 0เนี่ยมีค่ามากนะครับมี v 9ลบด้วย v 0ก็คือเทอมโมเมนตัมที่ทางออกลบด้วยโมเมนตัมที่ทางเข้าเนี่ยมีค่ามากนะครับ thermal efficiency ก็หมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานจลได้เป็นอย่างดีนะครับให้เป็นอย่างดีนะครับให้มีค่ามากนะครับตัวความร้อนในทางออกของอากาศเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องการที่มีความเร็วสูงความเร็วสูงนั่นหมายความว่ามันก็มีพลังงานเหลืออยู่นะครับในรูปของความร้อนของตัวอากาศทางออกคือของเจ็ตเนี่ยก็จะมีค่ามากตามไปด้วยนะครับซึ่งเราปล่อยออกสู่บรรยากาศอากาศร้อนปล่อยออกสู่บรรยากาศไปโดยตรงนั่นคือส่วนที่เราสูญเสียไปคือเวสที่เราเรียกเป็นเวสก็คือสูญเสียไปฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดว่าพลังงานความร้อนส่วนที่เราปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับออกมาใช้อีกนะครับก็คือเช่นคอนเซ็ปต์ก็คือติดเทอร์ไบน์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะดึงพลังงานของอากาศร้อนนะครับที่ผ่านเทอร์ไบน์ตัวแรกไปแล้วออกมาใช้งานอีกนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณความร้อนก็คือพลังงานที่เราสูญเสียไปนะครับออกมานะครับในกรณีนี้เราก็ติดเทอร์ไบน์เข้าไปนะครับติดเทอร์ไบน์เข้าไปทั้งสองคู่นะครับทั้งสองเครื่องยนต์นะครับที่เราเห็นนะครับประเภทแรกหลังจากที่เราติดเทอร์ไบน์เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเป็น power turbine เพื่อดึงพลังงานที่ยังมีอยู่ในอากาศที่ร้อนอยู่ออกมาใช้มากขึ้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราเอาพลังงานตัวนั้นนะครับหรือกำลังตัวนั้นนะครับไปขับใบพัดนะครับไปขับใบพัดผ่านเกียร์บ็อกซ์ไปขับใบพัดนะครับการติดตั้งลักษณะใบพัดติดเชื่อมโยงกับตัวเครื่องยนต์เจ็ตแบบนี้หรือการดึงพลังงานมาใช้ในลักษณะแบบนี้เราก็เรียกว่าคอนเซ็ปต์ของการใช้เทอร์โบพ็อปนั่นเองเทอร์โบเจ็ตบวกกับ propellerนั่นเองนะครับนะครับตรงข้ามนะครับถ้าเราเอากำลังออกมาที่ออกจาก power turbine ออกมาเนี่ยไปหมุนนะครับเช่นในกรณีนี้ก็คือไปหมุนนะครับขึ้นไปในแนวตั้งนะครับผ่านเกียร์บ็อกซ์ขึ้นในแนวตั้งแล้วใช้ในการขับใบพัดด้านบนเราก็เรียกเป็น turbo shaft ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้ก็ใช้สำหรับเครื่องยนต์สำหรับเฮลิคอปเตอร์นะครับก็เป็นการดึงพลังงานออกมาใช้นะพลังงานทางออกที่มาจากอากาศร้อนเอามาใช้มากขึ้นนะครับเอามาใช้ให้หมดเพราะว่าในกรณีนี้เราไม่ต้องการให้พลังงานทางออกตัวนี้นะครับมีค่ามากจนเกินไปนะครับมันก็เกิดการสูญเสียมากเกินไปนะดึงออกมาใช้งานซะนะครับนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายนะครับผมขอจบการบรรยายในส่วนของเครื่องยนต์อากาศยานเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.r-channel.net นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูรายการเพื่อการศึกษานะครับในวันนี้นะครับผมปกิจธรรมิทัศนานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับก็จะเข้ามาสอนในวิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชานะครับ20100-1005นะครับซึ่งผมก็มาดูแลในส่วนของวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับนะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะฮะที่นักเรียนคงจะได้เห็นกันมาบ้างพอสมควรแล้วถ้าเรียนในชั้นปีที่1นะครับในวิชาวงจรไฟฟ้านะครับเห็นรูปนี้แล้วนะครับรูปนี้นะครับเป็นคำถามนะครับถามว่าสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนั้นนะครับคือรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นวงจรอะไรนะครับให้นักเรียนนะครับได้คิดสักครู่หนึ่งนะครับนะครับคิดกันออกไหมครับว่าเป็นวงจรอะไรครับนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้นะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้านะครับมีวงจรไฟฟ้าแสงสว่างด้วยนะครับที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับในวันนี้นะครับจุดประสงค์นะครับของการเรียนรู้นะครับจะต้องบอกถึงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าได้นะครับสำคัญเลยนะครับต้องบอกถึงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าได้อธิบายรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้าได้นะครับว่ามีลักษณะกี่แบบนะครับและสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดชนิดต่างๆได้ซึ่งวันนี้ครูเองก็จะมาพูดถึงในส่วนของนะครับหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆซึ่งตั้งแต่ที่เราใช้กันมานะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีหลอดแบบไหนกันบ้างนะครับและสมรรถนะในการเรียนรู้หรือความสามารถที่นักเรียนจะต้องสามารถทำได้คือจะต้องเขียนวงจรไฟฟ้านะครับแต่ละแบบอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ได้นะครับนะซึ่งมีกี่แบบนั้นเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละแบบนั้นจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับเพราะวงจรไฟฟ้านั้นเป็นหลักพื้นฐานในการทำวงจรนะครับให้แสงสว่างและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในส่วนต่อมาก็คือเลือกใช้งานวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้เน้นย้ำว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับกับสถานที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็งานลักษณะต่างๆนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เตรียมตัวนะครับสแกน QR code เพื่อทำแบบนะครับทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับเตรียมเครื่องมือก่อนเลยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทำการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบก่อนครับเรียบร้อยกันหรือยังครับนะครับก็คงสแกนกันได้แล้วนะครับนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบนะครับก่อนการก่อนนะครับนะทำด้วยความรู้ของเราก่อนนะครับนะไม่ตอนช่วงแรกยังไม่มีผิดมีถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็ทำข้อสอบนะครับนะแบบทดสอบแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบว่าตัวเองมีความรู้พื้นฐานเพียงใดก่อนนะครับครับสำหรับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่จะประกอบวงจรไฟฟ้าได้นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับดังต่อไปนี้นะครับ1แหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับนะพูดง่ายๆคือซอสหรือแหล่งจ่ายคือต้นกำเนิดของพลังงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่นำมาใช้นะครับ2อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าโหลดนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมีลักษณะให้แสงนะครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับให้สีนะครับให้เสียงนะครับรวมถึงให้ความร้อนและความเย็นด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับประกอบด้วยนะครับนะครับในส่วนต่อไปครับนะครับที่จะต้องประกอบเป็นส่วนที่3ก็คือสายไฟฟ้านะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับเพราะสายไฟฟ้าเป็นตัวนะครับกำหนดวงจรต่างๆนะครับกำหนดวงจรต่างๆนะครับซึ่งวงจรต่างๆนั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยสายไฟนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้ายังอุปกรณ์นะครับและแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งออกจากขั้วบวกนะครับผ่านพาราไฟฟ้านะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเรา

ใช้ตัวต้านทานนะแทนโหลดหรือขึ้นไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือสายไฟฟ้านะครับพอวิ่งผ่านนะครับ3ส่วนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเข้าในขั้วลบนะครับนะในสไลด์นะครับจะก็ประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้านะครับอยู่ทั้งหมด4เซลล์นะครับมีกระแสไฟฟ้าย้ํานะครับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งออกจากขั้วบวกนะครับไหลผ่านภาระนะครับผ่านสายไฟฟ้าแล้วกลับมาที่แหล่งจ่ายอีกครั้งนึงเราจะเรียกว่าครบวงจรนะครับนี่คือเป็นรูปของการต่อวงจรนะครับแบบเบื้องต้นนะครับในส่วนที่2นะครับวงจรไฟฟ้าแบบเบื้องต้นแบบนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์การต่อของวงจรนะครับซึ่งหมายเลข1นั้นก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับมีทั้งขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วเขียนสัญลักษณ์ขีดยาว1ขีดขีดสั้น1ขีดนะครับขีดยาว1ขีดขีดสั้น1ขีดต่อกันถ้าแบบนี้เราเรียกว่า2เซลล์นะครับแต่ถ้ามีจำนวนแรงดันมากนะครับแรงดันมากเราก็เขียนสั้นๆประมาณนี้แต่กำกับไว้ด้วยตัวเลขนะครับแล้วตามด้วยหน่วยที่เป็นโวลต์นะครับจึงจะเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับผ่านที่กระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเส้นผ่านกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ภาระงานนะฮะเราใช้สัญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับแล้วก็ต่อสายไฟนะฮะหรือวายสายเข้ามาที่ขั้วลบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการต่อวงจรนะครับรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้านั้นนะครับส่วนสำคัญของวงจรที่จะนำไปใช้งานคือสามารถต่อเข้าที่ภาระของนะครับวงจรไฟฟ้าได้อยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับในรูปแบบที่1เราเรียกว่าวงจรอนุกรมนะครับวงจรอนุกรมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่2คือวงจรแบบขนานนะครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับและแบบที่3เราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับในส่วนที่สำคัญมากๆในวงจรไฟฟ้าที่เราได้ใช้กันจริงๆนะครับก็คือวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับและวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า serial electrical circuit นะครับแบบนี้นะครับคุณครูก็จำลองนะครับการต่อแหล่งจ่ายนะครับให้ต่อทั้งหมด3เซลล์นะครับมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับแล้วก็เราใช้หลอดไฟทั้งหมด4หลอดนะครับในการต่อเรียกว่าต่ออันดับนะครับหรือต่ออนุกรมนะครับนี่คือรูปแบบการต่อวงจรนะครับนะหลอดไฟแต่ละหลอดนั้นมีค่าความต้านทานอยู่นะครับเราให้แทนไปที่ R1 R2 R3 และ R4 นะครับโดยนะครับแหล่งจ่ายต่างๆนั้นจะวิ่งผ่าน R ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4หรือหลอดไฟทั้ง4หลอดนั่นเองนะครับจะมีแรงดันที่ E1 ที่เราเรียกว่า E1 นะครับ E2 E3 แล้วก็ E4 นะครับประกอบกันแบบนี้นะครับนะลักษณะการต่อของวงจรนี้จะต่อเรียงอันดับกันหรือต่อเรียงกันนะครับถ้าเราถอดหลอดไฟหลอดที่1ออกนะครับก็จะทำให้หลอดไฟทั้ง3หลอดนั้นนะครับไม่สามารถติดได้นะครับนะแต่ถ้าเราถอดหลอดไฟหมายเลข4ถามว่าติดไหมครับก็ไม่ติดเหมือนกันถอดหลอดได้หลอดหนึ่งออกไม่ติดนะครับก็จะไม่ครบวงจรนะครับนะไม่ใช่วงติดเราเรียกว่าแบบนี้เราเรียกว่าวงจรเปิดนะครับ ในรูปแบบต่อมานะครับเป็นรูปแบบวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมที่ใช้สัญลักษณ์นะครับแทนนะครับหลอดไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเราก็จะได้เห็นได้ว่ามีแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับนะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับมีค่าความต้านทานของแต่ละตัวนะครับตอนนี้เราประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตัวนะครับเหมือนแทนที่หลอดไฟเมื่อสักครู่นี้4หลอดนะครับแล้วก็แรงดัน E1 E2 E3 E4 เป็นแรงดันตกค่อมของตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับเราเขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นแบบสากลนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะยากนะครับนะแผนผังวงจรก็จะดูเขาเรียกอะไรดูแล้วมันจะมีรูปภาพมากนะครับนะแล้วก็จะเขียนยากด้วยเราจะใช้วิธีนี้กันนะครับในการเขียนสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับรูปแบบในการต่อวงจรไฟฟ้าครับส่วนสำคัญเลยนะครับในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับมีกระแสไหลผ่านได้ทุกตัวเลยนะครับไหลผ่านได้ทุกตัวเลยแบบอนุกรมนะครับย้ำเลยว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทุกตัวนะครับถอดตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่ออกไปก็ไม่สามารถวิ่งไหลผ่านได้นะครับส่วนที่2ครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับเรียกว่า parallel electrical circuit นะครับนะ

แบบนี้มีแหล่งจ่ายเหมือนเดิมเลยแต่พิเศษนะครับในรูปของการต่อวงจรนะครับเวลาเราวัดแรงดันคอมของโหลดต่างๆนะครับที่หลอดไฟต่างๆที่หลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3ที่4นะครับเราเขียนภาระตัวนี้เขียนเป็น R1 R2 R3 R4 ซึ่งแทนค่าความต้านทานนะครับก็จะวัดหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4ทั้ง4หลอดนี้จะมีแรงดันเท่ากับแหล่งจ่ายที่ให้มานะครับถ้าแหล่งจ่ายนี้นะครับให้มาอยู่ที่4.5 โวลต์นะครับ 4.5 โวลต์หลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4เวลาวัดก็จะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าสร้างความเข้าใจง่ายๆถ้าเราถอดหลอดใดหลอด1ออกนะครับอย่างเช่นครูถอดหลอดไฟหลอดที่1ออกนะครับนะหลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4ก็ยังติดอยู่นะครับนะนี่คือข้อดีของแบบขนานนะครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเป็นสากลนะครับนะเราไม่ต้องวาดรูปภาพการสร้างรูปภาพเป็นข้อดีเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์นะครับทุกคนสามารถเข้าใจได้ทันทีนะครับและสามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยนะครับนะครับก็จะมีแรงดันนะครับมีกระแส IT นี่คือกระแสรวมนะครับนะแล้วก็แยกสาขาออกไปเป็น I1 I2 I3 และ I4 นะครับแยกที่สาขา R1 R2 R3 R4 ซึ่งแทนลักษณะของหลอดไฟนะครับครับ3ครับวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับนะครับวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับแบบนี้นะครับเป็นวงจรไฟฟ้าแบบผสมที่เราใช้แบบอนุกรม1ชุดนะครับแล้วก็แบบขนาดอีก1ชุดขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้ต่องานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวงจรไฟฟ้าแบบผสมนี้แรงจ่ายเท่าเดิมครับแต่มีข้อสำคัญคือถ้าหลอดที่1นะครับหรือค่าความต้านทานตัวที่1หรือค่าความต้านทานตัวที่2เนี่ย2ตัวนี้ถ้าต่อแบบอนุกรมกันค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันหลอดไฟหลอดที่3และหลอดที่4อาจจะมีค่าความต้านทานต่ำหรือทนแรงดันนะครับได้น้อยกว่านะครับวิธีการแบบนี้ก็คือช่วยนะครับแบ่งเบาภาระหลอดที่3และหลอดที่4นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลอดที่1ก็จะคือแทนด้วย R1 นะครับแล้วมีแรงดันที่1เข้ามา R2 ก็มีหลอดที่เป็นหลอดที่2นะครับแล้วก็มีแรงดันตัวที่2เข้ามานะครับนะแต่ว่าเวลาวัดไฟนั้นนะครับวัดไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับนะการแบ่งก็จะไม่เท่ากันนะครับถ้าถอด E1 ออกหรือหลอดไฟหลอดที่1ออกนะครับหมายความว่าดับหมดเลยนะครับคือวงจรเนี่ยจะทำงานไม่ได้ถ้าถอดหลอดที่2ล่ะเหมือนกันครับก็เหมือนหลอดที่1เหมือนกันแต่ถ้าหลอดที่1อยู่หลอดที่2อยู่และหลอดที่3ถอดออกนะครับหลอดที่4ติดไหมแบบนี้บอกได้เลยว่าหลอดที่4ก็ยังติดอยู่นะครับก็เลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับบางคนก็เอาไปใช้ต่อเป็นไฟลาวก็ได้นะครับหรือบางคนคือต้องการตัดเป็นส่วนๆนะครับก็ต่อแบบขนานนะครับนี่ก็คือรูปแบบของการต่อวงจรนะครับรูปแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการต่อวงจรนะครับนะต่อวงจรแบบผสมนะครับซึ่งวงจรแบบผสมก็แทนสัญลักษณ์นะครับค่าความต้านทาน R1 R2 นะครับซึ่งต่อแบบอนุกรมย้ำตรงนี้นะครับว่า R1 R2 ต่อแบบอนุกรมส่วน R3 กับ R4 ตรงนี้นะครับต่อแบบขนานอยู่ถ้า2ส่วนนี้ผสมรวมในวงจรเดียวกันนะครับเราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับแบบผสมซึ่งมีแรงดันนะครับวิ่งผ่านตั้งแต่ R ตัวที่1 R ตัวที่2 R ตัวที่3นะครับตรงนี้จะแบ่งสาขาออกมา R ตัวที่3และ R ตัวที่4ขนานกับ R ตัวที่3นะครับเราใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับในการเขียนวงจรนะครับย้ำนะครับว่า R ตัวที่1 R ตัวที่2นะครับอนุกรมกันส่วน R ตัวที่3 R ตัวที่4เป็นวงจรขนานกันเพราะฉะนั้นนะครับ2 ส่วนนี้ถ้ามารวมอยู่ในวงจรเดียวกันเราเรียกว่าวงจรผสมนะครับและสุดท้ายทุกสายนะครับทุกสายทุกแรงดันที่วิ่งผ่านนะครับค่าความต้านทานไปหรือโหลดหรือภาระเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต่างๆนะครับก็จะวนกลับมานะครับก็จะวนกลับมารวมตรงที่ IT นะครับนักเรียนเห็นนะครับตรงที่ IT เพราะฉะนั้นก็จะวิ่งกลับย้อนเข้ามาที่ขั้วลบนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ครบวงจรนะครับรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้าครับส่วนสำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับ
แบบผสมนะครับแบบผสมคือต้องให้ทั้งกระแสและแรงดันในวงจรแตกต่างกันนะครับย้ำเลยนะครับว่าแตกต่างกันนะครับเหตุผลที่ต้องแตกต่างกันเพราะว่าค่าความต้านทานของแต่ละชุดไม่เท่ากันหลอดไฟบางหลอดทนกำลังไฟได้นะครับได้น้อยนะครับบางหลอดทนกำลังไฟได้มากเราจึงใช้วิธีการนี้นะครับทั้งวงจรอนุกรมและวงจรขนานผสมกันนะครับเลยกลายเป็นวงจรผสมเข้ามาใช้งานนะครับแบบนี้หลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆถ้าครูแนะนำนะครับในวงจรผสมนะครับในวงจรผสมนะครับเคยให้นักเรียนนึกถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับถ้าใครเคยใช้ไฟฉายนะฮะถ้าเราใช้แบตเตอรี่ต่อกันหลายๆก้อนนะครับนะแบบขั้วบวกชนขั้วลบขั้วบวกชนขั้วลบแบบนั้นเราเรียกว่าแบบอนุกรมนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเอาขั้วบวกชนกับขั้วบวกนะฮะแรงดันจะเท่าเดิมครับแต่กระแสจะเพิ่มมากขึ้นแบบนั้นเราเรียกว่าแบบขนานเราสามารถใช้ผสมนะครับแบบนี้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าและคงที่แรงดันไฟฟ้าได้และสามารถเพิ่มกระแสไฟฟ้าและลดกระแสไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของนะครับแสงสว่างนะครับหลอดหรือหลอดไฟนะครับที่เราได้ใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับนะซึ่งแสงสว่างนั้นแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือ1แสงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเราใช้แสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักเช้าเราตื่นขึ้นมาก็เจอแสงอาทิตย์แล้วนะครับนะวนไปนะครับวนรอบทุกๆวันนะครับนับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับแล้วก็ยังเจอแสงแบบนี้อยู่นะครับ2คือแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับเราเรียกว่าแลมป์นะครับซึ่งตอนกลางคืนมันมืดครับมนุษย์ก็เลยประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาช่วยนะครับเพราะว่าจะได้มีชั่วโมงในการทำงานมากขึ้นนะครับเห็นทางมากขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นลดความอันตรายในชีวิตนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมนุษย์เลยประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมานะครับซึ่งประดิษฐ์มาหลายร้อยปีมากนะครับนะซึ่งคนประดิษฐ์ก็คือโทมัสอัลวาเอดิสันนะครับประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่คิดค้นนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นมาอีกนะครับก็คือนิโคลาเทสลานะครับซึ่งช่วยกันพัฒนานะครับหลอดไฟแล้วก็ช่วยกันพัฒนาทำงานในส่วนของไฟฟ้านะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับหลอดไฟนั้นแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับย้ำว่าแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับคือ1ประเภทแรกนะครับก็คือหลอดไส้นะครับหลอดไส้นะครับ2เป็นหลอดแบบปล่อยประจุนะครับเป็นหลอดแบบปล่อยประจุนะครับหรือ discharge lamp นะครับส่วนที่3คือหลอดแบบไดโอดนะครับเปล่งแสงนะครับไดโอดเปล่งแสงนะครับหรือที่เราเรียกว่าLED นะครับย้ำนะครับว่า LED นะครับหลอดไดโอดเปล่งแสงนะครับซึ่งนำกระแสไฟฟ้าได้ในทิศทางเดียวนะครับหรือ LED ชื่อย่อๆนะครับของ LED นะหลายคนถามมานะนักเรียนหลายคนถามมาคุณครูครับมันย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก light emitting diode light แปลว่าแสงนะครับนะครับส่วน emitting diode ก็คือตัวไดโอดนะครับเปล่งแสงได้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในส่วนแรกนะครับของหลอดไส้นะครับหลอดไส้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลอดไส้ถ้าพูดถึงหลอดไส้นั้นนะครับอย่างแรกที่ครูนึกถึงเลยอย่างแรกเลยนะฮะนักเรียนอาจจะเคยเห็น1เลยหลอดไส้ต้องมีไส้ครับนะแน่นอนนะครับ2เมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วจะเกิดความร้อนนะครับความร้อนที่ไส้ก่อนนะครับนะแล้วก็เปล่งแสงออกมานะครับนี่คือลักษณะของหลอดไส้ทั่วไปนะครับที่เราได้เคยเห็นนะครับอาจจะมีขนาดเล็ก5วัตต์นะครับจนไปถึงขนาด100วัตต์นะครับก็มีแตกต่างกันไปนะครับส่วนแบบที่2ครับหลอดไส้นะครับแบบทังสเตนฮาโลเจนนะครับแบบนี้ใครที่เคยไปห้างสรรพสินค้านะฮะไปดูตู้โชว์นะครับไปดูอัญมณีต่างๆนะฮะจะใช้หลอดไฟแบบทังสเตนฮาโลเจนนะฮะไฟแบบนี้จะให้แสงสีที่เป็นประกายแล้วก็สวยมากกว่าหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่ว่าอาจจะมีราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับนะอาจจะมีสร้างประกายนะฮะร้านขายเพชรขายพลอยนะครับหรือร้านขายโมเดลฟิกเกอร์ก็อาจจะใช้หลอดพวกนี้นะฮะในการส่องสว่างนะครับภาพสีสันก็จะได้สวยงามนะครับเมื่อกระทบกับวัตถุนะครับลำดับต่อไปฮะโครงสร้างภายในไส้ภายในหลอดไส้นะครับภายในหลอดไส้นะครับนะ
ด้านในหลอดไส้มีอะไรบ้างนะฮะเป็นหลอดไส้ทั่วไปก่อนนะครับขออธิบายตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นจากวัสดุภายนอกนะฮะอย่างแรกเลยนะที่ครูเห็นเลยคือกระป๋องแก้วนะครับภายนอกเนี่ยโครงของหลอดเนี่ยเป็นแก้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากเลยทีเดียวนะฮะในการเปลี่ยนนะครับถ้าเราใช้ไม่ระวังเนี่ยอาจจะบาดมือได้นะแตกบาดมือได้นะครับซึ่งกระป๋องแก้วนี่ก็จะเป็นตัวป้องกันก๊าซที่อยู่ภายในนะครับเราเรียกว่าก๊าซอาร์กอนหรือไนโตรเจนหรือก๊าซไนโตรเจนนะที่บรรจุอยู่ภายในนะครับซึ่งภายในจะประกอบด้วยก๊าซเพื่อไม่ให้ก๊าซรั่วไหลออกแต่ถ้ารั่วแล้วก็ใช้หลอดนั้นไม่ได้นะครับภายในก็จะประกอบไปด้วยลวดตัวนำนะครับลวดตัวนำก็จะมีมาต่อมาจากขั้วหลอดนะครับทั้ง2ขั้วเลยนะครับนะแล้วก็จะมีไส้หลอดนะครับเชื่อมระหว่างลวดตัวนำซึ่งไส้หลอดตรงนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อได้รับความร้อนแล้วนะครับเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยไส้หลอดก็จะเป็นออกสีส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็ไปกระทบกับก๊าซอาร์กอนหรือก๊าซไนโตรเจนตรงนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการเปล่งแสงนะครับหรือแสงสว่างภายในหลอดนะครับนะส่วนฐานด้านล่างก็เป็นขั้วหลอดสำหรับไปต่อไฟแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้ากระแสแบบนี้ก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับนะเมื่อมีความร้อนมากๆนะครับก็จะเปล่งแสงตามอายุไส้หลอดก็จะยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นจนขาดนะครับนะก็จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับแสงที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสงสีส้มๆหน่อยนะครับนะที่เป็นแบบไส้หลอดแบบนี้นะครับถ้าใครชอบแบบดั้งเดิมนะฮะดั้งเดิมแบบคลาสสิกหน่อยหรือแบบที่เราเรียกว่าวินเทจหน่อยนะฮะหลอดไส้เหมาะมากนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิที่อบอุ่นนะครับนะทางยุโรปก็จะใช้บ้างนะฮะหรือใครที่เลี้ยงลูกไก่นะครับเลี้ยงลูกเจี๊ยบเนี่ยนะครับนะในการฟักไข่ก็บางส่วนก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะครับนะชาวบ้านก็ยังใช้อยู่เพราะว่ายังหาง่ายอยู่นะครับนะลำดับต่อไปครับโครงสร้างภายในหลอดไส้ครับโครงสร้างภายในหลอดไส้นะครับที่เป็นหลอดทั้งสเตนฮาโลเจนนะครับนะทั้งสเตนฮาโลเจนนะครับย้ำเลยนะครับนะก็คล้ายๆกับหลอดไส้ทั่วไปนะครับแต่ที่พิเศษและแตกต่างคือก๊าซภายในนะครับหรือเรียกว่าก๊าซไอโอดีนนะครับหรือเป็นก๊าซอีกแบบนึงคือก๊าซโบมีนนะครับนะที่อยู่ภายในส่วนที่เหลือเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับมีกระป๋องแก้วนะครับมีไส้หลอดนะครับมีลวดตัวนำนะครับแล้วก็มีขั้วหลอดอยู่2ขั้วนะครับแบบนี้ก็เสียบไปแต่ว่าให้ระวังนะตรงขั้วหลอดหน่อยอาจจะมีความแหลมคมนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนก็จะมีโครงสร้างนะครับครอบอีกทีนึงนะครับซึ่งลวดตัวนำตัวนี้นะครับนะก็จะมีอายุการใช้งานเมื่อร้อนนานๆเหมือนเดิมครับเส้นลวดสามารถยืดได้นะครับสามารถยืดได้แล้วก็ทำให้ขาดได้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนซึ่งอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้นะครับหรือการใช้ประจำวันนะครับที่เราได้ซื้อเอามาติดตั้งนะครับครับในส่วนนี้เป็นวงจรไฟฟ้านะครับที่เป็นของหลอดไส้นะครับวงจรไฟฟ้าของหลอดไส้นะครับซึ่งเป็นวิธีการในการต่อนะครับในการต่อวงจรนะครับซึ่งจะทำให้หลอดไส้ติดได้นะครับติดได้นะครับมาเรามาดูกันเลยนะฮะวิธีการทำให้หลอดไส้ติดนะฮะและใครที่จะไปทำโคมไฟใช้เองนะครับโคมไฟใช้เองนะฮะหรือจะซ่อมแซมเองนี่คือหลักการง่ายๆที่จะซ่อมแซมได้นะครับเราดูเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราดูแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนเลยครับนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ไฟที่220โวลต์นะครับนะเป็นไฟกระแสสลับนะครับหรือถ้าเราเรียกง่ายคือไฟบ้านนะฮะเสียบจากปลั๊กเราเลย2เส้นนะฮะแต่นักเรียนต้องระวังนะครับนะต้องระวังไฟฟ้าด้วยนะครับนะ1เส้นครับ1เส้นนะครับให้เราวิ่งผ่านไปที่สวิตช์นะครับที่สวิตช์นะครับที่สวิตช์ก่อนนะครับ1เส้นด้านบนนะครับที่สวิตช์นะครับไปที่สวิตช์แล้วเข้าบัตรกรีนะครับหรือต่อนะครับ1ขานะครับ1ขาส่วนหลังจากที่ต่อหรือบัตรกรีไปแล้ว1ขานะครับหรือต่อไปแล้วหรือพันไปแล้วนะครับนะในการต่อสวิตช์อีก1ขาตรงกลางนะครับก็ให้ต่อสายไฟไปที่ขั้วหลอดหลอดแบบหลอดไส้นะครับแบบทั่วไปนะครับซึ่งขั้วหลอดของหลอดไส้นั้นจะมีอยู่2ขั้วนะครับถ้าเราเห็นรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านริมของขั้วหลอดนั้นด้านริมของขั้วหลอดนะครับจะเป็น1ขั้วเลยนะครับนะจะเป็นเกลียวอยู่นะครับส่วนด้านล่าง
นะครับด้านล่างจะมีนะครับตรงแกนนะครับมีสีดำๆอยู่นะฮะแล้วก็จะมีขั้วที่เป็นโลหะนะครับอยู่นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งขั้วนะครับอย่านำสายไฟไปรวมขั้วเดียวกันนะครับนั้นเพราะจะทำให้เกิดอันตรายหรือช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกขั้วให้ถูกต้องนะครับจากนั้นต่ออีกหนึ่งขั้วครับกลับเข้ามาที่แหล่งจ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าสายไฟนะครับมีอยู่2เส้นนะครับ2เส้นแต่ถ้าบ้านใครที่มี3เส้นแสดงว่าที่นั่นมีสายกราวอยู่ด้วยนะครับเราใช้สายลายกับนิวตันนะครับในการต่อนะครับจากนั้นถ้าต่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำการกดสวิตช์นะครับหลอดไส้ก็จะทำการวอร์มหลอดนะฮะแล้วก็ติดให้แสงสว่างทันในทันทีนะครับที่ได้รับกระแสไฟนะครับแบบนี้คือแบบหลอดไส้นะครับวิธีการเปลี่ยนถ้าเรามีขั้วเราก็สามารถปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็หมุนถอดนะครับหลอดออกแล้วก็ไปซื้อหลอดใหม่เอามาใส่ได้นะครับแบบนี้ก็จะทำให้เป็นวิธีการแก้ไขหลอดไฟฟ้าแล้วก็นักเรียนสังเกตด้วยว่าไส้หลอดขาดไหมนะครับลองดูก่อนว่าไส้หลอดขาดไหมถ้าไส้หลอดขาดก็เปลี่ยนได้ทันทีนะครับวงจรไฟฟ้าของหลอดไส้นะครับแบบทั้งสเตนฮาโลเจนหลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยมี2ขั้วนะครับมี2ขั้วนะครับอันที่1ก็คือแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายแรงดันเนี่ยไปต่อที่สวิตช์นะครับไปต่อสวิตช์ย้ำเลยนะครับว่าไปต่อ1เส้นไปต่อที่สวิตช์นะครับนะแล้วออกจากสวิตช์นะฮะก่อนที่จะกดสวิตช์นะครับไปขาตรงกลางนะครับเข้ามาที่ขั้วหลอดของหลอดทางสเตนฮาโลเจนเหมือนเดิมเลยนะครับนะแบบนี้นะครับส่วนอีก1ขั้วห้ามช็อตกันนะฮะ2ห้ามเอามารวมกันนะครับส่วนอีก1ขั้วนะครับให้ย้อนกลับมาที่แหล่งจ่ายเหมือนเดิมนะครับให้ย้อนกลับมาที่แหล่งจ่ายเหมือนเดิมแบบนี้นะครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าหลอดทั้งสเตนฮาโลเจนอาจจะกินกระแสไฟมากหน่อยนะครับมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกด้วยนะครับให้เหมาะสมในการใช้งานนะครับในการใช้งานย้ำนะครับว่า1เส้นไปเข้าที่สวิตช์ออกจากสวิตช์ไปเข้าที่ขั้วหลอดนะครับขั้วหลอดมีอยู่2ขั้วนะครับเข้าข้างไหนข้างไหนก็ได้นะครับเข้าก่อนนะครับส่วนอีกขั้วนึงที่เหลือให้ต่อสายไฟย้อนกลับเข้ามาที่แหล่งจ่ายนะครับจากนั้นทำการกดสวิตช์นะครับเพื่อทดสอบนะครับถ้านักเรียนต่อไม่ถูกต้องไฟช็อตแน่นอนแต่ถ้าต่อถูกต้องไฟติดเลยครับโอ้โหภาคภูมิใจเลยฮะในการทำโคมไฟที่เอาไว้ใช้งานนะครับหรือต่อไฟเอาไว้ใช้ตามจุดต่างๆของบ้านเรานะครับครับสำหรับนะครับหลอดไฟฟ้านะครับอีกประเภทนึงคือหลอดแบบปล่อยประจุนะครับหลอดแบบปล่อยประจุนะครับหลอดแบบปล่อยประจุนี้สามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะครับอย่างเช่นได้แก่หลอดปล่อยประจุความดันต่ำนะครับได้แก่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และหลอดโซเดียมความดันไอต่ำนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับหลอดปล่อยประจุความดันต่ำได้แก่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หลอดโซเดียมความดันไอต่ำนะครับมี3ประเภทนี้นะครับนะครับหลอดปล่อยประจุนะครับแบ่งได้เป็นอีก2แบบนะครับอีก2แบบนะครับก็คือหลอดปล่อยประจุความดันสูงได้แก่หลอดไอประหลอดนะครับและหลอดโซเดียมความดันไอสูงนะครับของหลอดเมทัลฮาไลด์นะครับแบบนี้นะครับและหลอดเมทัลฮาไลด์นะครับก็แบ่งเป็นอีก2ประเภทอีกนะครับถ้าลึกๆแล้วมีอยู่หลายประเภทมากนะครับแต่หลักก็ให้มีประมาณนี้ก่อนนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับมาดูรูปร่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์กันนะครับรูปร่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเดิมทีหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับจะเป็นหลอดที่มีลักษณะอ้วนๆหน่อยนะครับกลมๆยาวๆนะฮะนะครับแล้วก็มีสารเคลือบนะครับถ้าในสมัยก่อนหลอดจะดูขนาดใหญ่มากนะครับแล้วในปัจจุบันนะฮะเราก็จะเปลี่ยนขนาดย่อยลงมานะฮะเล็กลงมานะครับเล็กลงมาด้วยคุณสมบัติที่ดีขึ้นวัสดุและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเรียกว่าหลอดผอมนะฮะที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลอดผอมนะครับนะแบบนี้นี่คือรูปร่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งมีลักษณะอยู่หลายขนาดนะครับมีความยาวแตกต่างกันนะฮะสั้นยาวแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่จะไปใช้ให้แสงสว่างมากหรือน้อยนะฮะบางที่ก็ใช้หลอดยาวไปเลยครับให้แสงสว่างมากไปเลยบางที่เป็นพื้นที่ที่เล็กๆนะครับก็จะใช้หลอดสั้นมาให้ใช้เหมาะสมกับสถานที่และพื้นที่ด้วยนะครับ
นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับนะครับเป็นหลอดที่ประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยนะครับหลอดแก้วนะครับครอบเลยยาวเลยนะครับยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีขั้วหลอดอยู่2ฝั่งนะครับขั้วหลอดนั้นก็จะมีเขี้ยวอยู่อีก2ข้างนะครับ2ข้างข้างนะครับข้างนึงก็จะมีอยู่อีก2เขี้ยวนะครับนะต่อกับขั้วหลอดไว้นะครับต่อกับขั้วหลอดไว้นะครับภายในด้านในนะครับด้านในก็จะมีไส้หลอดนะครับที่ต่อกับขั้วหลอดอยู่ต่อกับขั้วหลอดแล้วยังมีก๊าซอาร์กอนประกอบอยู่ข้างในมีปลอดนะครับแล้วก็มีสารที่เคลือบอยู่นะครับที่เป็นขาวๆเนี่ยคือสารฟอสเฟอร์นะครับซึ่งเมื่อจ่ายไฟเข้าไปนะครับในขั้วหลอดในขั้วหลอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับก๊าซอาร์กอนและก็ไปกระทบกับสารฟอสเฟอร์นะครับทำให้เกิดการเปล่งแสงขึ้นของหลอดนะครับของหลอดนะครับดูลักษณะใหม่นะฮะประกอบไปด้วยไส้หลอดนะครับก๊าซอาร์กอนนะครับปลอดนะครับแล้วก็สารที่เคลือบอยู่คือสารฟอสเฟอร์นะครับสุดท้ายคือที่ครอบไว้ทั้งหมดป้องกันสารหรือก๊าซต่างๆรั่วไหลก็คือหลอดแก้วนั่นเองนะครับหลอดแก้วก็จะมีขนาดสั้นขนาดยาวนะฮะขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนี่คือโครงสร้างของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับนอกจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วนะครับนะเรายังมีอุปกรณ์ที่นะครับใช้ร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็คือบัลลาดนะครับบัลลาดเนี่ยถ้าในยุคเดิมนะครับในยุคอดีตแล้วนะครับเราจะใช้บัลลาดแบบที่เรียกว่าบัลลาดแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่ในยุคใหม่เราจะใช้บัลลาดแบบใหม่ก็คือบัลลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่ง2ตัวนี้มีหน้าที่ลักษณะคล้ายกันเลยนะครับก็คือบัลลาดเนี่ยทำให้ลดแรงดันนะครับไฟฟ้าที่มันมาสูงๆเนี่ยนะครับนะก่อนที่ไฟนี่จะเข้าที่หลอดนะครับแล้วก็ปรับแรงดันเนี่ยให้สม่ำเสมอคงที่ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าที่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับตอนนี้จะใช้เป็นแบบบัลลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับเหตุผลข้อดีของบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์คือถ้าเป็นบัลลาดแบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเกิดการกระพริบนะครับเกิดการกระพริบหรือการทริปนั่นเองนะครับนะถ้าในโรงงานถ้าในสถานที่ที่มีแก๊สหรือที่สถานที่ที่ Wi-Fi เขาก็จะไม่ค่อยใช้กันนะครับเกิดการอาร์คได้เวลาเราเปิดสวิตช์นะครับเขาก็จะใช้บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถ้าเราเห็นเลยว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่บ้านเรากดไปปุ๊บนะครับกดสวิตช์แล้วนะครับติดทันทีนั่นคือแสดงว่าคาดได้ว่าเป็นบัลลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ถ้ากดไปแล้วก็พริบก็พริบสักแล้วค่อยติดนั่นคือบัลลาดแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแบบดั้งเดิมนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับที่ช่วยในการทำให้หลอดไฟนั้นติดขึ้นมาได้ก็คือสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เรารวมทั้งบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สตาร์เตอร์ไปในตัวเดียวกันแล้วนะครับของเดิมนะครับเราใช้สตาร์เตอร์แบบชนิดให้ความร้อนนะฮะอุ่นมันก่อนนะครับความร้อนจากไฟฟ้านะพออุ่นเสร็จปุ๊บสตาร์เตอร์เนี่ยก็จะทำการนะครับทำให้หลอดไฟนั้นที่ขั้วหลอดติดนะฮะถ้าเป็นแบบใช้ความร้อนก็จะกระพริบนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะกระตุ้นให้ติดไปเลยการสตาร์เตอร์นะครับหรือทำให้ติดเนี่ยนะครับเมื่อเราทำให้หลอดไฟติดเรียบร้อยแล้วถ้าเราถอดสตาร์เตอร์ออกหลอดไฟก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังติดอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเรากดสวิตช์ปิดนะครับกดสวิตช์ปิดหลอดไฟก็จะดับไปเลยแล้วถ้าเราไม่ใส่สตาร์เตอร์แล้วไปกดสวิตช์ใหม่นะครับสวิตช์เปิดขึ้นมาใหม่หลอดก็จะไม่ติดนะครับเพราะไม่มีสตาร์เตอร์อยู่สตาร์เตอร์มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้ติดแค่นั้นเองนะครับนะเราถอดออกถ้าติดแล้วถอดออกก็จะไม่มีผลใดๆทั้งนั้นนะครับก็ยังติดค้างอยู่นะครับนี่ก็คือบัลลาดชนิดให้ความร้อนและบัลลาดชนิดอิเล็กทรอนิกส์โทษครับเป็นสตาร์เตอร์ชนิดให้ความร้อนแล้วก็สตาร์เตอร์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ร่วมกับบัลลาดนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าบัลลาดนะครับแล้วก็สตาร์เตอร์เฮ้ยใช้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการต่อละกันนะครับวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อนั้นแรงใจแรงดันมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับนะไฟ220โวลต์ครับนะครับผ่านสวิตช์ครับนักเรียนผ่านสวิตช์นะฮะ1เส้นนะครับผ่านสวิตช์เหมือนเดิมนะครับผ่านสวิตช์เหมือนเดิมนะครับแล้วออกไปที่ขั้ว
ั้วหลอดนะครับออกไปที่ขั้วหลอดนะครับอีกหนึ่งเส้นครับเข้าที่บัลลาดเข้าที่บัลลาดนะครับบัลลาดก็จะมีอยู่2ขั้วนะฮะนะครับ1เส้นเข้าที่บัลลาดออกจากบัลลาดไปเข้าที่ขั้วหลอดย้ำนะครับว่า1เส้นจากแหล่งจ่ายไฟเข้าที่บัลลาดออกจากบัลลาดเข้าที่ขั้วหลอดออกจากที่ขั้วหลอดแล้วไปไหนครับไปที่สตาร์เตอร์นะครับไปที่สตาร์เตอร์ออกจากที่สตาร์เตอร์อีก1ขั้วครับสตาร์เตอร์มี2ขั้วนะครับไปเข้าที่ขั้วหลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสตาร์เตอร์นั้นจะติดไว้นะครับหรือเดินสายไว้ทั้งขั้วหลอดทั้งซ้ายและขวานะครับนะออกจากสตาร์เตอร์ไปเข้าที่ขั้วหลอดครับทีนี้เราเหลือขั้วหลอดอีก1ขั้วครับเราก็ให้สายวิ่งกลับมาที่สวิตช์นะครับแล้วออกจากสวิตช์กลับมาที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับนะถ้าเป็นสตาร์เตอร์แบบรุ่นเก่าก็จะทำกระพริบนะฮะในรูปนี้เป็นแบบเดิมอยู่นะครับนะกดสวิตช์แล้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็จะติดนะครับแต่ถ้าเมื่อติดแล้วเราถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับแบบนี้แต่ถ้าปิดสวิตช์เมื่อไหร่หรือตัดแหล่งจ่ายเมื่อไหร่นะครับต้องใส่สตาร์เตอร์เข้าไปใหม่นะครับแบบนี้นะครับหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายนอกครับบัลลาดภายนอกนะครับแบบนี้นะฮะหลายคนอาจจะเคยเจอนะฮะหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายนอกนะครับลักษณะก็จะมีเขี้ยวนะครับอยู่ทางด้านข้างเห็นไหมครับนักเรียนนะครับอยู่ทางด้านข้างนะครับอยู่ทางด้านข้างเอาไว้เสียบเข้ากับขั้วนะครับนะแล้วก็มีสลักล็อกแบบนี้บัลลาดภายนอกเนี่ยจะไม่มีตัวอุปกรณ์ติดกับหลอดเลยนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะหลอดเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเฉพาะหลอดเท่านั้นใครที่เคยใช้โคมไฟที่มีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักถ่วงนะครับทางด้านล่างถ่วงทางด้านล่างเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมฐานมันหนักจังเลยนะครับทำไมตัวหลอดเบามากเลยนะครับแบบนี้คือเป็นหลอดคอมแพคนะครับชนิดบัลลาดภายนอกนะครับเวลาไขนะครับเราก็ต้องไปแกะในตัวกล่องนะครับหรือตัวบอดี้นะครับนะหรือเวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเฉพาะหลอดนะครับแบบนี้นะครับไม่มีบัลลาดภายในตัวนะครับนะครับส่วนต่อมาคือหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายในเราจะเห็นมีความนิยมมากแบบนี้นะครับง่ายที่สุดเลยก็คือแค่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะครับเพราะมีบัลลาดอยู่ในตัวนะครับมีบัลลาดอยู่ในตัวเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเห็นตรงอ้วนๆนะฮะด้านล่างๆนะฮะเห็นไหมครับนะครับที่มีฐานใหญ่ๆนะครับตรงนั้นแหละมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในนะครับเป็นชนิดบัลลาดภายในนะฮะแบบนี้คุ้นกันไหมครับแบบนี้นะฮะหลายบ้านคงได้ใช้นะครับหลายบ้านคงได้ใช้กันบ้างนะครับหลอดแบบนี้เปลี่ยนง่ายครับนะครับเปลี่ยนง่ายหมุนออกนะครับแล้วก็ถ้าขาดไม่ติดแล้วเราก็ซื้อหลอดชนิดนี้เข้าไปสวมแทนนะฮะใส่แล้วบิดเกลียวนะครับก็น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายในฮะเรามาดูส่วนประกอบกันละกันนะครับภายในนะครับจะประกอบไปด้วยนะฮะหนึ่งเลยที่ครูเห็นชัดๆเลยนะหลอดแก้วนะครับมีสารฟอสเฟอร์อยู่ภายในนะฮะมีก๊าซอาร์กอนอยู่ภายในนะฮะสารฟอสเฟอร์นี่ก็คือเคลือบนะฮะที่เราเห็นสีขาวๆนะครับมีก๊าซอาร์กอนอยู่ภายในนะฮะมีไอประหลอดนะครับมีไส้หลอดบัลลาดและสตาร์เตอร์อยู่ภายในเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ภายในนะครับประกอบเป็นวงจรนะครับส่วนด้านล่างเป็นฐานของขั้วหลอดนะฮะสามารถเป็นโลหะนะฮะหรือเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้านะครับก็สามารถนำขั้วตรงนี้เข้าไปสวมนะครับกับขั้วที่เดินสายไฟไปแล้วนะครับเดินไฟไปแล้วนะครับแสงที่ออกมาจะเป็นแสงอุลตราไวโอเลตนะครับเป็นแสงที่ตาคนมองเห็นนะครับตาคนมองเห็นนะฮะชัดนะฮะเป็นแสงสีขาวๆนะครับแบบนี้แต่ก็มีบางหลอดที่จำลองทำมาแบบเป็นแสงสีส้มๆนะครับนะก็แล้วแต่บุคคลที่ชอบแล้วนำไปใช้งานนะครับนะนี่คือลักษณะส่วนประกอบภายในของหลอดแก้วนะครับภายในของหลอดแก้วนะครับเราเห็นภาพนี้นะฮะเป็นโครงสร้างส่วนประกอบของหลอดนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ครูได้พูดไปว่าบัลลาดและสตาร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงไหนนะครับนะมีฐานหลอดนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีหลอดแก้วนะครับตรงนี้นะครับนะเราก็จะได้เห็นว่าอุปกรณ์มีตัว R ตัวL ตัว C นะครับมีหม้อแปลงนะฮะเล็กๆอยู่นะครับนะแบบนี้ก็จะบรรจุไว้เลยนะครับ1หลอดเอ๊ะทำไมตอนแรกเราซื้อให้ราคาตอนแรกๆมันดูสูงจังอ๋อเพราะมีอุปกรณ์พวกนี้ผสมเข้ามาแต่ถ้าผลิตจำนวนเยอะๆก็จะราคาถูกขึ้นแล้วก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับ
ก็จะเป็นหลอดคอมแพกชนิดบัลลาดภายในหลอด

เลยนะครับไม่ต้องซื้อบัลลาดภายนอกมาต่อเพิ่มเติมครับสำหรับวงจรแสงสว่างของหลอดคอมแพคแบบบัลลาดภายในนะครับบัลลาดภายในต่อง่ายมากครับนะครับ1เส้นเข้าสวิตช์ครับเหมือนเดิมเลยนะครับออกจากสวิตช์ไปเข้าขั้วหลอดนะครับแล้ว1ขั้วที่หลอดนะฮะ1ขั้วที่หลอดนะครับนะ1ขั้วที่หลอดนะห้ามต่อขั้วเดียวกันนะครับ1ขั้วที่หลอดที่เหลือนะครับต่อกลับเข้ามาที่แหล่งจ่ายนะครับไฟติดเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ง่ายนะครับถ้าใครเคยซื้อโคมไฟนี่คือหลักการง่ายๆนะครับในการใช้นะครับนะครับวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับชนิดสุดท้ายนะชนิดสุดท้ายนะที่เราเรียกนะฮะแบบนี้เราเรียกว่าหลอด LED หรือ Light Emitting Diode นะครับ Light Emitting Diode นะครับนะกำลังวัตต์นะครับไม่ต้องใช้ไฟสูงครับแต่ให้แสงสว่างมากนะครับยุคนี้ใช้เยอะมากนะครับนะใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับใช้กับไฟกระแสสลับก็ได้แปลงมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับนะหรือใช้ไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ก็ได้นะครับนะหรือไฟที่เราเรียกว่าไฟจากโทรศัพท์ก็ได้นั่นก็คือไฟจากหลอด LED เหมือนกันเดี๋ยวนี้สว่างมากนะครับนะเทียบถ้าเทียบเท่านี้คือสูงมากสว่างดีมากๆใช้ไฟน้อยนะครับนะเรียกอีกครั้งนึงนะครับว่าหลอด LED หรือ Light Emitting Diode นะครับบางบริษัทนะบางที่นะฮะอย่างเช่นหลอด LED นี้เอาไปทำทีวีนะฮะโทรทัศน์ต่างๆนะครับมาดูการเปรียบเทียบกันนะฮะการเปรียบเทียบของหลอดทั้ง4ประเภทนะครับนะหลอดแรกแบบหลอดไส้นะครับหลอดไส้ขนาด100วัตต์นะครับขนาด100วัตต์หลอดที่2นะครับนะหลอดฮาโลเจนนะครับนะ77วัตต์นะครับหลอดที่3นะครับหลอดที่3ถัดออกมาใช้พลังงาน23วัตต์และหลอดสุดท้ายนะหลอด LED Light Emitting Diode ของเรานะฮะพระเอกของเราเลยนะครับ20วัตต์นะครับการใช้พลังงานแตกต่างกันครับแต่ถ้าเมื่อดูหลอดที่เปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกำลังแสงนะครับกำลังแสงสว่าง 1,600 ลูเมนนะครับลูเมนแบบนี้ถ้าเป็นครูเลือกหลอด LED แน่นอนฮะเพราะ1กินไฟน้อยนะฮะ20วัตต์แต่พลังแสงเท่ากับหลอดไส้100วัตต์เลยทีเดียวนะครับครูใช้อยู่ประมาณ5หลอดได้เท่ากับ1หลอดของหลอดไส้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็นักเรียนลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับนะแต่ว่าข้อดีของหลอดไส้ก็คือบอกแล้วว่าให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนนะครับเราจะใช้หลอดคอมแพคก็ได้นะครับหลอดฮาโลเจนก็ได้นะครับหลอดไส้ก็ได้หรือหลอด LED ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะฮะครูก็แจ้งให้พวกเราทราบว่าอ๋อแบบนี้ประหยัดนะแบบนี้ให้พลังงานนะนะครับแบบนี้ให้แสงสว่างนะแบบนี้ทนนะนะครับก็มีการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของหลอดไฟต่างๆนะครับให้พวกเราดูนะครับในยุคใหม่ก็ถ้าเลือกแสงสว่างอย่างเดียวก็เน้นไปที่นะครับหลอด LED นะครับหลอด LED นะครับมาสรุปกันหน่อยครับมาสรุปกันหน่อยนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับช่วงสุดท้ายนี้เราลองมาดูซิว่าเราเรียนอะไรกันมาแล้วบ้างนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกเลยยังจำได้ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมครับนะส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าครับนะครับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับว่ามีส่วนอะไรบ้างนะครับนักเรียนที่ได้จดบันทึกนะครับแล้วก็ใครที่ยังติดตามไม่ทันนะฮะสามารถกลับไปดูได้นะครับนะส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2คือรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับย้ำเลยว่า3แบบนะครับ1แบบอนุกรมนะครับย้ำเลยนะครับแบบอนุกรมนะครับจำได้ไหมครับถอดหลอดไหนออก1หลอดดับไหมครับดับนะครับอย่างที่2นะครับแบบขนานนะครับถอดหลอดไหนออก1หลอดนะครับหลอดที่เหลือติดอยู่ไหมครับก็ยังติดอยู่นะครับอย่างที่3คือแบบผสมครับผสมระหว่างอนุกรมและขนานนะครับย้ำอีกนะครับว่าเรามีทั้งหมด3รูปแบบนะครับ3รูปแบบอนุกรมขนานและผสมนะครับวงจรอนุกรมวงจรขนานและวงจรผสมนะครับนะแบบนี้นะครับในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องนะครับใช้นะครับนะวงจรไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างนะครับวงจรไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างนะก็จะประกอบไปด้วยหลอดไฟมากมายเลยนะครับครูได้ให้แนวทางแล้วก็วงจรไปแล้วนะครับให้แนวทางและวงจรไปแล้วนะครับที่เช่นหลอด
นะครับที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับนะ

ปล่อยประจุนะครับหลอดไส้นะครับหลอดฮาโลเจนหลอด LED นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทนะครับถ้าเป็นประเภทเราแยกประเภทอยู่ประมาณ 3-4 ประเภทนะใหญ่ๆก็คือหลอดไส้นะครับหลอดปล่อยประจุแล้วก็หลอด LED นะครับเราพูดไปแล้วว่า3ส่วนนี้นะครับ3ส่วนนี้มีความสำคัญนะครับแล้วคุณเน้นย้ำเลยว่าในยุคใหม่ใช้ไฟน้อยมีความสว่างมากนะครับหลอดย้ำเลยว่าหลอด LED ซึ่งในยุคปัจจุบันหลอด LED นั้นสามารถต่อสายไฟได้ง่ายมากเลยต่อแค่2เส้นนะฮะแค่2เส้นแล้วกดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะครับนะใช้งานได้เลยสามารถใช้พลังงานจากนะครับแบตเตอรี่นะครับจากโซลาร์เซลล์นะครับและไฟฟ้ากระแสสลับแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้นะครับโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นหลอดที่ประหยัดมากแล้วก็ดีมากๆนะในยุคปัจจุบันนะครับให้ความสว่างมากนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในปัจจุบันอย่างที่อธิเช่นนะครับโทรทัศน์นะครับโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆจอพวกนี้นะฮะที่เราได้เห็นได้ใช้ส่วนใหญ่ปัจจุบันตอนนี้เป็นหลอด LED เกือบๆหมดแล้วนะครับครับเตรียมตัวเลยครับในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ได้เรียนจบกันเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมกันหรือยังนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะครับนะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมสแกน QR code ครับนะครับแบบทดสอบหลังเรียนครับหน่วยที่5ครับนะครับในตอนที่7นี้นะฮะนะครับสแกน QR code ครับนักเรียนนะครับทำแบบทดสอบครับนะครับเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะครับก่อนเรียนไปแล้วแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับยากไหมครับไม่ยากนะครับนะแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วหลังเรียนนะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับคงจะได้ความรู้นะครับในหน่วยนี้นะครับนะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอย่างน้อยครูหวังว่าอย่างน้อยเปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับเบื้องต้นได้นะครับสามารถรู้แล้วว่าอ๋อหลอดประเภทนี้ใช้งานแบบไหนนะครับนะจะได้เลือกสรรเอามาใช้งานได้ถูกนะเพื่อประโยชน์นะครับของตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับรวมถึงนะครับนำไปใช้เป็นความรู้นะครับในอนาคตได้ด้วยนะครับนะครับสุดท้ายนี้ครูก็คุณครูประกิตธรรมิทัศนานะครับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลนะครับก็คงจะได้แนะนำพวกเรานะฮะได้ให้ความรู้พวกเราไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็คงจะหวังว่าพวกเรานะครับจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับก็สามารถติดต่อครูได้ครับนะผ่านทาง Facebook นะครับนะประกิตธรรมนิทัศนานะครับหรือทาง LINE นะครับAUNPRAKIT นะครับนะหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับอีเมลก็ได้นะครับประกิต @gmail.com นะครับหรือ Instagram ก็มาติดตามดูนะครับนะในการทำวงจรทำโปรเจกต์ต่างๆนะฮะครูก็ให้คำแนะนำนะครับให้ความรู้นะครับหรือให้ข้อเสนอแนะข้อคิดนะครับเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าได้นะครับได้นะครับหรือถ้ายังหาคำตอบไม่ได้คุณครูมีทีมงานนะฮะนะซึ่งเกี่ยวกับช่างต่างๆนะครับก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การเลือกใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมถึงวิธีการติดตั้งด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะต้องนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับช่องเพื่อการศึกษานะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับช่อง53นี้นะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน2

2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งวิทยาลัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับในห้องเรียนนะครับและนักเรียนปลายทางนะครับพบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวนะครับวันนี้เรามาเรียนต่อกันในตอนที่7นะครับในตอนที่7

นะครับเป็นชื่อตอนนะครับที่ว่านะครับก็คือ IoT with Node MCU นะครับ IoT with Node MCU เนื้อหามันจะน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้ในตอนที่แล้วนะครับเราเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับในตอนที่แล้วนะครับเรื่องที่1ครูสอนเกี่ยวกับใบงานทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่านะครับซอยมอยเจอร์เซ็นเซอร์ซอยแปลว่าดินก็คือเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินนักเรียนดูได้นะครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนซ่อมนะครับจิ้มลงไปในพื้นนะองค์ประกอบหลักมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรดนะก็คือเป็นวัสดุตัวนำทั้งสองส่วนนะครับแต่ที่เป็นอิเล็กโทรดมันจะเคลือบสารที่ป้องกันอะไรครับการเกิดสนิมเพราะมันต้องจิ้มวัดความชื้นในดินสัมผัสดินสัมผัสความชื้นสัมผัสน้ำนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะมีอันที่ส่วนที่สองก็เป็นศาสตร์สัญญาณธรรมดานะครับส่วนที่3ก็จะเป็นวงจรที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เพื่อจะส่งค่าให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราที่เรียกว่าที่เป็นบอร์ด Arduino นั่นเองนี่ลักษณะการใช้งานครับก็เอาไปตรวจวัดความชื้นในดินนะครับหลักการก็คือถ้าดินแห้งความชื้นจะน้อยความชื้นพอความชื้นน้อยปุ๊บนะครับเราก็เอาเขียนโปรแกรมให้ Arduino ไปสั่งการปั๊มน้ำให้นะครับทำการจ่ายน้ำมาให้นะครับพอดินได้รับน้ำแล้วเกิดความชื้นขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นมันก็วัดเจอความชื้นมันก็จะส่งค่าให้บอร์ด Arduino Arduino ก็ไปสั่งการให้ปั๊มหยุดทำงานก็จะวนอยู่อย่างนี้นี่คือการนำเอาเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินไปใช้งานนี่การต่อใช้งานครับปัจจุบันครูบอกแล้วว่านะครับเรื่องของบอร์ดเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นักเรียนสามารถไปหาความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตทั้งรูปวงจรทั้งซอร์สโค้ดนะครับมันเป็นแบบโอเพนซอร์สนะครับตรงนี้คราวนี้ลักษณะการต่อหลักๆนะครับก็คือสีดำกับสีแดงนะครับครูถามครับสีดำถ้าเราเอาไปต่อไฟเป็นไฟขั้วบวกขั้วลบครับราชนนท์สีดำราชนนท์เป็นไฟขั้วบวกขั้วลบครับถ้าสายสีดำเป็นขั้วไม่ใช่นะครับรัชนนท์ตอบผิดเป็นขั้วบวกไม่เป็นไรสะพลดนัยสายสีดำเป็นสายขั้วบวกขั้วลบครับขั้วลบครับเก่งมากครับนักเรียนนะครับอาจจะตื่นเต้นนะครับก็คือสีดำเป็นขั้วลบอยู่แล้วสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ต่อไฟลบไฟบวกที่อยู่ในบอร์ดนั่นเองนะครับไฟบวกในบอร์ดตัวนี้นะครับ5โวลต์ใครสนใจนะครับว่างๆไปหาครูเดี๋ยวให้เล่นตัวนี้แล้วก็สายสัญญาณสีเขียวครับนักเรียนที่เราจะส่งค่าความชื้นในดินให้บอร์ดอะดูโน่ต่อที่ขา A0 นะครับสามารถต่อได้ตั้งแต่ขา A0 จนถึง A5 เท่านั้นนะครับมีขาอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องต่อที่ขา A0 เพราะต้องรับค่าสัญญาเป็นอนาล็อกนะครับโค้ดครับนักเรียนก็ลองทำความเข้าใจดูครูแนะนำให้ครับบรรทัดแรกนะครับเป็นคำสั่งนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆแล้วโค้ดที่เราเขียนเนี่ยตัวแปรเราเขียนตัวแปรอะไรลงไปก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับบรรทัดแรกจะเป็น int ที่เป็นตัวทึบคือเป็นคำสั่ง int มาจากถ้าแปลให้เต็มๆมันจะมาจากคำว่า intician คือการกำหนดค่านะครับก็เขียนตัวย่อเป็น int sensor pinเซนเซอร์พินเป็นตัวแปรที่ครูตั้งชื่อขึ้นเซนเซอร์รู้จักไหมครับว่าเซนเซอร์เคยได้ยินไหมครับเคยก็คือตัวจับใช่ไหมครับเซนเซอร์ต่างๆส่วนพินแปลว่าขาต่อใช้งานจดเพิ่มเติมได้นะครับแต่จดด้วยความจำหรือจดด้วยปากกานะครับเพราะฉะนั้นเดาลองเดาคำสั่งนี้คือเซนเซอร์พินคือกำหนดขาเซนเซอร์ใช่ไหมครับพินแปลว่าขากำหนดขาเซนเซอร์เท่ากับขาอะไรครับ A0 นั่นไงนะครับขออนุญาตย้อนครับนี่ไงครับ A0 ที่ครูบอกเห็นไหมครับเขียนโค้ดให้สอดคล้องกับวงจรมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเห็นไหมครับมาดูวันหน้าต่อไปไอ้ voice setup อะไรเนี่ยมันต้องมีตลอดครับ copy มาวางแล้วเขียนได้เลย voice setup ปีกาเปิดไอ้ส่วนตรงนี้นะครับล่าง voice setup จะเป็น serial นะครับ begin วงเล็บ 9600 ตรงนี้ก็ต้องมีนะครับถ้าใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินคำสั่งนี้ต้องมีcopy มาวางแล้วพิมพ์ไปเลยแปลว่ากำหนด

ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสื่อสารข้อมูลกันแล้วครับส่งค่าอะไรครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นแล้วส่งค่าให้บอร์ด Arduino เข้าใจไหมครับนี่คือความเร็วในการรับส่งในเป็นหน่วยของมันนะครับต่อไปครับดีเลย์500ดีเลย์ก็คืออะไรครับหน่วงเวลา500มาจากคำว่า500

ะครับบรรทัดต่อมา int นะครับ sensor value int นี่คือเป็นคำสั่งกำหนดค่า sensor value นักเรียนรู้จัก sensor อะไรใช่ไหม sensor ก็ตัว sensor value แปลว่าค่านะครับค่าของเซนเซอร์ค่าที่เราวัดได้จากอะไรครับจากดินจากคอนเชนดินเก่งมากนะวัดก็คือเป็นตัวแปรที่กำหนดไว้เก็บค่าเซนเซอร์ค่าความชื้นในดินที่เราวัดได้ในตัวแปรที่เซนเซอร์วาลูนะครับถ้าต่อมาเซนเซอร์วาลูก็คือแปลภาษาไทยเลยค่าของเซนเซอร์เท่ากับนะครับอนาล็อกรีดทันใช่ไหมครับทันนะทันคุณนะอนาล็อกรีดรีดแปลว่าอะไรเอาสิ่งที่เรารู้กันอ่านอนาล็อกก็คือสัญญาณอนาล็อกคือสัญญาณค่าความชื้นในดินแหละเป็นอนาล็อกจำไว้อ่านค่าความชื้นในดินวงเล็บเซนเซอร์พินนะครับส่งมาให้อะไรครับขาที่เราต่อเซนเซอร์ไว้นั่นเองเซนเซอร์วอลูเท่ากับแมปในประธานนี้นะกูอ่านให้ฟังเลยนะครับเซนเซอร์วอลูเท่ากับแมปนะครับวงเล็บเปิดเซนเซอร์วาลูคอมม่า0คอมม่า1 0 2 3คอมม่า0คอมม่า100วงเล็บปิดเซมิโคลอนตรงนี้เป็นสูตรการคำนวณค่าความชื้นในดินนั่นเองแต่ตรงนี้เอามาใช้เลยครับ copy มาใช้เลยดูในเน็ตเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่มมันต้องมีการคำนวณค่านะครับมาดูคำสั่งหน้านี้ serial print serial printserial print เป็นคำสั่งที่แสดงค่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เอางี้ดีกว่าให้ได้เจอคำว่า print คือแสดงค่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเขียนโปรแกรมครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC หรือปัจจุบันบางคนนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนได้แล้ว Arduino นะครับมันซัพพอร์ตหมดให้แสดงคำในวงเล็บนั่นเองคำว่าอะไรครับซอยมอยเจอร์แปลว่าเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนั่นแหละครับง่ายๆซอยแปลว่าดินนะครับมอยเจอร์ก็คือความชื้นโอเคไหมครับแสดงว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์มันต้องแสดงคำว่าซอยมอยเจอร์ก็คืออะไรครับค่าความชื้นเท่าไหร่เดี๋ยวเขาว่ากันบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปให้มันซีเรียลปรินท์ไหมครับให้แสดงค่าอะไรครับในวงเล็บคือแสดงค่าเซนเซอร์วอลูค่าของเซนเซอร์ที่มันอ่านได้จากดินก็เป็นตัวเลขนะครับก็สุดท้ายนะครับบรรทัดต่อมาเป็นซีเรียลปรินท์นะครับ ln อ่านว่าลอนนะครับ ln ตัวเนี้ยอ่านว่าลอนนะครับวงเล็บเปิดนะครับเปอร์เซ็นต์ให้ปิดท้ายด้วยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นค่าความชื้นในดินมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นเช่นถ้าความชื้นในดิน 100% แปลว่าน้ำเต็มเลยเข้าใจไหมดินเปียกน้ำดินทุกส่วนเปียกน้ำหมดเลยก็คือ 100%ถ้าความชื้น 50% แสดงว่ามีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของดินทั้งหมดโอเคไหมครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความชื้นในดินนะครับตรงนี้แหละอันนี้คือเป็นโค้ดนะครับก็โค้ดแรกก็อธิบายละเอียดหน่อยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับเป็นเซนเซอร์ SR501 คืออะไรครับเซนเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหวนี่ก็น่าสนใจเอาไปใช้เยอะนะครับปัจจุบันนี้เอาไปใช้เซนเซอร์ขโมยติดไว้ที่ประตูถ้าเดินผ่านปุ๊บนะครับประตูแม่เหล็กล็อกเองแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปคนที่เดินผ่านประตูไว้ด้วยนะครับเอาไปใช้ตัวนี้ลักษณะการต่อก็อย่างวงจรครับดำแดงเป็นบวกลบนะครับราชนนเนาะแดงเป็นบวกดำเป็นลบแล้วก็แต่สายสัญญาณสีเหลืองมันต่ออะไรครับต่อขา2ข้างบนตั้งแต่ขา1จนถึงขานับ13เนี่ยต่อได้หมดเลยขาข้างบนเป็นขาสัญญาณดิจิตอลแสดงว่าเซนเซอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณเป็นแบบอะไรครับดิจิตอลนั่นเองครับดิจิตอลคืออะไรส่งสัญญาณ1กับ0เจอการเคลื่อนไหวก็เป็น1ไม่เจอก็เป็น0แค่นั้นเองนะครับส่วนโค้ดอันนี้ครูไม่พูดแล้วคล้ายๆกันมาดูส่วนที่มันแตกต่างนะครับเซนเซอร์วาลูต่างๆก็อ่านค่าต่างๆออกมามาดูบรรทัดล่างครับ if วงเล็บเปิด sensor underscore value เท่ากับ high นะครับ if ภาษาอังกฤษแปลว่าถ้าเก่งมากเยี่ยมมากครับแปลว่าถ้าหากว่าเป็นเงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับถ้าวงเล็บเซนเซอร์วาลูคืออะไรครับค่าของเซนเซอร์เป็นอะไรเป็นไฮสูงหรือ1เป็น1เจอการเคลื่อนไหวมั้ยเจอแม้นักเรียนเข้าใจมั้ยครับหมายภาษาอังกฤษที่เข้าใจให้ทำอะไรครับซีเรียลปรินท์คืออะไรแสดงค่าบนหน้าจอเก่งมากเรียนรู้ได้เร็วมากครับนักเรียนเยี่ยมเลย

ถ้าแสดงค่าคำว่าคำนี้ทั้งหมดเลยครับนักเรียน PIR motion sensor นะครับคำนี้เราพิมพ์ว่าอะไร PIR motion sensor motion แปลว่าการเคลื่อนไหว motion sensor ครับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวถ้าแสดงค่าคำว่าอะไรครับ active แปลว่ามีการเคลื่อนไหวนั่นเองสรุปว่าสองบรรทัดนี้ที่นักเรียนช่วยครูแปลนี่แปลว่าถ้าเกิดตรวจจับการเคลื่อนไหวให้แสดงคำว่า active หน้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะถูกไหมครับถ้าแสดงว่า active ก็คือมีคนเคลื่อนไหวอยู่หน้าตัวนี้ elf นะ elf เรียนรู้ else elf elf แปลว่าเงื่อนไขตรงข้ามจาก if if เป็น1เป็น0ครับเมื่อกี้นี้เป็น1มีคนเคลื่อนไหวไหมมีเพราะฉะนั้นตรงข้าม elf คืออะไรครับเป็น0ไม่มีการเคลื่อนไหวเก่งมากเรียนรู้เร็วมากนะพวกนี้ซีเรียลปรินท์ให้แสดงค่าคำว่าอะไรออกมาครับ unactive เก่งมากอันแปลว่าไม่มีการเคลื่อนไหว unactive ใช่ไหมโอเคไหมครับเนี่ยนักเรียนจบและโค้ดตรงนี้ไม่ในความเข้าใจนักเรียนครูดูแล้วไม่ยากนะครับแต่นักเรียนแค่ไปฝึกใช้นะครับการขอย้อนครับวงจรยุ่งยากไหมแค่มีอยู่2ตัวเองไฟเลี้ยงจากไหนนักเรียนเสียบคอมพิวเตอร์พอร์ต USB นะครับแล้วนักเรียนก็ดาวน์โหลดโค้ดเลยก็ได้หรือเอาโค้ดมาเอาโค้ดจากคุณเนี่ย copy ไปวางลองเล่นอยู่นะครับนักเรียนเข้าใจเลยว่าถ้าเจอการเคลื่อนไหวให้แสดงคำว่า active ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวให้แสดงคำว่า unactive แค่นั้นเองนี่เราก็รู้แล้วมีคนเคลื่อนไหวไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็แสดงนี่หน้าจอเป็นงี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่า serial monitor มันอยู่ในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับติ๊กขึ้นมามันจะบอกเลย unactive แล้วก็ active แสดงค่าทุกๆกี่ครูเขียนไว้แสดงนักเรียนจำโค้ดได้ไหม delay เท่าไหร่ครับไม่ใช่9,600นะ delay เท่าไหร่อ่ะขอย้อนให้ดูอันนี้100นะก็แสดงว่าแสดงค่าทุกๆ100มิลลิเซกตรงเนี้ยถ้านักเรียนบอกว่าเฮ้ยมันถี่ไปอ่ะนักเรียนเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราต้องการ1วินาทีเรา delay เท่าไหร่1,000บางทีมันทีเกินไปอ่ะใช่ไหมครับเราสัก 1,000 หรือ 5,000 ก็ได้ทุก5วินาทีค่อยตรวจจับทีหนึ่งก็ว่าไปเพราะนั้นความถี่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับตรงนั้นนักเรียนเข้าใจดีมากนะครับตรงนี้มาดูใบงานต่อไปเมื่อคราวที่แล้วเป็นเซนเซอร์นักเรียนดูตัวซะเลย SCSR04 นะครับเขาเรียกว่าเซนเซอร์เรียกชื่อเท่ๆว่าอัลตราโซนิกอธิบายความหมายของอัลตราโซนิกก่อนอัลตราโซนิกเป็นย่านคลื่นความถี่ที่เขาเรียกย่านคลื่นความถี่ที่เราได้ยินเขาเรียกว่าความถี่เสียงที่เราได้ยินหูนักเรียนได้ยินหูครูได้ยินอยู่ในช่วง20เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์20,000เฮิรตซ์ถ้าแปลงเป็นกิโลได้เท่าไหร่ครับ20เก่งมาก20กิโลเฮิรตซ์เนี่ยหูเราได้ยินอยู่แค่นี้นะครับแต่คลื่นอัลตราโซนิกอยู่ในย่าน40กิโลเฮิรตซ์หูเราได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วเราได้ยินแค่20กิโลแต่อัลตราโซนิกเนี่ย40กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่เราได้ยินสูงกว่านะครับเพราะนั้นเป็นคลื่นที่ค้างคาวผลิตขึ้นมานะครับเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางเพราะค้างคาวตาไม่ดีบางพันธุ์ไม่มีตาเลยตาบอดใช้หูสะท้อนนะครับยิงออกไปแล้วใช้หูฟังสะท้อนประมวลเป็นสัญญาณความถี่นะครับคราวนี้ตัวอัลตราโซนิกเนี่ยมันก็จะมีสูตรคำนวณว่าคำนวณได้แม่นยำมากนะครับนักเรียนคำนวณว่าระยะของวัตถุเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเลยเราไม่ต้องคำนวณแล้วมันอยู่ในโค้ดโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวครูจะบอกว่าอยู่บุคบรรทัดไหนครูเคยทดลองให้นักเรียนที่ครูสอนนะทำวัดเป็นตลับเมตรตลับเมตรดิจิตอลตลับเมตรปกติเราต้องใช้สายวัดใช่ไหมครับเป็นตลับเมตรวัดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตลับเมตรดิจิตอลเอาอัลตราโซนิกไปจ่อเลยระยะเลยมันโชว์ขึ้นมาหน้าจอเลยว่ากี่เซนติเมตรแล้วลองเอาไม้บรรทัดจริงอ่ะหรือตลับเมตรไปวัดดูเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นนักเรียนสามารถสร้างโปรเจกต์เป็นตลับเมตรดิจิตอลได้เล่นๆนะครับลองว่างๆมาทำคราวนี้มาดูการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่มันมีสาย4เส้นเขาเนี้ยเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ที่ครูสอนมาเนี้ยมีอยู่3เส้นบวกลบแล้วก็สัญญาณถูกไหมแต่นี่มันมีบวกลบแล้วก็สัญญาณมีอยู่2เส้นเหลืองกับน้ำเงินทำไมต้องมี2เส้นครับสัญญาณเส้นแรกก็คือผลิตความถี่เพื่อจะส่งคลื่น40กิโลเฮิรตซ์อัลตราโซนิกออกไปเพื่อให้ไปกระทบวัตถุต่างๆโอเคมั้ยครับอีกเส้นหนึ่งก็คือรับอะไรครับรับสะท้อนนั่นเองรับสัญญาณสะท้อนมาเพื่อประมวล
ประมวลเข้าสู่โค้ดโปรแกรมเราว่ามันกี่เซนติเมตรแล้วก็โชว์ขึ้นหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์มันจึงต้องมี2สัญญาณนี่โค้ดครับอันนี้เยอะแยะเลยโค้ดเอาที่เข้าใจนะครับลองตามผมว่าเข้าใจไหม DeFi นะครับชาร์ปขึ้นมาชาร์ปแล้ว DeFi แปลว่าการกำหนดตัวแปรจำไว้นะครับการกำหนดตัวแปรชื่อตัวแปรนะครับกำหนดเฉยๆไม่ได้ระบุเลขตัวเลขอะไรนะครับตัวเลขที่ครูกำหนดขึ้นคือให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอันแรกคือ Echo Pin 3ให้เรารับรู้ว่า Echo คือขาที่จะรับการ Echo คือการสะท้อนนะครับจำไว้นะครับจดไว้ก็ได้ Echo คือรับค่าที่มันสะท้อนกลับมาต่อไว้ที่ขาอะไรครับขา3ตั้งชื่อตัวแปรไว้ให้ต่ออยู่ที่ขา3ต่อไปครับ DeFi Tick Pin 2 Tick มาจากคำว่า Ticker คือส่งสัญญาณอะไรครับสัญญาณอัลตราโซนิกออกไปโอเคไหมครับทิกส่งออกไป Echo รับเข้ามาโอเคไหมครับต่อที่ขา2 LED Pin ก็คือให้มันแสดงไฟที่หน้าที่แสดงไฟ LED ถูกไหมครับเมื่อเจอวัตถุก็แสดงให้ไฟมันติดหน่อยว่ามีวัตถุสะท้อนนะขา13ต่อไปเป็นสูตรครับนักเรียนเป็นตัวแปรที่เราจะต้องเข้าอยู่ในสูตร Ink Maximum Length นะครับ Ink Minimum Lengthพวกนี้ถ้าแปลภาษาอังกฤษคือ maximum คือค่าสูงสุดใช่ไหมแรงคือย่านนะครับพวกนี้คืออยู่ในสูตรนักเรียนไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับมาดูในโค้ดมาดูในโค้ดโค้ดตรงนี้นะครับก็เป็นโค้ดที่ในเป็นโค้ดส่วนที่ส่งสัญญาณก็รับสัญญาณเข้ามานะครับสุดท้ายมาดูที่นักเรียนเข้าใจนะครับสิ่งที่ครูบอกว่ามันเป็นสูตรนักเรียนว่าบรรทัดไหนครับสูตรก็คือมีเครื่องหมายและมีตัวเลขบรรทัดไหนครับสุดท้ายนะครับนี่ครับสูตรก็มี duration หารด้วย 58.2 เป็นระยะนะครับเป็นการวัดระยะว่ามันสะท้อนมากี่เซนติเมตรนะครับคราวนี้ส่วนที่เป็นเงื่อนไขครับ if แปลว่าถ้า distance ให้เข้าใจว่าเป็นค่าที่เก็บอะไรครับเก็บระยะที่มันสะท้อนกลับมามากกว่าหรือเท่ากับ maximum length นะครับหรือตามสูตรตรงเนี้ยให้มันซีเรียลพินให้แสดงค่าอะไรออกมาลบ1ออกมาตรงนี้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้อะไรครับ LED เป็น high นี่ติดหรือดับครับติดสรุปง่ายๆเลยชุดนี้ก็คือถ้าตรวจจับวัตถุในระยะที่เรากำหนดขึ้นนะครับที่ระยะที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยเช่นเซนเซอร์ R04 เนี่ยมันวัดระยะได้400เซนติเมตรกี่เมตรครับ400เซน4เมตรถูกต้องนะวัดได้4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่กำหนดระยะหรือนะเช่นเราต้องการตรวจจับระยะแค่10เซนติเมตรข้างหน้าเนี่ยเราต้องการตรวจจับระยะ10เซนติเมตรเพราะว่าอะไรครับ10เซนติเมตรเนี่ยคนเข้ามาใกล้ประตูเราแล้วนึกภาพออกไหมแต่ถ้าเราไม่กำหนดช่วงมันเนี่ยมันจะตรวจจับระยะที่400เซนติเมตรซึ่งมันไกลมากเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันตั้งอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนช่วงนี้เป็นตัวเลขนะครับนักเรียนตรงนี้ครับตั้งอยู่ที่2ถึง10เซนติเมตรแสดงว่าละตรวจจับระยะตั้งแต่2ถึง10เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเดินเข้ามาในระยะ2ถึง10เซนติเมตรเนี่ยให้แสดงค่าอะไรครับลบ1ขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้คือเป็นโค้ดนั่นคือสิ่งที่ทบทวนความเข้าใจของเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่ครูทบทวนให้นักเรียนฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่องของเทคโนโลยีสมองฝั่งตัวที่เราเขียนโปรแกรมเรารับค่าเซ็นเซอร์เบื้องต้นคือโชว์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมตรงนี้ก็คือไม่มีการแสดงค่าที่อื่นได้นอกจากหน้าจอเลยครับคอมพิวเตอร์หรือแสดงที่หลอด LED ที่วงจรที่เราต่อนั่นเองเพราะนั้นเราจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือเราต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องอยู่กับไรบอร์ดวงจรที่เราต่อโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนจะเอาเซ็นเซอร์ที่นักเรียนเรียนกับครูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวหรืออัลตราโซนิกไปตัวจับขโมยเนี่ยมันเราก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะดูเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็ดูจะอะไรครับดูจะไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้จึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาในตอนที่7ก็คือ IoT with Node MCU เอาที่เข้าใจก่อน Node MCU ก็คือเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่นักเรียนเรียนผ่านมาเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรียกว่า Arduino เห็นไหมครับไอ้บอร์ดสีน้ำเงินน่ะเขาเรียกว่า Arduino
นะครับตัวนี้ก็เป็น

อาร์ดูโน่อีกตระกูลหนึ่งแต่มันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองพอมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มันเชื่อมต่อกับสิ่งที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันได้เช่นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นโทรศัพท์มือถือเราที่สำคัญคือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราสามารถเลยครับให้มันโชว์ไอ้คำว่า active กับ unactive อ่ะมีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวอ่ะจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สามเป็นไม่ได้ที่มันจะโชว์ผ่านหน้าจออะไรครับสมาร์ทโฟนเราได้แล้วเพราะมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจคราวนี้คำว่า IoT คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหากันนะครับมาดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนไมโครคอนโทรลเลอร์คือ IC ตระกูลหนึ่งที่เราเขียนโปรแกรมลงไปแล้วให้มันทำงานลักษณะต่างๆแล้วแต่ว่ามันไปฝังอยู่ในวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใดเช่นอยู่ในปรินเตอร์เราต้องเขียนโปรแกรมอะไรครับให้มันให้ปรินเตอร์เลยครับรับค่าจากคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาโอเคไหมครับเราต้องเขียนโปรแกรมแล้วก็ฝังอยู่ในปรินเตอร์เลยนะครับต่อไปถ้าอยู่ในรีโมทเราต้องเขียนโปรแกรมให้ทำอะไรครับส่งค่าออกไปเป็นสัญญาณอินฟราเรดใช่ไหมครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทีวีหรืออุปกรณ์ที่มาไล่สายต่างๆที่เราไปควบคุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงต่างๆนานาก็เฉพาะด้านโปรแกรมก็อีกอย่างนึงโอเคไหมครับเพราะถ้าเกิดเราจะให้มันฝังตัวอยู่ในหม้อหุงข้าวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาว่าทำไมครูถึงเรียกว่าหม้อหุงข้าวไฟอิเล็กทรอนิกส์มันตั้งเวลาได้ตั้งให้อุ่นตั้งให้ต้มตั้งให้ทำอาหารให้สารพัดเลยไม่ใช่แค่หุงอย่างเดียวมันก็เขียนโปรแกรมให้อะไรครับให้ไปควบคุมสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเอามาอยู่ในฝั่งชิปอยู่ในเมาส์เดี๋ยวนี้เป็นเมาส์แล้วครับอินฟราเรดก็ต้องให้แล้วครับให้มันส่งสัญญาณอินฟราเรดสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือ IC มีคอนโทรลเลอร์สีดำๆข้างบนนะครับเบอร์เดียวนี่แหละครับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับบางตัวแต่เขียนโปรแกรมอะไรแตกต่างกันอันนี้คือเขาเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเป็น IC แบบนี้แล้วเราเขียนโปรแกรมอยู่ในห้องทดลองอยู่ในห้องเรียนของครูนี่เขาเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนอยู่ในบอร์ดทดลองเขียนต่อไฟกระพริบบ้างอะไรบ้างเขาเรียกไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเขียนเสร็จแล้วมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนแล้วให้มันทำอะไรเช่นเขียนไปควบคุมปรินเตอร์แล้วเอาไปฝังในปรินเตอร์เขาเรียกว่าสมองกลฝังตัวจำไว้นะครับพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็น IC แบบนี้เราเอามาต่อกับคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแล้วทดลองนู่นทดลองนี่เนี่ยเราเรียกไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเราต้องการจะออกแบบมันให้เฉพาะเจาะจงว่าให้มันเอาไปทำงานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสมองกลฝังตัวเนี่ยคำนี้กำลังมานะครับมาเกี่ยวเรื่องนี้ก็เขียนไปฝังเขาเรียกเอาไปฝังตัวไว้ก็เป็นสมองกลนั่นแหละอะไรครับเป็นมันสมองในการสั่งการวัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆโอเคไหมครับอันนี้นะครับยังดูก็ดูน่าทึ่งน่าอัศจรรย์เลยครับมาดูหลักการควบคุมนะครับหลักการควบคุมคือมันก็จะมีอินพุตคือตัวอะไรครับเรียนครู LED หรือว่าเซนเซอร์อินพุตเซนเซอร์ใช่ไหมครับอินพุตพวกเซนเซอร์ต่างๆที่เรียนครูมาก็มีครับความชื้นในดินใช่ไหมครับอันตราโซนิกหรือไม่ว่าตัวจับการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับนี่คืออินพุตแล้วแต่เราจะเอาเซนเซอร์อะไรเข้าไปประมวลผลคืออะไรไอไมโครคอนโทรลเลอร์ไอบอร์ดอาร์ดูโน่เรานั่นแหละแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องปัจจุบันที่จะเรียนนี่คือโนด MCU นี่แหละเราจะต้องออกแบบการประมวลผลให้มันประมวลผลให้เป็นสมองตัดสินใจไงเราต้องอะไรเข้าไปครับเขียนโปรแกรมแล้วอัปโหลดเข้าไปให้มันนะครับเอาท์พุตคืออะไรเอาท์พุตหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงว่าอันแอคทีฟกับแอคทีฟหรือเป็นหลอด LED ที่มันติดหรือมันดับคือเอาท์พุตนะครับส่วนเอาท์พุตส่วนป้อนกลับคืออะไรครับเอาไปควบคุมการทำงานในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตอนนี้ครูยังไม่ได้บอกความหมายของคำว่า IoT เลยนะแต่ให้นักเรียนดูแผนภาพนี้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยความหมายนะครับในสไลด์ถัดไปมาดูหลักการของระบบควบคุม IoT บ้างเมื่อสักครู่นี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ธรรมดาที่ฝังอยู่ในหม้อหุงข้าวฝังอยู่ในปรินเตอร์นี่คือธรรมดาไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็น IoT เป็นไงครับเหมือนกันเลยแต่เพิ่มอะไรขึ้นมาอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองเหมือนกันเลยพอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้คราวนี้มันไร้ขอบเขตครับอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตดูได้ควบคุมสั่งการได้หมดนะครับคราวนี้มาดูความหมายความหมายด้วยแผนภาพนี้ IoT มาจากคำว่า Internet of Things เฉลยตัวย่อมาแล้วครับ Internet of Things
ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งทุกอย่างหรือแปลง่ายขึ้นก็คือเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในอะไรครับอินเทอร์เน็ตนั่นเองเชื่อมต่อแล้วเราจะทำอะไรเราจะดูมันเฉยๆหรือจะสื่อสารกับมันหรือจะควบคุมกับมันก็แล้วแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนดูแผนภาพครูก็คือเราจะเชื่อมต่อสิ่งของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วงจรนี้เรื่องนี้อุปกรณ์นี้เรื่องนี้กล้องเครื่องอะไรคือสิ่งของผู้คนก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องข้อมูลคืออะไรครับข้อมูลคืออะไรครับวาลูคือค่าที่เซ็นเซอร์มันอ่านได้หรือข้อมูลที่เป็นตัวของนักเรียนเองเช่นส่วนสูงเช่นภาพเช่นเพศเช่นอายุพวกนี้คือข้อมูลทั้งหมดแล้วก็การบริการคืออะไรครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ายโทรศัพท์ต่างๆหรือค่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราใช้บริการเชื่อมโยงไว้ในคลาวด์เนี่ยนักเรียนรู้จักคำว่าคลาวด์ไหมข้อมูลที่มันอยู่ในอากาศคลาวด์แปลว่าท้องฟ้านะครับคลาวด์เนี้ยแปลว่าก้อนเมฆอ่ะนักเรียนแปลว่าก้อนเมฆเก่งมากนะครับก้อนเมฆเพราะนั้นเราเชื่อมโยงต่างไว้ในก้อนเมฆนะครับแล้วก็อะไรครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคืออะไรครับส่งมันไปที่ต่างๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนคำว่าคลาวด์นี่ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นก็โยงมาเข้าอะไรครับอินเทอร์เน็ตเลยถ้าอินเทอร์เน็ตแบบนี้คือเป็นแล้วแบบใช้สายอย่างเดียวเลยไอ้คลาวด์นี่ยังไม่แพร่หลายหรือปัจจุบันส่งผ่านคลาวด์โทรศัพท์มือถือเราก็อะไรครับสื่อสารข้อมูลผ่านคลาวด์ที่แปลว่าก้อนเมฆที่เรียนบอกนะครับผ่านก้อนเมฆคราวนี้มาดูส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตนักเรียนดูวุ่นวายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวครูจะนักเรียนเห็นในภาพนะครับดูความองค์ประกอบของภาพก่อนตรงนี้คือตัวเราที่มีมือเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ควบคุมหรือดูที่เกี่ยวกับ IoT อยู่อันนี้เป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนไอ้ที่แขนงต่างๆคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อลงกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับiPad หรือกับสมาร์ทโฟนเราได้ทั้งหมดเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับคราวนี้มาดูครูจะแบ่งเป็นข้อๆให้องค์ประกอบนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างของ IoT 1คือสิ่งของนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า thing THING นะครับ thing สิ่งของก็คือทุกอย่างเลยแต่สิ่งของนี้ให้เน้นอุปกรณ์อะไรครับพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่อยู่ในบ้านเราสิ่งที่อยู่ในอาชีพเราอะไรเหล่านี้นะครับตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์ก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น Arduino หรือโนด MCU ในที่นี้คือโนด MCU เดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องถัดไปว่าโนด MCU เป็นยังไงนะครับตัวจับคืออะไรครับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพิ่มเติมจากที่ครูสอนเมื่อสักครู่นี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจอีกหลายตัวเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับควันไฟในบ้านตัวจับแก๊สในบ้านเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตัวจับความชื้นสั่นพัดในอากาศนะ LDR เซ็นเซอร์ตัวจับแสงมีเยอะแยะมากมายที่จะไปใช้ครับอุปกรณ์ขับรถหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า driver ก็คือวงจรที่จ่ายกระแสให้กับโหลดที่มันใช้กำลังมากๆใช้แรงดันเยอะๆกระแสเยอะๆต้องมีวงจรขับเพราะว่าถ้าเป็นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เราอะเราใช้ไฟแค่5โวลต์เองสังเกตเมื่อสักครู่นี้ให้ไฟได้แค่5โวลต์แต่ถ้าต้องการไปควบคุมอุปกรณ์ที่เช่นปั๊มน้ำอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ใช้ไฟ5โวลต์แน่นอนใช่ไหมครับถ้าเป็นไฟ AC ก็220โวลต์50เฮิร์ตซ์ละจึงต้องมีวงจรเฉพาะให้ไปขับโอเคไหมครับแต่เราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือหน่วย MCU เราควบคุมมันนะครับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับถ้ารวมๆไปแล้วก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองต้องมีใช่ไหมครับถ้าโทรศัพท์นักเรียนก็คือมีสัญญาณเน็ตไหมปล่อยฮอตสปอตได้ไหมนั่นแหละครับถ้าปล่อยฮอตสปอตได้ก็นั่นเองเอาไปทำไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เลยข้อมูลหรือ Data ข้อมูลเยอะแยะมากมายภาพนะครับภาพเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆนี่คือกว้างแล้วก็ที่สำคัญตัวสุดท้ายคือระบบจัดการข้อมูลหรือ Cloud Serverคือรวมข้อมูลไว้ในก้อนเมฆของข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั่นเองก็เป็นที่มาของแผนภาพนี้นะครับคราวนี้มาดูนะครับแผนภาพการใช้งานโนด MCU โนด MCU คือบอร์ด IC Microcontroller ตัวหนึ่งที่เล็กจาก Arduino เมื่อ
ตอนต้นที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังให้ดูนะครับเล็กมากๆแล้วทำงานได้มากกว่านะครับแต่มาดูว่ามันทำงานยังไงนะครับดูแผนภาพตัวนี้ดูง่ายๆเลยนะครับตัวสีเขียวซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยนะครับ IoT node IoT node IoT มาจากว่า Internet of Things นะครับคือส่วนที่เราเขียนโปรแกรมหรือให้มันทำงานเชื่อมต่อกับอะไรครับอินเทอร์เน็ตนะครับส่งมาที่อะไรครับเราเตอร์หรือฮอตสปอตคืออะไรครับตัวที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับส่วนที่เป็นบอร์ดโนด MCU อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับนักเรียนเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับด้านล่างครับสีน้ำเงินเนี้ยโนด MCU เนี่ยอันนี้คือเบอร์ของ IC มิงคนแล้วตัวนี้เลยตัวนิดเดียวในนี้มันมีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างเนี่ยในนี้ครับมีพอร์ตอินพุตเอาท์พุตก็คืออะไรครับพินขาต่อใช้งานนั่นแหละนะครับหน่วยความจำอันนี้มันอยู่ข้างในอยู่แล้วอยู่ข้างในตัวของมันเองอยู่แล้วเมโครโคนโทรลเลอร์32บิตก็อยู่เป็นชิปฝังอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วที่สำคัญนี่ครับ Wi-Fi เห็นไหมครับมี Wi-Fi ฝังอยู่ที่ตัวนี้ด้วยเมื่อมี Wi-Fi มาสามารถอะไรครับเชื่อมต่อกับ Cloud Server ได้ใช่ไหมครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้สำคัญคือมันไร้สายได้นี่แหละนะครับเพราะอะไรคำว่าไร้สายได้เนี่ยมันเชื่อมต่อโทรศัพท์เราได้นี่เพราะโทรศัพท์เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไร้สายถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของตัวโนด MCU ส่วนอื่นๆครับดีเลย์มอเตอร์จอแสดงผลวงจรขับอุปกรณ์นี่คือเป็นเอาต์พุตที่เราแล้วแต่เราจะให้มันควบคุมถ้าหุ่นยนต์ก็ไปขับอะไรมอเตอร์ถ้าหุ่นยนต์ธรรมดาก็ DC มอเตอร์นะครับถ้าหุ่นยนต์แข่งกันก็เซอร์โวมอเตอร์กำหนดองศาได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับแผนกอีกที่หนึ่งเรารับผิดชอบทำหุ่นยนต์ออโต้เป็นหุ่นยนต์4ขาเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอามาให้ดูในตอนหน้าถ้าทำเสร็จนะใช้เซอร์โวมอเตอร์ควบคุมในการเคลื่อนที่นะครับต่างๆนานาแล้วแต่ตรงนี้จอแสดงผลก็อะไรครับไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เราก็ได้จอ LCD ก็ได้แต่แบบจอ LCD ดูมันเฉยละเป็นจอโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาพใหญ่นะครับที่นักเรียนเห็นครับเมื่อสักครู่ที่ครูสอนนั่นเองนี่ครับเข้ามานะครับเห็นแล้วตัวโนด MCU เป็นยังไงใครที่เข้าไปเรียนพิเศษกับครูหรือเข้าไปเอาความรู้เพิ่มเติมในห้องที่ครูสอนจะเห็นตัวนี้อยู่วางอยู่บนโต๊ะในเย็นนี้ลงเข้าไปดูนี่ตัวนี้ครับนี่ซ้ายมือสุดด้านบนนะครับคือตัวโนด MCU ตัวนิดเดียวนะครับไอ้ข้างบนที่เป็นสีเงินกรอบสีเงินด้านบนนะครับนี่นะครับตัวนี้มันก็คือชิป Wi-Fi มีอยู่แค่นี้เองครับนะครับมันจ่ายไฟเลี้ยงยังไงอาจจะงงให้วงจรแค่นี้มันจ่ายไฟเลี้ยงไงมันเป็นแต่ก็คือใช้พอร์ตไมโคร USB ก็คือสายชาร์จโทรศัพท์ของนักเรียนนั่นแหละด้านนี้นะครับอย่านะด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตไมโคร USB นะก็เสียบไฟเลี้ยงแต่ถ้านักเรียนเอาไปออกแบบเป็นวงจรนักเรียนมันก็มีขาอุปกรณ์ที่เรียนแล้วครับเชื่อมต่อกับวงจรจ่ายไฟได้ครับคราวนี้ข้อมูลของมันครับข้อมูลของมันว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษเด่นๆอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นโนด MCU 32บิตคำว่า32บิตนะครับ32บิตในที่นี้มันก็คือเป็นค่าของนะครับความเร็วนะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับหน่วยความจำ4 เมกะไบต์เมกะคือ10ยกกำลังเท่าไหร่ครับกิโล3เก่งมากครับเมกะยกกำลัง6ก็ประมาณ4ล้านไบต์เข้าใจง่ายๆเนาะ4ล้านไบต์หน่วยความจำบาท1บาทเท่ากับ8บิตแต่ถ้าเรียนไม่เข้าใจข้อบิตก็คือขาดูโนมีกี่ขาคือจำนวนบิตเช่นมี10ขาคือ10บิตเข้าใจมั้ยครับแสดงว่าอยากรู้ว่ามันมีกี่บิตนั้นเลยนอก8คูณเข้าไปอีกเข้าใจมั้ยครับต่อไปแรม36กิโลไบต์แรมคืออะไรครับหน่วยความจำชั่วคราวถูกมั้ยครับWi-Fi ในตัวคือตัวชิปตัวที่ครูบอกครับ Wi-Fi ตัวนั้น USB นะครับ Micro USB นั่นเองนะครับ2 Series นะคือตัวไอ้ Micro USB นั่นเองนะครับไฟเลี้ยงผ่านพอร์ต USB เลยสะดวกสบายนะครับดาวน์โหลดก็ผ่านพอร์ต USB เลยสายชาร์จโทรศัพท์เอาเลยนะครับ GPIO 16ขา GP มาจากว่าGeneral Port Port มีความหมายเหมือนพินก็คือขาต่อใช้งานทั่วไปง่าย
มีอยู่เท่าไหร่ครับ16ขาต่อใช้งานไอ้ที่เป็นเนี่ยครับเนี่ยครับนี่คือขาต่อใช้งาน16ขาต่อใช้งานนะครับอนาล็อก1ช่องแสดงว่าเน้นสัญญาอะไรครับดิจิตอลจำไว้ครับสัญญาที่มันเชื่อมโยงผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้หรือมันเก็บอยู่ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้เป็นสัญญาดิจิตอลแทบทั้งสิ้นเลยจำไว้นะครับไม่ว่าสัญญาที่มันเซฟอยู่ใน SD card อยู่ในแฟลชไดรฟ์อยู่ในหน่วยความจำอยู่ในฮาร์ดดิสก์จะเป็นสัญญาดิจิตอลเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเลยนะครับมันจึงเน้นอนาล็อกมีไว้เพื่อรับอะไรครับเซ็นเซอร์ที่เป็นอนาล็อกแล้วเขียนโปรแกรมแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลอีกทีนึงนี่ครับรายละเอียดของขาต่อใช้งานสิ่งมันมีอาจจะดูแล้วมีหลายขาแต่สิ่งที่เรียนสนใจคือไอ้ที่เป็นสีเหลืองครับสีเหลืองๆนะคือขาต่อใช้งานที่เราจะใช้ทำไมเราต้องรู้ครับมันมีหมายเลขขาอยู่ก็คือ D0 D1 D2 D3 D4 เห็นไหมเราต้องไปเขียนโปรแกรมกำหนดขานึกภาพออกมั้ยครับเราต้องเขียนกำหนดโปรแกรมว่าเราใช้ขาอะไรขาอะไรก็ได้แล้วแต่เราครับนะขาที่มันว่างอ่ะใช้ได้หมดอันนี้ก็คราวนี้ข้อมูลสำคัญของมันดูในภาพใหญ่นะครับเขาบอกว่า GPIO กระแสสูงสุดได้ถึง15มิลลิแอมหมายความว่ายังไงในกรณีที่นักเรียนจ่ายสัญญาณไฮให้ LED ครับนึกภาพนะครับง่ายๆจ่ายสัญญาณไฮให้ LED LED ติดไหมติดนะถ้าจ่ายโล LED ติดหรือดับครับดับใช่ไหมครับมันจ่ายกระแสได้15มิลลิแอมถึงแอมไหมไม่ถึงนะกี่มิลลิแอมเป็น1แอมครับ 1,000 มิลลิแอมเห็นไหมครับความแตกต่างของ1แอมนั่นจะสังเกตว่ามันจ่ายกระแสได้น้อยเพราะทำไมจ่ายได้น้อยเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าจ่ายน้อยกินไฟน้อยเข้าใจไหมครับเพราะนั้นการควบคุมเราจ่ายสัญญาณน้อยๆสัญญาณน้อยๆอยู่แล้วเราไม่ต้องการไปขับโหลดอะไรถ้าเราเอาสัญญาณจากขาโนด MCU เนี่ยไปต่อไปควบคุมมอเตอร์เลยไปให้มอเตอร์ที่มันเป็นหุ่นยนต์เลยเนี่ยเป็นไงขับไหวไหมไม่ไหวมันจ่ายแค่เท่าไหร่ครับ15มิลลิแอมมอเตอร์อย่างน้อย5แอม2แอมหรือ5แอมก็คือ 5,000 มิลลิแอมหรือ 2,000 มิลลิแอมมันจ่ายไม่ไหวเพราะนั้นมันต้องผ่านอะไรครับวงจรอะไรไดรเวอร์หรือวงจรขับโหลดนั่นไงคนที่มาเขียนโปรแกรมไมโครบิดเดี๋ยวครูอ่ะมันจะบอร์ดใหญ่ก็คือบอร์ดไดรเวอร์ของมันนะไมโครบิดนิดเดียวที่เป็นสล็อตเสียบใช่ไหมครับนั่นแหละครับคราวนี้ข้างล่างครับอนาล็อกรับแรงดันได้0ถึง 3.3 โวลต์นะครับมี0ถึง 3.3 โวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้น0ก็คือลอจิก0หรือว่าโล 3.3 โวลต์หรือว่าสัญญาณอะไรครับไฮหรือว่า1ของดิจิตอลนั่นเองคราวนี้มาดูบอร์ดที่เอามาใช้อำนวยความสะดวกในโนด MCU นักเรียนดูโนด MCU ค่อนข้างจะเป็นขาเปลือยนะครับเวลาจะทดลองต้องมาเสียบในโฟโต้บอร์ดแล้วก็ต่อวงจรต่อออกสวิตช์ต่อออก LED ใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาไปใช้งานจริงอ่ะมันก็ใช้งานยากมีอยู่2อย่างที่ทำได้ก็คือต่อลงปริ้นอเนกประสงค์ปริ้นไข่ปลาใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงสายนะครับกับ2ใช้บอร์ดนี้ครับบอร์ดนี้นักเรียนก็เอาโน้ต MCU เสียบเข้าไปแล้วนี่เขาจะมีอะไรครับคอนเนคเตอร์ต่อใช้งานที่สะดวกสบายแต่ข้อเสียคืออะไรครับเสียตังค์ซื้อบอร์ดนี้มาเพิ่มต้องดูว่างานของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เช่นเราสามารถออกแบบงานเราได้แค่500บาทสมมุติว่า500บาทเนี่ยโอเคละแต่นักเรียนซื้อบอร์ดเนี่ยบอร์ดนี้ประมาณ300บาทสมมุติว่าอ้าวมันลงทุนมากเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับบอร์ดนี้เรียกว่า AX Node MCU คือเป็นบอร์ดอะไรครับแปลงขาใช้งานของ MCU มาเป็นอะไรครับคอนเนคเตอร์ลักษณะอย่างนี้ครับนักเรียนคอนเนคเตอร์อย่างนี้จะมีอยู่3ขาแต่ละคอนเนคเตอร์จะมีอยู่3ขาเพราะอะไรครับนักเรียนดาวที่มีอะไรบ้าง3ขาแดงดำเหลืองมีอะไรบ้างครับไฟเลี้ยง5โวลต์หรือสับอยู่3โวลต์แล้วก็สีดำคือกาวหรือไฟลบอีกขาคือเป็นขาสัญญาณครับสัญญาณเซ็นเซอร์ต่างๆยกเว้นอะไรอันตราโซนิกใช่ไหมครับอันตราโซนิกก็ต้องเป็นสล็อตพิเศษเสียบให้ต้องมี4แล้วมี4พินนั่นเองนอกนั้นใช้3พินทั้งหมดนี่วงจรนะครับอยากรู้รายละเอียดไหมครับเป็นวงจรเดี๋ยวจะอธิบายสิ่งที่สำคัญแล้วกันนะครับวงจรเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนก็ไปดูในเพิ่มเติมส่วนบนเป็นส่วนของภาคจ่ายไฟส่วนล่างคือเป็นขาต่อใช้งานนั่นแหละครับมันบอกว่ามันเชื่อมต่ออะไรครับได้ยังไงนักเรียน
ครูยกตัวอย่างอยู่1จุดครับคือจุดนี้นักเรียนดูนะครับเห็นไหมครับด้านบนมันเขียนว่า 3.3 โวลต์

0: คอนเนคเตอร์ตัวบนเนี่ยครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์จากบอร์ดมาด้านล่างคืออะไรครับจำกันทั้งหมดเลยลงอะไรครับกาวเห็นไหมไฟลบอีกขาหนึ่งผ่านตัวต้านทานนะครับเป็นสัญญาเลยครับเข้าบอร์ดโนด MCU โอเคไหมครับหรือเป็นหรือไม่ก็บอร์ด Arduino ที่เราไปใช้ Arduino ทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละครับแต่มันมีหลายคอนเนคเตอร์วงจรเลยดูยุ่งแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่3องค์ประกอบคือไฟเลี้ยงกาวแล้วก็สัญญาณเข้าผ่านตัวต้านทาน1ตัวโอเคไหมครับแต่มันมีคอนเนคเตอร์เยอะครับมันจึงดูวงจรมันยุ่งแค่นั้นเองนะครับมาดูถัดไปวันนี้มาดูภาพสวยงามบ้างดูสบายตากว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับนี่ครับนักเรียนก็เอาบอร์ดตัวเนี้ยบอร์ด AX Node MCU เนี่ยเป็นบอร์ดแปลงพอร์ตหรือถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว่าบอร์ดเชลบอร์ดชิลนะครับก็คือเอาบอร์ด Node MCU เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะเชื่อมต่อขาต่อใช้งานให้เราเองเราเชื่อมต่ออะไรได้บ้างครับนักเรียนดูรูปบนสุดเลยที่เป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือเป็นสวิตช์นั่นเองเป็นโมดูลสวิตช์นะครับถ้าเราทดลองอยู่ในห้องทดลองเราต้องอะไรครับเราต้องอะไรครับเอามือกดเราต้องเอาสวิตช์มาต่อแล้วเชื่อมต่อสายแต่นี่ไม่ต้องเลยเอาคอนเนคเตอร์เข้าเลยต่อมาเป็นอะไรครับนักเรียนบางคนเรียกว่าลำโพงไปห้องครูอาจารย์มีลำโพงมาเล็กจังตัวนี้นักเรียนของเรานี่มันคืออะไรเซ็นเซอร์อะไรอันตราโซนิกนะครับอันตราโซนิกมันก็คล้ายลำโพงครับมันใช้หลักการอะไรครับของผลิตคลื่นเสียงที่เราไม่ได้ยินนั่นเองมันคลื่นอันตราโซนิก40กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มีอยู่2ตัวคือตัวส่งกับตัวรับนั่นแหละครับต่อมานี่ครับ DTH11 นี่น่าสนใจครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิในห้องนะครับตรวจวัดอุณหภูมิในห้องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเอาที่สำคัญนะครับตัวนี้หลอด LED ครับแสดงผลต่อผ่านหลอด LED เลยนะครับตรงนี้เป็นอันนี้น่าสนใจครับ ZX-LED 3C มันจะคำว่า3 color แปลว่าอะไรครับ3สีเป็น LED หลอดเดียวที่สามารถผสมสีได้โดยใช้หลักการของแม่สี3สีคือ blue green แล้วก็ red blue คืออะไรครับน้ำเงิน green ก็คือ
1: เข
0: ีย
1: ว
0: red ก็คือแดงเอามาผสมก็เป็นสีหลากหลายแล้วเราเขียนโปรแกรมให้ผสมสีเป็นสีต่างๆได้เลยนะครับน่าสนใจตรงนี้แหละตรงนี้เป็นลำโพงเปียโซครับลำโพงผลิตความถี่ใช้การเขียนโปรแกรมแล้วผลิตเป็นเสียงขึ้นมาได้ตรงนี้เป็น solid state relay ก็คือเป็นใช้เป็นตัวเป็นวงจรขับโหลดที่ใช้กระแสและก็แรงดันสูงๆเป็นวงจรไดเวอร์อย่างหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบในการเอาไปใช้งานบ้างนะครับการเชื่อมต่อการใช้งานบ้างก็มี LED แสดงผลตรงนี้ครับเป็นไฟเลี้ยงจากภายนอกเป็น power jack เขาเรียกว่า power jackนะครับเป็น power jack ก็คือไปใช้อะแดปเตอร์มาเสียบแจ็คก็คือตัวที่โดนเสียบนะครับเป็นตัวเมียเขาเรียกว่าแจ็คแต่ถ้าตัวที่เป็นตัวผู้เขาเรียกว่าปลั๊กจำไว้นะครับแต่นักเรียนหลายคนเรียกว่าแจ็คทั้งหมดเลยรวมก็ว่านี่คือแจ็คนี่เป็น power jack นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นไมโคร USB นะครับเสียบเชื่อมต่อเอาที่สำคัญนะครับก็เรื่องโน้ต MCU ก็ให้นักเรียนรู้นะครับขาต่อใช้งานเอ่ยหลักการนำไปต่อใช้งานเอ่ยนะครับมาดูนี่คือขยายเป็นภาพขยายใหญ่ให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับเหมือนที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นไอ้ power jack เนี่ยนักเรียนนอกจากใช้ไฟเลี้ยงจากอะไรครับสาย USB แล้วข้อจำกัดของการใช้ไฟเลี้ยงจากพอร์ต micro USB หรือสาย USB เนี่ยมันต้องผ่านอะไรครับไม่เสียกับคอมต้องผ่านอะไรครับตัวหัวอะแดปเตอร์ใช่ไหมที่เราเสียบนั่นคือข้อจำกัดแต่ถ้าเรามีอะไรครับเรามีอะแดปเตอร์อยู่แล้วเราก็เสียบตรง power jack ได้เลยนี่ครับมาดูอุปกรณ์รายละเอียด ZX LED ก็คือเป็นโมดูล LED นั่นเองพูดง่ายคือเอาสายเสียบเข้ากับบอร์ด AX Node MCU เนี่ยนักเรียนสามารถอะไรเลยครับใช้งาน LED ได้เลย LED เป็นอุปกรณ์ input หรือว่า output ครับ LEDเป็น output นั่นเองนะครับนี่คือวงจรภายในนะวงจรภายในก็สำคัญเพราะเราเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์เราต้องรู้วงจรภายในก็คือใช้ตัวทรานซิสเตอร์ในการอะไรครับในการทริกหรือสั่งการสวิตช์ให้หลอด LED ติดหรือดับนั่นเองนะครับ

0: นี่ครับ LED นะครับ3 color นะครับผสมสีเป็น LED ที่สามารถผสมสีได้จากแม่สี3สีที่อยู่ในตัวเดียวกันก็มีแล้วครับมีเรดมีกรีนมีบลูอย่างที่ครูบอกนะครับนักเรียนต้องการสร้างสีต่างๆนักเรียนก็ลองเขียนโปรแกรมดูเอาเขียวผสมกับน้ำเงินเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีม่วงเป็นสีอะไรต่างๆนานาตรงนี้สามารถผลิตสีได้แตกมากมายเลยนะครับนักเรียนเอาไปทำไฟสวยงามไฟกระพริบสวยงามได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้คือขาต่อใช้งานขาต่อใช้งานมันมีถึงกี่ขาครับ4ขาให้เดาครับ4ขาคือ3ขานี่คือเป็นสัญญาณ RGB อยู่แล้วถูกไหมครับบลูกรีนเรดอยู่แล้วส่วนในขาคือเป็นขาคอมมอนครับขาคอมมอนคือขานี้ครับต่ออะไรครับกาวนั่นเองเลยมี4ขาแล้วไฟบวกมาจากไหนอะมาจากสัญญาณจากโนด MCU ไงใช่ไหมครับจ่ายไฮมานั่นเองนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเป็นลำโพงเปียโซนะครับลำโพงเปียโซคือลำโพงที่เกิดเสียงจากการผลิตความถี่จากการจ่ายความถี่มาจากบอร์ดนะครับโนด MCU หรือบอร์ด Arduino นะครับตรงนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องของโค้ดเรื่องของโปรแกรมครับความถี่จริงๆแล้วจะเป็นความถี่การเขาเรียกว่าการแจ้งเตือนมากกว่าแจ้งเตือนนะครับเป็นเสียงตี๊ดการแจ้งเตือนการทำงานต่างๆนานามากกว่านะครับนะครับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องครูทบทวนนะครับเรื่องของอะไรครับใบงานที่เกี่ยวกับอะไรครับ Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ธรรมดานะครับถ้าออกแบบให้มันเฉพาะด้านมันก็จะเป็นสมองกลเลยครับฝั่งตัวอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆแล้วแต่เราจะออกแบบอะไรนะครับใครมีโอกาสเข้าไปในบ้านครูเห็นโครงงานสมาร์ทโฮมของครูอ่ะมันจะเป็นกล่องเป็นกล่องไอ้นั่นเขาเรียกสมองกลฝั่งตัวแล้วฝั่งอยู่ในตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์ก็เฉพาะด้านของมันแล้วอยู่ในเซ็นเซอร์ตัวจับควันก็เฉพาะด้านของมันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสมองกลฝั่งตัวได้แล้วเพราะทำงานเป็นแล้วนะครับเฉพาะด้านของมันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ส่วนเรื่องที่2นะครับที่เราเข้าในเนื้อหาเหล่านี้ที่ครูพูดบรรยายเยอะหน่อยเพราะเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างจะใหม่เพราะเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าโนด MCU ซึ่งเป็น Arduino มี Wi-Fi ในตัวแหละครับง่ายๆ Arduino มี Wi-Fi ในตัวนะต้องทำความเข้าใจเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหลักการทำงานนะครับตอนหน้าเราก็จะมาเริ่มการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับน่าสนใจครับเพราะอะไรครับมันไม่เพียงแค่เขียนโค้ดโปรแกรมให้มันทำงานมันสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมให้แสดงอะไรค่าต่างๆนานาบนหน้าจอโทรศัพท์เราได้ด้วยนี่แหละครับที่น่าสนใจในไลน์ก็แจ้งเตือนได้ในแอปพลิเคชันเฉพาะมันก็สามารถควบคุมกดปุ่มเปิดเป็นไฟล์ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าก็เรามาเรียนต่อกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากให้เรียนไปทบทวนนะครับเราเจอกันใหม่ในตอนที่8ตอนหน้าครับ
1: เรียนทั้งหมดของความเคารพ
2: มี

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้ว

ลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกตัวหนึ่งนะหลังจากเราได้เรียนรู้ในเรื่องของMOSFETและ IGBT ซึ่งเป็นอุปกรณ์3ขาด้วยกันวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์3ขาอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า SCR นั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็เรียนรู้กันนะไอ้ SCR ตัวนี้ย่อมาจาก Silicon Control Rectifier ต้นกำเนิดของ SCR นั้นก็คือในสมัยเขาเรียกว่าสมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาพยายามที่จะไอเรียงกระแสไฟกระแสสลับเนี่ยให้เป็นกระแสตรงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะพวกผลิตอาวุธผลิตไอรถยนต์ต่างๆเหล่านี้นะเขาเริ่มไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยใช้

ไอ้เขาเรียกว่า Mercury Arc นะก็คือเป็นหลอดสุญญากาศขนาดใหญ่เลยขนาดยักษ์แล้วก็เอาประหลอดเข้าไปแล้วก็เอาไฟเนี่ยอินเจคเข้าไปที่ประหลอดเพื่อให้เกิดไอประหลอดขึ้นมาไอหลอดตัวนี้มันสามารถที่จะทำงานเหมือนกับ SCR นี้ได้นะเลี้ยงกระแสได้นะไอหลอดตัวนั้นเขาเรียกว่าหลอดไทราตอนนะไทคือ3ขาก็คือเหมือนกับไดโอดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นหลอดสุญญากาศขนาดใหญ่นะซึ่งครูพยายามหารูปหาภาพเหล่านี้นะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เจอแล้วมันกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะไอ้หลอดไทราตอนตัวเนี้ยนะมันก็เป็นที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจว่าพอมาถึงยุคที่เป็นเขาเรียกว่ายุคซิลิคอนนะยุคที่เป็นผลึกไอสารกึ่งตัวนำเป็นแบบนี้เขาก็พยายามที่จะทำยังไงก็ทำไม่ได้แต่พอมาเรียนรู้เรื่องทรานซิสเตอร์ที่เป็น2ชนิดก็คือ NPN กับ PNP นะเขาก็ลองเอามาต่อกันตามในรูปขวามือนะรูปขวามือนั้นนะต่อกันลักษณะที่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวการทำงานเนี่ยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะมาดูที่สัญลักษณ์นี้มันก็เหมือนไดโอดธรรมดานี่แหละแต่มันจะไม่นำกระแสในตอนแรกคือมันถูกบล็อกกระแสเอาไว้กระแสมันจะไม่ไหลจากขั้วอโนดมายังขั้วแคโทดจนกว่าจะมีสักไฟบวกเข้ามาที่เกตหรือมีกระแสเกตนั่นเองมีกระแสเกตเข้ามาแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดการนำกระแสอย่างรุนแรงในช่วงเวลาเป็นไมโครเซกการทำงานมันเป็นยังไงเรามาดูรูปถัดมาที่มีทรานซิสเตอร์2ตัวอันนี้คือการจำลองวงเหมือนจริงการทำงานของมันแล้วเดี๋ยวน้องๆนักศึกษาคงจะเข้าใจนะขาที่พอยเตอร์ชี้นี้ก็คือขาอโนดของสัญลักษณ์นั่นเองส่วนขาที่พอยเตอร์ชี้อีกขาหนึ่งตัวนี้ก็คือขาเกตนะเขาเรียกขาเกตอีกขาหนึ่งคือขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นี้เราเรียกว่าขาแคโทดคราวนี้การทำงานมันเป็นยังไงถ้าจะไปดูโครงสร้างจริงๆนั้นก็คือเขาเอาสาร P สาร N แล้วก็สาร P ก็คือทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วเอาสาร N มาต่อกับสาร N ของทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้เวลาโดปโครงสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อโดปโครงสร้างเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเอาแท่งที่สองแท่งนี้มารวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้ตามรูปที่พอยเตอร์ชี้นี่มันก็จะมีสาร Pสาร N สาร P แล้วก็สาร N ไอสาร P ข้างล่างนี่ที่พอยเตอร์ชี้นี้คือเขาต่อเป็นเทอร์มินอลขาเกตส่วนขา P ด้านบนเขาต่อเป็นเทอร์มินอลขาอโนดจะต้องป้อนไฟบวกกระแสจะไหลทางเดียวคือจากอโนดมายังคาโทดขา N ที่ต่อเป็นเทอร์มินอลออกมาเป็นขาแคโทดนั้นจะต่อกับไฟลบนะต่อไปนี้นะคราวนี้การทำงานมันเป็นยังไงนะมาดูเขาเรียกว่า equivalent circuit ของเขาคือวงจรเสมือนจริงของเขาการต่อแบบนี้เมื่อป้อนไฟบวกเข้ามาที่ขาอโนดป้อนไฟลบมาที่ขาแคโทดทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ยังจะไม่ทำงานการทำงานก็ต่อเมื่อเราป้อนกระแสไฟขาเบสคือขาเกตนั่นเองเข้าไปเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ตัวนี้เมื่อทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นี่นำกระแสก็จะเป็นการเติมไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP โดยทันทีเพราะฉะนั้นการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้เราเรียกว่าเซลล์แลชชิ่งก็คือว่าการเติมไบอัสให้กันและกันเสริมกันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาในพริบตาเนี่ยเป็นไมโครเซกทรานซิสเตอร์ PNP กับทรานซิสเตอร์ NPN นี่ก็จะทำงานถึงจุดอิ่มตัวนั่นหมายความว่ามีจังชันดรอปแค่ประมาณทัก 0.6 โวลต์แค่นั้นเองนะเท่ากับจังชันดรอปของไดโอดนั่นเองตรงนี้
ในด

ดาต้าชีตเขาจะบอกว่าไอ้จังชันดอปตัวนี้ประมาณกี่โวลต์นะในดาต้าชีตเพราะว่าซิลิคอน SCR ของแต่ละตัวเขาจะมีดาต้าชีตกำกับอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้SCR นี่จะใช้ในบางกรณีเท่านั้นเองก็คือ

ำหรับคอนโทรลการเรียงกระแสแล้วก็ใช้งานในอุปกรณ์บางอย่างนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปก็กลายมาเป็นอุปกรณ์3ขาอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตัวถังไอ้เขาเรียก TO220หรือ TO220เนี่ยขา1จะเป็นขาแคโทดขาที่2จะเป็นขาอโนดขาที่3เนี่ยจะเป็นขาเกตก็อโนดแคโทดแล้วก็เกตนะจะเรียงตามนี้เลยสำหรับอุปกรณ์จริงนั้นนะเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูนะโชว์ให้ดูนะอันนี้เป็นอุปกรณ์จริงนะที่ตัวถัง TO220 ตามในสไลด์นั่นนะเพราะฉะนั้นจะมี3ขาแล้วก็มีขาไอ้มีแผ่นหลังเป็นโลหะนะแผ่นหลังเป็นโลหะนี่ก็จะเป็นขาเขาเรียกว่าขาอโนดนะขาอโนดเพราะฉะนั้น อย่าไปแปะบนโลหะที่ไม่ใช่ไฟบวกโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาจะมีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นซิลิโคนรองรับอยู่นะแล้วก็จะมีบูทเพื่อเป็นฉนวนด้วยเวลายึดกับครีบระบายความร้อนนะเอาดูเรียงตามขาขาแรกก็จะเป็นขาแคโทดขากลางก็จะเป็นขาอโนดส่วนขาสุดท้ายคือขวามือของรูปนะของที่ครูชี้นี่นะก็คือจะเป็นขาเกตแคโทดอโนดแล้วก็เกตนะตามนี้นะไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กนะตัวถังนี่มันจะมีหลายแพ็กเกจเช่นตัวถัง TO220 ก็ตามนี้ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือ TO240 ขาก็ตามนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวใหญ่เป็นพิเศษก็คือ TO247 นะตัวใหญ่กว่านี้มากนะเสียบลงไอ้โปรโตบอร์ดไม่ได้ขามันใหญ่เพราะกระแสมันสูงนะก็มีขาตามเรียงตามนี้เสมอจากซ้ายไปขวาก็คือแคโทดอโนดแล้วก็เกตนะเพราะนั้นมันเหมือนกับทรานซิสเตอร์มันเหมือนกับ MOSFETเพราะฉะนั้นให้น้องดูเบอร์ให้ดีๆถ้าตอนนี้ที่มีในท้องตลาดเนี่ยมันขึ้นเป็นรหัส BT นะ BT 151นะที่จะเอามาโชว์ตรงนี้แล้วก็จะมาสาธิตในการทำงานของมันนะ BT 151เนี่ยมันจะนำกระแสได้ประมาณ8แอมแปร์นะที่400โวลต์อ่ะเรามาดูกราฟการทำงานกันกราฟการทำงานนั้นนะใน data sheet เนี่ยมันจะมีแกนหนึ่งเขาเรียกว่าแกนของกระแสทางด้าน forward กระแสทางด้าน reward แล้วก็แรงเคลื่อนสำหรับ forward ตัวนี้ก็คือแรงเคลื่อนในการ trigger นะ trigger ที่ขาเกตนะ trigger ก็คือว่าป้อนแรงเคลื่อนไปที่ขาเกตพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า holding current เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซลแลชชิ่งอย่างที่ครูได้กล่าวไว้มันจะเริ่มลดแรงเคลื่อนของมันเลยลงมาเหลือแค่จังชั่นดรอปเท่านั้นเองแล้วก็กระแสก็จะพุ่งพรวดขึ้นไปเหมือนกับการทำงานของไดโอดแต่ว่าถ้าเกิดเราป้อนเกตนี้ด้วยไฟลบเนี่ยมันจะบล็อกการทำงานจนถึงมันทนไม่ไหวก็คือไดโอดพังก็คือแบบนี้เบรกดาวน์รีเวิร์สตัวนี้เอาไปอันนี้ก็คือเป็นขอบเขตของ maximum rating ของเขานะที่จะใช้งานซึ่งจะมีค่าสูงมากประมาณ 4-500 โวลต์เป็น 1,000 โวลต์ก็มีตัวถังอย่างที่ครูได้กล่าวมานะก็คือตั้งแต่ตัวเล็กนะ TO92 นะเป็นตัวพลาสติกต่อมาก็ TO202เรื่อยๆไปเป็นถึง TO220 ที่นำมาให้ดูแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็น TO218 อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ SCR นอกจากนั้นมันยังมีตัวที่เป็นในตัวถังโลหะไอ้ตัวนี้แอมมันสูงมากเขาทำกันเป็นแบบนี้เลยนะTO118 ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ประมาณรับกระแสได้สูงมากเป็น100แอม800แอมแบบนี้พวกนี้ก็คือประมาณสัก25แอม50แอม
ประมาณนี้ตัวโลหะแล้วก็ไปยึด

กับครีบระบายความร้อนได้เลยครีบระบายความร้อนนี่ไอ้ตัวนี้เป็นน็อตขันยึดกับครีบระบายความร้อนเลยไม่มีฉนวนนะยึดไปเลยเพราะฉะนั้นครีบระบายความร้อนก็จะต้องอย่าไปแตะกับขาลบโดยเด็ดขาดพังเลยระบบไฟระเบิดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการติดตั้งดีๆนอกจากนั้นเนี่ย SCR เนี่ยที่มีกำลังสูงๆเนี่ยมันจะเป็นโมดูลแล้วนะโมดูลนี่จะมี SCR แค่2ตัวบ้างตัวเดียวบ้าง2ตัวนี่เขาเรียกว่าใช้สำหรับต่อกับอีกโมดูลหนึ่งกลายเป็นวงจรบริดจ์บริดจ์เด็กดีไฟซึ่งเราได้เคยเรียนมาแล้วนะในเรื่องไฟ AC ไฟกระแสสลับอันนี้คือครีบระบายความร้อนที่เขายึดติด กับตัว SCR นะเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกโมดูลหนึ่งมี SCR อยู่2ตัวอยู่ในโมดูลนี้อันนี้หลายร้อยแอมป์ใช้สำหรับพวก power inverter ที่จะต้องใช้เรียงกระแสไฟจากไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงแต่ว่าภายใต้การควบคุมก็คือมีขาเกียร์สำหรับติ๊กเกอร์ให้มันทำงานมันจึงเรียงกระแสให้นะเรียกว่าคอนโทรลเรกติฟายเออร์สำหรับวงจรพื้นฐานของมันการทำงานของมันนะเดี๋ยวเราติดตามไปดูที่เห็นในสไลด์นี้เป็นวงจรไฟ DC SCR จะใช้ในวงจรไฟ DC กับวงจรไฟ AC ด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยกรณีที่ใช้ไฟ DC เนี่ยเวลาเราติ๊กเกอร์ก็คือกูขอพูดคำว่าติ๊กเกอร์ก็แล้วกันคือป้อนกระแสไปที่เกตด้วยแรงเคลื่อนแล้วก็กระแสเนี่ยไปที่ขาเกตให้มันเกิดไบอัสที่เหมาะสมที่มันจะเกิดปฏิกิริยาคือเซลล์แลชชิ่งเมื่อมันนำกระแสแล้วเนี่ยมันจะนำไปตลอดเวลาหลอดไฟก็จะติดอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เราจะดับมันไม่ได้วิธีการดับของเขาก็คือมีวิธีเดียวก็คือตัดวงจรวิธีแรกนะตัดวงจรไปเลยให้มันหยุดทำงานแล้วมันก็หยุดตลอดเลยถ้าจะให้มันทำงานใหม่ก็กดสวิตช์ไปที่ออนเพื่อให้มีกระแสไหลจากไฟบวกผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปยังขาเกตให้มันเกิดปฏิกิริยาใหม่คือเซลล์แลชชิ่งใหม่มันก็จะนำกระแสเมื่อมันนำกระแสมันก็จะแช่อยู่แบบนี้ตลอดจนกว่าจะกดสวิตช์ตัดวงจรตรงนี้เรามีวิธีที่จะหยุดการทำงานของมันอีกวิธีหนึ่งตามวงจรนี้ก็คือเมื่อเราติ๊กเกอร์ให้มันออนแล้วตรงนี้ติ๊กเกอร์ให้มันออนพอติ๊กเกอร์ออนนี่ปั๊บมันก็หลอดไฟก็จะติดคาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งคือไม่ตัดวงจรละจับมันรัดวงจรเลยจากขาโหนดมายังขาเกตนะปิดสวิตช์เปาะเข้าไปมันก็ทำให้ขาอโนดกับขาแคโทดช็อตถึงกันเมื่อขาอโนดกับขาแคโทดช็อตถึงกันเนี่ย SCR ก็จะหยุดทำงานไปโดยใบใหญ่เมื่อ SCR หยุดทำงานปั๊บเราเปิดสวิตช์ออกมันก็ยังหยุดตลอดจนกว่าเราจะกดสวิตช์ออนใหม่เพราะฉะนั้นการหยุดการทำงานของ SCR ในสถานะไฟ DC นั้นมีวิธีการหยุดการทำงานได้2วิธีวิธีแรกก็คือตัดวงจรแบบนี้วิธีที่2ก็คือช็อตตัวมันเองเพื่อให้มันหยุดทำงานอันนี้เป็นไฟ DC นะแล้วเราจะปฏิบัติกันลองดูนะมาดูกรณีที่เราป้อนไฟ AC บ้างนะไฟกระแสสลับเนี่ยด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นที่0โวลต์นะขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่0โวลต์อีกทีนึงนะแล้วก็มาที่ซีกลบแล้วก็ขึ้นไปเข้าที่0โวลต์แล้วก็พีคขึ้นไปเป็นไฟบวกเป็นแบบนี้ตลอดไปไฟกระแสสลับนะคุณสมบัติจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะหยุด SCR นี่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเวลามันขึ้นไปที่ถึงยอดพีคหรือว่าเริ่มขึ้นไปเนี่ยเป็นไฟบวกเนี่ยถ้าเรากดสวิตช์ออนปิ้งมันก็เริ่มออนไปตลอดจนกว่ามันจะตกลงมาที่เส้นศูนย์คือจุดตัดแล้วเรียกว่าซีโร่นะจุดตัดตัวนี้เมื่อถึงจุดตัดเนี่ย SCR ตัวนี้ก็จะหยุดทำงาน
เมื่อ ACR นี้หยุดทำงานเนี่ยในเวฟต่อไปมันก็จะหยุดทำงานไปตลอดมันจะหยุดเขามันเองจนกว่าเราจะกดใหม่ถ้าเรานำวงจร ACR นี้ไปต่อกับไฟกระแสสลับนะด้วยคุณสมบัติของไฟกระแสสลับนี้มันจะเริ่มต้นที่เส้นศูนย์คือศูนย์โวลต์นะขึ้นไปเป็นพีคบวกนะแล้วก็ตกลงมาที่เส้นศูนย์แล้วก็ตกมาที่พีคลบบวกลบบวกลบสลับกันไปแบบนี้นี่คือคุณสมบัติของไฟกระแสสลับเมื่อเรามาป้อนในวงจร ACR เวลามันเป็นพีคบวกมันก็ยังไม่ทำงานตราบใดที่เรายังไม่ป้อนไฟกระแสเกตเข้ามามันก็ยังไม่ทำงานไปตลอดทั้งพีคบวกพีคลบก็ตามแต่ว่าเมื่อ เรากดสวิตช์ออนตัวนี้ปึ้งเข้าไปเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่จุดไหนก็ตามที่เป็นพีคบวกอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามอยู่องศาไหนก็ตามก็คือ0ถึง180องศาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันก็ได้รับกระแสเกตเพราะมันเป็นไฟบวกเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเซลล์แลชชิ่งขึ้นมาทันทีไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามของพีคบวกตัวนี้หลอดก็จะติดในช่วงเวฟที่เป็นบวกส่วนเมื่อเวฟเป็นบวกนะมันตกลงมาที่0แรงเคลื่อนที่ดับตัวมันระหว่างแอนโนดกับแคโทดมันก็เป็น0เพราะนั้นเมื่อมันตกลงมาเป็น0เนี่ยมันก็ดับตัวเองคือหยุดตัวเองเพราะฉะนั้นในซีกลบมันก็จะไม่นำกระแสแล้วซีกบวกก็จะไม่นำกระแสซีกลบก็ไม่นำกระแสเพราะว่าไม่ได้ถูกกดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าสวิตช์นี้สามารถกดออนกดออฟกดออนกดออฟหลอดไฟนี้ได้ไม่ใช่ออนแล้วก็ออนต่อเนื่องเหมือนไฟ DC ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของ ACR ในไฟกระแสสลับนั้นก็คือว่าเราจะใช้สวิตช์เปิดไฟเพียงตัวเดียวก็สามารถทำงานได้แล้วก็ในไฟเกตนี้เราต้องการไฟบวกเพราะฉะนั้นต้องมีไดโอด D1 เนี่ยเป็นตัวเรียงกระแสให้ว่าเอานะเฉพาะคลื่นบวกนะอย่าเอาคลื่นลบมาเดี๋ยวเกตจะพังเอาเพราะฉะนั้นก็ใช้ไดโอด1ตัวสำหรับบล็อกไฟลบนะไฟลบที่อยู่ตรงนี้นะพอยเตอร์ชี้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเรียงกระแสได้เฉพาะซีกบวกเท่านั้นขณะที่กดสวิตช์ออนอยู่อันนี้ก็คือการทำงานของ ACR ในไฟ AC คราวนี้ว่าเนื่องจากมันสามารถที่จะออนในตำแหน่งไอ้ต่อไปนี้ก็คือองศาของการเกิดคลื่นบวกก็คือเริ่มจากศูนย์พีคสูงสุดเรียกว่าช่วง90องศาแล้วก็ตกมาเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็คือที่ตำแหน่ง180องศาแล้วก็ลงมาเป็นพีคลบก็คือ270องศาแล้วก็ขึ้นไปตัดศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็คือ360องศาครบ1ไซเคิลพอดีเพราะฉะนั้นทุกๆไซเคิลเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ศูนย์องศาแล้วก็จบลงที่360องศาเพราะฉะนั้นในกระแสไฟเนี่ยแรงเคลื่อนที่เป็นบิ๊กบวกเนี่ยเราไม่รู้ว่าขณะที่เรากดสวิตช์เนี่ยมันไปกี่องศาแล้วถ้ามันไปถึงบิ๊กบวกเนี่ยเรากดสวิตช์เนี่ยนะมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนสไปค์แล้วก็เขาเรียกแรงเคลื่อนทานเชียนเนี่ยไปรบกวนในพวกเครื่องเสียงเนี่ยขณะที่เราเปิดไฟเนี่ยเสียงดังปุ๊เกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะรบกวนเครื่องเสียงมากโดยเฉพาะเครื่องเสียงกำลังเปิดอยู่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นแต่ว่าเครื่องเสียงเนี่ยเราฟังเสียงได้เสียงดังปึ๊บในการเปิดถ้ามันเปิดสวิตช์ที่ใกล้ๆศูนย์เนี่ยมันก็จะเกิดน้อยที่สุดนะหรือไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นเราคอนโทรลไม่ได้ว่ามันจะเปิดเกตในช่วงไหนเรากดสวิตช์ในช่วงไหนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นจุดที่จะต้องมาระมัดระวังไอ้นี้คือข้อด้อยของการทำงานของ ACR ในวงจรนี้ก็คือไม่มีระบบก็เลยเรียกว่า Zero Crossing Detector เพราะฉะนั้นการทำงานของ Zero Crossing Detector นั้นการทำงานเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปศึกษาค้นคว้ากันต่อก็แล้วกันนะในส่วนนี้นะอันนี้เอาผ่านๆไปเพื่อให้รู้ว่าการทำงานของ ACR นี้เรากระตุ้นเกตมันเนี่ยที่เวฟที่องศาไหนมันก็ทำงานในที่องศานั้นที่เป็นพีคบวก
ด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยพริกบว

เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่0องศาคือเริ่มมีไฟขึ้นมาจนถึงพีคบวกแล้วก็ตกลงมาเนี่ยดูแต่รูปเวฟฟอร์มเนี่ยเวฟฟอร์มที่กระแสมันไหลเนี่ยที่พอยเตอร์ชี้อยู่เนี่ยเราเริ่มกระตุ้นมันที่องศาก็ประมาณใกล้ๆ90องศาเพราะฉะนั้นเวลามันออนขึ้นไปเนี่ยนะก็คือนำกระแสไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คลื่นทรายแล้วมันเป็นคลื่นแบบทรายผ่าซีกเพราะฉะนั้นสัญญาณฮาร์โมนิกหรือว่าสัญญาณทรานเชียนเนี่ยก็จะเกิดกระจายไปตามสายไฟพวกนี้แล้วก็ไปรบกวนอุปกรณ์ชาวบ้านเขาเสียงแกรกๆๆเวลาเปิดไอ้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแต่ว่าการคอนโทรลระหว่างว่าจะไฟริ่งนะคือหมายถึงว่าจะให้จุดชนวนที่ต้นทางที่ใกล้ๆจุดตัดศูนย์เนี่ยเราทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนอุปกรณ์ตัวต่อไปไอ้ตัวนี้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้งานหรอกแต่ว่าเอาไปใช้งานได้บางอย่างนะวิธีที่จะคอนโทรลให้หลอดนี้ไฟนี้หลีลงแล้วก็สว่างขึ้นมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนที่มันออนที่เป็นสีแดงๆนั่นเองแล้วก็การที่จะปรับให้มันออนในตำแหน่งไหนองศาไหนนั้นเราใช้ R1 เป็นตัวปรับถ้าค่าความต้านทานมากมันก็จะออนที่ตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงปลายทางก็คือออนนิดเดียวก็กลายเป็นไฟหลีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็0ถึง90องศาเนี่ยก็คือถ้ามันออนช่วงที่90องศาเนี่ยมันจะสว่างเพียงครึ่งเดียวแต่ว่าถ้ามันเริ่มออนที่ใกล้จุดตัดศูนย์เนี่ยหลอดไฟก็จะสว่างมากนั่นเองวิธีการนั้นคือใช้ RC ก็คือว่าเมื่อพีคบวกขึ้นมาเนี่ยปั๊บกระแสมันก็จะไหลผ่าน C แล้ว C ก็จะไต่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนสามารถผ่านไดโอดตัวนี้ได้มาติ๊กเกอร์ SCR ให้ SCR ทำงานได้เพราะฉะนั้นวงจรนี้เราเรียกว่าวงจรเขาเรียกว่าไลท์ดิมเมอร์นะคือปรับแสงสว่างของไฟได้นั่นเองคราวนี้มาดูวงจรแอปพลิเคชันเข้าไปใช้งานประเภทไหนบ้างนะมาดูสักตัวอย่างเดียวอันนี้คือแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะวงจรเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะขั้วบวกขั้วลบอยู่ตรงนี้อันนี้คือแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC แบบฟูลเวฟที่พวกเราเรียนกันมาตอนต้นๆนะเอามาใช้แล้วก็ผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็ผ่าน SCR ตัวนี้ SCR 1ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะออนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ก็คือกระแสก็จะไหลผ่าน SCR ตัวนี้ตามพอยเตอร์ที่ชี้มาเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีแรงไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมากพอที่จะไปกระตุ้นผ่านซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ไปกระตุ้นขาเกียร์ของ SCR อีกตัวนึงได้เมื่อ SCR ตัวนี้นำกระแสเนี่ยมันก็จะดึงกระแสที่มากระตุ้นขาเกียร์ที่ผ่าน D2 มาเนี่ยให้ตกลงมาเป็น0ซะไอ้ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานอันนี้คือเรียกว่าฟูลชาร์จนั่นเองนะมันก็จะตัดอัตโนมัตินั่นเองพอเข้าใจมั้ยนะไม่เข้าใจก็ไปไล่อีกทีก็แล้วกันนะการที่จะปรับระดับฟูลชาร์จขนาดไหนก็ปรับในตรงนี้ตัวต้านทานตัวนี้ถ้าเราปรับค่าให้มันสูงขึ้นมันก็ชาร์จยังไม่เต็มดีก็ตัดแล้วจะให้ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอยู่ที่การปรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราปรับให้มันชาร์จอยู่ตลอดเวลาคือปรับให้มันตกลงมาข้างล่างเลยไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะปล่อยกระแสชาร์จอยู่เนี่ยเราเรียกว่ากรณีที่แบตเตอรี่ร้อนเกิดโอเวอร์ชาร์จเพราะว่าเราปรับแอดจัสต์ตรงนี้ไม่ได้วิธีการก็คือว่าเราซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาเลยนะที่บัญชาร์จเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะเอามาเช็คดูแล้วก็ค่อยๆปรับตรงนี้เป็นฟูลชาร์จนะตรงนี้ให้ไฟดับแอมมิเตอร์หยุดทำงานก็ไฟดับไม่ได้ต่อไฟไว้ก็คือดูที่แอมมิเตอร์เป็น0แอมป์นะก็คือหยุดเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ถือว่าเราปรับฟูลชาร์จได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เอาแบตเตอรี่ที่จะชาร์จน่ะเอามาชาร์จเพราะฉะนั้นไฟก็จะเริ่มขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะจนถึงแบตเตอรี่ที่ฟูลชาร์จแล้วเนี่ยมันก็จะตัดอัตโนมัติได้เองอันนี้ก็คือการนำเอา SCR ไปใช้งาน
เมื่อเราได้เรียนรู้ทางด้านทฤษฎีมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติทดลองกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครูขอต่อวงจรไว้ล่วงหน้าให้เธอได้เรียนรู้กันนะรูปวงจรในสไลด์นั้นนะครูใช้ไฟ DC คือ power supply DC power supply นี้นะ12โวลต์นะต่อไฟบวกกับไฟลบนะเข้ามาที่วงจรนะวงจรตามรูปในสไลด์นั้นแล้วก็มีสวิตช์ตัวหนึ่งคือสวิตช์ตัวนี้นะตัวหนึ่งเนี่ยคอยเปิดไฟให้กระแสไฟเนี่ยไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะตัวต้านทานที่ครูชี้เนี่ยนะตัวต้านทานตัวนี้ก็คือมีค่าประมาณ470โอห์มแต่ในการทดลองนี่ค่าความทานมันเป็น390โอห์มก็ใกล้เคียงกันนะจากตัวนี้นะก็จะต่อไปตามเส้นสายไฟสีน้ำเงินนี้ไปยังขาเกตนะขาเกตตามรูปในสไลด์นั้นที่ขาเกตนั้นจะมีตัวต้านทาน 10K นะต่อลงกราวเพื่อประคองให้ไฟเกตเนี่ยนะมีค่าตามที่อยู่ในดาต้าชีตนั้นก็คือประมาณสัก10โวลต์ก็มันเป็นโวลเตจดิไวเดอร์นะก็คือไอ้ตัวต้านทานตัวแรกกับตัวต้านทานตัวที่2นั้นเป็นตัวแบ่งแรงดันนั่นเองนะประมาณ10โวลต์นะตามใน data sheet เขาบอกไว้นะมันก็จะเริ่มทำงานส่วนขาอโนดจะต่ออยู่กับโหลดขาหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกโหลดอีกขาหนึ่งนั้นก็จะต่อกับไฟบวก12โวลต์ตามเส้นสีส้มนี้ส่วนขาแคโทดจะต่อลงกราวเลยขาแคโทดคือขากลางขากลางของไอ้ตัว ACR นะต่อตามเส้นสีน้ำเงินนี้นะเส้นสีน้ำเงินนี้คืออโนดนะส่วนแคโทดนั้นจะอยู่ริมซ้ายสุดอยู่ตรงนี้นะขาที่เห็นนี่นะเป็นสายเส้นสีน้ำตาลเส้นสีน้ำตาลแกมม่วงไปเข้าไฟลบเพราะนั้นการทำงานในสภาพไฟ DC เนี่ยนะ SCR ตามที่ครูได้ให้เธอได้เรียนรู้ในเบื้องต้นแล้วคือว่าเมื่อมันเป็นเซลล์แอชชิ่งทันทีเนี่ยมันก็จะออนอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่นะแล้วลองดูครูมีสวิตช์ที่จะต่อไฟไปยังเกตนะสวิตช์ปุ่มนี้นะเดี๋ยวครูจะกดดูเจอเนื้อไฟติดอย่างต่อเนื่องนะเสียงบัสเซอร์ทำงานนะคราวนี้จะทำให้หยุดนะถ้าครูถอดขาเกตออกเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่เห็นไหมว่าเราจะถอดหรือเราจะใส่ยังไงมันก็ยังทำงานอยู่โอเคเรียบร้อยมันก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นวิธีที่จะหยุดมันได้นะก็คือไอจะต้องกดตัดวงจรมันเลยนะเดี๋ยวครูจะตัดวงจรต่อไฟเลี้ยงเห็นไหมมันหยุดทำงานแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่ต่อเข้าไปใหม่มันก็ไม่ทำงานอันนี้คือสภาพไฟ DC มันจะเป็นแบบนี้เอากดทำงานใหม่ถอดไฟออกนะก็คือนี่คือคุณสมบัติของ SCR นะตามที่เราได้เรียนมาแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นจริงคราวนี้ว่าถ้าเกิดเราไปใช้กับไฟ AC เนี่ยนะมันจะมีลูกคลื่นลูกบวกลูกลบลูกบวกลูกลบนะทุกครั้งที่มันตกลงมาที่ศูนย์เนี่ยนะ SCR ก็จะหยุดทำงานโดยบริยายเพราะฉะนั้นเราจะใช้สวิตช์ตัวนี้กดแต่ว่าเมื่อถอนสวิตช์ปั๊บ SCR จะต้องดับเพราะว่าลูกคลื่นไฟบวกกับไฟลบไฟบวกแล้วมันก็จะตกลงที่ไฟลบเพราะฉะนั้นไฟลบ
มันจะ

ทำให้ SCR หยุดทำงานไปโดยใบใหญ่นะจริงหรือไม่นะลองดูสินะครูได้ถอดไฟ DC ออกนี่ไฟ DC เอาออกไปนะแล้วเอาไฟกระแสสลับนะที่ได้จากหม้อแปลงตัวนี้คือ12โวลต์เช่นเดียวกันนะไฟกระแสสลับมันไม่มีขั้วนะเสียบขั้วบวกขั้วลบอะไรก็ไม่สนใจหรอกนะก็ใส่เข้าไปตอนนี้มีไฟกระแสสลับ12โวลต์เลี้ยงตัว MOSFET แล้วแต่ว่ามันยังไม่ทำงานนะคราวนี้ในวงจรเดิมนั้นนะครูต้องกดสวิตช์ลองดูนะเนี่ยพอถอนนิ้วมันก็จะหยุดทำงานเห็นไหมที่มันดังปื๊ดเนี่ยเพราะว่ามันทำงานแค่ครึ่งคลื่นเพราะฉะนั้นเป็น half wave rectifier เพราะฉะนั้นมันก็ได้ยินเสียงคอยนี่ครางอยู่นะฟังเสียงให้ดีนะอันนี้คือเสียงฮัม50 เฮิรตซ์เป็นไงชัดเจนไหมหวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจดีนะตัวนี้อันนี้คือการใช้งานของ SCR เราเอา SCR ตัวนี้นะไปใช้ในวงจรการขโมยได้วงจรการขโมยนั้นก็คือ S1 ที่เป็นสวิตช์เปิดเกตนั้นเราเอาไปฝังไว้ตามไอ้ประตูหน้าต่างของบ้านแล้วเราป้อนไฟ DC เข้าไปนะตามนี้ครูขอเก็บไฟ AC ไปก่อนนะไอเราจะได้ไฟจากแบตเตอรี่อะไรก็ได้นะเข้าไปนะเอาไปฝังไว้ตามประตูนะสวิตช์นี่ต่อขนานกันเลยได้เลยนะเนี่ยตามวงจรนี้นะเดี๋ยวครูจะให้ดูวงจรตามสไลด์นี้คือ S1 S2 S3 เป็นสวิตช์ที่ต่อขนานกันจะมีหน้าต่างกี่บานนะประตูกี่บานที่ถูกงัดพองัดปั๊บไอสวิตช์ตัวนี้ก็จะปิดไอนี่เขาเรียกว่า normally open เพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อสวิตช์ที่ normally open normally close นะให้ดีด้วยนะก็คือถ้าหน้าต่างถูกงัดบานใดบานหนึ่งเนี่ยสวิตช์นี้จะต่อเมื่อสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งต่อเนี่ยกระแสไฟก็จะวิ่งมาตามสวิตช์ที่ต่อแล้วก็มายังขาเกตแล้วมันก็จะดังอยู่ตลอดเวลาเก่งๆๆๆๆไอ้ไม่ใช่บัสเซอร์แล้วจะต้องเอาอะไรอ่ะกระดิ่งเลยกระดิ่งไฟฟ้าเลยกริ๊งออกมาโอ้ยขโมยเข้าแล้วนะโดนงัดบ้านโดนงัดแล้วนะมันก็จะดังอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเจ้าของบ้านจะรีบไปปิดระบบการปิดระบบนั้นคือการตัดวงจรไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นวงจรนี้ก็คือการตัดแต่ว่าไอ้วงจรนี้มีจุดผิดอยู่นะให้เธอลองหาดูที่ว่าจุดผิดอยู่ที่ไหนเพราะนั้น เวลาน้องๆไอ้เซิร์ชหาวงจรการขโมยหรือว่าวงจรไอ้ที่เป็น SCR นะมันมีจุดที่ผิดอยู่นะอันนี้วงจรนี้ผิดเต็มๆเลยอ่ะลองหาดูที่ถ้าเข้าใจก็ต้องหาได้นะจะเห็นว่าเขาเอาสวิตช์ตัดวงจรอยู่ตรงนี้คือสวิตช์รีเซ็ตตามที่พอยเตอร์ตัวนี้เพราะนั้นเมื่อตัดวงจรนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ากระแสไฟมันไหลผ่านกระดิ่งอยู่ตลอดเวลายังไงมันก็ไม่หยุดกดไปปั๊บให้วงจรขาดพอต่อใหม่ปั๊บกระดิ่งมันก็ยังดังอยู่ดีตัดไปก็กระดิ่งก็ดังพอมันปิดกระดิ่งก็จะหยุดแต่ว่าพอต่อไปปั๊บกดไปอีกกระดิ่งมันก็ทำงานอยู่นั่นแหละจนกว่าเราจะไปปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะมันก็จะหยุดทำงานของมันเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะทำให้มันหยุดได้ก็คือต้องไปช็อตขาอโนดขาเกตเพราะฉะนั้นก็สวิตช์ตัวที่กดรีเซ็ตเนี่ยก็จะต้องต่ออยู่ระหว่างขาอโนดกับขาเกตไม่ใช่ต่อแบบนี้แบบนี้เป็นการต่อที่ผิดเมื่อวงจรการขโมยนี่เราก็ใช้ไฟ DC เป็นตัวต่อนะแบบนี้เมื่อขโมยบ้านประตูถูกงัดเนี่ยปั๊บมันก็จะออนอยู่ตลอดเวลานะ
จนกว่าจะเอาขาแคทโทดกับขาแอโนดมารัดถึงกันเดี๋ยวคุณมีอีกวิธีหนึ่งที่จะรัดขาแอโนดกับขาแคทโทดเข้าด้วยกันนะโดยไม่ต้องตัดวงจรนะโดยไม่ต้องตัดวงจรนี้นะขาแคทโทด

Ano? นะมันไม่ยอมหยุดนะมันก็จะหยุดนะโอเคเมื่อกี้ครูเสียบผิดไปเสียบขาเกตมันก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหยุดนะเรียบร้อยไออุปกรณ์ SCR ตัวนี้นะมันต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมก็คือพวกไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์ที่ทำงานแบบดิจิตอลก็ดีหรือเป็นอนาล็อกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็ดีเนี่ยมันมีระดับสัญญาณไม่เกิน5โวลต์เพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกับขาเกตของ SCR นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือ Optical Isolator SCR Driver นะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณควบคุมกับสัญญาณติ๊กเกอร์ของ SCR หรือของไตแอคซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกใช้สำหรับเชื่อมสัญญาณควบคุมแล้วก็ทำให้ LED ภายในตัวชิปตัวนี้เปล่งแสงเมื่อเปล่งแสงออกมาเนี่ยแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวไดแอคตัวไดแอคคือสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวที่จะจุดชนวนทั้งด้านบวกก็ดีด้านลบก็ดีนะก็คือไฟกระแสสลับมันมีสลับกันไปบวกลบลบบวกเพราะฉะนั้นทั้ง2ทางมันก็จะนำกระแสได้ในระดับประมาณ32โวลต์ถ้าเทียบกับไฟ220แล้วเนี่ย32โวลต์เนี่ยถือว่าต่ำมากใกล้จุดคลอสกันไฟกระแสสลับมันจะเป็นพีคบวกแล้วก็พีคลบแล้วก็ตรงกลางก็คือจุดซีโร่นะจุดคลอสเพราะนั้นการตัดที่ใกล้จุดคลอสกันแบบนี้จะทำให้สัญญาณรบกวนต่ำมากแต่ว่าเบอร์นี้จะไม่สามารถควบคุมให้จุดชนวนต่ำได้เพราะว่าสัญญาณควบคุมมานี่อาจจะมาในช่วงไฟกระแสสลับเนี่ยพีคเป็นซีกบวกหรือซีกลบนะพีคเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้การจุดชนวนของตัว SCR นี่พลาดตำแหน่งจากจุดใกล้ๆจุดตัดเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนมากมายเพราะฉะนั้นเบอร์นี้จะไม่มีเขาเรียกว่าซีโร่คลาสซิ่งมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ MOC 3041 MOC 3041เนี่ยครูนำมาใช้ในการออกแบบไอ้ Solid State Relay เบอร์นี้มันจะมีวงจรเพิ่มเติมเข้ามานะตามที่พอยเตอร์ชี้นี่ก็คือวงจร Zero Crossing Detector นะตัวนี้เป็นตัวบอกว่าถึงจุดตัดแล้วนะจุดตัดครอสของไฟฟ้ากระแสสลับนะจุดตัดใกล้ศูนย์แล้วมันก็จะ Switching On ก็คือหมายถึงว่ามันจะมีกระแสไหลมายังขานี้หรือถ้าเป็นซีกลบก็กระแสไหลจากขานี้ไปยังขานี้ได้เมื่อเกิน32โวลต์นะตามสเปคของเขาเพราะฉะนั้นในการนำ SCR เนี่ยมาใช้เราจะต้องต่อให้มันสามารถไฟลิ่งนะคือหมายถึงว่าทำงานได้ทั้งคลื่นบวกและคลื่นลบเพราะนั้นในการออกแบบเอา SCR เนี่ยมาคอนโทรลแบบฟูลเวฟก็คือซีกบวกซีกลบได้เราจะต้องต่อวงจรตามนี้เมื่อ MCU นี่ส่งสัญญาณโลจิก1หรือว่าโลจิก High ซึ่งมีระดับสัญญาณ5โวลต์เข้ามายังตัวเขาเรียกว่า LED ภายในตัวชิปตัว MOC 3041ซึ่งเป็น Opto Isolated สำหรับเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อ LED นี้ก็จะเปล่งแสงออกมานะเมื่อมีสัญญาณหนึ่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามา

วงจรเขาเรียกว่า Zero Crossing Detector เนี่ยก็จะมาตรวจจับว่าตอนนี้คลื่นไฟกระแสสลับเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งพีคสูงสุดหรือเปล่าถ้าตำแหน่งพีคสูงสุดมันก็จะรอไว้ไม่ยอมส่งสัญญาณติ๊กมายังออปโต้ไดแอกตัวนี้ก็ต้องรอจนกว่าจะตกลงมาเหลือน้อยกว่า32โวลต์นะประมาณนั้นตามสเปคของตัวเชื่อมต่อทางแสงตัวนี้นะเมื่อมีสัญญาณต่ำกว่า32โวลต์เข้ามาเนี่ยปั๊บZero Crossing Detector ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณทริกเข้ามาที่ Opto Diag Opto Diag ก็จะนำกระแสเมื่อ Opto Diag นำกระแสเนี่ยก็จะมีกระแสไหลจากไฟนี้จากนี้หรือกระแสไหลจากนี้ไปนี้แล้วแต่ซีกบวกซีกลบของไฟกระแสสลับเมื่อมีสัญญาณติ๊กเข้ามาที่ขาเกตของไอตัวออปโต้ไดแอกนะตัวนี้ก็จะไปทิกขาเกตนะมีกระแสไหลไปทิกขาเกตของ ACR ทั้ง2ตัวเมื่อทิกขาเกต ACR ทั้ง2ตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกทำงานก็คือถ้าเป็นซีกบวกของไฟกระแสสลับกระแสก็จะไหลตามลูปนี้มาเข้าแล้วก็ SCR 2จะทำงานแต่ว่าถ้าเป็นซีกลบกระแสไฟก็จะไหลไปจากตรงนี้นะมารอไว้ตรงนี้แต่ว่าสัญญาณไฟจากซีกลบเนี่ยนะจะเข้ามาติ๊กตรงนี้เพราะฉะนั้นขาเกตของ SCR 1ก็จะถูกให้ SCR 1นี่ทำงานนะคือนำกระแสถึงจุดอิ่มตัวก็คือเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเลยนะปิดหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นก็จะมีกระแสไหลในช่วงซีกลบไอ้ตรงนี้ก็จะนำกระแสให้ไหลในช่วงซีกบวกแล้วก็ไม่เกิดสัญญาณรบกวนมากมายนักก็คือมันจะถูกติ๊กด้วยที่ต่ำกว่า32โวลต์นะถ้าเปรียบเทียบกับไฟ220หรือ30โวลต์ถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นสัญญาณรบกวนจึงไม่ไปรบกวนไฟที่อื่นเขานะที่ปลิวออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นก็หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะชัดเจนนะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์3ขายตัวหนึ่งก็คือไดแอกกับไดแอกนะซึ่ง อุปกรณ์ตัวนี้ทำงานคล้ายๆกับ ACR นั่นแหละนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้นักศึกษาติดตามในตอนต่อไปก็แล้วกันนะครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ

0: 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีขัดในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

0: ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฝูหารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของ เครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์
4: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปด้วยนะครับโอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่ยัง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะหูนี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็ขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีค่ะครูมีนเองนะคะครูอัญชยาคนสูงดีค่ะครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเราพบกันต้องมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะเราได้ขั้นตอนทุกอย่างมาเราเรียนรู้มาแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่เราอย่าลืมว่าเราเนี่ยสามารถขอบเขตงานของบ้านของเราเราสามารถกะเกณฑ์ได้นะคะนั่นก็คือการประมาณราคาวัสดุคร่าวๆง่ายๆด้วยตนเองนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่คุณครูนํามายกให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าการที่เราประมาณราคาบ้านเริ่มต้นเองเนี่ยบ้านหนึ่งหลังในฝันของเราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะวัสดุต่างๆหลังคากระเบื้องประตูหน้าต่างใช้งานอย่างไรมีการประมาณการหรือการเลือกสรรแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของบ้านหนึ่งหลังเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะทำไมครูถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันก่อนเลยนะคะการที่เราจะได้บ้านในฝันหนึ่งหลังเนี่ยณปัจจุบันนะคะเขาจะมีค่ะมีเรทราคานะคะเขาบอกมาว่าราคาวัสดุกับค่าแรงรวมกันเขาก็จะมีเรทประมาณนี้นะคะวัสดุแบบทั่วไปนะคะวัสดุแบบทั่วไปก็คือแบบเรทราคากลางๆนะคะค่าแรงรวมค่าวัสดุตรงนี้หมายถึงอะไรเวลาเราสร้างบ้านแน่นอนเราจะต้องมีค่าวัสดุค่าอิฐหินปูนทรายเหล็กโครงต่างๆนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าค่าวัสดุส่วนค่าแรงคือเงินที่เราจ้างช่างหรือจ้างผู้รับเหมาในส่วนนี้เขาจะเรียกว่าค่าแรงนะคะ

13,000 บาทถึง 15,000 บาทแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือเกรดพรีเมียมนะคะเลือกวัสดุทุกอย่างเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะค่าแรงก็จะตกอยู่ที่ตารางเมตรละ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทซึ่งราคาตามนี้นะคะถามว่าเป็นจริงกับทุกพื้นที่หรือไม่ไม่จริงเสมอไปนะคะบางพื้นที่ค่าแรงอาจจะถูกได้ลงนะคะเพราะว่าสามารถหาช่างได้ง่ายบางพื้นที่หาช่างได้ยากเขาอาจจะคิดค่าแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรทราคาตรงนี้เนี่ยเป็นแค่กรอบคร่าวๆนะคะว่าอยู่ที่ประมาณไหนถึงประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเรามาดูกันว่าถ้าเรามีบ้านในฝันหนึ่งหลังเงินที่เราต้องกำไว้ในมือเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะจากรูปนี้นะคะสมมติว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านในฝันของครูนะคะพื้นที่ประมาณ125ตารางเมตรแต่ในรูปเนี่ยพื้นที่อาจจะโอเวอร์มากกว่านั้นเพราะว่าบ้านหลังใหญ่นะคะ125ตารางเมตรก็อาจจะเป็นบ้านพักอาศัย1ชั้นเนาะ1ชั้นที่เราพูดคุยกันนะคะราคาเลทราคาเราเลือกเกรดวัสดุธรรมดาอยู่ที่ตารางเมตรละ 10,000 บาทเราก็นำพื้นที่ของบ้านเราทั้งหมดก็คือ125ตารางเมตรคูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุที่เราเฉลี่ยแล้วว่าน่าจะตกตารางเมตรละ 14,000 บาทคูณกันนะคะเราจะต้องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยประมาณนะคะประมาณ 1.75 ล้านบาทก็คือประมาณ 1,700,000 บาทสำหรับบ้านพื้นที่ประมาณ125ตารางเมตรถามว่าบ้านพื้นที่125เมตร25ตารางเมตรนะคะตรงพื้นที่กออาจจะ1,700,000ตรงพื้นที่ขออาจจะ1,800,000หรือบางที่อาจจะแค่1,500,000บาทนะคะเพราะว่าค่าราคาของวัสดุค่าแรงแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะมีเงินในกระเป๋าอยู่ประมาณ 1.75 ล้านบาทนะคะสำหรับการสร้างบ้านในฝันหนึ่งหลังของเราถามว่าเอ้าแล้วการดำเนินงานมันสามารถลดคอสหรือว่าลดต้นทุนได้ไหมได้แต่นั่นก็คือในการสิ่งที่เราเลือกวัสดุนะคะวัสดุบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องใช้ของที่แพงที่สุดก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะคะราคาในส่วนนี้เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาหรือมีการปรับแก้แบบก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างก็ได้ให้มีขนาดเล็กลงหรือมีบางส่วนที่ปรับแก้ให้ดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยลดลงได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะงบในการสร้างบ้านพักอาศัยรูปแรกรูปซ้ายมือนะคะบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวนะคะเรทราคาของค่าแรงรวมกับค่าวัสดุนะคะมีก็ครูก็จะแบ่งเป็นต่ำกลางสูงก็คือต่ำเนี่ยก็ประมาณ 10,000 นะคะ 10,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะในราคากลางๆก็ตกอยู่ที่ 11,000 บาทนะคะในสูงหน่อยก็ประมาณ 13,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะบ้านไม้ชั้นเดียวทำไมครูถึงแบ่งทำไมถึงเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าบ้านไม้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีบ้านไม้บ้านปูนบ้านใต้ถุนสูงถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อของบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะสมมุติว่าบ้านหนึ่งหลังในรูปอินโฟกราฟิกนะคะมีพื้นที่ใช้สอย60ตารางเมตรนะคะแล้วคุณครูเนี่ยเลือกวัสดุกับค่าแรงอยู่ในระดับกลางๆเราก็คูณด้วย 11,800 นะคะแสดงว่าบ้านไม้ชั้นเดียวของครูต้องราคา 7,800,000 บาทถูกต้องไหมคะอีกถัดไปเป็นในลักษณะของบ้านไม้2ชั้นบ้านไม้2ชั้นเนี่ยลักษณะค่าแรงเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้เรทค่าแรงเดิมนะคะก็จะมีอยู่ในที่ของ 8,800 บาทนะคะ 11,200 บาทและประมาณ 12,900 บาทต่อตารางเมตรสมมุติว่าในบ้านของเรานะคะพื้นที่ประมาณ120ตารางเมตรเราก็ดูเลยค่ะว่าเราเลือกเรทราคาไหนนะคะค่าแรงกับค่าวัสดุตารางเมตรละ11,200แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านพักอาศัยถ้าเราเลือกแบบนี้บ้านไม้2ชั้นนะคะเราจะต้องมีเงินในการสร้างบ้านหลังนี้ประมาณ 1,300,000 บาทนะคะราคานี้เป็นราคาประมาณเพื่อให้เราได้รู้ขอบเขตโดยกว้างๆ ว่าเราควรจะเตรียมเงินหรือว่าวางแผนการสร้างบ้านไว้อย่างไรนะคะสไลด์นี้ก็เลยเป็นในเรื่องของบ้านไม้ชั้นเดียวและบ้านไม้2ชั้นนะคะมีอย่างอื่นอีกที่นำมาเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะบ้านไม้ใต้ถุนสูงกับบ้านปูนครึ่งไม้เราจะคุ้นชินนะคะบ้านไม้ใต้ถุนสูงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการนิยมในการสร้างสำหรับความชื่นชอบสำหรับการสร้างบ้านไม้นะคะการสร้างบ้านไม้นะคะราคาค่าแรงกับค่าวัสดุก็จะมีเลทราคาต่ำกลางสูงอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะ 13,000 บาทและ 15,000 บาทนะคะยิ่งมีพื้นที่น้อยเนี่ยค่าแรงเขาอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะสมมุติว่าพื้นที่80ตารางเมตรนะคะแล้วก็ค่าแรงกับค่าวัสดุอยู่ที่ 13,400 บาทจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยเลือกในระดับกลางเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดเราเลือกราคาของวัสดุกับค่าแรงต่ำที่สุด
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะไม่มีเงินเผื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกในเรทราคากลางๆก็คูณด้วย 1,000

13,400นะคะเราก็จะมีราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่1ล้านกว่าบาทเราจะเห็นได้ว่าเป็นบ้านไม้ลักษณะของพื้นที่ใช้สอยชั้นเดียวแต่ทำไมบ้านใต้ถุนสูงถึงราคาแพงกว่าบ้านชั้นเดียวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเขามีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่างกันค่าวัสดุยิ่งเป็นไม้ยิ่งแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในส่วนของบ้านปูนครึ่งไม้นะคะก็เหมือนกับว่าด้านบนเป็นไม้แล้วก็ด้านล่างเป็นปูนประมาณนี้นะคะก็มีเรทราคาตามรูปภาพเลยเนาะสมมุติว่าพื้นที่ใช้สอยเขาเพิ่มมากขึ้นเป็น120ตารางเมตรถูกไหมคะก็คือคูณค่าแรงค่าวัสดุเข้าไปบ้านปูนครึ่งไม้หลังนี้ก็สนนราคาอยู่ที่ประมาณ1,200,000กว่าบาทเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีเรทราคาในการสร้างของแต่ละแบบนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือในส่วนของแบบสุดท้ายนะคะในเรื่องของบ้านปูนอันนี้จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างแรกเลยบ้านปูนชั้นเดียวเรามาดูกันเลยบ้านปูนชั้นเดียวนะคะบ้านปูนชั้นเดียวเราสามารถเอาเรทราคาเนี้ยไปดูคร่าวๆได้ราคาก็จะใกล้เคียงกับประมาณนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ 11,000 บาท 13,000 บาทและ 14,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะถ้าพื้นที่บ้านหลังนี้60ตารางเมตรคูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุที่ตารางเมตรละ 13,000 บาทแปลว่าบ้านปูน1ชั้นอยู่ที่ 780,000 บาทถามว่าราคานี้สร้างได้จริงไหมสร้างได้จริงนะคะเดี๋ยวนี้บ้านปูนชั้นเดียวนะคะห้องนอนประมาณ2ห้องนอนสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 7-800,000 บาทเราจะไม่ได้นับรวมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งเป็นแค่ราคาโครงสร้างของบ้านทีนี้เรามาดูบ้านปูน2ชั้นกันนะคะบ้านปูน2ชั้นก็จะมีเริ่มจากตารางเมตรละ 10,000 บาท 12,000 บาทไปจนถึง 14,000 บาทราคาเขาจะใกล้เคียงกันกับบ้านชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพื้นที่120ตารางเมตรนะคะคูณกับค่าแรงค่าวัสดุที่ตารางเมตรละ 12,200 นะคะบ้านปูน2ชั้นของครูจะต้องราคาอยู่ที่ประมาณ1,400,000 บาทเลยทีเดียวเพราะว่ายิ่งพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกะเกณฑ์ต่างๆของค่าแรงค่าวัสดุเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนแรกที่เราสามารถประมาณได้เลยว่าบ้านของเราหนึ่งหลังจะเป็นแบบไหนคะบ้านปูนชั้นเดียวบ้านปูน2ชั้นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหรือว่ากึ่งปูนกึ่งไม้นะคะก็มีวิธีคิดให้เราแล้วนะคะลองไปดูได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะแล้วก็ลองคูณด้วยค่าแรงกับค่าวัสดุดูได้นะคะสิ่งต่อไปที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกวัสดุก่อสร้างง่ายๆโดยตนเองนะคะครูมีนได้สรุปมา6ส่วนด้วยกันนะคะ6สิ่งอย่างในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้การประมาณการเองได้ง่ายๆนะคะไปซื้อที่ไหนคิดอย่างไรนะคะเรามาดูกันในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะการที่เราจะประมาณการหรือคิดราคาคร่าวๆของกระเบื้องปูพื้นนะคะมีทิปดีๆของการคำนวณกระเบื้องปูพื้นมาฝากนะคะก่อนที่เราจะไปคำนวณว่าแต่ละห้องใช้กระเบื้องปูพื้นอะไรเราจะต้องมารู้ก่อนว่าเลือกขนาดของกระเบื้องก่อนซึ่งขนาดของกระเบื้องเนี่ยเขาจะเขียนหน้ากล่องว่าเป็นนิ้ว8นิ้ว12นิ้วต่างๆนานานะคะ8นิ้วคือกี่เซน12นิ้วคือกี่เซนนะคะ8นิ้วก็ประมาณ20เซน12นิ้วก็ประมาณ30เซนนะคะเขาก็จะมีอยู่ขายตามท้องตลาดเราก็เลือกขนาดให้เข้ากับบ้านเรานะคะหรือปรึกษาช่างหรือผู้รับเหมาก็ได้ว่าเราชอบลายนี้แบบนี้ควรใช้ขนาดไหนดีนะคะเลือกลายนะคะเลือกขนาดเลือกลายลายก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าบางคนอยากได้แบบความคุมโทนเขาก็จะเลือกกระเบื้องสีสีอย่างเดียวไม่มีลวดลายนะคะหรือใครอยากรู้สึกว่าอยากเลือกลวดลายที่เขามีขายดูสวยงามเราก็สามารถเลือกได้นะคะหลังจากเราเลือกขนาดเลือกลายได้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละห้องควรใช้กระเบื้องกี่กล่องนะคะเราไปซื้อเขาก็จะขายเป็นกล่องกล่องหนึ่งข้างกล่องเขาก็จะเขียนว่า1กล่องสามารถปูพื้นได้เท่านี้ตารางเมตร 2.3 ตารางเมตรหรือ3กว่าตารางเมตรนะคะราคาเขาขายราคาเป็นกล่องนะคะสุดท้ายอย่าลืมเผื่อจำนวนกระเบื้องเพราะบางครั้งเนี่ยการทำงานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยกระเบื้องมีความชำรุดมีการตัดมีการต่อทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดพอดีกระเบื้องเราจะไม่พอนะคะมาดูกันยกตัวอย่างนะคะจากรูปยกตัวอย่างห้องของครูเนี่ยขนาดกว้าง8เมตรนะคะยาว8เมตรห้องนี้จะใช้กระเบื้องกี่กล่องนะคะจากพื้นที่ห้องนะคะด้านกว้าง8เมตรด้านยาว8เมตรเหมือนเดิมค่ะการคิดพื้นที่เนาะเราก็เอาด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันเราจะได้8 คูณ 8ได้64ตารางเมตรถูกไหมคะ
64ตารางเมตรกระเบื้องที่ครูใช้เนี่ยข้างกล่องเขาเขียนว่า1กล่องสามารถปูได้ 2.198 ตารางเมตรอย่าลืมนะคะ 2.198 มายังไงมันมาจากกระเบื้องที่เราเลือกใช้สมมติเราไปซื้อกระเบื้องมา1กล่องข้างกล่องเขาก็จะเขียนเลยว่ากระเบื้องกล่องนี้สามารถปูพื้นได้ 2.198 ตารางเมตรนะคะเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดที่เราคิดได้คือเท่าไหร่คะ64ตารางเมตรถูกไหมหารด้วยจำนวนพื้นที่ของกระเบื้องที่เราซื้อมาก็คือหารด้วย 2.198 นะคะเราก็จะได้เลขเป็น 29.11 ใช่ไหมบางคนเห็นว่า 29.11 ตามหลักการคิดเลขเนาะไม่ถึง5เราจะปัดให้เหลือ0ไม่ได้นะคะเพราะครูบอกว่าการที่เราคิดกระเบื้องเนาะเราต้องคิดเผื่อเพราะฉะนั้นเราคิดได้ 29.1 ใช่ไหมให้เราปัดขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราปัดขึ้นก็จะเป็น30กล่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วขนาดห้อง8เมตรคูณ8เมตรนะคะจะใช้กระเบื้องทั้งหมด30กล่องซึ่งถามว่า30กล่องเนี่ยพอจริงไหมนะคะการคิดเปอร์เซ็นต์การเผื่อเราควรเผื่อสัก5หรือ 10% ของปริมาณที่เราคิดได้นะคะถามว่าซื้อ30กล่องได้ไหมได้ถ้าร้านวัสดุอยู่ใกล้เรากระเบื้องที่เราเลือกไม่ได้หมดคลังสต็อกเราอย่าลืมนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปเลือกซื้อกระเบื้องเรากะว่าเท่านี้พอแล้วแต่หน้างานมีปัจจัยหลากหลายรูปแบบมากที่อาจจะทำให้กระเบื้องไม่พอเรากลับไปซื้ออีกรอบนึงเอาโค้ดที่เราซื้อมาข้างกล่องไปบอกเขาว่าต้องการกระเบื้องอันนี้ครับครั้งที่แล้วมาซื้อเขาอาจจะบอกเราว่าหมดแล้วนะคะถ้าเกิดกระเบื้องในอันนั้นหมดสต็อกปุ๊บอ้าวทีนี้โทนสีมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อควรระวังที่เราควรจะเผื่อในการสั่งกระเบื้องไปตั้งแต่ต้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคิดกระเบื้องปูพื้นนะคะคิดง่ายๆคิดเป็นตารางเมตรเอาพื้นที่กว้างยาวคูณกันแล้วก็หารด้วยข้างกล่องกระเบื้องที่เขียนว่าปูได้กี่ตารางเมตรเท่านั้นเองเราก็จะได้แล้วว่าสเปคกระเบื้องที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่กล่องนะคะอันนี้ก็คือวิธีของการคิดกระเบื้องปูพื้นนั่นเองเนาะมาดูส่วนต่อมานะคะนอกเหนือจากการคิดกระเบื้องปูพื้นแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถคิดคำนวณแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแน่นอนนะคะสีทาบ้านสีทาบ้านคืออะไรนะคะเวลาเราทาสีทาบ้านเนี่ยเราก็ต้องทาทั้งภายนอกภายในถูกไหมคะถามว่าสีทาภายนอกกับภายในสีเดียวกันได้ไหมได้คนละสีได้ไหมได้ห้องนึงสีนึงอีกห้องนึงสีนึงได้ไหมได้มันคือความต้องการของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาสีหรือว่าช่างทาสีเนี่ยหนึ่งด้านเขาจะทาสองรอบเพราะว่าบางทีเนี่ยการทารอบแรกอาจจะมีบางจุดที่ไม่สม่ำเสมอพอสีแห้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางจุดเป็นด่างๆดวงๆเขาก็จะไม่สวยงามเขาก็จะมีการทาซ้ำอีกหนึ่งรอบบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่างทำแบบนี้ทำให้ต้นทุนเราดูสิ้นเปลืองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าการทารอบเดียวอาจจะเก็บพื้นผิวได้ไม่หมดนะคะทีนี้มาดูรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างมานะคะปริมาณ2ตลาดเขาก็จะขายเป็นแกลลอนนะคะซึ่งขนาดเหล่านั้นเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันเนาะอันนี้นะคะ1แกลลอนนะ1แกลลอนถ้าเกิดเราไปซื้อมานะคะก็จะมีขนาดประมาณ 3.7 กว่าลิตรเนาะถ้าเอาตัวเลขที่แน่นอนเลยก็จะเป็น 3.785 ลิตรเขาก็จะเขียนอยู่ข้างแกลลอนหรือข้างถังเลยว่า1แกลลอนมีปริมาตร 3.785 ลิตรนะคะเขาก็จะเขียนระบุไว้นะว่า1แกลลอนนี้สามารถทาได้กี่ตารางเมตรนะคะอันนี้1แกลลอนสามารถทาได้25ถึง50ตารางเมตรต่อการทา1รอบถ้าทา2รอบเราก็ต้องทวีเพิ่มขึ้นเข้าไปปริมาตรเพิ่มขึ้นเข้าไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะสีทาบ้านเขาจะทาทั้งหมด2รอบนะคะซึ่งใน1แกลลอนก็จะน่าจะทาได้สัก2ครั้งเลยนะคะอันนี้ก็คือปริมาณต่อ1แกลลอน3ลิตรกว่าๆนะคะอ่ะมาดูต่อแต่ว่าในท้องตลาดเขาไม่ได้มีขนาดเดียวนะคะเขามีหลากหลายขนาดเห็นไหมจากลูกมีขนาดน้อยขนาดน้อยสุดก็คือเท่าไหร่คะบรรทัดสุดท้ายก็คือ1ส่วน4แกลลอนถูกไหม1ส่วน4แกลลอนบรรจุ 0.946 ลิตร 0.946 ลิตรคือเท่าไหร่ลองคิดถึงน้ำดื่มที่เราดื่มกันนะคะน้ำดื่มขนาด1ลิตรใกล้เคียงกันนะคะปริมาตรของสีเนี้ยสามารถเทียบเท่าได้นะคะพื้นที่ใช้งานก็คือเล็กๆเนาะ8ถึง10ตารางเมตร1ส่วน4แกลลอนเนี่ยอาจจะเป็นงานบางส่วนที่เราเอามาเก็บรายละเอียดนะคะต่อมาขนาด1แกลลอนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปว่าบรรจุทั้งหมดประมาณ 3.785 ลิตรก็ทาได้ประมาณสัก 25-30 ตารางเมตรโดยประมาณนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไปทาเองเราอาจจะทาได้น้อยกว่าก็ได้อยู่ที่ความชำนาญในการที่เอาลูกกิ้งจุ่มสีนะคะการที่เราทามากทาน้อยเราอาจจะไม่ได้ถึง

ถึง30ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยประมาณในการค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะนอกจาก1แกลอนแล้วมีอะไรอีกนะคะก็มีขนาดของ 2.5 แกลอนนะคะ 2.5 แกลอนเขาบอกว่าบรรจุทั้งหมดอยู่ทั้งหมด 9.46 ลิตรนั่นเองนะคะขนาด 2.5 แกลอนก็มีพื้นที่ในการทาอยู่ที่ประมาณ 70-75 ตารางเมตรนะคะอีกอันนึงเลยนะคะแกลอนใหญ่สุดเลย5ลิตรนะคะ5ลิตรอ่ะ5แกลอนนะคะ5แกลอนบรรจุอยู่ที่18ลิตรนะคะพื้นที่ก็150-160ตารางเมตรเลยนะคะอันนี้ก็คือขนาดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเริ่มจากถังน้อยสุด1/4แกลอนถัดมา1แกลอนนะคะ 2.5 แกลอนแล้วก็5แกลอนถามว่าขนาดต่างกันราคาก็ต่างกันเรายังไม่พูดถึงคุณภาพเนาะราคาก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราจะซื้อ5แกลอนเลยได้ไหมได้แต่บางครั้งงานที่เราใช้ไม่ถึงสีมันมีอายุการใช้งานของตัวมันเองนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดผ่านระยะเวลาไปคุณภาพของเขาอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นให้เราดูพื้นที่ของเราเป็นหลักว่าพื้นที่ของเราประมาณไหนนะคะเราคิดเป็นตารางเมตรเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อสีเหล่านี้มาใช้นั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราใช้สีทาบ้านเราจะทำยังไงนะคะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าครูมีห้อง1ห้องความกว้าง4เมตรนะคะความยาว5เมตรมีความสูงประมาณ 2.6 เมตรนะคะวิธีการคิดพื้นที่ทั้งหมดห้องเรามี4ด้านถูกไหมเราก็คิดพื้นที่ตารางเมตรแต่ละด้านก่อนด้านที่1นะคะก็คือกว้าง4เมตรถูกไหมสูง 2.6 เมตรเราคิดไว้ในวงเล็บแรกบวกด้วยอีกด้านนึง4เมตรคูณ 2.6 เมตรวงเล็บที่2วงเล็บที่3นะคะด้านยาว5เมตรสูง 2.6 เมตรวงเล็บที่4ด้านยาว5เมตรสูง 2.6 เมตรเห็นไหมคะว่ามี4วงเล็บก็เทียบเท่ากับผนัง4ด้านหลังจากนั้นเราก็เอามารวมกันนะคะพื้นที่ห้องนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ 46.8 ตารางเมตรถามว่า 46.8 เป็นพื้นที่ที่เราทาสีจริงไหมถ้าเป็นห้องสี่เหลี่ยมทึบไม่มีประตูหน้าต่างเลยจริงค่ะแต่ห้องเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่ใช่เนาะเพราะว่าห้องเราก็ต้องมีช่องแสงมีประตูมีหน้าต่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องลบช่องว่างเหล่านี้ออกซึ่งการลบช่องว่างเหล่านี้คิดเหมือนเดิมค่ะประตูกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราก็ลบด้วยช่องว่างของประตูหน้าต่างออกอย่างเช่นห้องนี้นะคะมีประตูและหน้าต่างรวมกัน 4.1 ตารางเมตรครูก็เอาพื้นที่ทั้งหมดตอนแรกที่เราคิดได้ก็คือ 46.8 ลบด้วยขนาดของประตูหน้าต่างที่4.1 ตารางเมตรนะคะเท่ากับว่าพื้นที่ห้องนี้ที่ครูจะทาสีก็คือ 42.7 ตารางเมตรถูกไหมคะแปลว่าห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ต้องทาสีทั้งหมด 42.7 ตารางเมตรหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อเราก็ไปเลือกซื้อเลยสีอะไรขนาดแกลอนเท่าไหร่ที่ทาได้ประมาณสัก40กว่าตารางเมตรแต่เราอย่าลืมว่าเราทา2รอบนะคะสำหรับห้องใหม่ส่วนการเก็บสีเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทา1รอบก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากที่เราได้พื้นที่แล้วประมาณ40กว่าตารางเมตรเราก็ไปร้านขายสีเลยนะคะส่วนผสมสีอยากได้สีที่ใกล้เคียงเดิมหรือสีใหม่นะคะก็สั่งผสมแล้วก็ซื้อสีตามขนาดที่เราคำนวณได้มาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคิดปริมาณสีทาบ้านทั้งกระเบื้องและสีทาบ้านคิดเป็นตารางเมตรเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เอาไปเปรียบเทียบที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดเราก็ซื้อมาเลยง่ายนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองเนาะอีกอย่างนึงนะคะก็คือกระเบื้องมุงหลังคานะคะหลังคาเขาก็มีหลากหลายรูปทรงถูกต้องไหมคะมีทรงจั่วนะคะมีปัญญามีหลากหลายรูปแบบเหมือนเดิมค่ะกระเบื้องมุงหลังคาถ้าเราเอาคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆเพื่อไปหาวัสดุเราจะคิดตามพื้นที่เหมือนการหาสูตรพื้นที่ของรูปเลขาคณิตถูกไหมเขาก็หลังคาเขาจะมีทรงสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค้างหมูเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะประกบกันถูกไหมถ้าเป็นหลังคาทรงจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประกบกันถูกไหมคะเราก็คิดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็เอาแต่ละด้านคูณกันนะคะด้านไม่เท่าก็1/2คูณฐานคูณสูงประมาณนี้นะคะหรือว่าคิดเป็นรูปของสี่เหลี่ยมค้างหมูก็ได้นะคะโดยที่เราก็คิดเป็นตารางเมตรนะคะแล้วก็ไปหาเลือกซื้อกระเบื้องนั่นเองนะคะอ่ะมาดูนะคะทีนี้ถ้าเราคิดเป็นตารางเมตรได้แล้วทำอย่างไรนะคะในท้องตลาดเขาก็จะมีกระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องลอนคู่นะคะมีลอนคู่ลอนเล็กมีเมทัลชีทอันนี้คือหลักๆที่ใช้กันส่วนขนาดของกระเบื้องอาจจะในท้องตลาดอาจจะมีหลากหลายนะคะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดก็จะมีอยู่หลักๆ
4อย่างถ้าในเรื่องของกระเบื้องคอนกรีตนะคะ1ตารางเมตรใช้11แผ่นเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาด้านกว้างคูณด้านยาวตามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคิดได้20ตารางเมตรถูกไหม1ตารางเมตรของกระเบื้องคอนกรีตปูได้11แผ่นเราก็เอา11แผ่นคูณกับพื้นที่ที่เราคิดได้แค่นั้นเองค่ะง่ายๆเราแค่ต้องรู้ว่ากระเบื้องคอนกรีต1ตารางเมตรใช้กี่แผ่นนะคะกระเบื้องรอนคู่เนาะ1ตารางเมตรนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ 2.2 แผ่นนะคะอาจจะได้น้อยหน่อยนะคะกระเบื้องรอนคู่รอนเล็กเนาะก็อาจจะที่ใช้ได้อยู่ประมาณ 1.7 แผ่นนะคะแล้วก็มีเมทัลชีทนะคะ 1.2 แผ่นต่อตารางเมตรเมทัลชีทเขาก็คิดตามความกว้างความยาวบางครั้งเมทัลชีทนะคะเราสามารถสั่งตามความยาวได้นะคะอยู่ที่ว่าเราไปคุยกับร้านเพื่อให้ร้านช่วยดีไซน์ออกแบบให้เราได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคานั่นเองคิดง่ายๆเหมือนเดิมทั้งกระเบื้องปูพื้นเนาะทั้งสีทาบ้านรวมถึงกระเบื้องมุงหลังคาเราคิดเป็นตารางเมตรเราแค่ต้องรู้ว่ากระเบื้องปูพื้น1กลองนะคะปูได้กี่ตารางเมตรนะคะสีทาบ้าน1แกลอนนะคะทาได้กี่ตารางเมตรแล้วก็กระเบื้องมุงหลังคาแต่ละแบบนะ1ตารางเมตรใช้กี่แผ่นง่ายๆแค่นี้รู้ไว้เป็นทริคเล็กๆสำหรับการคำนวณคร่าวๆของตัวเราเองนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะอย่างตอนแรกที่ครูบอกไปที่เราจะต้องมีคิดกระเบื้องปูพื้นถูกไหมคะการทาสีกระเบื้องมุงหลังคาหัวข้อที่4นะเรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภัณฑ์นะคะการเลือกสุขภัณฑ์ให้ตรงใจเติมสุขทุกครั้งที่ใช้งานทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้บางครั้งสุขภัณฑ์เนี่ยเราสั่งมาแล้วเราติดตั้งไปแล้วอยู่ๆวันนึงเราจะเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆถูกไหมคะเขาก็จะไม่ค่อยชำรุดทรุดโทรมอะไรหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการที่บอกว่าเลือกสุขภัณฑ์ให้ตรงใจเวลาเราเห็นเวลาเราใช้เราจะได้มีความสุขถูกต้องไหมคะมีอะไรบ้างนะคะเลือกให้เหมาะสมกับสไตล์ของเจ้าของบ้านหรือสไตล์ของบ้านหัวข้อนี้ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวชัดเจนว่าเลือกยังไงถึงจะตรงใจเลือกยังไงถึงจะเหมาะสมตรงใจเราไม่ตรงใจเขาแล้วยังไงเราเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมคะเราชอบแบบนี้คนที่อื่นแขกที่มาบ้านเขารู้สึกอาจจะไม่ชอบก็ไม่ได้เกี่ยวกันมันคือการเลือกของเรานะคะเลือกให้เหมาะกับขนาดห้องน้ำอันนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะสมมติว่าอยากได้ซิงค์อยากได้ชักโครกหรืออยากได้อ่างอาบน้ำแต่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดพื้นที่ห้องน้ำมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถูกไหมคะตอบโจทย์การใช้ชีวิตถ้าในบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กน้อยนะคะการที่เราออกแบบพื้นห้องน้ำอีกอันนึงก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสุดท้ายเลยสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการออกแบบสุขภัณฑ์รูปทรงหรือว่าขนาดมีหลากหลายแบบมากนะคะยิ่งขนาดใหญ่เขาอาจจะไม่ประหยัดน้ำก็ได้ข้อควรนี้ก็เป็นบางครั้งเราอาจจะลืมไปบ้างนะคะก็เลือกยังไงที่เขาประหยัดน้ำแล้วมันมีวิธีเลือกกันยังไงล่ะครับเราเดินไปเลยค่ะช้อปปิ้งตามศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าขายวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเขาก็จะมีชาร์ตอยู่ด้านข้างเลยคุณสมบัติของสุขภัณฑ์ประเภทนี้มีขนาดยังไงผลิตจากวัสดุอะไรนะคะมีตอบโจทย์การใช้ชีวิตอะไรบ้างเขาก็จะเขียนระบุโฆษณามาเต็มที่แล้วก็ไปเลือกที่เหมาะกับเราเหมาะกับห้องน้ำเหมาะกับบ้านของเรานั่นเองนะคะมาดูก่อนนะคะรู้จักโถสุขภัณฑ์เบื้องต้นนะคะจากในรูปเนาะนะคะเป็นรูปของห้องน้ำถูกไหมคะก็จะมีส่วนที่เป็นชักโครกนะคะส่วนที่ทำความสะอาดหรือว่าส่วนที่เป็นฝักบัวชำระล้างต่างๆนะคะแบบของสุขภัณฑ์เขาก็จะมีคร่าวๆอยู่บางส่วนนะคะแบบสุขภัณฑ์นะคะก็จะมีอยู่แบบ2แบบถ้าเราแบ่งง่ายๆเนาะแบบที่1อยู่ติดแบบอยู่ติดกับผนังเลยติดตั้งอยู่กับพื้นแบบนี้เราจะคุ้นชินนะคะก็คือเป็นการตั้งอยู่กับพื้นแล้วก็การเดินท่อตามปกติอีกแบบนึงแบบรูปแรกซ้ายมือนะคะแบบแขวนผนังหรือแบบลอยตัวอันนี้เราจะเจอตามโรงแรมหรือบ้านพักอาศัยบางคนที่รู้สึกว่าชอบไม่อยากให้มันอยู่ติดพื้นเพื่อป้องกันรอยรั่วอันนี้ก็สามารถทำได้แต่มีข้อควรระวังของสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังเพราะว่าผนังต้องสามารถรับแรงในการติดตั้งสุขภัณฑ์แบบลอยตัวได้นะคะอันนี้คือข้อจำกัดเราถึงจะชินตากับการที่เป็นการติดตั้งสุขภัณฑ์บนพื้นอันนี้จะเป็นการที่เราเห็นพบเห็นบ่อยๆนะคะสุขภัณฑ์มีอะไรอีกนะคะสุขภัณฑ์นะคะถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะชักโครกนะคะเขาจะมีอยู่2แบบนะคะแบบชิ้นเดียวกันกับแบบแยกชิ้นตรงนี้ดูยังไงนะคะดูตรงถังพักน้ำด้านหลังถังพักน้ำถังพักน้ำคืออะไรส่วนที่เราเอาไว้กด

นะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าถังพักน้ําถ้าเราเปิดฝามาเราจะเห็นมีเขาจะมีลูกลอยมีกระบวนการต่างๆที่มีการเติมน้ําเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกตรงนี้ค่ะคือเรียกว่าถังพักน้ําถ้าตัวถังกับตัวชักโครกติดกันเขาจะเรียกว่าสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือถังกับตัวชักโครกนะคะตัวที่เรานั่งอะค่ะแยกกันเขาก็จะเรียกว่าชิ้นเนาะแต่แบบแยกชิ้นเนี่ยนะคะเวลาพังหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนหาอะไรหรือหาวัสดุทดแทนมาเปลี่ยนได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบชิ้นเดียวกันเราอาจจะหาของที่สเปคเท่าเดิมเนี่ยยากหน่อยถ้าไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนกับฟังก์ชันการใช้งานนะคะในส่วนนี้เนาะนอกจากชักโครกแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องมารู้ก็คือในส่วนของประตูประตูคืออะไรนะคะประตูก็จะผลิตจากวัสดุหลากหลายแบบเนาะอย่างแรกประตูไม้จริงดูภาพออกไหมคะว่าอันไหนคือประตูไม้จริงสีน้ำตาลที่เข้มที่เป็นประตูบานเดี่ยวนั่นแหละค่ะคือประตูไม้จริงนะคะประตูไม้จริงคุณสมบัติของเขานะคะก็จะแข็งแรงทนทานแต่เขามีข้อเสียอยู่ที่ว่าเขาจะมีการหดตัวบ้างในบางส่วนถ้ามีอากาศได้รับความชื้นนะคะอันนี้คือประตูไม้จริงแต่สามารถเขาเรียกว่าเขาสามารถปรับตัวหรือว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นประตูไม้จริงอ่ะมันจะสามารถปรับได้กับทุกห้องในบ้านเราเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าประตูไม้จริงก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าผลิตจากไม้จริงไม่ใช่วัสดุเทียมเลยนะคะแบบที่สองนะคะประตู WPC นะคะประตู WPC นะคะก็คือเหมือนเป็นการดัดแปลงเนาะเป็นการดัดแปลงนะคะปรับใช้กับส่วนอื่นได้ยากอ่ะดูออกไหมในรูปตัวไหนคือประตู WPC สีขาวนะคะสีขาวล้วนๆที่มีลูกบิดนะคะอันนั้นก็คือประตู WPC เพราะว่าเขาจะมีดีไซน์เฉพาะตัวบางครั้งก็จะเป็นสีขาวสีเทาเข้มหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกับห้องนั้นๆนะคะก็อยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้ต่อมาเป็นประตูอลูมิเนียมประตูอลูมิเนียมนะคะคือรูปตรงกลางด้านบนประตูอลูมิเนียมเขาก็จะประกอบคู่กับการใช้กับกระจกถูกต้องไหมคะประตูอลูมิเนียมก็จะทําให้พื้นที่ห้องนั้นดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประตู PVC เราจะเคยได้ยินกันบ่อยประตู PVC เขาก็จะน้ําหนักเบาถูกต้องไหมคะน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งได้ง่ายถ้าเราเอาอาศัยความคุ้นชินเราความเคยชินเราจะเคยชินกับประตู PVC เขาก็จะใช้กับห้องน้ําถูกต้องไหมเพราะว่าห้องน้ํามีความชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ไม้จริงกับประตู PVC มันก็จะเกิดการหดการขยายตัวเวลาเจอความชื้นหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ประตู PVC เห็นไหมว่าเราไม่ได้คุ้นชินกับประตู PVC บางๆแบบเดินจากรูปด้านล่างเห็นไหมคะห้องน้ํามีดีไซน์เรียบหรูสวยงามเขาใช้ประตู PVC เดี๋ยวนี้เขาออกแบบตอบสนองความต้องการในการใช้มีทั้งความหนามีทั้งขนาดแล้วก็มีทั้งในเรื่องของสีสันต่างๆให้เข้ากับแต่ละห้องที่ใช้งานนะคะอันนี้ก็คือในการเลือกใช้ประตูส่วนราคาเราคิดยังไงนะคะการคิดประตูเวลาเราไปซื้อเขาก็จะขายเป็นบานแบบนี้ค่ะเหมือนในรูปที่ครูยกตัวอย่างมาให้เขาก็จะขายเป็นบานแต่เราอย่าลืมว่าประตูต้องติดตั้งพร้อมกับวงกบถูกไหมซื้อแต่ประตูมาไม่ซื้อวงกบที่เข้าคู่ประตูเราก็ติดตั้งไม่ได้นะคะก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหลายพันขึ้นอยู่กับว่าประตูแบบนั้นเนี่ยเราไปติดห้องไหนถ้าติดกับประตูหน้าบ้านก็ต้องลงทุนนิดนึงถูกต้องไหมคะประตูหน้าบ้านเป็นสิ่งที่เราเปิดรับมาอย่างแรกประตูห้องนอนห้องครัวห้องน้ําต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็เลือกสรรให้เหมาะสมนะคะต่อมาเป็นหน้าต่างหน้าต่างรูปตัวอย่างที่ครูให้มานะคะก็จะมีเรื่องของหน้าต่างบานเปิดออกนะคะหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนหน้าต่างอันนี้ค่ะ4รูปตัวอย่างที่ครูยกมาให้อ่ะจะเป็นหน้าต่างที่เราคุ้นชินบ่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านเราถูกออกมาแบบไหนนะคะบางครั้งบางคนจะเคยเห็นว่าโอ้หน้าต่างบานใหญ่จังเลยนั่นแปลว่าเพดานห้องนั้นต้องสูงถูกต้องไหมคะติดตั้งหน้าต่างบานที่ใหญ่ขนาดนั้นได้เหมือนกันค่ะหน้าต่างเขาก็จะขายเป็นชุดเหมือนกันนะคะหน้าต่าง1บานในเว็บไซต์หรือในร้านขายเขาก็จะขายเลย1บานเท่าไหร่พร้อมวงกบติดตั้งราคาเท่าไหร่นะคะเราก็ซื้อเป็นชุดมาได้เลยถ้าในบ้านเราใช้หน้าต่างแบบเดียวกันทั้งหมด7ชุดเราก็เอา7คูณจำนวนไปเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณราคาคร่าวๆได้ว่าแบบไหนเราจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่สำหรับการซื้อประตูหรือว่าหน้าต่างนั่นเองนะคะนะคะ
มาต่อในเรื่องของสุขภัณฑ์ความรู้เพิ่มเติมนะคะก่อนซื้อสุขภัณฑ์นะคะครูบอกว่าโถส้วมหรือว่าโถสุขภัณฑ์เนี่ยมี2แบบแบบชิ้นเดียวกับแบบแยกชิ้นนะคะข้อดีข้อเสียเขาก็แตกต่างกันอย่างที่ครูบอกไปนะคะแบบชิ้นเดียวเวลามันพังอะไรขึ้นมาซ่อมแซมได้ยากแบบแยกชิ้นสามารถซ่อมแซมได้โดยง่ายถูกต้องไหมคะอันนี้คือในเรื่องของโถสุขภัณฑ์อันนี้คือรูปที่แยกออกมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการติดตั้งนะคะการติดตั้งในเมื่อครูบอกไปแล้วว่าเขามีการติดตั้งที่พื้นแล้วก็ติดตั้งแบบลอยนะคะจากรูปเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการติดตั้งแบบพื้นทั้งรูปด้านซ้ายแล้วก็แบบลอยในรูปด้านขวาแต่บางครั้งเราจะเห็นว่ารูปด้านขวาอ้าวถังพักน้ําหายไปไหนถังพักน้ําไม่จําเป็นจะต้องอยู่ติดกับตัวชักโครกหรือว่าสุขภัณฑ์ของเราเสมอไปบางครั้งเขาซ่อนอยู่หลังผนังหรือเป็นแบบกดนะคะเวลาเราไปตามที่ต่างๆนะคะตามที่สาธารณะเราจะบางครั้งเราจะเห็นแต่ชักโครกสุขภัณฑ์อย่างเดียวเราจะไม่เห็นว่าถังพักน้ําไปไหนอาจจะมีปุ่มกดนิดนึงหรือว่าเป็นแบบคันโยกอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาซ่อนอยู่ด้านหลังผนังนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการติดตั้งนะคะในส่วนของขนาดของชักโครกเราอย่าลืมไปนะคะว่าและไม่ใช่ว่าโอเคได้แล้วสมมติในบ้านเรามี2ห้องน้ําต้องการชักโครกทั้งหมด2ชิ้นไปถึงร้านปุ๊บเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเลยขึ้นรถ2ชิ้นแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะคะขนาดของชักโครกเขาก็มีตั้งแต่ S M L X L นะคะขึ้นอยู่กับขนาดความสูงกับความกว้างให้เหมาะสมกับคนใช้ในบ้านเราเป็นยังไงนะคะมีใครบ้างที่ใช้งานน้ำหนักตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะและเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเหมาะสมเราก็อย่างที่บอกค่ะตอนเวลาเขาขายเขาก็จะมีมาบอกเลยว่าขนาดเท่าไหร่สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่การติดตั้งเป็นยังไงนะคะขนาดของชักโครกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราอย่าลืมว่าให้เหมาะกับสรีระของคนในบ้านเรานะคะหรือว่าขนาดของห้องน้ำบางทีเนี่ยห้องน้ำเป็นขนาดห้องเล็กๆแคบๆนะคะถ้าเราเลือกชักโครกขนาด XL ใหญ่ที่สุดดูสวยหรูหรามาเฮาแต่ว่าในเรื่องของขนาดห้องน้ำมีขนาดที่แคบมันไม่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลากหลายองค์ประกอบให้เราเลือกใช้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของขนาดของชักโครกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปถูกต้องไหมคะในสัปดาห์นี้ใน EP นี้นะคะเป็นเรื่องราวของการที่เราประมาณการวัสดุโดยคร่าวๆนะคะก็มีในเรื่องของอะไรบ้างคะวัสดุปูพื้นวัสดุมุงหลังคาถูกต้องไหมมีอะไรอีกสีทาบ้านชักโครกสุขภัณฑ์ต่างๆที่เราคิดกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งง่ายๆใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาว่าควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะการหาวัสดุอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะตรงใจของใครหลายๆคนนะคะส่วน EP ต่อไปที่จะกลับมาเจอครูมีนในเรื่องอะไรนะคะรบกวนฝากติดตามกันด้วยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนอีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครูมีนขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเอง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
8: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
2: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับและถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
2: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
8: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
2: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
8: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
2: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
9: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
2: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
9: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
2: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
2: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
2: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
8: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะ ย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
10: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
9: ้จริง
10: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
2: คร
10: ับ
8: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรี

0: ทุนทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิ์ของทุกคน

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

สกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Shopee นะคะมีหลายๆท่านเคยคิดอยากขายสินค้าออนไลน์จะทำอย่างไรดีที่เราจะมีการเอาสินค้ามาลงใน Shopee ได้เราก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแล้วก็ดูวิธีการทำสินค้ามากมายใน Shopee นะคะสามารถที่จะนำมาขายได้เราควรที่จะเรียนรู้เรื่องของกฎปฏิบัติเรียนรู้เรื่องของการนำสินค้ามาลงเรียนรู้เรื่องว่าเวลาเราจะลงสินค้าลงอย่างไรไม่ให้ผิดกฎเพื่อที่จะได้มีการขายที่ต่อเนื่องทีนี้ถ้าเรานะคะจะทำการขายของออนไลน์บน Shopee สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการใช้นะคะแอปพลิเคชันในสมัครใช้ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะใช้จากคอมพิวเตอร์หรือเราใช้จากมือถือเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนขายของใน Shopee ได้เหมือนกันปกติแล้วถ้าเราทำงานขายของขายสินค้าบน Shopee เราควรลงสินค้าจากนะคะคอมพิวเตอร์ดีกว่าการลงสินค้าจากมือถือเนื่องจากว่าการที่เราขายสินค้าใน Shopee นั้นนะคะเวลาเราจะทำโปรโมชั่นเวลาเราจะลงสินค้าเขาก็จะให้เราลงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบพอเวลาเราลงชื่อเข้าใช้เราสามารถที่จะเป็นผู้ซื้อก็ได้หรือผู้ขายก็ได้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการขายนะคะการขายของใน Shopee นะคะทีนี้ในส่วนของอันนี้นะคะเราก็เข้าไปใน Play Store ในมือถือเลยแล้วก็พิมพ์ว่า Shopee ลงไปในมือถือแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดอย่าลืมติดตั้งก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตั้งก่อนเราก็ลงทะเบียนเข้าใช้ไม่ได้บางคนนะคะลงทะเบียนแล้วก็ลงไม่ผ่านเนื่องจากว่า

บางครั้งเราอาจจะเคยที่ไปลงทะเบียนแล้วครั้งหนึ่งอาจจะลงด้วยมือถืออาจจะลงด้วยอีเมลหรืออาจจะลงด้วย Facebook เราจำไม่ได้พอเราไปลงใหม่ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกเราก็ลงไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราลงทะเบียนเข้าใช้แล้วจดนะคะจดไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นFacebook ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือช่วยจดไว้แล้วก็จำให้ได้ว่าเราจดไว้ที่ไหนทีนี้พอเวลาเราลงมาแล้วเนี่ยปกติมันจะขึ้นหน้านี้จะขึ้นหน้านี้ให้เราเห็นแล้วทีนี้เราอ่ะจะต้องทำการเริ่มขายการเริ่มขายนั้นนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการเป็นผู้ขายละแล้วก็เป็นผู้ที่จะเริ่มเอาสินค้ามาลงละแล้วก็กดที่เริ่มขายเลยทีนี้เขาบอกว่าเวลาการเปิดการใช้งานเนี่ยหากเราตั้งระยะเวลาเตรียมพัสดุนะคะ 7-20 วันเขาบอกถ้าเราตั้งเวลาแบบนี้หากปิดการใช้งานเตรียมส่งนานกว่าปกติระยะเวลาของวัสดุจะถูกตั้งเวลาไว้2วันหลังจากเราอะนะคะใส่รายละเอียดในการที่เราจะส่งสินค้าเนี่ยนะคะให้ลงขายใน Shopee เนี่ยคือบางทีอะเราตั้งเวลานานเกินไปมันก็จะทำให้สินค้าเราอะอยู่นานจริงนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าเราก็อาจจะขายไม่ออกการเพิ่มสินค้าเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการลงนะคะเรื่องของการเพิ่มสินค้าการเพิ่มสินค้าเราขายสินค้าอะไรเราต้องรู้ด้วยว่าอ๋อตอนนี้นะคะเรามีสินค้าตัวนึงนะคะนำมาจากจีนมีคนนำจากเมืองจีนนำมาแล้วเราก็ไปติดต่อกับเขาดีลกับเขาว่าเราขอนำสินค้าเขามาขายได้ไหมอันนี้เป็นอย่างหนึ่งแล้วตัวที่สองล่ะเราเอาสินค้าจากไหนมาลงได้อีกในการทำร้านค้านะคะแต่เพิ่มสินค้าเนี้ยเราสามารถที่จะทำงานได้เลยนะคะโดยที่เราจะนำสิ่งใดๆมาลงก็ได้ในการเพิ่มสินค้าตัวนี้สมมุติว่าเราอะทำสินค้าอยู่ตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่บังเอิญว่าเราอะอยากจะไปดีลสินค้าอีกตัวนึงที่เป็นสินค้าของบริษัทซึ่งบริษัทนั้นนะคะเขาทำการดีลไว้กับทาง Shopee ว่าถ้าใครจะมาลงสินค้าของเขานะคะจะต้องทำการนะคะลงทะเบียนแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้หลังจากนั้นแล้วจะต้องส่งรหัสนะคะของร้านค้าแล้วก็ส่งรายละเอียดทั้งหมดเลยของร้านค้าไปให้กับทางบริษัทนั้นก่อนนะคะถึงจะทำการลงได้ทีนี้มันก็จะมีแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราโอเคไปขายเครื่องสำอางชนิดนึงแล้วเราอยากจะขายสินค้าเนี้ยลงมาในร้านของเราแต่บังเอิญว่าเราอ่ะมีสินค้าของเราที่เป็นเครื่องสำอางอยู่แล้วแต่เป็นคนละยี่ห้อในบริษัทเขาอาจจะไม่ให้เราลงก็ได้นะคะเรียนรู้ให้ดีๆแล้วก็ศึกษาให้ดีๆว่าการจะลงสินค้าเพิ่มในนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะเพิ่มสินค้าเราก็กดเพิ่มได้เลยในสินค้าตัวนี้เวลาเรากดเพิ่มเราต้องมีนะคะรูปที่เราทำรูปไว้สมมติว่าเรามีรูปภาพอยู่เป็น1เซตใน1เซตมีกี่รูปนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าใน1เซตเราควรที่จะมีความชัดเจนแค่ไหนจะเอาสินค้ามาเพิ่มเนี่ยเราจะลงได้ประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะสมบูรณ์แบบหรือถึงจะเวลาลูกค้าเห็นนะคะจะเกิดความสนใจแล้วก็เข้ามานะคะที่จะเข้ามาดูเขาบอกว่าเวลาเรามีสินค้าเราจะต้องถ่ายรูปสินค้าเราใช้สินค้าตัวนี้เป็นตัวแบรนด์หลักของเราแล้วเราก็ต้องทำการถ่ายสินค้าให้เหมาะสมให้สวยให้ดูดีและให้ชัดเจนสมมติว่าอาจารย์ขายอย่างเช่นเป็นกล่องที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างคอมสู่คอมตัวนี้เราก็ต้องดูว่าสินค้าที่เราจะมาวางขายตัวนี้เราต้องถ่ายดูนะคะให้ชัดเจนว่าถ่ายทางหัวถ่ายทางท้ายถ่ายด้านหน้าคนดูปุ๊บมองอ๋ออันนี้มันเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะดังนั้นพอเวลาตรงนี้ถ้าเราถ่ายสินค้าแล้วเราถ่ายให้ลูกค้าเห็นไม่ชัดลูกค้าดูแล้วไม่รู้แล้วลูกค้าก็ซื้อไปแบบผิดๆนะคะเขาก็ต้องคืนสินค้าให้กับเราเราก็เสียโอกาสดังนั้นในการใช้กล้องในการถ่ายรูปมันมีผลนะคะมันมีผลเราจะเอารูปเรานะคะไปลงใน Shopee ใช่ไหมแต่ใน Shopee ไปแสดงอยู่ใน Instagramเราก็ต้องทราบด้วยว่าในขนาดของรูปภาพนั้นน่ะเราจะต้องทำเป็นรูปขนาดเท่าไหร่ถึงเวลาไปอยู่ที่อินสตาแกรมแล้วเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดให้เราใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่างสินค้าหมวดหมู่ราคาจำนวนสินค้าที่มีอยู่แล้วก็ในคลังสินค้าเป็นต้นเช่นว่าเรามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งเหมือนโอเคอาจารย์ขอยกตัวอย่างอันเมื่อกี้นี้เป็นหัวแปลงที่จากนะคะ DVI to VGA

นั้นในรายละเอียดของสินค้าของอาจารย์ก็คือเป็นอะไรจะต้องมีสินค้าตัวนี้แล้วเวลาเราลงไปปุ๊บเราใส่รูปภาพไปแล้วนะคะเราจะต้องแสดงให้เขารู้แล้วหมวดหมู่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์ไหมนะคะราคาที่เราจะลงเราต้องลงราคาเท่าไหร่

สินค้าเนี่ยในหน้าฉลากเป็น100แต่พอเวลาเราไปทำโปรโมชั่นเราก็ต้องทำโปรโมชั่นลดลงมาให้ราคาน้อยกว่า100แต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะส่งใส่ราคาเนี่ยไปที่เท่าไหร่เช่นสมมติว่าเราใส่ราคาไปที่80เห็นไหมฉะนั้นเราใส่ราคาไปที่80ปุ๊บนะคะตอนนี้เราอ่ะจะได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่20เราไม่ต้องห่วงนะคะว่าเวลาเราใส่ราคาไปแล้วนะคะเราจะต้องมาหักในส่วนของที่มันเป็นเขาเรียกว่าค่าจัดส่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่หมวดหมู่ลงไปใส่ราคาลงไปในส่วนของอันนี้ค่ะเขาก็จะให้เราใส่จำนวนที่เรามีขายนะหรือใส่ในจำนวนที่เรามีอยู่นะคะพอเราใส่จำนวนลงไปแล้วเขาอ่ะจะต้องให้เราอ่ะค่ะระบุว่าในการขายสินค้าครั้งนี้เราขายสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเวลาเราทำโปรโมชั่นนะคะเราต้องไปใส่ทำโปรโมชั่นด้วยว่าในโปรโมชั่นครั้งนี้สมมติว่าเราอาจจะให้โปรโมชั่นนี้อยู่นานแค่5วันนะอยู่นานแค่5วันเขาก็จะกลับไปเป็นราคา100เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะขายให้กับบางคนที่บางคนโอเคว่าเขาอาจจะชอบในราคา100เพราะเขาคิดว่าในราคา100เนี่ยสินค้าอาจจะดีกว่าในราคา60บาทการมีรูปสวยๆการถ่ายรูปสวยๆการใส่สินค้าใส่ตัวอย่างสินค้าการกำหนดหมวดหมู่การใส่ราคาหรือจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคงคลังนะคะมันมีผลกับการจัดซื้อของผู้ซื้อนะคะผู้ซื้ออยากซื้อสัก10ตัวแต่เรามีอยู่20แต่เราไปใส่ในคลังว่าเรามีอยู่แค่4ตัวเขาไม่ซื้อเราละเราเสียโอกาสแล้วเราก็พลาดโอกาสตรงเนี้ยดังนั้นทำยังไงคะเราก็ต้องโอเคใส่ไปก่อนนะคะโอเคว่าเรามี20ก็ใส่ไปเถอะ20พอใส่ไปแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเราขายได้แล้วเราต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็ตัดนะคะตัดสต็อกลงด้วยสมมุติว่าเราลงไว้ที่20แล้วลูกค้าค่ะติดต่อมาซื้อ20เลยแล้วเราดันมีสินค้าอยู่แค่18ขาดอีก2แล้วบังเอิญเป็นวันหยุดเทศกาลยาวใครก็ไม่เปิดเราก็หาของไปส่งไม่ได้สินค้านี่มันก็ยาวนานเกินไปนะคะมันก็จะเป็นข้อเสียของเราว่าเอ๊ Shopee เขาบอกว่าเราอะส่งเร็วนะคะตอบกลับเร็วแต่ทำไมสินค้าเราผ่านไปแล้วก็ยังไม่ส่งทั้งสินค้าเราไม่ได้มาจากต่างประเทศเห็นไหมคะดังนั้นการตัดเรื่องของโครงคลังสินค้ามีผลเหมือนกันเวลาเราจะทำการขายของใน Shopee นะคะเราต้องควบคุมสินค้าดูสินค้าของเราให้ดีๆนะคะดูสม่ำเสมอแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของที่จะเป็นการแก้ไขดูให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทำการปิดนะคะหมายถึงว่าสมมติว่าอาจารย์แก้ไขในส่วนของโอเคตอนนี้อาจารย์ทำสินค้ามานะขายใน100แล้วทีนี้ใน100เนี่ยอาจารย์ต้องการลดเหลือ80นะลดเหลือ80แต่ทีนี้พออาจารย์ไปลดเหลือ80แล้วทีนี้พอผลปรากฏว่าตอนที่ตัดโครงคลังสินค้าอาจารย์ไม่ตัดแล้วก็ไม่ใส่ด้วยว่าในตรงนั้นอ่ะมันมีส่วนของการใส่เท่าไหร่นะคะมันก็จะมีผลของการทำโปรโมชั่นว่าโปรโมชั่นก็จะไม่ขึ้นให้เห็นในโปรโมชั่นนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมาจัดโปรโมชั่นอยู่ในมือถือได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปในหัวข้อนี้อีกทีนึงนะคะอันต่อไปนะคะอันต่อไปเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายเรื่องของการเพิ่มสินค้าไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็อยากจะกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการเปิดการใช้งานคือปกติเวลาเราอ่ะเปิดใช้งานของตัวแอปเนี่ยแล้วเราอ่ะส่งนานกว่าปกติเวลาเราเตรียมพัสดุนานเขาอะจะต้องปิดการใช้งานของเราทีนี้เวลาการเตรียมส่งนานกว่าปกติเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะมีผลนะคะของกับ Shopee อะว่าเอ๊ะ Shopee เขาจะมองเราว่าเราอะไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราส่งสินค้าแบบนี้ทีนี้พอเวลาเราอะเข้ามาลงขายในแอปเนี้ยนะคะเราก็อาจจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าคนอื่นนะคะนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกดป้อนบัญชีธนาคารเพราะว่าถ้าเราไม่ป้อนบัญชีธนาคารเราก็จะไม่สามารถที่จะรับเงินจาก Shopee ได้เราก็ไม่สามารถที่จะรับเงินจากลูกค้าได้เพราะในส่วนของอันนี้นะคะจะต้องมีการรับเงินคืนเงินนะคะในส่วนที่เวลาสมมติว่าเราขายสินค้านะคะเราก็จะต้องให้ลูกค้าโอนเงินให้เรานะคะหรือถ้าเราขายสินค้าเป็นลักษณะของรับเงินนะคะปลายทาง Shopee เขาจะต้องเก็บเงินก่อนแล้วเขาถึงจะคืนเงินให้กับเราทีหลังแบบนี้เราจะต้องมีบัญชีไว้รับเงินนะคะแล้วก็ในขณะที่เรารับเงินทีนี้เราจะต้องมีบัญชี

จะต้องดีลกับ Shopee เมื่อเรามีบัญชีนี้แล้วนะคะเราถึงจะทำการค้าขายใน Shopee ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เต็มรูปแบบนะคะแบบสมบูรณ์นะคะตัวต่อไปนะคะบัญชีธนาคารนะเราทำไว้ทำนะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าเพื่อรับเงินค่าสินค้านะคะเราจะรับค่าสินค้าได้อย่างไรเราก็เข้าไปในส่วนของตรงนี้นะคะคือตั้งค่าบัญชีปกตินะคะเราตั้งค่าบัญชีเนี่ยตรงนี้นะคะทีนี้ในหน้าของฉันคือถ้ามันเป็นในคอมเราก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นฉันมันจะอยู่ด้านบนด้านบนของจอแต่ว่าเวลามาอยู่ในมือถือเขาจะอยู่ด้านล่างความเป็นตัวตนของเราจะอยู่ที่คำว่าฉันเราอยากดูประวัติของเรานะคะเราอยากดูว่าเราตั้งค่าบัญชีอย่างไรนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะกดที่ฉันอันนี้พอเมื่อเรากดที่ฉันตรงนี้ไปแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้านี้จะมีการตั้งค่าบัญชีพอเวลาเราตั้งค่าบัญชีเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่นะคะรายละเอียดลงไปเลยนะคะว่าเราจะใส่รายละเอียดอะไรลงไปบ้างข้อมูลของธนาคารของเรามีอะไรบ้างเราไม่ควรที่จะใช้บัญชีธนาคารของเราที่เป็นบัญชีที่เราใช้ในปัจจุบันเช่นสมมติว่าในกรณีที่เราอ่ะมีการค้าขายออนไลน์กับหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆที่เราทำการขายเราก็จะสามารถใช้บัญชีนี้ผูกกับนะคะธุรกิจหลายๆธุรกิจได้เลยโดยที่นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาระแวงว่าเอ๊เงินที่เราเข้ามาเงินที่เรารับอยู่ทุกวันมันจะถูกใครแฮกไหมถูกใครมารบกวนเงินของเราไหมอะไรประมาณนี้ดังนั้นในการที่เราจะใช้นะคะมาผูกกับบัญชีของ Shopee ควรที่จะเป็นบัญชีที่เราควรที่จะเปิดใหม่เพราะว่าทุกคนก็กลัวแหละนะคะว่ากลัวนะคะว่าเราอะเวลาเราผูกบัญชีไปแล้วเราเกิดมีเงินในบัญชีเราเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมากวนเงินของเราไหมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการผูกบัญชีลงไปนะคะทีนี้พอเวลาเราทำการกรอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ช่างเรากรอกลงไปตามที่เขาให้เรากรอกเลยเวลาสมมติว่าเรากดเข้าไปนะคะว่าเราจะกรอกรายละเอียดเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกประมาณนี้นะคะพอเราเลือกไปแล้วเราจะผูกกับบัญชีธนาคารอะไรนะคะเรากรอกรายละเอียดเสร็จสมบูรณ์ชื่อนามสกุลลงไปนะคะใส่เลขที่บัญชีลงไปสาขาอะไรแล้วพอเราใส่เสร็จแล้วส่งแล้วเขาก็จะมีการส่งเลข OTP ผ่านมาทางเบอร์โทรศัพท์ของเราเรารับ OTP หรือหมายเลข6ตัวนะคะในการมากรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบของการตั้งค่าอันนี้เราก็จะมีการตั้งค่าพอเราใส่รหัส OTP เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดดำเนินการต่อเพราะว่าเวลาเราดำเนินการต่อแล้วนะคะตรงนี้ในส่วนของการลงบัญชีธนาคารไปกับ Shopeeในส่วนที่เวลาเราลงตรงนี้จะสังเกตว่ากรอกชื่อนามสกุลต้องนามสกุลจริงชื่อจริงนะคะเพราะว่าบัญชีเราอะเป็นของจริงบัตรประชาชนของเราก็ต้องกรอกลงไปนะคะเรากรอกลงไปเสร็จปุ๊บพอเรากรอกลงไปแล้วนะคะเราก็กดต่อไปในการกรอกนี้นะคะดูให้ดีๆดูให้ชัดๆนะคะก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะกดถัดไปนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วเราค่อยกดการเพิ่มบัญชีธนาคารนะคะในการที่เราจะเพิ่มตอนนี้โอเคเรากดเพิ่มบัญชีธนาคารเรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีตัวเป็นแท็บขึ้นมาให้เรากดว่าให้เรากดต่อไปแล้วก็กดเมื่อเรากดต่อไปเสร็จแล้วนะคะในการเพิ่มขึ้นมานะคะเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะที่ต้องผูกกับบัญชีของเรานะคะเพื่อรับเงินถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องแล้วนะคะเราก็กดเสร็จตรงนี้ค่ะหากเราอ่ะมีบัญชีเดิมสมมติว่าบางคนนะคะเคยทำอยู่กับ Shopee อยู่แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนบัญชีใหม่เราจะต้องกรอกบัญชีของเราอ่ะลงไปใหม่ก่อนกรอกอันใหม่ลงไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าโอเคมีอันบัญชีอันใหม่มารองรับแล้วแล้วเราค่อยกรอกอันเก่าแล้วก็ไปดูของอันเก่าแล้วเราค่อยลบเพราะว่าถ้าเราไม่มีของใหม่มารองรับเราจะลบของเก่าไม่ได้นะคะในหลักการเขาเป็นอยู่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเราจะใส่บัญชีเราจะลบบัญชีเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเอาบัญชีไหนมาผูกเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆครั้งเขาจะมองเราว่าเราอะทำไมทำอะไรแล้วก็เหมือนกับกลับไปกลับมาแบบเนี้ยมันใช่เราจริงไหมเราลงบัญชีแล้วเราเปลี่ยนบัญชีอีกแล้วสมมติว่าเราเปลี่ยนบัญชีหลายๆครั้งแบบเนี้ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้ Shopee ไม่แน่ใจกับการทำงานของเราทีนี้พอเวลาเขาไม่แน่ใจเขาก็จะอาจหาเรื่องเราว่าโอเคถ้าคุณทำแบบนี้นะเราขอบล็อกคุณสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้คุณปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนแล้วเขาก็ถึงจะให้เรากลับมาใช้ Shopee ได้อีกครั้งหนึ่งเขาจะมีข้อความมาแจ้งเตือนนะคะเวลาเราทำอะไรผิดกฎของ Shopee เขาจะมาแจ้งเตือนเราแล้วในการ

การทำงานของ Shopee นั้นน่ะนะคะเขาจะมีการโทรมาหาเราเป็นระยะนะเพื่อตรวจสอบเราอีกแบบนึงในกรณีที่เราต้องการกรอกข้อมูลด้วยบัตรเครดิตบางท่านนะคะอยากใช้บัตรเครดิตเป็นตัวผูกก็สามารถทำได้วิธีเหมือนกันคล้ายกันเลยกับการผูกบัญชีเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากบัญชีที่เป็นบัญชีธนาคารมาเป็นบัตรเครดิตแทนก็เอาบัตรเครดิตเนี้ยมาผูกหรือจะผูกด้วยบัตร ATM นะหรือบัตรเดบิตก็ได้ถามว่าระหว่างบัตรเดบิตกับบัญชีธนาคารต่างกันอย่างไรก็เวลาเรากรอกจากบัญชีธนาคารนะคะเราก็ใช้บัญชีธนาคารเป็นตัวรับตัวส่งเขาก็จะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารแต่เมื่อเรากรอกมาเป็นบัตรเดบิตเขาก็จะมีตัวเลขนะคะที่อยู่หน้าของบัตรเดบิตหรือบัตร ATM เราก็ต้องเอาตัวนั้นกรอกลงไปใส่ชื่อใส่นามสกุลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องใส่บัตรประชาชนเหมือนเดิมเขาก็จะให้เรา verify ผ่าน OTP เหมือนเดิม OTP คืออะไร OTP ก็คือหมายเลขที่เขาส่งมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ของเราเป็นข้อความเขารู้ได้อย่างไรก็ตอนที่เราสมัครไงนะคะตอนที่เราสมัครลงไปเนี่ยเรามีบัญชีนะคะแล้วเราก็มีบัตรประจำตัวประชาชนเรามีหมายเลขโทรศัพท์เรามีชื่อดังนั้นพอเวลาเราเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นร้านค้าที่แท้จริงลงไปในการเปิดร้านนะคะเราก็จะเป็นร้านค้าที่เขาอะสามารถตรวจสอบและเช็คระบบของเราได้ตลอดเวลาว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ไหมนะคะการเปลี่ยนเบอร์พอจะเปลี่ยนปุ๊บเขาจะถามเราอีกนะคะว่าเราจะเปลี่ยนจริงไหมเขาจะโทรมาถามเราด้วยนะคะว่าเป็นคุณจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งเขาจะโทรมานะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเพิ่มบัญชีตัวนี้ลงไปนะคะเข้ามาในระบบเขาจะทำการตัดยอดของเราออกไป1บาทจากบัญชีของเราไม่ว่าจะเป็นเดบิตนะคะหรือเครดิตเดบิตก็คือบัตร ATM พอเราผูกลงไปปุ๊บเขาจะตัดบัญชีเราเลย1บาททันทีนะคะพอเขาตัดเราแล้วเพื่อให้เราทราบว่าอ๋อตอนนี้ผูกบัญชีสำเร็จแล้วเขาก็ทำการตัดแล้วภายใน 7-15 วันเขาจะคืนเงินกลับมาให้เราไม่ได้เอาเงินของเราไปไหนนะเขาเพียงแต่ว่าทำไปเพื่อที่ให้เรารู้ว่าการทำงานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของการลบบัตรข้อมูลบัตรก็จะเป็นเหมือนกันกับบัญชีธนาคารเขาบอกว่าถ้าเราจะผูกบัญชีด้วยบัตรใหม่ต้องทำยังไงคะก็ต้องลบบัญชีของเก่าใช่ไหมแต่ก่อนลบเราลบเลยได้ไหมลบไม่ได้นะคะต้องเอาบัตรใหม่มาใส่ก่อนแล้วถึงจะลบของเก่าได้เป็นเหมือนกับบัญชีธนาคารเลยทีนี้ในส่วนของการลบเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องเข้าไปในจุดไข่ปลาสังเกตอย่างนี้นะคะการทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือทำงานกับในมือถือจุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปหาเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในมือถือเครื่องนี้หรือในคอมเครื่องนี้เขาจะมีนะคะจุด3จุดไม่อยู่ขวามือบนก็อยู่ขวามือล่างนะคะหรือไม่ก็อยู่ด้านซ้ายมือบนหรือซ้ายมือล่างแล้วแต่นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นจุดหรือเป็นขีด3ขีดหรือเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวนี้เรากดเข้าไปเขาจะมีพวกเมนูต่างๆอยู่เป็นเรื่องปกติของการใช้นะคะในมือถือหรือคอมพิวเตอร์เลยบางคนนะคะเข้าไปแล้วกดหาไม่เจอนะคะทำไม่ได้สักทีเนื่องจากว่าไม่รู้ไอ้จุด3จุดเนี่ยมันคืออะไรไม่กล้ากดนะคะไม่กล้ากดไม่กล้าเข้าไปต้องกล้านะคะถ้าคิดจะทำร้านขายของนะคะต้องกล้าแล้วก็ลองทำดูนะคะเขาบอกว่าการทำธุรกรรมชำระเงินหรือ transaction fee ค่าธรรมเนียมทีนี้ธุรกรรมชำระเงินเนี่ยเขาบอกว่าค่าบริการนี้เขาจะเก็บจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อสินค้าผ่าน Shopee นะคะเขาก็จะทำการนับจำนวนในการที่เขาจะคิดเปอร์เซ็นต์จากเราจากยอดที่เราขายได้แล้วเก็บเงินได้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราขายสินค้าได้ Shopee เขาก็จะเอาจำนวนนี้มานับนะคะแล้วก็เวลาเขาจะคืนเงินให้กับเรานะคะเขาก็จะมีสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่หมายความว่าเป็นผู้ค้าใหม่เป็นผู้ที่จะเป็นเข้าไปมีร้านค้าใหม่ของเขาก็จะให้เราอะใช้เวลาในการโอนเงินเช่นสมมติว่าเขาชำระเงินไปทางภายใน2วันเขาจะคืนเงินเนี้ยค่ะกลับมาให้เราหมายความว่าสมมติเอาตอนนี้อาจารย์ขายโต๊ะไป1ตัวขายได้แล้วนะคะเขาก็ช้อปปี้ส่งเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้พอส่งแล้วทำอะไรนะคะพอส่งแล้วอาจารย์ก็รอให้เขาอะส่งเงินกลับมาทำไมต้องรอให้เขาส่งเงินกลับมาแล้วทำไมลูกค้าไม่โอนเงินให้เราเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าด้วยการ

ชำระเงินปลายทางดังนั้นการชำระเงินปลายทางของลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินนี้ให้กับ Shopee นะคะ Shopee ก็จะเก็บเงินเนี้ยนะคะเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบรอให้ลูกค้านะคะทำการยืนยันแล้วก็ยินยอมในสินค้าก่อนว่าโอเคเวลาส่งไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้ายินยอมแน่นอนแล้วว่ารับสินค้าลูกค้าเขาจะมีการกดยินยอมนะคะหรือยืนยันมาว่าเขายอมรับสินค้าแล้วทีทาง Shopee รู้แล้วว่าอ๋อคนเนี้ยยอมรับแล้วว่าสินค้าที่ซื้อไปถูกต้องตรงตามสเปคหรือตรงตามหน้าเว็บที่เขาเห็นนะคะพอถึงนะคะตรงที่เวลาเขาเห็นแล้วว่าเราอะนะคะมีการส่งสินค้าเรียบร้อยลูกค้ารับเรียบร้อยลูกค้ายอมรับแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะเริ่มในกระบวนการต่อไปคือจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการคืนเงินให้กับผู้ค้านะคะหรือของร้านค้านั่นเองดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นลูกค้าใหม่เป็นร้านค้าใหม่เขาจะให้เวลาเราประมาณนี้สองวันเพราะว่าเขาคิดว่าโอเคเราต้องมีเงินหมุนเราต้องใช้เงินได้หมุนเวลาเราเอาสินค้ามาลงนะคะเราก็ต้องการความแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำกับ Shopee ไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะได้รับเงินช้าลงเพราะอะไรล่ะก็สินค้าเราอาจจะเยอะขึ้นพอสินค้าเยอะขึ้น Shopee ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าคุณขายสินค้าได้เราจะคืนเงินให้คุณภายใน7วันสินค้าเรายิ่งเยอะมากขึ้นเขาก็จะบอกว่าภายใน7ถึง15วันเราจะส่งเงินที่เป็นชำระปลายทางเนี่ยคืนให้กับคุณเพราะว่าเราต้องมาตัดบัญชีตัดระบบเพื่อเข้าสู่ระบบของระบบบัญชีเขานะคะดังนั้นคนที่ทำการขายแบบนี้ก็ต้องมีทุนเนาะนะคะแล้วก็ต้องยอมรับในการที่เขาจะหักเปอร์เซ็นต์กับเราประมาณ 5% นะคะอันนี้เข้ามาในส่วนย่อยนะคะทางบริษัทได้กำหนดอัตราค่าธุรกรรมทางการเงินไว้ดังนี้ค่าธุรกรรมทางการเงินถ้าผ่านบัตรเครดิตที่ 2% จากยอดรวมที่ผู้ซื้อต้องชำระเพราะฉะนั้นเขาจะต้องโดนตัด 2%ค่าธุรกรรมการผ่อนชำระผ่านบัตรรวมที่ 5% ค่าธุรกรรม 2% ทีนี้ธุรกรรมการผ่อนชำระอีก 3% เพราะฉะนั้นยอดรวมตรงนี้เขาก็จะแจงมาให้เราแบบนี้ว่าเราจะต้องจ่ายนะเสียแค่นี้นะเราต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้เราถึงจะผูกกับบัตรต่างๆเหล่านั้นนะคะต่อไปนะคะร้านค้าสามารถเปิดใช้ช่องทางที่แบบชำระเงินปลายทางด้วยตนเองได้ร้านค้าสามารถเปิดตรงเนี้ยทำยังไงนะคะก็ไปที่หน้าของฉันหน้าของฉันคือตรงที่เป็นรูปคนด้านขวามือล่างส่วนของที่เป็นโปรไฟล์ของเราดูได้ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่เขาเขียนว่าฉันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับโปรไฟล์เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับอีเมลต่างๆเหล่านี้เราต้องเข้าไปดูที่นั้นดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปที่ฉันเมื่อเราเข้าไปที่ฉันแล้วเราจะมองไปด้านบนนะคะเราจะเห็นว่ามีคำว่าร้านค้าของฉันเราเข้าไปที่ร้านค้าของฉันตรงนั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าให้เราเลือกการจัดการส่งการจัดส่งสินค้าของฉันที่เราเข้าไปตั้งค่าเนี่ยค่ะเวลาเราตั้งเราก็ตั้งค่าตามที่เราอยากตั้งนี่แหละพอเราเลือกบางอันเขาก็ไม่ให้เราเลือกนะคะทีนี้เราก็ลองเลือกไปนะคะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าให้เราอะนะคะตั้งค่าในการจัดส่งด้วย Shopeeตั้งการจัดส่งด้วยเคอรี่สมมติแบบนี้เราตั้งไปปุ๊บพอเวลาตอนที่เราไปใช้งานจริงๆอะค่ะเขาจะกำหนดให้เราเองโดยที่ถึงแม้ว่าเราจะเลือกไว้เขาก็จะกำหนดให้เราเองว่าสินค้าอันนี้เขาจะส่งไปให้ใครเป็นคนจัดส่งซึ่งในระบบการจัดส่งเนี้ยเวลาเราอะทำงานนะคะแล้วก็ขายของใน Shopeeเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าโอเคเวลาเราขายของนะเราซื้อของมาแล้วเราจะขายของเราจะส่งของเราจะส่งยังไงนะอะไรประมาณนี้การที่เราไปตั้งค่าชำระเงินปลายทางแบบนี้ค่ะลูกค้าเขาอ่ะก็จะได้รับสินค้านะคะตามที่ Shopee เขาอ่ะกำหนดผู้ค้านะคะหรือผู้ขายเขารู้แล้วว่าอ๋อ Shopee บอกว่าจะมีเคอรี่มารับแล้วเวลาเขาจัดส่งสินค้าเขาจะต้องแพ็คสินค้านั้นลงกล่องแล้วเราก็แจ้งไปทางบริษัทเลยว่าตอนนี้ให้มารับสินค้าเราได้แล้วนะเขาก็จะมีอย่างเคอรี่เนี่ยวิ่งรับสินค้าของเราเลยถึงบ้านแล้วเขาก็จะเอาสินค้าเนี่ยวิ่งไปส่งให้ลูกค้าเลยภายใน 2-3 วันบางทีก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้มาละนะคะขึ้นอยู่กับว่ารอบที่เราสั่งเช่นเราสั่งเช้าเราสั่งก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะคะอาจจะเป็นบ่ายๆก็มาแล้วขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านั้นๆ นะคะเขาอยู่ใกล้เราหรือไกลจากเราพอเวลาฝากส่งมากับรถ

ของบริษัทก็โอเคดำเนินการจัดส่งมาเขาก็จะบอกเราเลยว่าตอนนี้สินค้าของคุณถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาจะมีการตรวจสอบได้ว่าสินค้าเราถึงไหนแล้วเขาจะขึ้นมาในแอปให้เราค่ะว่าสินค้านี้ถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่เราจะรู้เลยว่าของลูกค้าเราที่เราจัดส่งไปนะมันถึงนี่แล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงเขาแล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อไปถึงลูกค้าประมาณวันนี้หลังจากนี้เราจะนับได้ว่าอีกกี่วันเราจะได้รับเงินจาก Shopee เห็นไหมมันเป็นการเชื่อมโยงกันไปประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะการเลือกช่องทางนะคะส่งสินค้าเราก็เข้าไปนะคะเลือกสมมติอันนี้ตัวอย่างก็คือเลือกในเคอรี่เลือกในเคอรี่เขาบอกว่าเราสามารถเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเราเข้าไปเลือกแล้วตอนนี้เราไม่อยากให้เคอรี่ส่งเราก็สามารถที่จะเข้ามาปิดไม่ให้ส่งด้วยเคอรี่ก็ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าลืมกดบันทึกการทำงานทุกครั้งบนเว็บไซต์ต้องมีการบันทึกทุกครั้งบางทีอะค่ะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็ต้องกด F5 เพื่อทำการรีเฟซหรือทำค่าให้เป็นปัจจุบันก่อนไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่บันทึกเราไม่รีเฟซเขาก็ยังไม่ได้บันทึกให้เราค่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เห็นค่าในการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะประมาณนี้สมมุติว่าเราหากต้องการเปิดช่องทางการชำระเงินเป็นรายสินค้าเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะเวลาเราเข้าไปตั้งค่านะคะว่าสินค้าตัวนี้เราแก้ไขให้ชำระเงินเป็นอย่างอื่นเราก็แก้ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ซื้อสินค้าไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกค่ะที่จะยอมชำระเงินโดยทำการโอนเนื่องจากว่าคนหลอกกันเยอะดังนั้นเวลาเราตั้งค่าตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่เวลาที่อาจารย์สอนนะคะจะไม่ค่อยให้มาตั้งค่าว่าให้เก็บเงินสดเพราะว่าถ้าเราทำการเก็บเงินสดนะคะหรือว่าเราเก็บเงินด้วยวิธีอื่นนะลูกค้าจะไม่ค่อยแฮปปี้ลูกค้าก็จะผ่านร้านเราไปเลยแต่ว่าก็เข้าไปตั้งค่าได้นะคะในส่วนของสินค้านะคะของการจัดส่งแบบนี้นะคะอันนี้นะคะผู้ซื้อจะเลือกช่องทางการชำระเงินปลายทางเมื่อผู้ซื้ออยู่ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อในส่วนวิธีการชำระเงินเห็นไหมคะที่อาจารย์บอกว่าเขาสามารถเลือกได้ที่จะชำระเงินปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายๆทางให้เขาเลือกส่วนใหญ่ลูกค้าไม่เลือกเพราะว่าอะไรลูกค้ากลัวใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วว่าลูกค้ากลัวที่จะจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าดังนั้นนะคะเราควรที่จะตั้งชำระเงินปลายทางดีที่สุดเนาะถ้าให้อาจารย์แนะนำนะคะเขาบอกว่ามีการชำระเงินปลายทางจริงๆแล้วมีเคอรี่นะคะมี DHL นะคะมี MS มีนินจานะคะมี J&T แล้วก็มี Best Express ซึ่งในส่วนของอันเนี้ยเราเลือกหรือไม่เลือกบริษัทเขาเลือกให้เวลาจะเลือกจะเลือกแค่เคอรี่นะคะอย่างเดียวเพราะสินค้าเล็กๆอ่ะเคอรี่เป็นคนส่งถ้าสินค้าใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็น J&T การชำระเงินของ Shopee ที่เราจะเลือกช่องทางการชำระมีกี่ประเภทนะคะในประเภทแรกคือจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือชำระผ่านออนไลน์แบงกิ้งนะคะหรือแอปพลิเคชันเราจะชำระภายใน Shopee ก็ได้หรือเราจะชำระข้างนอกก็ได้นะคะกดชำระเงินเขาก็จะให้เราเข้าไปชำระจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ชำระผ่าน ATM ก็ได้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารชำระเงินปลายทางชำระผ่าน AirPay Wallet นะคะก็จะเป็นพวก Wallet พวกกระเป๋าเงินต่างๆด้วยประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการต่างๆนะคะของการเข้าไปใช้งาน Shopee ตั้งค่าของ Shopee ต่างๆในส่วนของต่อไปนะคะอาจารย์จะไปทำการเพิ่มสินค้าให้ดูนะคะว่าการเพิ่มสินค้าเพิ่มยังไงใส่รายละเอียดอย่างไรนะคะแล้วเวลาใส่ประเภทใส่หมวดหมู่ใส่ราคาทำอย่างไรบ้างตัวนี้เวลาเราเข้าไปเราก็จะได้รู้ละว่าจะได้เห็นหน้าตานะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างใส่สินค้าอย่างไรได้บ้างรูปใส่ตรงไหนนะคะแล้วเวลาตั้งแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อไปที่จะให้เห็นหน้าร้านของเราในส่วนของที่จะเข้าไปทำตัวอย่างให้ดูเนี้ยจะขอทำจากคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นรายละเอียดที่เยอะแล้วก็เห็นรายละเอียดนะคะได้ชัดเจนกว่าที่ทำจากมือถือนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันนะคะเราก็มาดูวิธีการนะคะก็เข้ามาปุ๊บในคอมพิวเตอร์ตรงนี้เวลาเราเข้านะคะเราก็ต้องกดเข้าไปในช่อง URL แล้วก็พิมพ์นะคะคำว่า shopee.co.th นะคะอาจารย์เข้าตรงนี้นะคะพอเราเข้าไปนะคะเขาก็จะพาเข้ามาคืออันนี้อาจารย์ได้ลงชื่อเขาใช้ไว้แล้วอยู่ในคอมพอเราเข้าแล้วนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเราจะมี seller center นะคะถ้าเราเป็นผู้ขายซึ่งถ้าเราอยู่หน้านี้เราก็แค่เข้าไปซื้อของใช้เข้าไปเลือกที่จะซื้อของเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเรานะคะต้องการเป็นผู้ขายเราก็เข้าไปในส่วนที่เรียกว่า

Seller Center Seller Center นะคะหรือเป็นขายหน้าขายนั่นเองในการเข้ามาหน้านี้นะมันจะมีการตั้งค่ามากมายส่วนใหญ่ที่เวลาเราอะลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราก็จะเข้ามาตั้งค่าอันนี้เพื่อที่จะลงสินค้าขายในการลงสินค้าขายอะค่ะมันจะมีตรง9 จุดที่อยู่ขวามือตรงนี้เราจะเห็นว่าสินค้าของฉันอันนี้จะเป็นตัวที่เราเข้าไปปรับแต่งหรือเข้าไปในหลังบ้านหรือเข้าไปในแก้ไขที่อยู่หลังเว็บของเราคนที่เห็นก็คือเราเองกดเข้าไปนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะในส่วนของที่เขาให้เราเข้าไปใส่สินค้าเขาก็มีชื่อสินค้ามีการใส่คำนะคะเลือกพวกหมวดต่างๆซึ่งตอนนี้อาจารย์นะคะมีสินค้าอยู่แล้วในร้านทำยังไงนะคะที่เราจะเพิ่มสินค้าใหม่ได้อาจารย์ก็จะกดเข้าไปตรงที่คำว่าเพิ่มสินค้าใหม่แต่ถ้าปกติเลยนะคะเข้ามาครั้งแรกเราก็ขึ้นมาตรงหน้าแรกนี่แหละนะคะใส่ไปปุ๊บแล้วก็เขาจะมีช่องให้เรากรอกเป็นช่วงๆพอเรากรอกเสร็จเขาก็จะให้เรากดต่อไปกดต่อไปทำตามเขาเลยนะคะทีนี้อาจารย์จะทำให้ดูเข้าไปที่เพิ่มสินค้าใหม่พอเราเพิ่มสินค้าใหม่ปุ๊บเห็นไหมคะว่าเขาจะเข้ามาหน้านี้เขาจะให้เรากดนะคะตรงนี้ที่เราใส่เนี้ยมันเป็นชื่อสินค้าพอเราใส่ชื่อสินค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูว่าหมวดหมู่ที่สินค้าของเราเป็นอะไรดูจากตรงนี้สมมติว่าอาจารย์เลือกนะคะอาจารย์ใส่ลงไปว่าเป็นสินค้ายางรถสมมติอาจารย์ใส่แบบนี้อาจารย์ก็ต้องไปเลือกหมวดหมู่ใช่ไหมคะยางรถอะไรรถจักรยานเห็นไหมคะพอเวลาเราใส่ลงไปเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เราขายยางรถจักรยานแต่จักรยานเป็นรุ่นไหนเราก็ใส่ลงไปว่าจักรยานเป็นรุ่นนี้เป็นจักรยานกี่นิ้วใส่ได้นะคะในหน้านี้มีสีอะไรใส่ได้ในหน้านี้แล้วเราก็ไปเลือกของหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่อันนี้จะเป็นหมวดหมู่อะไรเป็นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งอุปกรณ์ที่อาจารย์ขายนี้นะคะก็ต้องเลื่อนไปหาดูว่าเกี่ยวกับอะไรดูซิกีฬาจักรยานกดว่าจักรยานเห็นไหมอาจารย์กดแค่นี้แล้วอาจารย์ก็เข้ามากดถัดไปได้เลยในกดต่อไปพอเรากดต่อไปเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดเขาบอกว่าอาจารย์ใส่ชื่อจักรยานเหมือนกับคนอื่นเขานะคะแล้วก็น้อยให้ใส่ได้20ตัวอักษรสมมติอาจารย์ใส่24นิ้วแล้วก็กดถัดไปปุ๊บทีนี้เขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดนะคะให้ดูก่อนว่าจะตั้งอย่างไรเพราะเราเห็นแบบนี้เราก็จะงงนะคะไม่มีตัวอย่างเราเข้ามายังไงเราก็ทำไม่ได้การใส่รูปใส่อย่างไรเพิ่มนะคะตรงข้อมูลการขายอย่างเช่นว่าเรามีราคาเท่าไหร่เราใส่ราคาลงไปส่วนนี้นะคะเราก็ใส่รูปภาพเห็นไหมเราใส่รูปภาพรูปภาพเรามีกี่รูปเขาให้เราใส่ได้สูงสุดคือ9รูปต่ำสุดคือ1รูปดังนั้นเราก็แล้วแต่เราถ้าเรามีรูปภาพที่เยอะเราก็ใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ใส่วิดีโอสินค้าถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็น้ำหนักซึ่งบางทีเวลาเราใส่นะคะเราทราบน้ำหนักเราใส่น้ำหนักแต่เราไม่ทราบว่ากว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใส่แต่น้ำหนักอย่างเดียวเมื่อเราใส่ลงไปแล้วค่ะตรงนี้เขาจะกำหนดขึ้นมาเลยว่าค่าจะส่งเนี่ยเขาจะเป็นอะไรอ่ะจะสมมติว่าจะใส่น้ำหนักไป2กิโลเขาขึ้นมาว่าส่งธรรมดา30ถ้าส่งด้วยอีกบริษัทหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเขาบอกว่าเสียค่าส่ง101เราก็ส่งแบบธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เลือกนะคะเพราะเราไม่เลือกเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยเป็นของใหม่ไม่ใช่ของมือสองนะเป็นของใหม่แล้วกดบันทึกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูในส่วนที่อาจารย์ทำแล้วขอเข้ามาที่จักรยานนะคะตรงนี้คือสินค้าเวลาเราลงแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์ขอลงจักรยานตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมคะว่าอาจารย์ใส่ชื่อสินค้าไปทำไมอาจารย์ใส่ว่า LSN LSN ก็คือจริงๆเป็นชื่อย่อเพราะว่าอาจารย์ชื่อลักษณวดีก็เลยใส่ว่า LSN เป็นชื่อของร้านแล้วก็เป็นชื่อของสินค้ายี่ห้ออะไรเห็นไหมคะแล้วก็เป็นขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อันนี้เราสามารถใส่แล้วก็บอกไปได้เลยหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดรายละเอียดของสินค้าอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะในส่วนของตัวนี้เราใส่นะคะลงไปเราก็จะบอกว่าสินค้านี้จักรยานตัวนี้นะคะเป็นจักรยานแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะคะอย่างเป็นโชคคู่เบาะเป็นแบบไหนนะคะเราก็ดูเลยว่าในส่วนของอันนี้เราสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยแล้วทำไมอาจารย์ถึงใส่ตัวแฮชแท็กตรงนี้นะคะข้างล่างที่ใส่ไว้ก็คือจักรยานเนี่ยเวลาคนเสิร์ชหาหรือว่า
ค้นหาใน Google เขาก็จะจับมาเจอของเราเหมือนกันถ้าบางคนพิมพ์ว่าจักรยาน26นิ้วบางคนพิมพ์แค่จักรยานเขาก็เจอเราบางคนพิมพ์ว่าจักรยานเสือภูเขาล้อโตก็เห็นเราอาจารย์ใส่ว่าลูกปลาติวเตอร์เพราะว่าอาจารย์ทำหลายเว็บหลายแอปดังนั้นอาจารย์ก็อาศัยให้เขาเห็นเราจากแฮชแท็กมีความสำคัญนะคะอาจารย์ใส่ว่าโค้ดลูกปลาแปลว่าอาจารย์ใช้ชื่อนี้กับทุกๆอย่างที่อาจารย์ทำจะทำให้เราเห็นนะคะเห็นเลยว่าอ๋อพอเราทำชื่อนี้ขึ้นไปปุ๊บอย่างน้อยๆอะค่ะถ้าคนรู้จักเราเราบอกเขาแค่คำเดียวเขาจะเจอสินค้าของเราประมาณนี้นะคะทีนี้พอลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะไทยหมายความว่าอะไรตรงนี้เป็นอะไรนะคะไทยคือชื่อจักรยานเราก็ใส่ว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เราเลือกเราก็ใส่ลงไปแบบนี้โอเคอันที่สองอาจารย์ใส่ว่าจักรยานเสือหมอบมีแบรนด์ไหมมียี่ห้อไหมไม่มีนะคะก็ตอบว่า no brand ส่วนข้อมูลการขายเราจะขายอะไรนะคะเขาให้เราใส่ได้14ตัวอักษรอาจารย์ใส่ว่าจักรยานล้อโตมีกี่สีอาจารย์บอกว่ามีสีส้มแล้วก็มีสีดำเขาให้เราใส่ได้ทั้งหมด20ตัวอักษรแต่ละช่องนะคะจะมี2อันพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราเลื่อนลงมาเลยเราก็มาใส่ตรงนี้จักรยานล้อโตที่เป็นสีส้มเราใส่ราคาไปว่าเท่าไหร่คงคลังเรามีอยู่เท่าไหร่อาจารย์ใส่1เห็นไหมสีดำอาจารย์ก็มีอยู่1แปลว่าตอนนี้อาจารย์มีจักรยาน2คันสีส้ม1คันสีดำ1คันแล้วทีนี้พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จัดการใส่รูปภาพอาจารย์ใส่ไปทั้งหมด9รูปใส่รูปไปแบบนี้เออหน้าดูนะนู่นนี่นั่นประมาณนี้ทีนี้พอเรามาใส่ตัวอย่างของจักรยานพอเวลามันขึ้นไปตรงหน้าเว็บอะค่ะเวลาลูกค้าเห็นอันแรกก็คือจะเห็น2อันเนี้ยนะคะเห็น2อันนี้พอมาถึงการจัดส่งอาจารย์เขียนว่า 28.0 แปลว่าจักรยานคันนี้น้ำหนัก28กิโลถ้าเรารู้ขนาดพัสดุเราก็ใส่ขนาดลงไปถ้าเราไม่รู้ขนาดเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาต้องการที่จะทราบว่าสินค้าของเราต้องจัดส่งด้วยบริษัทอะไรทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีการจัดส่งอยู่ตอนนี้ลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งอยู่ที่535บาทเสร็จแล้วอันนี้ก็คือการใส่ข้อมูลนะคะอาจารย์ขออัปเดตเพราะเมื่อกี้อาจารย์แก้ไขบางตัวไปนะคะถ้าตรงนี้ปกติมันจะเขียนว่าบันทึกเขาจะเขียนว่าบันทึกนะพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราทำสินค้าของเราแล้วเราก็ต้องทำการโปรโมทสินค้านะคะการโปรโมทสินค้านะคะเราเข้าไปที่ไหนเราเข้าไปที่ด้านบนเหมือนเดิมมาที่ตัวที่ Marketing Center หรือเรามาทางด้านซ้ายนี้ก็ได้ Marketing Center กดเข้ามาปุ๊บจะมาทำโปรโมชั่นส่วนลดกันลองเนาะสมมติว่าอาจารย์ใส่อยู่ตรงนี้โปรโมชั่นส่วนลดกดเข้าไปปุ๊บมาดูซิว่าเราต้องการที่จะแก้ไขตัวไหนสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่จะแก้ไขสินค้าโปรโมชั่นนะคะค่ะเรากดสร้างตรงนี้นะคะพอเราสร้างแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าเราจะใส่โค้ดอะไรโค้ดที่เราจะใส่เดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาอาจารย์ก็จะใส่นะคะเป็นโค้ดของเราตั้งเองนะคะสมมุติว่าอาจารย์ตั้งเป็นของเดือนเอพิลเนาะโค้ดของเดือนนี้จะตั้งว่าแบบนี้นะคะระยะเวลาของโปรโมชั่นเราก็เริ่มอาจารย์จะเริ่มวันนี้แต่เวลาต้องหลังจากนี้เราจะตั้งที่เท่าไหร่ก็ได้สมมติว่าอาจารย์ไปตั้งที่ห้าทุ่มอาจารย์ก็กด5ทุ่มเลยอยากให้อันนี้ไปแสดงหลังจาก5ทุ่มอาจารย์ก็เขียนไปปุ๊บนะคะกดเลยแล้วก็กดยืนยันแปลว่าอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรืออาจารย์จะเริ่มวันที่17เราก็เริ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะเริ่มที่17แล้วก็5ทุ่มแล้วก็กดยืนยันอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราอ่ะจะเริ่มตั้งไปให้เขาอ่ะเริ่มทำโปรโมชั่นเมื่อไหร่อาจารย์จะตั้งไว้แค่17ถึง19แล้วกดยืนยันแปลว่าโปรโมชั่นที่อาจารย์กำลังจะใส่ลงไปเนี้ยทำโปรโมชั่นอยู่แค่3วันอาจารย์กดเพิ่มสินค้าพอเรากดเพิ่มสินค้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็กดติ๊กถูกว่าเราจะเอาอะไรแล้วเราก็กดยืนยันปุ๊บสินค้าตัวนี้ค่ะเขาจะถูกเข้าไปบรรจุอยู่ในโปรโมชั่นแต่ว่าเราต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหน้านี้พออาจารย์ใส่ลงไปจาก 6,500 สมมติว่าอาจารย์จะลดเหลือ 5,500 อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะลดเหลือ 5,500 สินค้านี้เราเหลืออย่างละ1นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ขึ้นให้เราเลยแล้วเราก็กดยืนยันแปลว่าตอนนี้เราทำการยืนยันนะคะตัวสินค้าเราแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยทำโปรโมชั่นแต่ทีนี้ค่ะเวลาทำโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะขึ้นโปรโมชั่นให้เราเห็นก็ต้องรอดูว่าพอถึงวัน

ที่เรากำหนดนะคะเขาขึ้นมาว่าให้เราอะนะคะโปรโมชั่นเนี้ยเป็นโปรโมชั่นที่เราทำไว้ซึ่งโปรโมชั่นแต่ละตัวนะคะที่เราทำนะคะเขาจะให้เราเลือกเป็นแพ็กเกจก็ได้เช่นทั้งหมดเลยไหมหรือจะเลือกแค่บางตัวเราอยากให้โปรโมชั่นตัวนี้นะคะเลือกที่จะทำนะคะแล้วก็เลือกที่จะเห็นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราเลยอ่ะตัวนี้จันจะกลับไปที่ตัวสินค้าของจันนะแต่ตัวนี้นะคะเขาจะยังไม่ขึ้นให้นะคะบางคนเข้ามาตรงนี้แล้วไปหน้าบ้านไม่ถูกนะคะไปหน้าเว็บไม่ถูกเพราะเราเป็นเจ้าของเนาะเราเข้าไม่ถูกไปตรงที่เขียนว่าแสดงผลลัพธ์ตรงนี้นะคะกดมาปุ๊บตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ทำไมยังไม่ขึ้นว่าเป็น 5,500 เนื่องจากว่าอาจารย์ไปตั้งค่าว่าอะไรวันที่เป็นวันที่17ดังนั้นตอนนี้อาจารย์ก็ยังจะไม่ให้ขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อถึงวันที่17ตรงนี้เขาจะถูกค่าออกแล้วจะกลายเป็น 5,500 เขาจะกำหนดเวลาอยู่เลยว่าโอเคตรงนี้เพราะว่าเราบอกว่าไงเราจะให้สิ้นสุดอยู่ที่3วัน17 18 19เนาะวันที่19สิ้นสุดก็จะกลับมาเป็นยอดนี้เหมือนเดิมเป็นราคาเท่านี้เหมือนเดิมส่วนนี้ก็ขอฝากไว้นะคะให้กับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะมีร้านใน Shopee แล้วทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบเข้าไปแต่งร้านไม่ได้ใส่สินค้าไม่เป็นไม่เข้าใจว่าจะลงอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับแต่งร้านต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะจะทำให้นะคะผู้เรียนนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไป

ใจราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบ Inverterจ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟ

0: รังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
2: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้

ป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการทำลาเต้อาร์ตเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราจะมีโมก้าเข้ามานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแล้วก็เป็นตัวเล็กด้วยเหตุผลที่คุยเอาตัวเล็กมาครั้งที่แล้วทบทวนกันก่อนบางคนบอกว่าคุยไม่มีตังค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุยอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะในราคาเป็นแสนหลักพันก็สามารถทำลาเต้อาร์ตได้แล้วนะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมคุยถึงได้ใช้เครื่องตัวเล็กมาสอนพวกเราเพราะว่าอยากให้พวกเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เรามีนะครับอ่ะวันนี้ครับเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตอย่างที่คุยบอกว่าทำไมถึงต้องทำลาเต้อาร์ตทำไมยังอยู่กับลาเต้อาร์ตเพราะว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่พอเราที่ทำเราทำลาเต้แล้วนะครับส่วนประกอบหลักๆของลาเต้คือ1นม2เป็นช็อตกาแฟนอกจากเราได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วนะครับเนาะได้พรีเมียมแล้วเราเนี่ยก็ยังคงต้องได้นมที่มีคุณภาพเนียนนุ่มกลิ่นหอมของคาราเมลจากตัวของนมเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราใช้วิธีการโดยการที่เป็นการเปิดบาร์และอยากขายเครื่องดื่มร้อนแต่ว่าก็อยากแฝงความเป็นเพอร์เฟคของลาเต้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตในสไตล์ของสโลบาร์นั่นเองนะครับวันนี้คุยจะใช้เป็นเครื่องมือของสโลบาร์เกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเครื่องของเครื่องบดของคุยยังใช้เป็นเครื่องบดที่เป็นบดไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็เหตุผลที่ใช้เครื่องไฟฟ้าเพราะว่า1เรารวดเร็วนะครับเพราะว่าสื่อการสอนของเรามีเวลาไม่นานมากนะครับก็จะใช้ถ้าเกิดวันนี้คุยมานั่งจะใช้เวลาสักนานนิดหนึ่งก็อาจจะไม่พอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการบดของการทำสโลบาร์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของเล็กๆนะครับเป็นผงกาแฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเพราะครับเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าอันนี้สับสนถ้าเกิดเป็นโมก้าเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับอ่ะทวนก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงลาเต้อาร์ตลักษณะของลาเต้อาร์ตที่ดีนะครับก็คือลักษณะของลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยจะไม่มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเราจะมีฟองนมด้านบนซึ่งตัวฟองนมนะครับก็จะมีลักษณะเนียนนุ่มเหมือนขนมเมอแรงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับวิปครีมครับจะมีความเนียนนุ่มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กินกาแฟรสชาติเข้มๆจากช็อตกาแฟมีความหอมหวานจากนมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนุ่มๆจากการมิลค์สตีมมิ่ง

นะครับแต่อันนั้นเขาเรียกว่ามิวสตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะทำกันในรูปแบบของโซโลบาร์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดเราก็จะมี1เมล็ดกาแฟก็ยังใช้คงใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมที่ถือว่าเป็นกาแฟที่อุ้ยชื่นชอบมากๆจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรวมดอยแต่ละดอยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วมารวมกันนะครับก็จะมีลักษณะของเมล็ดที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ของกาแฟของจังหวัดน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีการคัดเลือกเมล็ดว่าตัวนี้เม็ดเล็กไม่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อณปัจจุบันคือกาแฟน่านค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อจริงๆกาแฟในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาแฟป่าหมากที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยวังไกลกังวล2ก็อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของRobusta เนื่องจาก Robusta เนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแมลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเนื่องจากว่าจำนวนของคาเฟอีนของกาแฟ Robusta ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่มีตัวแมลงมารบกวนแต่ถ้าเกิด Arabica ครับจะมีตัวแมลงมารบกวนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยจุดโดดเด่นของเขาคือสมดุลแล้วก็สดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเขาค่อนข้างน้อยพอเวลามันน้อยปุ๊บแมลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเมล็ดกาแฟได้ง่ายจึงส่งผลให้แมลงค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีวิธีการเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะใช้วิธีการปลูกแล้วก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินั่นเรียกว่าวิธีออร์แกนิกนั่นเองนะครับธรรมชาติยังไงอาจจะใช้ผลิตผลจากธรรมชาติเช่นยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติไม่ได้เป็นฆ่าแมลงที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าแมลงแต่เราใช้ยาจากธรรมชาติเช่นพวกจุลินทรีย์ CEM มาเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ดูแลธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเราถึงเรียนมาถึงกันชุดนี้แล้วนะครับก็เสริมให้นิดหนึ่งเรื่องของเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยครับนอกจากที่มีแหล่งเพาะปลูก3ภูมิภาคก็คือเอเชียแปซิฟิกครับมีลาตินอเมริกาแล้วก็เป็นส่วนของแอฟริกาอาราเบียก็จะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในเมล็ดกาแฟ1ถุงเนี่ยครับเราจะบางที่อย่างสมมติว่าแฟของน่านที่กูใช้จะเป็นกาแฟที่รวมดอยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านแต่จะมีเมล็ดกาแฟอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเช่นกาแฟจากไร่ไนกอนะครับอย่างเงี้ยเป็นความรู้พื้นฐานของบาริสต้าตัวน้อยๆที่กำลังจะไปเป็นบาริสต้าในอนาคตว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลออริจินครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวก็ใช้คำศัพท์เดียวกับของพวกวิสกี้หรือว่าเป็นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันเช่นใช้มอลต์จากไร่ของนายกอก็จะเรียกว่าเป็นซิงเกิลมอลต์นะครับก็คือเป็นแค่มอลต์จากไร่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟครับเขาจะเรียกว่าซิงเกิลออริจินเช่นกาแฟที่มาจากม่อนแจ่มนะครับก็จะเป็นไร่ของม่อนแจ่มอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ไร่นั้นมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาจากไร่ของนายคอนายงอนายออย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเอาแค่ไร่เดียวแล้วก็มาบดเอามาโทษครับมาหมักแล้วก็มาผสมรวมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งพอเวลาพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วครับณปัจจุบันเรามีกาแฟค่อนข้างเยอะปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักของจังหวัดไหนครับก็ส่วนมากก็จะรู้จักแค่ของเชียงใหม่ของชุมพรนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงรู้จักกับกาแฟจากจังหวัดนั้นๆเพราะว่ากาแฟจากจังหวัดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการส่งออกกาแฟแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกาแฟแบบขี้ช้างขี้แพนด้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกระบวนการหมักอยู่ในตัวเนื่องจากว่าช้างหรือว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับเขาจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นซะส่วนใหญ่พอเวลากินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นในลักษณะของเมล็ดกาแฟแล้วก็มีการบ่มอยู่ในตัวของสัตว์นั้นๆเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกาแฟขี้ชะมดเนาะอย่างในประเทศลาวเนี่ยเขาจะส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับรายได้หลักของเขาคือการปลูกเกษตรภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็จะมีรายได้อย่างประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มจริงๆเราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราไปฟื้นฟูจากการชาวบ้านปลูกฝิ่นแล้วก็เปลี่ยนมา

เป็นการปลูกกาแฟก็จะจุดเริ่มต้นว่าทำไมเชียงใหม่ถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP เนี่ยครูจะสอดแทรกลงไปทีละเรื่องทีละเพราะว่าถามว่าทำไมครูไม่พูดทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโลกกาแฟในสมัยที่ครูทำงานร้านกาแฟแล้วจะเป็น Coffee Master นะครับ

ต้องเรียนมีหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยคุณต้องอ่านทุกหน้าเลยแล้วก็จะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยก็จะต้องอ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกาแฟได้แต่3เดือนนั้นอาจจะเป็นแค่1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรื่องของกาแฟเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็เรื่องของความแปลกใหม่ของรสชาติกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตแบบสโลบาร์อุปกรณ์1มีเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแบบคงที่นะครับก็ราคาไม่แพง 300-400 บาทก็หาซื้อได้เช่นเดียวกันแต่เลือกที่มันมีมาตรฐานแล้วก็มีมอกรองรับนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับครัวเรือนของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดร้านก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าครูอุ้ยแล้วหนูไม่มีเตาไฟฟ้าหนูจะต้องทำอย่างไรหนูหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถเลือกที่ใช้เตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างช้านานนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สได้แต่เตาแก๊สก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของไฟเรื่องของการตากแดดเรื่องของข้อควรระมัดระวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเราเห็นในข่าวมีการระเบิดเกิดขึ้นถ้าเกิดมีไฟไหม้อาจจะแบบมีการระเบิดจากถังแก๊สเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ลืมแล้วเกิดประกายก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแก๊สถังใหญ่แล้วมีหัวแยกไม่เป็นไรอันนั้นอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สที่มีหัวต่อจากถังแก๊สเข้ามาเลยอันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าแก๊สปิกนิกอันนั้นก็ในระหว่างการใช้งานนักเรียนควรที่จะตรวจสอบการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้งานนานๆนะครับเป็นการตุ๋นการต้มยิ่งนานไปตัวหัวก็ยิ่งร้อนมากส่งผลให้ถังแก๊สยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แล้วบวกกับการตากแดดอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นแบบแก๊สหิ้วที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็ถือกระเป๋าเท่ๆเปิดออกมาเป็นเตาแก๊สตลกเฮฮากันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเตาแก๊สที่เป็นแก๊สปิกนิกในลักษณะของการเป็นแก๊สหิ้วนะครับก็จะมีกระป๋องแก๊สเล็กๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็อันตรายมากๆเนื่องจากว่าเราใช้แก๊สตัวนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดไฟนะครับก็เคยมีเคสเหตุการณ์ออกข่าวแล้วด้วยก็คือนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็ใช้แก๊สตัวนี้อยู่ดีๆแก๊สก็ระเบิดในร้านเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเป็นต้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนที่เลือกใช้แนวทางต่างๆที่เราจะมาทำกาแฟนั่นเองนะครับวันนี้ครับ1มีเตา2มีหม้อโมก้าครับเราจะต้องทำช็อตเนาะตัวโมก้าตัวนี้ครับเราจะต้องทำช็อตซึ่งช็อตตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วครับก็โมก้าเราก็จะทำช็อตแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำช็อตเข้มข้นนะครับก็จะวัดอัตราส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะวัดอัตราส่วนให้จะใช้กาแฟ15กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำทั้งหมด4ออนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช็อตที่ออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับการทำเอสเปรสโซช็อตไหมจากเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือหม้อโมก้าหลังต่อไปครับการทำลาเต้อาร์ทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมี1พิกเชอร์ครับพิกเชอร์ก็คือเหยือกอุ่นนมนะครับเป็นเหยือกที่มีลักษณะเป็นปากอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นปากของกาแล้วก็จะมีความแบบจะงอยนิดๆนะครับลักษณะแบบนี้จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้วิธีการจับในลักษณะแบบนี้ซึ่งครูเคยสอนในการทำของลาเต้อาร์ตในเอสเปรสโซแมชชีนไปแล้วหรือว่าสปีดบาร์ก็สอนไปแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการฝึกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทำไม่เป็นเนาะก็ให้อย่าเพิ่งใช้นมครับเพราะว่าเราใช้น้ำฝึกข้อมือไปก่อนนะครับก็ฝึกข้อมือไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราถึงจะโอเคแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็สามารถทำได้ครับนะอันนี้ครับก็อันตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวของตัวปั๊มฟองนมเป็นเหยือกปั๊มฟองนมโดยเฉพาะลักษณะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนไม่มีตัวนี้สังเกตไหมครับเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือเป็นการทำโมก้ากับเฟรนช์เทสใช่ไหมครับตัวนี้พอเวลาที่เราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีด้านบน2อันใช่ไหมครับแต่เฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวลักษณะก็จะเป็นแบบอันเดียวแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียว

เท่านั้นแล้วก็ที่คุยบอกว่าสามารถที่จะทําฟองนมได้ด้วยก็ทําได้ครับแต่ว่าตัวนั้นจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่ากับตัวนี้เนื่องจากตัวนี้ทอยแล้วเขามี2ตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะสับนมแล้วก็ให้เกิดฟองนมแล้วตัวนี้ฟองนมขึ้นดีมากนะครับเหมาะสําหรับการทําแบบพวกเครื่องดื่มที่มีฟองนมด้านบนเพราะว่าตัวนี้จะเขาทํามาเพื่อปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดคุณสมบัติของนมสดครับเราจะใช้นมที่มีลักษณะก็คือเป็นนมเย็นนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุนะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมดอายุปุ๊บหรือว่านมตากแดดหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นมเสียได้แล้วส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายก็ส่งผลให้ท้องเสียเป็นต้นไปนะครับก็พวกนี้ก็จะทำให้อันนี้คือข้อควรระวังสำหรับการทำลาเต้อาร์ตแล้วนมนะครับคุณสมบัติของนมที่เราจะมาทำลาเต้อาร์ตทวนกันอีกทีหนึ่งนมที่เราใช้สามารถใช้นมได้ทุกประเภทนะครับนมมีหลักๆ3ประเภทก็คือนมเป็นนมพัชเจอร์ไลซ์นมสเตอริไลซ์นะครับแล้วก็เป็นนมของ UST นะครับนม UST ก็นมเป็นกล่องสามารถใช้ได้เหมือนกันครับ UST กับพัชเจอร์ไลซ์ลักษณะคล้ายๆกันนมสเตอริไลซ์ก็จะมีความเข้มข้นแต่เขาจะอัดอยู่ในกระป๋องนะครับตัวนี้เป็นนมสเตอริไลซ์หรือว่านมแอนมัมอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นนมของสเตอริไลซ์ก็จะมีการต้มฆ่าเชื้อเพื่อให้พวกเชื้อที่อยู่ในนมเนี่ยตายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความมันน้อยลงนะครับความสดใหม่จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นนม UST ครับก็จะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีก็จะเป็นนมกล่องที่เรารู้จักกันเช่นนมโฟร์โมสนมดัชมิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นคือนม UST ลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมติเราทานแล้วกล่องบุบมากๆก็ไม่ควรที่จะทานกล่องพองไหมบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียแล้วก็การเก็บก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับนมตัวนั้นเนาะอย่างคุยเนี่ยเปิดคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่อย่างคุยเปิดคาเฟ่ที่วิทยาลัยเป็นร้านสวัสดิการให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยดูแลในส่วนของตรงนั้นเนาะก็เป็นออกในส่วนของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยในส่วนของแผนการโรงแรมก็ใช้นม UST เพราะว่าบางช่วงนักเรียนอย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นมอย่างบางทีคุ้ยซื้อนมมา2แกลลอนแกลลอนละ2ลิตรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้ไม่หมดส่งผลให้ตัวนมเนี่ยเสียพอเสียปุ๊บมันเป็นคอสของร้านเราทำให้เราใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้นม UST ก็คือเป็นนมกล่องเราก็เลือกคุณภาพที่เราเหมาะสมแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดปัญหากับเราก็ไปเลือกมาแล้วก็ซื้อเป็นนมกล่องใช้แทนแต่ณปัจจุบันก็ถ้าเกิดมีนักเรียนคุยก็จะซื้อเป็นนมพาเจอร์ไลท์ที่เป็นกล่องที่เป็นขวด2ลิตรก็จะใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าสะดวกมากกว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งตัดกล่องทีละ250 ml อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็มีแบบด้วยความที่นวัตกรรมเขาค่อนข้างดีก็จะมีกล่องใหญ่และแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าตัวนมของพาเจอร์ไลท์ด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ครูเลือกใช้เป็นนมพาเจอร์ไลท์นะครับจะมีความมันหอมแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าตัวนม UST นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นก็สดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการในการต้มมากกว่านั่นเองนะครับนะอ่ะนมตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ดูแลกันดีๆเรื่องของนมเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครูจะทำช็อตขั้นตอนที่2ครูจะทำการอุ่นนมนักเรียนครับในคลาสที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับเราจะเป็นพูดถึงการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยครูจะทำเป็นมิลสตรีมมิ่งรูทีนในรูปแบบของสโลบาร์แต่จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าครูจะมีเทคนิคอย่างไรก็คือ1ครูจะเอาตัวหม้อตัวนี้ครับตัวโถอุ่นโถปั๊มนมเนี่ยไปอุ่นกับตัวเตาอินดักชันตัวนี้นะครับใช้เตาตัวนี้เป็นตัวอุ่นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่มีเตาตัวนี้หรือทํากินเองที่บ้านไม่อยากเอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเพราะว่าการที่เอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเกิดอุณหภูมิจุดเดือดพอเวลาจุดเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้นมเนี่ยความมันของนมจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปั๊มนมได้แต่อุณหภูมิของนมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ 61-68 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เป
ป็นการทำ

มิวสตรีมมิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะทำในลักษณะประมาณนั้นเพราะวันนี้คุยมีเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยในการที่จะวัดแล้วก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิสำหรับการเป็นแถบสีฟ้าเล็กๆสำหรับบอกว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับในการทำนมเพื่อนมร้อนเพื่อทำเป็นเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้คุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เนาะคุณไม่สามารถที่จะไปจับอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเตามันร้อนมากนะครับถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิแล้วคุณก็จะยกออกแล้วก็มาปั๊มนมนั่นเองนะครับวันนี้คุณจะทำหนึ่งแก้ว1ต่อ1เท่านั้นนะครับก็คือการทำแก้วต่อแก้วเท่านั้นลูกค้าสั่ง1แก้วคุยก็ทำ1แก้วคุยจะไม่ปั๊มนมสำหรับ2แก้วนะครับก็จะทำแค่1แก้วเพราะฉะนั้นที่คุยบอกไปว่าการใส่นมถ้าเกิดสมมุตินี่เราใช้นม6ออนนะครับเราก็จะต้องเตรียมนมประมาณ4ออนอย่างต่ำเพื่อที่จะใช้นมในการที่จะทำลาเต้อาร์ตวันนี้นะครับแต่ว่าคุยจะบอกว่าการทำเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นกับทำตัวถั่วปั๊มนมตัวนี้สามารถทำฟองนมได้ดีเยี่ยมมากกว่าเครื่องตัวเล็กอีกนะครับเนื่องจากตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อถั่วปั๊มนมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นพอได้จากตัวนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็เทฟองนมได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรเทใส่เหยือกอุ่นนมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เทใส่เหยือกอุ่นนมเนี่ยเราก็จะต้องทำการที่จะกำจัดพวกฟองอากาศที่เป็นพวกอากาศที่อยู่ในนมอะให้มากที่สุดโดยการที่คุณจะต้องวนเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยทำให้นมเขาสมูทที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราปั๊มฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะสลับไปสลับมาเป็นเหมือนแบบทำลักษณะของชาชักนั่นเองนะครับชักไปชักมาเพื่อให้เกิดความที่นมเข้ากันกับฟองนมแล้วก็เกิดความสมูทนั่นเองแล้วก็จะทำเป็นลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะสอดแทรกด้วยฟองนมแล้วก็มีอากาศเข้าไปด้านในจะทำให้รสชาติของกาแฟได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมประทับใจนั่นเองนะครับวันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องทำช็อตปั๊มฟองนมทำฟองนมแล้วก็มาเทลาเต้อาร์ตอีกแต่ลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันหลังจากที่เราได้ฟองนมมาแล้วเราก็จะได้เทคนิคเดียวกันของการทำแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นครับโอเคคุยเริ่มต้นจากการที่เราเตรียมนะครับเตรียมช็อตกาแฟก่อน อย่างที่บอกนะครับการเตรียมช็อตกาแฟนะครับการบดคุยจะใช้เทคนิคการบดโดยใช้คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะใช้กาแฟที่บดคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตเตรียมในส่วนของกาแฟก่อนเนาะกาแฟเนี่ยก็สามารถตักเข้าได้เลยครับ15กรัมนะครับครั้งที่แล้วที่ครูบอกว่าให้ใส่ได้เลยแล้วก็สามารถปาดด้านบนนะครับปาดด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แถมหรือว่าให้กดไม่ต้องกดมันก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะช่างวัดตวงแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคก็พอเวลากดนะครับก็จะใช้ตัวแถมตัวนี้กดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดเยอะนะกดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขามีความแบบเป็นแพนเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำนะครับจะเทน้ำจนถึงตัววาล์วของหม้อโมก้านั่นเองนะครับนี่ครับเราก็พออย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกครับตัวนี้เราจะไม่วางบนหม้อแล้วก็ตักกาแฟใส่เราจะแยกกันไว้แล้วก็อาจจะมีช็อตมาลองตัวกลวยตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราใส่น้ำไปเรียบร้อยอันนี้เป็นหม้อ3ครับนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการปิดหม้อนะครับอันนี้สอนไปแล้วหลังจากที่เราทำครั้งที่แล้วปิดหม้อแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตั้งบนเตาและเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเตรียมช็อตเอสเปรสโซ่ไว้ก่อนเนาะในขั้นตอนนี้น้ำข้างในร้อนอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ97-98 องศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการทำช็อตกาแฟแค่ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าพอหลังจากที่เราเปิดไฟตรงนี้เรียบร้อยอุณหภูมิ

ำเขาจะเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไอ้น้ำพวกนี้ครับเป็นแรงเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำผ่านท่อที่เป็นก้านที่เราเห็นสักครู่แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตัวช็อตกาแฟเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าตัวโมก้าที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับเป็นบางแบรนด์ที่เขาแบบราคาแพงก็จะส่งความมีครีมาค่อนข้างเยอะบางตัวมีครีมาเยอะบางตัวส่งผลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยก่อนที่คุยทำร้านกาแฟมีขายเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องแบบ3คัพตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนเปิดตัวฝาเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่มีน้ำกาแฟไหลออกมาจากตัวก้านตัวนี้นะครับก็ค่อยดูแล้วก็พอหลังจากออกมาแล้วให้นักเรียนเบาไฟได้เลยครับให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาเดือดไปทีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาเดือดจนพุ่งเพราะว่าพอเวลาพุ่งเสร็จปุ๊บน้ำเขาจะผ่านตัวกาแฟค่อนข้างที่จะแบบเร็วเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะดึงรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะในระหว่างนี้เราก็รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เตาเราก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ได้เปิดวอร์มเตาเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเหมือนกันตอนนี้มีเสียงแล้วถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงน้ำเดือดเหมือนตอนที่เราต้มอยู่ในหม้อต้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอแล้วมีน้ำเดือดเนี่ยนับไปเลยครับไม่เกิน2นาทีนักเรียนสามารถรอได้เลยไม่เกิน2นาทีในระหว่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนี้จนไม่คุยกับลูกค้าแต่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้หม้อมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยู่อีกฝั่งเธอไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้บริการลูกค้าโดยให้ตัวเราอยู่ใกล้หม้อต้มมากที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคหม้อต้มของเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนี่คือความยากของการทำสโลบาร์จะต้องดูทั้งลูกค้าและก็ต้องดูทั้งอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนาะสังเกตนะตอนที่คุยทำเนี่ยคุยจะไม่ได้หยุดพูดเลยแต่ถามว่าทำไมคุยถึงพูดได้ตลอดแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดเนื่องจากว่าเราต้องฝึกวิธีการสังเกตการในการที่เราจะต้องทำเครื่องดื่มนะครับปฏิบัติงานหน้าบาร์อันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของพนักงานบริการเพราะว่าธุรกิจคาเฟ่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ต้องการความพึงพอใจจากลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากรสชาติที่ดีแล้วก็ยังคงต้องใช้ความเป็นมืออาชีพของพนักงานด้วยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสโลบาร์และสปีดบาร์ร้านบางร้านมีทั้งสโลบาร์นะครับก็เป็นบาร์เล็กๆสโมก้าก็จะมีเครื่องล็อกนะครับตัวที่เป็นก้ามปูเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องโมก้าเครื่องไซฟอนเครื่องต่างๆก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟอ่ะขณะนี้มีครีมาขึ้นมาแล้วเนาะครูก็จะปิดเตานะครับเปิดเหลือแค่ประมาณสักเบอร์2เบอร์1แล้วเดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปนะครับให้เขาไหลได้อย่างเพอร์เฟกต์ตอนนี้ครีมาชัดเจนมากแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่แพ้มอจากอิตาลีเลยเนาะอันนี้คุยสั่งนะผ่านช่องทางของช่องทางออนไลน์นะครับเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าคุยพูดเยอะจังทำไมต้องพูดเยอะอ๋อคุยเป็นคนพูดมากนะครับก็เลยชอบพูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขึ้นมาแล้วฟองอากาศหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการปิดแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเนาะปิดฝาหม้อได้เลยนะก็หลังจากนี้เราก็ทำการรอได้เลยครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก30วินะครับก็หลังจากนั้นเราก็ยกหม้อลงมานะครับจะขออนุญาตแอบแง้มดูเขานิดนึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในหม้อนะครับก็ถือว่าดีนะครับครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมเข้มข้นนะครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้ก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่ด้วยนะครับอันนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วนะครับ อันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำงานจริงๆนะครับครูจะเริ่มต้นโดยการที่1เราที่ทำตัวนี้นะครับครูก็จะอุ่นหลังจากจบตรงนี้เสร็จแล้วปกติจะมี2เตาในระหว่างที่ตัวนี้ขึ้นครูก็จะอุ่นนมไปด้วยพอเวลาที่เราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจุดเดดแอร์หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดช่วงระหว่างรอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราสามารถที่จะทำได้เลยแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตไม่ทำอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้นักเรียนเห็นขั้นตอนจริงๆแต่ในระหว่างทำนักเรียนสามารถทำแบบโฟลว์ได้เลยการโฟลว์คือการปฏิบัติงานแบบลื่นไหล FLOW คือการลื่นไหลเนาะแล้วก็

ตัวเนี้ยนักเรียนเทนมไปด้านในหม้อได้เลยนะครับก็ตีไว้ประมาณสัก4ออนนะครับแล้วก็ตั้งไฟได้เลยครับตัวนี้เนาะตั้งไฟเป็นสักประมาณเบอร์3เบอร์4ได้เลยครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของนมของตอนนี้ของเราเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ของพี่อยู่ที่อุณหภูมินมอยู่ที่ประมาณ 15-16 นะครับเพราะว่าปุ้ยเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุ่นฟองนมอุ่นนมตัวนี้ให้เป็นนมอุ่นก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดปุ้ยขออนุญาตให้เปิดไฟอ่อนๆไม่ให้แก๊สมันท่วมมาข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีแก้วตัวนี้ไม่มีโถตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หม้อได้นะครับแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทำเราก็ใช้เตาแก๊สได้เป็นหม้อใบใหญ่ๆแล้วเราก็ต้มนมไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่ลูกค้าสั่งเราก็อาจจะตักมีอุปกรณ์ตักนะครับมาแล้วก็มาปั๊มฟองนมแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้คืออุณหภูมิขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ25ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาถึง25แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักนิดนึงตอนนี้เกือบ30แล้วครับเริ่มมีไอขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าการปั๊มฟองนมเทคนิคการปั๊มฟองนมเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำลาเต้ดอทแล้วเราจะทำแค่ลาเต้ฮาร์ดเพราะว่าดอทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุยบอกไว้นะครับอ่ะตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวคุยเร่งไฟนิดนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนว่าพอเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะปั๊มฟองนมแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาเต้เนี่ยเราจะมีน้ำนม 70% แล้วก็เป็นตัวของฟองนม 30% นั่นเองนะครับอันนี้ได้กินได้เสียงเดือดๆของน้ำนมหน่อยๆนะครับเริ่มมีความแบบหน่อยๆเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นไปที่45และเราจะรอจนถึงอุณหภูมิที่ประมาณ65นะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปั๊มฟองนมอะครับเราจะได้รู้ว่าการปั๊มเนี่ยมันมีพอหลังจากที่เราปั๊มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิของนมอะครับเขาจะดรอปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสูงขึ้นไปหน่อยจริงๆพอ65เรายกขึ้นเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงขึ้นไปนิดๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราปั๊มอุณหภูมิเขาจะดรอปลงเนื่องจากเขาสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา60แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับเร็วมากเพราะว่าเตาตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะแบบทำให้หม้อพวกนี้ร้อนเร็วนะครับนี่ขนาดใช้อุณหภูมิแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ใช้การเดือดเราใช้แค่อุณหภูมิของอุ่นๆเท่านั้นก็เลยทำให้เร็วนะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้จับได้เพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่แค่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ตัวฟองนมเท่านั้นตัวนี้ก็บางคนบอกโอ้ยคุยทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจับได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับคุยจะใช้หม้อตัวนี้ในการทำงานเลยนะครับใช้หม้อตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับเนาะคุยอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการปั๊มจริงๆมันเป็นยังไงการปั๊มครับคุยใส่ไปอย่างนี้นะครับนะนี่นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจับตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟองนมก็จะขึ้นมาเนาะก็จับตัวนี้ครับสับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนะครับพอเวลาเราเจอน้ำนมมันจะมีความหนืดเล็กๆแล้วก็สับแค่นี้ครับแค่นี้เลยพอสับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้สับไปประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวกูจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมีฟองนมแล้วนี่แค่10ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้ฟองนมนุ่มเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคห้ามบอกใครแต่บอกแค่พวกเรานะเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดอยากให้ฟองนมนุ่มเราก็ทำในลักษณะแบบเบาๆไปสัก 5-6 ครั้งแค่นั้นตัวฟองนมที่เป็นอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอเรายกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้แนะนำว่าสามจะเทก็ได้หรือไม่เทก็ได้แต่คุยจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพราะว่าเราเป็นตัวกรองของอากาศที่อยู่ด้านล่างให้เขาขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่ไม่เป็นเพอร์เฟกต์เนาะแล้วก็จะไม่เทลงไปนะครับเพราะฉะนั้น

0: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเทลงไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ของพิกเซอร์ตัวนี้เนาะมีหยดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับช็อตเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเทฟองนมนะครับหมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนเพื่อให้ฟองเขาสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเทได้เลยช็อตเราเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนทำให้ลูกค้าได้ทานนักเรียนก็รบกวนทำช็อตแล้วก็ตัวนมฟองนมไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเขาได้เสร็จพร้อมกันแล้วก็รีบเทเพื่อช็อตตัวนี้จะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสะบัดข้อมือครับเพื่อที่จะไล่ฟองตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการที่จะดูแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้นะครับอันนี้คือลาเต้อาร์ตที่เป็นการทำแบบในลักษณะของบาร์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับก็จริงๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถก็จะบอกว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการที่เราลองฝึกทำก่อนวันนี้ยังไม่ต้องขายก็ได้นักเรียนยังคงไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปทำให้คนอื่นได้ทานขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่นักเรียนทำขายก่อนนะครับทำทานเองก่อนพอตนเองทานแล้วรู้สึกดีแล้วชินกับรสชาติมือของเราแล้วเราลองให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเราลองได้ทานดูว่าโอเคไหมหลังจากที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ถึงกระบวนการที่จะบินออกสู่โลกว่างในการที่เราเริ่มขายจากโลกออนไลน์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าการเปิดหน้าร้านเป็นโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์ที่แบบในลักษณะของว่างแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันมีลัง1ลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับสำหรับ EP นี้เราก็จะอยู่กันเราก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยังคงต้องได้เทคนิคดีๆจากครูอุ้ยไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถกลับไปแล้วไปพัฒนาทักษะและได้มีอาชีพมีงานในอนาคตแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง

ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกลอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: และทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับเติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่อง หลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
5: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับ

0: ก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เรียนในห้องนี้ด้วยนะคะนะคะแนะนำเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็คือคุณครูสุวรรณาบุญเมืองสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในการเรียนการสอนครั้งนี้นักเรียนอาจจะมองหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะแต่จริงๆแล้วในระบบปัจจุบันเนี้ยเรื่องนี้ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วเพราะว่ามีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะเยอะมากเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเรียนอะไรกันค่ะนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนั่นเองนะคะมีใครรู้จักคำว่านาโนเทคโนโลยีแล้วบ้างคะรู้จักคำว่านาโนไหมคะนาโนครูสอนนักเรียนไปในเรื่องของอะไรจำได้ไหมในเรื่องของหน่วยใช่ไหมคะแล้วก็มันมีคำอุปสรรคอยู่คำหนึ่งที่ชื่อว่านาโนนะคะถ้านักเรียนระลึกได้นาโนตัวนั้นมีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมคะมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ9ลบ9นะคะ10กำลังลบ9หมายความว่าถ้าเราเขียนเป็นทศนิยมเราจะได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะ9ตำแหน่งนะคะแสดงว่าขนาดของวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กในระดับทศนิยม9ตำแหน่งก็ถือว่าเล็กมากนะคะซึ่งขนาดของวัตถุเราวัดด้วยความยาวความยาวในระบบหน่วย SI ก็คือเมตรนะคะ0. ทศนิยม9ตำแหน่งแล้วก็ตามด้วยหน่วยเมตรนะคะทีนี้เนื้อหาการเรียนรู้ของเราจริงๆวันนี้นะคะก็จะประกอบด้วย1ก็คือความหมายของนาโนเทคโนโลยี2ประวัติความเป็นมานิดนึงนะคะตัวนี้ให้นักเรียนได้รู้ที่มานิดนึงแล้วก็3ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ4ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีแล้วก็5ประโยชน์และผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1นักเรียนก็บอกความหมายของนาโนเทคโนโลยีได้2สามารถอธิบายประวัติและความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยีได้3ยกตัวอย่างนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติได้4ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีในปัจจุบันได้แล้วก็5บอกได้ถึงประโยชน์และผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาและจุดประสงค์ในการเรียนในหน่วยนี้นะคะมาดูตัวแรกกันก่อนครูมีรูปให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะอันนี้จะเป็นรูปอะไรนักเรียนน่าจะรู้จักอยู่เนาะแต่ว่าหลายคนน่าจะเกิดมาไม่เจอนะคะไม่เจอไม่ทันเขาเรียกว่าไม่ทันนะคะเพราะนักเรียนจะเจอในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รูปโฉมที่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราส่องเข้าไปถึงข้างในได้เราจะเห็นถึงระบบการทำงานที่มีชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะในส่วนของนาโนเทคโนโลยีถ้าเห็นจากรูปนี้แล้วมันสามารถจะทำให้เราพัฒนาในส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ให้มีรูปโฉมที่เหมาะต่อการใช้งานแล้วก็มีองค์ประกอบ

ที่เล็กลงได้ด้วยนะคะอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะโทรศัพท์ใช่ไหมคะมือถือสมัยก่อนนะคะสมัยครูอายุสัก15ได้มั้งคะรุ่นนี้ครูเคยเห็นนะแขวนอยู่ที่เอวเนี่ยเดินทีนึงแทบจะตีขาหักเลยนะคะแต่รุ่นปัจจุบันเป็นไงคะบางเฉียบเล็กนิดเดียวแต่อะไรคะคุณสมบัติแตกต่างกันมากเลยเมื่อก่อนเซฟบันทึกอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปได้เซฟข้อมูลได้เปิดโปรแกรมโน่นนี่นั่นทั้งที่มันมีตัวอะไรเล็กนิดเดียวนะคะไม่น่าจะเข้าไปบรรจุอยู่ในนั้นได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนาโนเทคโนโลยีจึงไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวนะคะมาดูในส่วนแรกก็คือความหมายของนาโนเทคโนโลยีนะคะเน้นให้นักเรียนรู้จักความหมายนิดนึงครูบอกว่านาโนหมายถึงสิ่งเล็กๆเมื่อกี้นักเรียนระลึกกลับไปในเรื่องของอะไรนะคะคำอุปสรรคที่พูดถึงนาโนใช่ไหม0.9ตำแหน่งแสดงว่ามีขนาดเล็กนาโนจึงแปลว่าสิ่งที่มีขนาดเล็กนะคะนาโนตัวนี้มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะคะคำว่านาโนซึ่งแปลว่าคนแคละคนแคละนี่หมายถึงคนที่มีร่างกายขนาดเล็กกว่าคนปกติใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรากศัพท์อีกตัวหนึ่งที่ให้สื่อของความหมายของคำว่านาโนนะคะตัวนี้นะคะเป็นความหมายในทางวิทยาศาสตร์ก็คือคำอุปสรรคที่มีค่าเท่ากับ10^-9หรือ0.9ตำแหน่งของเราตอนนั้นเราเรียกว่า1ใน1000ล้านส่วนเป็นยังไง1ใน1000ล้านส่วนก็คือถ้าเราแบ่งหน่วยปกติความยาวเป็นเมตรใช่ไหมคะแบ่งเมตรออกมาเป็นกี่ส่วนคะตามข้อความนี้พันล้านส่วนเมตรเนี่ยถ้าแบ่ง100ส่วนก็เท่ากับเซนใช่ไหมถ้าแบ่งเข้าไปอีก100ส่วนในเซนก็จะเป็นมิลใช่ไหมเล็กลงไปอีกแต่นี่แบ่งถึง9ส่วนใช่ไหมคะในส่วนของตัวที่ว่าเล็กแล้วยังต้องแบ่งเล็กเข้าไปอีกคือใน1เมตรต้องแบ่งให้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่พันล้านส่วนแล้วเอามาแค่เท่าไหร่คะส่วนเดียวเอามาแค่ส่วนเดียวแสดงว่าเล็กจนแทบจะมองด้วยสายตาไม่เห็นหรือว่าอาจจะต้องใช้กล้องเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็ย้อนความในเรื่องของคำอุปสรรคนิดนึงนะคะให้เห็นถึงหลายๆค่านะคะตั้งแต่ค่าที่เราเคยเรียนมาจิกะ10^9เมกะกำลัง6กิโลกำลัง3พวกนี้ขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็10^0ก็คือค่าเท่ากับ1เล็กลงมาอันนี้ครูข้ามช็อตนะคะให้เห็นไปที่ระดับกำลัง3เลยกำลังลบ3เลยก็คือมิลลินะคะ1ส่วนพันในหน่วยของเมตร1ส่วนพันก็ถือว่าเล็กแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้อยู่ใน1ส่วนล้าน1ส่วนล้านเล็กเข้าไปอีกแต่ตัวที่เล็กสุดที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของนาโนนะคะก็คือ1ส่วนพันล้านหรือ10^-9นั่นเองเพราะนี่ก็คือในส่วนของความหมายของนาโนที่หมายถึงวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือสิ่งที่มีขนาดเล็กอยู่ในระดับ1ส่วนพันล้านส่วนนะคะเพราะในลักษณะของการนำไปใช้นะคะนาโนเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีก็มีความหมายเหมือนกันนะคะเทคโนโลยีจะหมายถึงวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมนะคะก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้นั่นเองนะคะแล้วก็สร้างเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์นะคะถ้าเอา2คำมารวมกันระหว่างคำว่านาโนกับคำว่าเทคโนโลยีเราก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างหรือสังเคราะห์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรนั่นเองนะคะแสดงว่าเล็กมากๆแต่เอามาสร้างเป็นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ตามรูปตัวอย่างก่อนหน้านี้มาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยีนิดนึงนะคะอันนี้เมื่อปี2502นะคะริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันได้รับรางวัลโนเบลนะคะในการนำเสนอหรือเรียกว่าปาฐกถาแนวคิดความเป็นไปได้ของนาโนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับแต่ถามว่าในสมัยนั้นได้สร้างเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือยังก็ยังไม่มีการสร้างเพียงแต่ว่าเป็นแนวคิดและก็เป็นทฤษฎีที่จะนำไปสู่การพัฒนานะคะแล้วพอเขานำเสนอแล้วก็ได้รับการยอมรับ

ครับก็ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของนาโนเทคโนโลยีด้วยนะคะเพราะนี่เป็นแหล่งกำเนิดต้นๆของการพัฒนาในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนั่นเองต่อมานะคะในปี2529นะคะดร.คิมอีริกเดกเรอร์นะคะ

หนังสือตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของการนำไปศึกษาและพัฒนาต่อในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์และก็ชิ้นงานในระดับนาโนเทคโนโลยีด้วยนะคะต่อมาในปี2543มหาวิทยาลัยคอนเนลนะคะได้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำชิ้นส่วนขนาดเล็กมาสร้างในระดับนาโนเทคโนโลยีประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ใช้กลไกต่างๆสร้างและสามารถนำไปสาธิตนำไปนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานชิ้นงานเหล่านั้นได้นะคะตัวนี้ก็เรียกว่าใช้กลไกในเรื่องของนาโนอิเล็กโทรเมชชานิคอลซิสเต็มนะคะก็จะเป็นเรียกอีกอย่างว่า NEMS หรือว่า NEM ก็ได้นะคะก็เป็นเบื้องต้นของการประสบความสำเร็จในการสร้างเทคโนโลยีรุ่นแรกๆที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของธรรมชาติบ้างมีการค้นพบว่าในธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งที่มีความมหัศจรรย์แล้วก็มีความเป็นนาโนเทคโนโลยีแฝงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าในธรรมชาติมีอะไรบ้างที่มีองค์ประกอบเป็นระดับนาโนเทคโนโลยีนะคะขึ้นชื่อด้วยคำว่าตีนตุ๊กแกนะคะตัวนี้เป็นตีนตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นไงคะสีสันสวยงามนะคะบางบ้านเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในห้องน้ำนะคะเปิดเข้าไปเจอก็น่ารักดีนะคะอาจจะตกใจบ้างเวลามันร้องแต่คุณสมบัติพิเศษของตีนตุ๊กแกเป็นไงคะมันเกาะหนึบมากนะคะถ้ามันกระโดดหรือกระโจนใส่เราเนี่ยกว่าเราจะปลดมันได้นี่เป็นไงเนื้อแทบหลุดนะคะเพราะว่ามือของมันหรือว่านิ้วเท้าของมันทั้งสี่ข้างเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันเกาะเหนียวมากทำไมถึงเกาะเหนียวมากมาดูกันเราบอกว่าที่ตีนตุ๊กแกเนี่ยมันจะมีขนที่มีขนาดเล็กประมาณ200นาโนเมตรนะคะสร้างตัวเนี้ยมันก่อให้เกิดเขาเรียกว่ามีการเบียดกันเล็กมากอยู่ที่ข้อมือข้อเท้าของเขานะคะแล้วก็จะเกิดการสร้างแรงดึงดูดทางไฟฟ้าขึ้นซึ่งเราเรียกแรงตัวนี้ว่าแรงแวนเดอร์วานนะคะถ้าเรียนลึกเข้าไปนักเรียนก็จะรู้เรื่องในพวกแรงพวกนี้ด้วยเดี๋ยวต้องไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะคะจะมีแรงพวกนี้เกี่ยวข้องนะคะแรงตัวนี้ก็จะช่วยให้เกิดการยึดเกาะนะคะที่มีความเหนียวแน่นนะคะเกาะอยู่ที่เพดานใช้เท้าข้างเดียวก็เกาะได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะนำมาใช้ประยุกต์ในเกี่ยวกับการเกาะติดได้นะคะตัวถ้าตำแหน่งของเท้าของตุ๊กแกตรงนี้นะคะขนเล็กๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสปาตูเล่นะคะเขาก็นำหลักการของสปาตูเล่หรือขนขนาดเล็กที่มีแรงตัวนี้นะคะไปใช้ในการพัฒนาตัวอย่างตามภาพนี้ก็คือยังอยู่ในลักษณะของการพัฒนาอยู่นะคะยังไม่ได้นำไปใช้จริงนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องโดยนำรูปแบบของสปาตูเล่ตัวนี้มาพัฒนาก็คือตีนตุ๊กแกนะคะใช้เป็นมือเกาะที่สามารถไปเกาะติดกับผนังได้ในแนวตั้งแนวตั้งก็คืออย่างเช่นไต่ไปบนตึกใช่ไหมคะไต่ไปบนตึกแบบนี้ก็คืออยู่ในระดับของการพัฒนาของความรู้ด้านนี้มาใช้เพราะนำธรรมชาติมาพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปเกี่ยวกับใบบัวใบบัวก็มีสารที่เกาะเขาเรียกว่าอยู่ในระดับนาโนมาเกาะติดอยู่ที่ผิวของใบบัวเพราะฉะนั้นใบบัวที่นักเรียนเห็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นยังไงคะเป็นยังไงน้ำไม่เกาะใช่ไหมถ้าเราเห็นน้ำไปอยู่บนใบบัวน้ำจะเป็นไงก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วในขณะที่มีการกลิ้งนั้นคราบหรือขี้ฝุ่นที่มันอยู่ที่ขนขนาดเล็กๆที่เกาะอยู่บนใบบัวตัวนั้นก็จะติดกับน้ำมาด้วยนะคะน้ำไม่เกาะติดที่ใบบัวแต่จะกลิ้งไปกลิ้งมาและดึงคราบสกปรกติดมาได้ด้วยนะคะมีการนำไปประยุกต์ใช้นะคะในตัวนี้ก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับพัฒนาสีทาบ้านนะคะถ้าสีทาบ้านไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีคราบสกปรกติดนะคะก็คือก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยดูสะอาดดูสวยงามและสีสันก็จะสดใสอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของใบบัวตัวนี้เขาบอกว่าพื้นที่ผิวของใบบัวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับหนามขนาดเล็กซึ่งมีปุ่มที่อยู่ในระดับนาโนเมตรนะคะมีสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับขี้ผึ้งเคลือบอยู่ภายนอกอีกทีนึงจึงทำให้น้ำที่ตกลงมานะคะเกาะแล้วก็ม้วนตัวเป็นหยดน้ำขนาดเล็กกลิ้งอยู่บนใบบัวนั่นเองนะคะพอเรามีความรู้ตัวนี้
นักวิทยาศาสตร์นักพัฒนาต่างๆนักอุตสาหกรรมก็เข้ามานำความรู้ตัวนี้ไปพัฒนาต่อ

อย่างที่เรารู้กันนะต่อมาอีกในธรรมชาติของเรายังมีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีองค์ประกอบที่มีความแข็งแรงมากเพราะว่าตัวเนี้ยก็คือหอยเป๋าอื้อบางคนรู้จักแล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักหอยตัวนี้นะคะก็ไม่นิยมรับประทานสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตก็มีคนรับประทานของแปลกอยู่เยอะนะก็อาจจะทานได้นะคะตัวนี้จะมีโครงสร้างตัวที่เป็นนาโนเทคโนโลยีก็คืออยู่ในส่วนของเปลือกนะคะเป็นสารประกอบหลักก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ลักษณะพื้นต้นเวลาเรามองเห็นก็จะเป็นมันวาวและอาจจะส่องแสงเป็นสีสะท้อนแสงออกมาได้ด้วยนะคะมีความแข็งแรงสูงมีการจัดตัวของโมเลกุลแคลเซียมคาร์บอเนตในลักษณะของกำแพงอิฐที่มีการเรียงตัวอย่างชิดมากนะคะแล้วก็การเชื่อมกำแพงอิฐถ้าเรานึกถึงบ้านเนี่ยเราจะใช้ปูนเป็นตัวประสานใช่ไหมแต่ในส่วนของเปลือกหอยเป๋าอื้อตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากาวที่เกิดขึ้นจากตัวของมันเองอะค่ะเป็นโปรตีนประเภทโพลีแซคคาไรด์นะคะเป็นตัวเชื่อมทำให้กำแพงอิฐตัวนั้นมีความแข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นอีกยิ่งมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเปลือกหอยเป๋าอื้อนะคะอันนี้เป็นภาพนักเรียนดูซึ่งตัวหลักอย่างที่ครูบอกก็คือเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยกาวโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์ทนทานขนาดไหนเขาบอกว่าเอาค้อนนะคะไปทุบก็ไม่แตกนะคะเด้งกลับแสดงว่าแข็งมากนะคะตอนนี้ก็สามารถเอาไปพัฒนาทำอะไรได้อีกคะเราต้องการวัสดุอะไรที่มีความแข็งแรงทนทานใช่ไหมเราก็ใช้ในลักษณะของนาโนเทคโนโลยีโดยใช้รูปของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้มาเหมือนเป็นอิฐในลักษณะของเปลือกหอยเป๋าอื้อตัวนี้ก็ได้นะคะไปสร้างและพัฒนาเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นะคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อบางชนิดนะคะก็จะมีลักษณะของขนที่อยู่เกาะอยู่บนตัวปีกของมันนะคะที่ทำให้เรามองเห็นเป็นแสงสีสวยต่างๆบางชนิดสามารถเปลี่ยนสีได้ลักษณะของการสะท้อนแสงแล้วก็มีการเขาเรียกว่าหักเหหรือมีการสะท้อนกลับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของปีกผีเสื้อนะคะส่วนหนึ่งของผีเสื้อในการตัวนี้ก็คือบอกว่าช่วยให้มันอยู่ดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ช่วยให้เกิดการหลบหลีกศัตรูได้เพราะบางครั้งการเปลี่ยนสีทำให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยให้เขาเรียกว่าดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะก็สามารถสืบพันธุ์แล้วก็ผลิตลูกหลานนะคะรักษาเผ่าพันธุ์ตัวเองเอาไว้ตัวนี้ถ้าในการศึกษาเขาก็บอกว่าในเส้นขนที่บนปีกของมันเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนโฟโตนิกนะคะโฟโตนิกในธรรมชาติก็คือใช้แสงใช่ไหมคะเกี่ยวกับระบบแสงสามารถที่จะสะท้อนหักเหแล้วก็เปลี่ยนสีได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมีการนำไปพัฒนาในเรื่องของการผลิตวัสดุต่างๆที่เราต้องการจะใช้แล้วเมื่อมีการสะท้อนกับแสงก็มีการเปลี่ยนสีได้หลายๆอย่างที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมอาจจะสะท้อนและเปลี่ยนสีได้ตัวนี้ก็เป็นประโยชน์จากการนำความรู้นาโนเทคโนโลยีจากธรรมชาติตัวนี้ไปใช้นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะใยแมงมุมรู้จักใยแมงมุมใช่ไหมในส่วนของใยแมงมุมเราบอกว่าเป็นเส้นใยนาโนเหมือนกันใยแมงมุมนะคะเราดูเหมือนว่ามันเล็กเวลาเราไปแตะมันก็ขาดแหละเพราะว่าเรามีแรงมากกว่าขนาดความแข็งแรงของเส้นใยแมงมุมใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปเปรียบเทียบในลักษณะของความเหนียวของเวลาแมลงบินเข้าไปชนนะคะใยแมงมุมมีขนาดเล็กก็จริงแต่สามารถที่จะเกาะจับติดแมลงให้ยึดติดอยู่กับเส้นใยตัวนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเส้นใยตัวหนึ่งที่มีความแข็งแรงนะคะในระดับหนึ่งและช่วยให้การดำรงชีวิตของแมงมุมนะคะสามารถเป็นตัวแหล่งจับเขาเรียกจับเหยื่อนะคะลักษณะของใยแมงมุมตัวนี้ก็คือเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงและก็เหนียวอยู่ในตัวแมงมุมจะมีเขาเรียกลักษณะพิเศษในการผลิตน้ำที่หลั่งออกมาจากน้ำลายน้ำปากออกมาจากปากของแมงมุมนะคะตัวนี้มีสารตัวหนึ่งติดออกมาด้วยชื่อว่าไฟโบอินนะคะสารตัวนี้เมื่อมันออกมาโดนอากาศมันจะเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นของแข็งจากนั้นที่ระหว่างที่มันกำลังจะกลายตัวเป็นของแข็งแมงมุมก็ใช้เท้าค่ะถักทอให้กลายเป็นเส้นใยแล้วก็กลายเป็นขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นได้ถ้าปกติเนี่ยมันอยู่ในระดับนาโนเราก็จะมองไม่

เห็นใช่ไหมแต่เมื่อมันถักทอขนาดเส้นใยมันก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งตัวนี้พัฒนาทำอะไรได้บ้างก็เกี่ยวกับเส้นใยในรูปแบบต่างๆใช่ไหมเวลาเดี๋ยวในอีกหัวข้ออีกประเด็นนึงก็จะเป็นลักษณะของการนำเส้นใยพวกนี้รูปแบบการพัฒนาแนวคิดของเส้นใยไปใช้ด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์นำไปผลิตตัวนี้อีกตัวนึงเสื้อผ้าใช้เส้นใยในรูปแบบของความรู้พัฒนาจากความรู้ของเส้นใยของแมงมุมนะคะมาสร้างเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งบอกว่าเอามาใช้ในเขาเรียกว่าในทางป้องกันความปลอดภัยได้นะคะแล้วก็จะตัวนี้ก็สามารถที่จะกันกระสุนแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานปัจจุบันก็นำไปใช้อยู่เกี่ยวกับด้านทหารด้านตำรวจนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเส้นใยพวกนี้มีคุณสมบัติพิเศษอีกตัวหนึ่งนะคะสามารถนำไปพัฒนาในเรื่องของการรักษาแผลสดได้ด้วยนะคะในเรื่องของเส้นใยแมงมุมมันมีคุณสมบัติอยู่เราก็นำไปด้านพัฒนาในเรื่องของด้านการแพทย์ได้ด้วยนะคะมาดูตัวนี้นิดนึงนะคะวิธีการผลิตนาโนเทคโนโลยีบางทีเราบอกว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการศึกษาในระดับ1ส่วนพันล้านแล้วเราจะสร้างมันอย่างไรล่ะอันนี้นิดนึงนะคะในส่วนของความเข้าใจก็คือเราจะมีการสร้างวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในระดับนาโนเทคโนโลยีได้อยู่2แนวทาง1ก็คือสร้างจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็กก็คือวัตถุที่เป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วเราเอามาทำอะไรคะเอามาทำให้มันเล็กลงโดยการอาจจะตัดอาจจะบดพวกนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องตัดในระดับที่เขาเรียกว่าละเอียดมากๆจริงๆถึงจะเกิดขนาดเล็กในระดับนาโนได้แล้วก็นำพวกนี้ไปใช้ต่อหรืออีกรูปแบบนึงก็คือการสร้างจากเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กก็ได้เล็กไปใหญ่ก็ได้นะคะเล็กไปใหญ่ก็คือสร้างจากระดับนาโนอยู่แล้วไปเป็นชิ้นที่โตขึ้นนะคะไปเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูในลักษณะความหมายวันรูปแบบของการทำจากใหญ่ไปเล็กก็คือการแบ่งการตัดการกัดกร่อนถ้าเทียบในชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันที่สามารถเปรียบเทียบในรูปแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นการตัดการแกะสลักนะคะพวกนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในระดับนาโนนะคะแค่เทียบให้เห็นว่าเป็นรูปแบบจากใหญ่ไปเล็กนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือจากเล็กไปใหญ่อย่างที่ครูบอกก็คือนำขนาดเล็กๆมาแล้วมาใช้สร้างให้มันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นในรูปแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกรูปแบบโครงสร้างในด้านวิศวกรรมต่างๆก็อาจจะเข้ามาช่วยร่วมกันในการสร้างจากเล็กไปใหญ่ตัวนี้เพราะว่ามันจะต้องมีบล็อกมีเขาเรียกว่ามีบล็อกมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะเกิดการผิดเพี้ยนตัวเล็กๆเนี่ยยิ่งมองยากใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนตำแหน่งไปตำแหน่งเดียวมันอาจจะทำให้ระบบการทำงานที่เราวางแผนเอาไว้อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป๊ะแล้วก็ถูกต้องนะคะต้องแม่นยำด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกับในชีวิตประจำวันเช่นกันนะคะเกี่ยวกับการสร้างในระดับขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่อย่างเช่นการเอาก้อนอิฐมาสร้างบ้านนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใช้ขนาดเล็กไปขนาดใหญ่นะคะก็เป็นรูปแบบ2รูปแบบนะคะที่เกี่ยวกับการนำหรือการสร้างในเรื่องของเทคโนโลยีนาโนนะคะมาดูเวลาเรารู้รูปแบบการสร้างแล้วสิ่งที่เขาสร้างได้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งครูเอามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวพอจบเนื้อหาตัวเนี้ยมอบหมายงานก็คือนักเรียนจะต้องไปสืบค้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอกันในห้องเรียนเพิ่มเติมนอกจากที่ครูได้สืบค้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วนะคะตัวอย่างของนาโนเทคโนโลยีในตัวแรกที่ครูนำเสนอก็คือส่วนของฟิล์มกรองแสงแบบนาโนนะคะตัวนี้นะคะลักษณะของฟิล์มกรองแสงแบบนาโนก็ต้องมีคุณสมบัติของสารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มาสร้างอยู่ในระดับเท่าไหร่คะนาโนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรมาดูนิดนึงเทคโนโลยีนาโนเอามาใช้ในการผลิตฟิล์มกรองแสงที่มีขนาดไม่เกิน100นาโนเมตรนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาสร้างตัวนั้นคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มตัวนี้นะคะก็คือ

ไม่สะท้อนเงาลดคลื่นความร้อนได้สูงกว่าแบบที่เราใช้อยู่ทั่วๆไป 1-5 เท่านะคะไม่ทึบมองเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนป้องกันแสง UV ได้ 100% แล้วก็มีความทนทานกว่าฟิล์มทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูถึงคุณสมบัตินี้แล้วเราสามารถนำฟิล์มตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ตรงไหนได้บ้างคะเรานิยมใช้ฟิล์มตรงไหนที่กระจกใช่ไหมกระจกนี้ได้แก่กระจกรถยนต์นะกระจกรถยนต์ถ้ามันสามารถที่จะมีความทนทานและป้องกันได้ขนาดนี้เป็นไงความร้อนหรือแสงเข้ามาที่ตัวเราเราอาจจะเห็นว่ามันมีแสงแต่มันป้องกัน UV ที่มากับแสงได้นะผิวเราก็จะไม่เสียรักษาอุณหภูมิในรถได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นในรถของเราเปิดแอร์ความร้อนที่จะเข้ามาก็จะมีปริมาณที่เข้ามาได้น้อยนะคะเรียกว่าต้านความร้อนหรือในอีกระดับหนึ่งถ้าเราคิดถึงความปลอดภัยมันมีความทนทานใช่ไหมมันก็สามารถที่จะป้องกันแรงกระแทกหรือการเคาะหรือทุบตีหรือรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปโดนโดยอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีนะคะนอกจากจะนำไปใช้ตรงนั้นแล้วนำไปใช้ตรงไหนได้อีกในเรื่องของกระจกติดที่ไหนบ้างคะกระจกที่บ้านใช่ไหมคะที่บ้านของเราก็มีตัวส่วนที่เป็นกระจกเหมือนกันถ้าเราฟิล์มไปติดก็รักษาอุณหภูมิภายในบ้านป้องกันในส่วนของรังสีแล้วก็ทำให้เรามองเห็นจากข้างในไปสู่ข้างนอกเป็นไงคะเขาบอกว่ามันดูเหมือนจะทึบค่ะแต่มันช่วยให้เรามองเห็นได้แม้กระทั่งในเวลากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้เราสอดส่องบริเวณรอบๆ บ้านเราได้ด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะรูปที่เป็นฟิล์มปกตินะคะทั่วๆไปกับฟิล์มที่อยู่เป็นการใช้วัสดุระดับนาโนเข้ามาช่วยนะคะภาพแรกก็จะเป็นฟิล์มปกติภาพที่สองก็จะเห็นว่ามันมีสีเหมือนจะดำจะทึบแต่มันอะไรคะมันมองเห็นไปถึงข้างในโปร่งแสงมากกว่าฟิล์มแบบธรรมดานะคะเพราะตัวนี้ก็อย่างที่บอกช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์ภายนอกแต่ข้างนอกมองเห็นเราได้ไหมอาจจะมองให้เห็นเราไม่ชัดเพราะว่ามันเห็นเป็นฟิล์มดำๆนะคะต่อมาตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะมีเยอะมากเลยแต่ยกตัวอย่างก็คือไม้แร็กเก็ตกับลูกเทนนิสนะคะตัวนี้นะก็จะมีการพัฒนาส่วนของเกี่ยวกับลักษณะของลูกแล้วก็ลักษณะของเส้นใยที่อยู่ในไม้แร็กเก็ตนะคะสองตัวนี้แยกกันอยู่นะคะลักษณะของการสร้างมาดูตัวนี้ทีละตัวก็แล้วตัวแร็กเก็ตเทนนิสนะคะก็จะเป็นลักษณะของการผลิตจากกราไฟต์ซึ่งผสมด้วยท่อนาโนคาร์บอนนะคะก็จะทำให้ตัวนี้มีความทนทานสูงมากเวลานักเทนนิสหรือนักเขาตีนักเรียนเคยเห็นไหมว่าความเร็วอยู่ที่ระดับไหนเร็วมากนะคะบางครั้งอยู่ที่ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าความเร็วในการปะทะเมื่อลูกเทนนิสวิ่งเข้าหาไม้ใช่ไหมคะต้องมีความเร็วมากถ้าเส้นใยเป็นไงไม่แข็งแรงไม้ก็จะขาดทะลุไปข้างหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงต้องสร้างให้มันมีความเหนียวและทนทานสามารถรับแรงกระแทกที่ความเร็วสูงๆได้นะคะและคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการนำกราไฟต์กับท่อนาโนคาร์บอนมาผสมกันก็คือทำให้มันมีความทนทานแต่มีความเอาเรียกว่าน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นเวลาจับก็จะไม่ปวดเมื่อยไม่เมื่อยแขนไม่เจ็บแขนเวลาตีนะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของลูกเทนนิสนะคะส่วนของลูกเทนนิสตัวนี้บอกว่ามีการเคลือบแกนในของลูกเทนนิสด้วยโพลิเมอร์นาโนคอมโพสิตเป็นเส้นใยนาโนขนาดเล็กๆ เหมือนกันตัวนี้ช่วยป้องกันการรั่วซึมของอากาศภายในเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสกัดกั้นโมเลกุลของอากาศที่วิ่งเข้าวิ่งออกได้เพราะว่าเส้นใยมันเขาเรียกว่ามันชิดกันมากจนไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มีส่วนช่วยทำให้ลักษณะของลูกเทนนิสมีการยืดหยุ่นดีแต่ไม่แฟบไม่บวมอากาศอะค่ะมันก็จะทำให้ใช้งานได้คงทนมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเก็บได้นานกว่าลูกเทนนิสธรรมดาหลายเท่าตัวนะคะราคาก็อาจจะสูงกว่าแต่ความทนทานในการใช้นี่ก็มีความเหมาะสมมากกว่าด้วยเช่นกันนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของเสื้อผ้านาโนนะคะถ้าเรามีเสื้อผ้านาโนคุณสมบัติของเสื้อผ้านาโนจะช่วยให้เราสะอาดทั้งวันดีไหมคะ

พราะอะไรเพราะว่าเสื้อผ้านาโนตัวนี้มันมีการผลิตด้วยเส้นใยในระดับนาโนถ้าเห็นจากรูปด้านข้างอีกรูปนึงเป็นไงคะน้ำกลิ้งเหมือนใบบัวเลยค่ะไม่ซึมน้ำถ้าไม่ซึมน้ำก็แสดงว่าคราบที่อาจจะเกิดจากการกินที่มันเป็นน้ำทั้งหลายมันจะเกาะติดเสื้อเราได้ไหมไม่ได้เพราะนี่คือในลักษณะของเสื้อผ้านาโนก็จะมีคุณสมบัติพิเศษในส่วนของการตัดเย็บเพราะจะมีการตัดเย็บจากผ้านาโนแคร์นะคะซึ่งตัวนี้จะไม่ยับไม่ต้องรีดด้วยสามารถที่จะป้องกันเชื้อราแบคทีเรียเพราะถ้าเชื้อราแบคทีเรียไม่เกาะก็ไม่มีกลิ่นถูกไหมคะไม่เหม็นไม่อับและก็ป้องกันในส่วนของของเหลวอย่างที่ครูบอกตามภาพที่น้ำมันกลิ้งเมื่อกี้นะคะอะไรบ้างที่เป็นของเหลวเวลาเรารับประทานก็พวกน้ำเนื้อมต่างๆนะคะน้ำสีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกินแล้วเอาออกยากๆปกติถ้าแปะเข้าไปติดเนี่ยยากแน่ๆพวกมายองเนสพวกไวน์พวกกาแฟพวกนี้ถ้าเป็นเสื้อผ้าธรรมดาติดเข้าไปเป็นไงคะซักกว่าจะออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้านาโนแคร์ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราสะอาดสะอ้านนะคะและเสื้อผ้าเราก็คงทนอยู่ได้นานต่อไปจะมีการพัฒนาตัวนี้ไปเรื่อยๆเชื่อว่าในช่วงของการพัฒนาแรกๆทุกอย่างมีราคาแพงถูกไหมคะแต่พอมันอยู่ตัวมีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็จะมีการแข่งขันกันสร้างพอมีการแข่งขันกันสร้างก็จะเกิดการเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะคะลดราคาเรียกลูกค้านู่นนี่นั่นแล้ววัสดุของผู้ผลิตก็มีคนสร้างมากขึ้นราคาก็จะถูกลงต่อไปเราอาจจะได้ใส่เสื้อผ้านาโนไม่ต้องซักดีไหมนะปัจจุบันเรายังคงต้องซักวันรักษาความสะอาดตัวเองด้วยนะคะใครใส่เสื้อผ้าไม่ซักนี่มีผลต่อสุขภาพนะคะต่อไปไม่ได้อีกตัวนึงก็คือถุงเท้านาโนนะคะลักษณะก็คล้ายๆกันกับเสื้อผ้านาโนแต่เอามาผลิตเป็นถุงเท้าซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นใยโพลีเอเทอร์แล้วก็ถูกสร้างจากเส้นใยที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนผสมเข้าไปกับธาตุเงินหรือว่านาโนซิลเวอร์นะคะตัวนี้ขนาดของนาโนซิลเวอร์ที่เข้าไปผสมในเส้นใยของรองโทษค่ะเส้นใยของถุงเท้าอยู่ที่19นาโนเมตรนะคะเข้าไปยึดติดพันกันเป็นเส้นใยตัวเดียวกันเลยนะคะเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้โดยการนำคุณสมบัติของมันมาใช้ก็คือตัวนี้จะไม่เขาเรียกว่าสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่เกิดการหมักหมมหรือสะสมของแบคทีเรียนะคะกลิ่นอับก็จะไม่เกิดเชื้อราก็จะไม่เกิดเท้าเราก็จะสะอาดนะคะเดินไปไหนก็จะไม่มีกลิ่นของรองเท้าเกิดขึ้นนะคะบางวันเนี่ยนะเข้ามาในห้องครูแทบจะเป็นลมนะเพราะอะไรเพราะนักเรียนใส่รองเท้าและใส่ถุงเท้าเดินนะคะบังเอิญว่าถุงเท้านักเรียนไม่ใช่นาโนใช่ไหมมันก็เลยยังสะสมแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านนักเรียนคะซักถุงเท้าด้วยนะคะสงสารครูผู้สอนในห้องนิดหนึ่งต่อไปค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเรื่องของการแพทย์นะคะก็จะมีการผลิตและการนำไปใช้ในส่วนของนาโนเทคโนโลยีเช่นกันนะคะครูบอกว่าหลายตัวก็พัฒนามาจากนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาตินะคะบางตัวก็พัฒนามาจากด้านอุตสาหกรรมที่มีการคิดและสร้างสรรค์ขึ้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นภาพว่าบุคคลด้านที่ครูชี้อยู่ถืออะไรคะถือพลาสเตอร์ยานะคะพลาสเตอร์ยาตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรนะคะวันแสดงว่าต้องมีเกี่ยวกับความเป็นนาโนเทคโนโลยีในนั้นแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นภาพที่สื่อถึงนะคะเครื่องหมายพยาบาลอยู่ด้านข้างสื่อถึงขนาดการพัฒนาในเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กๆนะคะเพราะในด้านของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตัวนี้ก็มีการพัฒนาและสร้างส่วนหนึ่งออกมาใช้งานอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในระดับการพัฒนาอย่างที่บอกนะคะตัวอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ในการห้ามเลือดพลาสเตอร์ยาปิดแผลช่วยในการห้ามเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดพลาสเตอร์ยาตัวนั้นนะคะมีคุณสมบัติของเทคโนโลยีนาโนหรือเส้นใยนาโนเข้าไปมันก็จะสามารถปิดทับกดตรงรอยแผลได้

้ดีนะคะก็จะช่วยในการห้ามเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างที่บอกอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการพัฒนาในระดับของนางพยาบาลจิ๋วหรือหุ่นยนต์นาโนเพื่อช่วยในการรักษาต่างๆซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้มีการนำมาใช้งานแต่อยู่ในระดับของการศึกษาและพัฒนานะคะในส่วนของนาโนโรบอทเพื่อนำมาใช้เกี่ยวกับด้านการแพทย์ด้วยนอกจากด้านการแพทย์นาโนโรบอทตัวนี้ก็ยังถูกพัฒนาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ต้องการที่จะเข้าไปในท่อในพื้นที่ขนาดเล็กๆนะคะก็ยังอยู่ในระดับการพัฒนาเช่นเดียวกันนะคะเทคโนโลยีนาโนคอมโพสิตนะคะตัวนี้ก็เมื่อกี้มีการนำไปใช้แล้วนาโนคอมโพสิตใช่ไหมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนหน้าที่ครูยกตัวอย่างไปเนี่ยก็มีนาโนคอมโพสิตตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่หลายตัวนะคะบอกว่าลักษณะคุณสมบัติพิเศษของนาโนคอมโพสิตตัวนี้ก็คือเป็นเส้นใยขนาดเล็กที่สามารถสกัดการผ่านกั้นผ่านของก๊าซบางชนิดได้นะคะเพราะในลูกเทนนิสเมื่อกี้ก็กั้นผ่านของก๊าซใช่ไหมแสดงว่ามีตัวนี้เข้าไปมีส่วนร่วมเห็นไหมแต่ในเรื่องของตัวนี้เจาะจงไปนะคะเขาจะเขาเรียกว่าพัฒนาในส่วนของการนำไปใช้เพื่อการถนอมอาหารและการผลิตหรือสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เมื่อเราเอาของไปใส่ของสดต่างๆเอาไปใส่ผักผลไม้ไปใส่ก็จะสามารถที่จะป้องกันการเหี่ยวหรือเขาเรียกว่าการเน่าเสียของพืชผักผลไม้หรืออาหารพวกนี้ได้ด้วยเพราะไม่มีการถ่ายเทอากาศเหมือนกับเป็นการซีดก็คือทำสภาวะสุญญากาศนั่นแหละนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้โดยที่ไม่ต้องไปซีนอากาศออกนะคะนำไปใช้ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจก็คือด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศเราไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยรักษาความสดของพืชผักผลไม้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีการนำในเรื่องของผงนาโนคอมโพสิตนะคะมาใช้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการเปียกชื้นก็แสดงว่ามีคุณสมบัติตัวอื่นเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับนำไปสร้างเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารในรูปของนาโนแคปซูลนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็เข้าไปกระตุ้นร่างกายโน่นนี่นั่นคุณสมบัติตามที่เขาเรียกว่ามีบริษัทต่างๆได้มีการสร้างแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะในรูปของนาโนแคปซูลก็มีค่อนข้างจะเยอะนะคะกินแล้วบำรุงร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างกระดูกแล้วแต่ว่าเขานำสารตัวไหนมาช่วยในการสร้างอาหารในรูปแบบนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือนาโนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นมีการพัฒนาอย่างแพร่หลายมากแล้วก็มีการสร้างและใช้จริงอยู่ในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะตัวนี้นาโนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนซึ่งจะเอาไปใช้ในส่วนไหนได้บ้างก็ในส่วนของเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นหน่วยของความจำที่มีขนาดย่อส่วนจากขนาดใหญ่ๆเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็เล็กลงเรื่อยๆขนาดจอภาพแบบ OLED นะคะ Real Time ต่างๆนะคะแล้วก็มีการตอบรับหรือตอบสนองมีการสื่อสารส่งออกภาพออกมาได้อย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในเรื่องของนาโนอิเล็กทรอนิกส์และก็ในภาพแรกๆที่ครูบอกว่ามีการพัฒนาในเรื่องของระบบโทรศัพท์ใช่ไหมตัวนี้ก็ได้ใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันเข้าไปมีการพัฒนาทำให้ระบบโทรศัพท์เราสามารถมีความจุมีขนาดย่อส่วนมีจอแสดงภาพในรูปแบบ OLED ตัวนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหลายๆส่วนที่มีการผลิตและพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดูก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่มีอีกเยอะแยะมากมายที่ครูยังไม่ได้นำมาเสนอนักเรียนนะคะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของประโยชน์และผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีนะคะประโยชน์อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้จากการพัฒนารูปแบบต่างๆทั้งการศึกษาธรรมชาติแล้วก็นำมาเป็นพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของนาโนเทคโนโลยีที่เราสร้างต่างๆเนี่ยมันก็คือส่วนของประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือเป็นการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นาโนเทคโนโลยีนะคะเพื่อตัวของเราเองนี่แหละนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเอ่ยเพื่อสุขภาพเอ่ยเพื่อด้านการแพทย์ใช่ไหมพวกนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีอยู่แล้ว

แล้วนะคะมีการพัฒนาก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกเพราะคนที่1ศึกษาและสร้างไว้เขียนหนังสือไว้ก็คนที่2ที่สนใจในเรื่องนี้ก็มีการพัฒนาต่อนักวิศวกรรมนักวิทยาศาสตร์ก็นำไปพัฒนาต่อก็มีประโยชน์ในด้านของการศึกษาด้วยแล้วก็ปัจจุบันมีการศึกษาในเรื่องของการสร้างอวัยวะเทียมกระดูกเทียมจากอุปกรณ์หรือวัสดุในระดับนาโดเพื่อเอามาซ่อมแซมร่างกายของเราได้ด้วยนะคะก็มีการพัฒนาเพื่อให้มันมีความเขาเรียกว่าเสถียรและร่างกายของเรารับชิ้นส่วนพวกนั้นได้ต้องมีการทดลองหลายๆระดับเพราะว่าร่างกายมนุษย์หลายๆครั้งก็มีความแปลกปลอมหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายระบบร่างกายก็มีส่วนที่จะอาจจะต่อต้านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในระดับของการพัฒนาและการศึกษาทดลองนะคะมีการสร้างในเรื่องของเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมนะคะผลิตนู่นนี่นั่นอย่างที่บอกในด้านของการสื่อสารทำให้เกิดการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีผลต่ออะไรมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยถ้าเรามีการพัฒนาด้านนี้ได้เยอะๆก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศของเราดีขึ้นเราสามารถที่จะส่งออกหรือเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมทางการค้าในด้านนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นส่งผลได้นะคะอีกตัวนึงนะคะอย่างที่บอกมีประโยชน์ก็มักจะมีผลกระทบด้วยนะคะนักเรียนคิดว่านาโนเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างลองตอบดูสิคะมีไหมมันมีขนาดเล็กนักเรียนคิดว่าถ้าขนาดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเราอย่างไรเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าเรามองไม่เห็นมันล่องลอยอยู่ในอากาศผสมกับตัวที่เป็นฝุ่นละอองเราทำไงเราเดินเข้าไปเราสัมผัสเราหายใจเข้าไปได้ไหมเราอาจจะหายใจเข้าไปใช่ไหมพอเราหายใจดึงวัสดุขนาดเล็กซึ่งมันอาจจะเป็นวัสดุที่ไม่เข้ากับร่างกายเราอาจจะมีผลต่อร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะทำให้เราเขาเรียกว่ามีประโยชน์ทำให้ร่างกายของเรานู่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายของเราด้วยเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าวัสดุขนาดเล็กนี้มันมีผลต่อร่างกายเราอย่างไรยังอยู่ในระดับของการพัฒนาและพิสูจน์อยู่นะคะยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตของเราหรือสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าถ้ามันมีมากๆจนกระทั่งเห็นผลกระทบเราถึงจะสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าผลกระทบมันคืออะไรและอาจจะวางแผนป้องกันมันได้นะคะอีกตัวนึงนะคะนำไปใช้คนเก่งไม่กลัวว่าเก่งแต่กลัวว่าเก่งแล้วนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีการนำเทคโนโลยีนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ในทางที่เขาเรียกว่าไม่ถูกคุณธรรมจริยธรรมนะอาจจะใช้ในด้านของการสร้างอาวุธทำลายล้างได้ไหมการสร้างหุ่นยนต์สังหารในรูปแบบต่างๆนะการตามล่าด้วยเขาเรียกว่านำวิถีโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือระดับนาโนตัวนี้เข้าไปส่วนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าการนำไปใช้ก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการนำไปใช้ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นผลกระทบหรือโทษที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกตัวนึงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมันมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้และร่างกายของเราอาจจะยังไม่รู้จักวิธีการกำจัดไอ้วัสดุขนาดเล็กระดับนาโนตัวนี้แล้วอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายนะคะตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นผลกระทบที่เขาเรียกว่าข้อดีที่เยอะแยะมากมายแต่ผลกระทบที่เรามองไม่เห็นในปัจจุบันอาจจะกลายเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรายังต้องเรียนรู้และป้องกันเกี่ยวกับการนาโนเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะคะมาสรุปเนื้อหากันนิดนึงนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีอย่างที่ครูบอกสรุปว่าไกลตัวหรือใกล้ตัวคะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้มันใกล้ตัวนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเราใช้และสัมผัสอยู่กับนาโนเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะนำไปใช้หรือนำมาเรียนรู้จริงๆเราก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเอาไว้แล้วใช่ไหมคะมีรูปแบบของการสร้างเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กเรียบร้อยมีอะไรอีกมีการศึกษาเทคโนโลยีธรรมชาตินาโนเทคโนโลยีธรรมชาติแล้วนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ต่อในวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือของนาโนเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในปัจจุบันวัตถุประสงค์ทั้งหมดของนาโนเทคโนโลยีคืออะไรก็เพื่อที่จะ

ร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานั่นแหละนะคะมนุษย์เราทั้งหลายนะคะแล้วก็สร้างให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ส่งผลจากนาโนเทคโนโลยีได้ด้วยนะคะฉันฝากอย่างเดียวว่าถ้านักเรียนมีความรู้ดีแล้วหรือสนใจในเรื่องนี้จริงๆนักเรียนจะนำไปใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกให้ควรมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ด้วยนะคะการบ้านการบ้านไม่ลืมเมื่อกี้ครูบอกว่ามอบหมายให้นักเรียนทำอะไรคะให้นักเรียนไปสืบค้นนะคะนาโนเทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างแล้วมีอีกเยอะมากนะครูดูแล้วครูเอามาไม่หมดนะคะนักเรียนไปหามาคนละ1เรื่องให้ทำเป็นชีทเปเปอร์1กระดาษ A4 มีภาพประกอบนะคะแล้วในการเรียนหลังจากปิดเทปไปแล้วนะคะในครั้งหน้านักเรียนก็มานำเสนอให้ครูฟังแล้วก็เพื่อนๆก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้แล้วก็ประโยชน์ของสิ่งนั้นๆ นะคะเช่นเดิมค่ะของครูนะคะก็ฝากติดตามนะคะ Facebook สุวรรณาบุญเมืองนะคะ @line 0849756007แล้วก็ติดต่อหรือสนใจเกี่ยวกับสื่อการสอนตัวนี้นะคะสุบุญ _@hotmail.com นะคะตอนนี้ก็ให้นักเรียนนะคะกลับไปศึกษาทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิม

ิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพนักบินชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะครับหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปลอกให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้เราต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเวลาเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทำการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จนะครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงให้ไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับ
ช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทำการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับออกเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องทําการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับ

เอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทำการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัวบีเอ็นซีให้แน่น

นะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิลนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นคิวไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว BNC นะครับแล้วก็ทําการประเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว BNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับนะครับนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทำไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้น
หนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความสุขภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับ

มาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ทําการมาร์คตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี้แล้วนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบหนึ่งคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ทุนเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่ยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็
ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปแล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า

ัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัว F type ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอตัวนำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทำการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดำซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทำการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนำข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปลอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวเมียก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวเนี้ยสมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดเนี้ยทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดเนี้ยทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดเนี้ยนะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญาณ RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่า

มันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเก็บเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว VNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวเนี้ยนะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วเราทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีกพีหนึ่งก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP หนึ่งนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้า
อย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้นไอเสีย

แต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาเขวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะ

ห่างของลิ้น ID และลิ้นเอเชียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้น ID และลิ้นเอเชียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้น ID ก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้น ID และลิ้น ไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะกับครูนะคะกัลยาปงคำเฟยหรือว่าครูนายค่ะวันนี้นะคะจะมาทําไส้อั่วนะคะซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือพวกเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือนะเป็นภูเขาสูงนะคะดังนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ํานะคะถ้าไปทางภาคเหนือก็จะมีอาหารประเภทของแกงฮังเลนะคะแกงโฮะนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้อั่วนะคะน้ําพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูเป็นต้นค่ะค่ะที่มาของคําว่าไส้อั่วนะคะอั่วแปลว่าการที่สอดหรือแทรกเข้าไปตรงกลางนะคะและเมื่อนํามาผสมกับคําว่าไส้นะคะก็คือว่าจะเป็นไส้ที่นําเนื้อหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะมาใส่ลงไปในไส้นั่นเองนะคะรวมเป็นคําว่าไส้อั่วค่ะนอกจากนั้นนะคะไส้อั่วนะคะยังเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อให้อาหารนี้อยู่ได้นานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมของการทําไส้อั่วกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่อด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกนะคะรากผักชีข่าใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตะไคร้นะคะกะปินะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะเกลือแล้วก็ไส้ที่เราจะทำไส้อั่วค่ะต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำพริกนะคะซึ่งพริกที่ใช้ในที่นี้นะคะก็จะมี2อย่างด้วยกันที่ผสมกันเข้าไปนะคะอันได้แก่พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนั่นเองนะคะทำไมถึงใช้2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าพริกชี้ฟ้านะคะเราจะเอาสีค่ะเพราะว่าพริกนี้นะคะจะไม่มีความเผ็ดนั่นเองนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราจะมีความเผ็ดมากดังนั้นเราจะใส่ผสมกันไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะจากตะไคร้เสร็จนะคะก็จะตามด้วยข่านะคะทำไมถึงต้องใส่พวกนี้ลงไปก่อนเพราะว่าพวกนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งนะคะดังนั้นก็จะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะคะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะที่ใส่ขมิ้นลงไปนะคะก็เพื่อจะให้สีของไส้อั่วนะคะมีสีเหลืองสวยงามนะคะเครื่องแกงนะคะเราก็จะต้องตำให้ละเอียดไปเลยนะคะโขกให้ละเอียดนะคะผักชีนะคะรากผักชีที่ใส่ลงไปนะคะก็เพื่อเพิ่มความหอมนะคะของไส้อั่วค่ะ

แล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราโขลกน้ำพริกนะคะที่ละเอียดแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะได้เลยนะคะน้ำพริกก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีของตัวพริกแล้วก็ขมิ้นนะคะที่เติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้สีของไส้อั่วของเราเนี่ยมีสีเหลืองน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาใส่ลงไปกับไส้อั่วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะที่เนื้อหมูกันเลยนะคะเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะซึ่งเนื้อหมูติดมันนี้นะคะมีส่วนผสมของมันหมูอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าที่จริงนะคะใครที่ต้องการนะคะที่จะให้เนื้อที่มันฉ่ำๆกว่านี้นะคะก็เพิ่มมันหมูแข็งลงไปได้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราใช้เนื้อหมูติดมันที่มีมันเยอะแล้วนะคะดังนั้นก็จะใช้แค่นี้ค่ะเราจะไม่เพิ่มเนื้อมันหมูแข็งลงไปนะคะจากนั้นก็เอาน้ำพริกใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขาภิบาลอาหารนะคะเพราะว่าเราจะผสมน้ำพริกกับเนื้อหมูลงไปนะคะถ้าเราก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันจุลินทรีย์นะคะลงไปในอาหารนะคะซึ่งถุงมือที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะเพื่อป้องกันเวลาเศษถุงมือนะคะหรือว่าเศษชิ้นส่วนนะคะลงไปเราจะได้หาได้ง่ายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นเราก็มาเคล้าเนื้อหมูกับน้ำพริกได้เลยค่ะนวดลงไปเลยนะคะเพื่อให้น้ำพริกนะคะผสมกับเนื้อหมูนะคะเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราคลุกเคล้าลงไปนะคะเราก็นวดแรงๆเลยนะคะเพื่อว่าให้น้ำพริกกระจายทั่วนะคะไปทั่วเลยกับตัวของเนื้อหมูค่ะในส่วนของน้ำพริกนะคะก็จะมีสมุนไพรนะคะซึ่งที่เราใส่ไปก็จะเป็นข่าตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของขมิ้นนะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับลมนะคะในเรื่องของการรักษาลำไส้นะคะแล้วยังมีเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยลงไปด้วยนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการคลุกเคล้านะคะก็ขยำลงไปนะคะขยำให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำพริกกับตัวของเนื้อหมูนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะปรุงแต่งรสชาติให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเราไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะเราก็จะใส่เพียงแค่หนึ่งหยิบมือนะคะค่ะเมื่อคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปยัดใส่ลงในไส้นะคะนี่ก็คือไส้หมูที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เรานําน้ําพริกนะคะผสมกับหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาที่ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนจากนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะไส้นะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะ

เราจะเริ่มขั้นตอนของการยัดไส้แล้วซึ่งไส้ที่เราเลือกนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไส้หมูหมักเกลือนั่นเองนะคะซึ่งไส้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะก็คือมีไส้หมูสดนะคะไส้หมูหมักเกลือแล้วก็ไส้เทียมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ

10นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านนะคะผ่านไส้ตัวนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำไว้อีก10นาทีแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการยัดไส้กันนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระบอกนะคะกระบอกยัดไส้นะคะซึ่งสามารถนะคะที่จะยัดได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ของไส้อัวนะคะหรือว่าไส้กรอกก็ได้หรือว่าไส้กรอกอีสานได้หมดทุกอย่างนะคะซึ่งกระบอกตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนะคะจะเลือกใช้กระบอกที่เป็นของขนาดกลางนั่นเองนะคะซึ่งการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือนำไส้นะคะมาสวมตรงที่ปากปลายปากกระบอกนะคะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะไม่มีกระบอกนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะตรงปากขวดได้นะคะแล้วก็นำไส้นะคะไปใส่ตรงปากขวดตรงนั้นนะคะเพื่อยัดไส้ได้นั่นเองนะคะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือคลี่ออกมานะคะแล้วก็ยัดไปตรงที่ปากกระบอกของตัวกระบอกยัดไส้นั่นเองนะคะยัดไปแล้วนะคะยัดเสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบของประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนปากกระบอกนะคะเพื่อนำตัวที่เป็นกระบอกตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงดันนะคะเวลาที่เรายัดนะคะเราก็นำเนื้อหมูนะคะยัดลงไปได้เลยนะคะของปากกระบอกในเวลาที่เราใส่ไปนะคะเรายัดนะคะไม่ต้องใส่ให้มันแน่นจนเกินไปนะคะดังนั้นนะคะมันจะไม่มีอากาศที่จะยัดลงไปได้นะคะตรงปลายนะคะที่จริงจะต้องมัดนะคะหรือว่าขอดปมไว้ก่อนนะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะให้ขยายออกไปก่อนนะคะก็คือมีแรงดันออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามัดปลายไว้นะคะอากาศมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นก็คือจะต้องเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยผูกปมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยัดลงไปได้เลยนะคะแล้วส่วนที่อากาศที่มันอยู่ในไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเพื่อให้อากาศออกมานะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เรานำไปย่างหรือเรานำไปนึ่งนะคะไส้จะแตกนั่นเองนะคะส่วนขนาดที่เราจะทำนะคะก็คือขนาดนี้ถ้าเราจะเอาขนาดเท่าไหนนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างนั้นได้นะคะถ้าเราต้องการแบบไส้อั่วแบบใหญ่เลยนะคะมันมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราก็บีบลงไปให้มันมีขนาดที่ใหญ่ค่ะเราก็จะได้รูปทรงของไส้อั่วประมาณนี้นะคะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนกระบอกนะคะเติมนะคะไส้หมูเติมหมูลงไปนะคะเวลายัดนะคะก็ยัดลงไปโดยที่กะดูนะคะว่าเพื่อไม่ให้มันเต็มกระบอกจนเกินไปนะคะ

เวลาเคลื่อนนะคะก็ขยับขยับนะคะก็เวลาที่เราขยับเนื้อหมูลงไปนะคะเราก็จะต้องเอาอากาศออกด้วยนะคะ

ทำรูปทรงนะคะให้มันเท่ากันนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะขนาดพอดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะเวลาที่เรายัดลงไปแล้วนะคะเราต้องไล่อากาศออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทำให้ไส้ของเรานะคะไส้อั่วของเราแตกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการเจาะเอาอากาศออกนะคะโดยเราที่เราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเจาะทำไมเจาะเพื่อไล่อากาศนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเอาไปนึ่งหรือว่าเราเอาไปย่างนะคะจะทำให้อากาศเนี่ยมันพองตัวนะคะแล้วก็ไส้ก็จะพองตัวแล้วทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะดังนั้นเราต้องเจาะเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะเจาะลงไปเลยนะคะตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีอากาศอยู่นะคะเราก็เจาะลงนะคะและเวลาที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำนะคะรูปร่างของมันนะคะให้มีความสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะไส้อั่วที่เราออกมานะคะมันจะมีขนาดหรือว่ารูปร่างที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรายัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอดปมนะคะที่ตรงปลายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำรวจดูนะคะว่าตรงไหนยังมีอากาศอยู่นะคะเราก็จิ้มนะคะลงไปนะคะเพื่อระบายอากาศออกนะคะเจาะลงไปเลยค่ะสำหรับนักเรียนนะคะถามว่าถ้าจิ้มลงไปเยอะๆแล้วมันจะแตกไหมคะมันจะไม่แตกนะคะแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจิ้มนะคะมันใกล้กันหรือเปล่านะคะว่าตรงรูที่เราเจาะไปนะคะมันใกล้กันกับรูอื่นๆหรือเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ยัดไส้อั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายัดไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนึ่งนะคะเราก็ต้องมาดูอุณหภูมิน้ําก่อนนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นําไส้อั่วนะคะของเราที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนึ่งต่อการนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทําให้เนื้อหมูข้างในมันสุกได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าด้วยผู้คนส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมีเตาถ่านนะคะหรือว่าเตาอั้งโล่ที่บ้านได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่าเป็นเตาอบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนนะคะเราก็จะนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะได้ไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะซึ่งจะต้องนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอนึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรกันก่อนนะคะสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะก็ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะกระเทียมนะคะก็สามารถที่จะทำให้นะคะเลือดลมนะคะสูบฉีดนะคะถ้าเป็นใบมะกรูดนะคะก็จะช่วยขับเสมหะนะคะแก้อาการอาเจียนนะคะเวียนหัวได้นะคะถ้าเป็นขมิ้นนะคะก็จะช่วยให้ชะลอวัยนะคะสำหรับคานะคะก็ช่วยขับลมนะคะไล่ลำไส้นะคะรวมถึงตะไคร้ด้วยก็เหมือนกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนทางภาคเหนือนะคะก็จะมีการเมื่อมีการมีงานนะคะมีงานใหญ่ๆนะคะก็จะล้มหมูนะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารนะคะเพื่อใช้รับแขกนะคะทีนี้เมื่อเนื้อหมูนะคะมันเหลือเยอะนะคะก็จะนำมาแปรรูปนะคะหรือว่ามีการถนอมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแหนมนะคะการทำหมูแดดเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งที่จะนำมาทำเป็นไส้อั่วนะคะแต่ไส้อั่วเนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรลงไปนะคะซึ่งจะทำให้น่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดูดีแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะไส้อั่วของเรานะคะก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ
นี่นะคะออกมาแล้วนะคะไส้อั่วของเรานะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะค่ะไส้อั่วของเรานะคะซึ่งเสร็จแล้วนะคะยังจะมีน้ํานะคะน้ําที่นี้ในก็หมายถึงน้ําของน้ำมันนะคะเราก็ต้องเจาะเอาน้ำมันออกก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็เราก็จะต้องทิ้งเวลาไว้นะคะอีก10นาทีนะคะเพื่อพักให้ตัวไส้อั่วของเราเนี่ยนะคะแห้งไปก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปเข้าเตาอบได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวของเนื้อของไส้อั่วเนี่ยเวลาโดนความร้อนนะคะสีมันจะได้สวยงามแล้วก็หนังก็จะกรอบนั่นเองนะคะค่ะก่อนอบนะคะเมื่อนำออกมาจากเตาหม้อนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาพักไว้10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าไส้อั่วของเราเนี่ยแห้งหรือยังนะคะถ้าแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถนำเข้าเตาอบได้แต่นะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำที่บ้านแล้วไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถย่างกับเตาถ่านได้หรือว่าอบกับหม้ออบลมร้อนก็ได้หรือที่บ้านมีไมโครเวฟนะคะก็สามารถที่จะเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นั่นเองนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะใช้นะคะตู้อบขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณครูนะคะได้เปิดตู้อบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไฟบนอยู่ที่180แล้วก็ไฟล่างอยู่ที่180ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจะตั้งเวลาไว้ที่20นาทีนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาอบทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อุณหภูมินะคะมีความสม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเพื่อที่เราที่จะเอาไส้อั่วเข้าไปนะคะมันจะได้มีความร้อนแล้วก็ทำให้ไส้อั่วของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมในขณะที่เราอบค่ะค่ะตอนนี้ตู้อบของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปอบกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะครูจะมีเคล็ดลับนะคะในการถนอมอาหารนะคะเมื่อเรานึ่งไส้อั่วเสร็จแล้วนะคะแต่เรายังไม่รับประทานนะคะเราก็จะมีวิธีการถนอมอาหารอยู่2แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะไม่มีถุงสุญญากาศนะคะหรือว่าถุงซีลนะคะก็ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องเก็บอาหารก็ได้นะคะแล้วนำไปแช่เย็นแต่ถ้าลูกๆอยากให้เขาแบบว่าใช้หรือว่ารับประทานเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะก็แช่ช่องแช่แข็งนะคะก็คือช่องฟิตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการซีลสุญญากาศนะคะก็คือจะเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางนึงนะคะเมื่อเรานำไปทำขายหรือว่าจำหน่ายนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือถุงถนอมอาหารนะคะหรือว่าถุงซีลสุญญากาศนะคะค่ะสำหรับวิธีการสุญญากาศนะคะเครื่องที่ใช้นะคะจะเป็นเครื่องสุญญากาศที่เกี่ยวกับเป็นในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดกลางนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะที่บ้านนักเรียนนะคะไม่มีเครื่องสุญญากาศที่เป็นขนาดกลางแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถซื้อหาได้นะคะที่เป็นเครื่องที่สามารถพกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนั่นก็คือเครื่องสุญญากาศที่มีเขาเรียกว่าเครื่องสุญญากาศขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเป็นการสุญญากาศนะคะเราจะปิดไว้นะคะเพื่อที่มันกันกระแทกนะคะและส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คือว่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับพลาสติกที่เราใช้นะคะถ้าพลาสติกที่เรามีความแข็งนะคะหรือว่ามีความหนานะคะ

เขาก็จะเลื่อนระดับไปที่ High นั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือเปิดเครื่องได้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เราซีลสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณครูได้สอนไปนะคะก็จะเป็นการสุญญากาศเนาะของอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้ถนอมอาหารหรือว่าเก็บรักษาอาหารนะคะไว้ให้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานะคะนําอาหารนะคะหรือว่าไส้อั่วเนี่ยที่เราสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะไปแช่ในช่องเย็นนะคะหรือว่าตู้เย็นในอุณหภูมิที่ปกตินะคะของตู้เย็นเราก็จะสามารถเก็บได้1ถึง2สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปนะคะที่ P8 นะคะก็คือเป็นแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเราเป็นไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นไส้อั่วนะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ P8 นะคะแต่ถ้าเป็นในระดับที่มันเป็นข้าวสารหรือว่าที่จะต้องเป็นแบบเนื้อปลาที่มันมีลักษณะที่มันนุ่มไม่ได้ขึ้นรูปหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนั้นนะคะก็จะลดระดับมาอยู่ที่ P3 P4 แต่ถ้าเป็นซีลแบบคุกกี้นะคะเราจะไม่ใช้แรงดันดังนั้นก็จะต้องปรับระดับลงไปอีกเป็น P1 P2 นั่นเองนะคะส่วนในระดับที่เป็นถุงพลาสติกนะคะที่เรานำมาซีลนะคะถ้าเราใช้พลาสติกที่มันมีความหนานะคะก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ low medium high นะคะเราก็เลือกไปที่ high นะคะแต่ถ้าเราเป็นพลาสติกถุงแก้วแบบปกติเลยนะคะเป็นถุงร้อนหรือว่าถุงแกงแบบธรรมดานะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปที่ low นั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากที่เรานะคะสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านึ่งออกมาแล้วนะคะสีของ2อย่างนี้นะคะของ2แบบมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเรานึ่งออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าจะจืดจางน้อยกว่าสีที่เราเอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสีที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีความหอมแล้วก็ย่างออกมาน่ารับประทานนั่นเองค่ะส่วนสีเหลืองนะคะทำไมถึงมีสีเหลืองสีส้มเยอะนะคะก็ได้จากขมิ้นที่เราใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้มันไม่เห็นตัวที่มันเป็นเนื้อหมูนะคะเป็นสีแดงสดนั่นเองนะคะมันก็จะกลมกลืนกันไปนะคะเป็นไส้อั่วที่เป็นไส้อั่วสมุนไพรจริงๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะไปสอนจัดจานนะคะโดยที่เดี๋ยวเราไปดูการหั่นกันเลยค่ะค่ะกระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการจัดจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะที่เราได้ทำการอบเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดูมีดของเราก่อนนะคะเราก็ทำความสะอาดให้ดีนะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปเลยนะคะแล้วก็จับนะคะหั่นวิธีการหั่นนะคะก็คือจะหั่นแบบเฉียงนะคะสีสันสวยงามนะคะให้เท่าๆนะคะหั่นแบบเฉียงๆนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นชาวเหนือนะคะหรือว่าคนเหนือทั่วไปนะคะวิธีการกินนะคะก็จะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีตามร้านอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะเพื่อให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็กินกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีแตงกวานะคะผักชีนะคะหรือว่าแม้จะเป็นพริกก็ได้นะคะก็จะมาจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็กินคู่กันไปนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบเผ็ดมากบางคนก็ชอบแบบไม่เผ็ดนั่นเองนะคะก็จะกินคู่กับพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเซตให้ดูนะคะว่าวิธีการจัดนะคะจัดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของไส้อั่วนะคะที่เราทำนะคะเราสามารถสร้างอาชีพได้นะคะโดยการที่เรานำไปทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบที่เราหามานะคะมันอยู่ในที่เราหาได้อยู่แล้วนะคะตามมีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะสร้างอาชีพนะคะหรือว่าเราจะทำขายนะคะเราก็สามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยากนะคะโดยที่เราใช้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่สรรหาได้ง่ายๆตามที่บ้านนะคะ
ถ้าไม่มีกระบอกเหมือนคุณครูนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะตัดขวดน้ำนะคะตรงไปขวดนะคะแล้วก็นำไส้ไปยัดใส่ตรงกระบอกนั้นได้นะคะแล้วก็ยัดต่อไปได้เลยนะคะหรือว่าการทำขายนะคะเขามีหลายแบบเนาะหรือว่าอาจจะทำแบบย่างขายเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งขายแบบสุญญากาศเมื่อกี้ก็ทำได้นะคะการขายก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ขายออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถนำไปสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยประมาณนะคะการจัดจานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไส้อั่วนะคะไส้อั่วสมุนไพรค่ะสำหรับถ้าในเวลาที่เราหั่นแล้วนะคะมันแตกนะคะมันอาจจะเกิดจาก1ไส้เราอาจจะเกิดการขาดได้นะคะในระหว่างที่เรายัดเข้าไปนะคะหรือว่า2นะคะอาจจะเกิดจากที่เวลาสมุนไพรกับตัวของเนื้อหมูนะคะผสมเข้ากันแล้วบางส่วนอาจจะไม่เข้ากันดีหรือ3ตัวเครื่องของน้ำพริกนะคะที่เราตำอาจจะไม่ละเอียดพอนะคะเลยทำให้ส่วนของที่เป็นไส้อั่วนะคะเวลาเราหั่นไปแล้วอาจจะเกิดการแตกได้นั่นเองนะคะแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทำในปริมาณเยอะๆใช่ไหมคะเราไม่ต้องมานั่งโขกหรือว่าไม่ต้องมาตำนะคะให้เสียเวลาเราก็จะทำการใช้เครื่องปั่นนั่นเองนะคะปั่นโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปใช้เครื่องปั่นเพื่อสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับเกล็ดเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการทำไส้อั่วนะคะวิธีการทำไส้อั่วนะคะมันมีสูตรหลากหลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาดูนะคะหรือว่ามาชมคลิปต่างๆนะคะที่มาเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถทำไปเป็นอาชีพเสริมทำไปเป็นรายได้ที่ในระหว่างเรียนได้นะคะเพราะว่าในวิทยาลัยนะคะมีโครงการต่างๆนานานะคะเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไส้อั่วที่เป็นหมูบดนะคะติดมันนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะอยากได้เนื้อหมูแบบฉ่ำๆนะคะแบบไขมันแบบชั้นเนื้อหมูแบบเยอะๆนะคะสามารถใส่มันหมูแข็งลงไปได้นะคะเพื่อที่แบบว่าจะให้เนื้อหมูมันฉ่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้มันอาจจะแบบว่าเนื้อหมูผสมเข้าไปกับในมันหมูมันอาจจะไม่ฉ่ำเยอะบางคนก็ชอบที่แบบติดมันเยอะๆนะคะบางคนก็ชอบแบบมันน้อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ที่ทำเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็อยากฝากนะคะไส้อั่วนะคะที่เป็นอาหารซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเหนืออีกอย่างนึงนะคะและใน EP ถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการทำน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะซึ่งเป็นอาหารที่กินคู่กับไส้อั่วนะคะที่ขึ้นเป็นขันโตกเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถสร้างรายได้และนำไปทำนะคะเป็นรายได้เสริมในระหว่างเรียนหรือว่าหลังจากที่เรานะคะประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจไปแล้วในอนาคตได้นะคะถ้าสูตรนี้นะคะไปทำแล้วนะคะอาจจะเผ็ดไปจืดไปนะคะหรือว่าอาจจะหวานไปอาจจะไม่ถูกปากนะคะเราก็สามารถปรับสูตรนะคะตามที่คุณครูได้ให้ไปได้นะคะอาจจะเพิ่มเติมตรงนั้นนะตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเพิ่มซอสเข้าไปซีอิ๊วเข้าไปนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหมูนะคะเพิ่มในส่วนของสมุนไพรให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับของตัวผู้ทำได้นะคะ EP นี้นะคะก็มีไส้อั่วเนาะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะลองทำตามสูตรดูนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: ียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกัน ฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็จะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป้สีโป้เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป้พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป้หรือเกลียงโป้ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป้ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
2: ้ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
2: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษ พ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
2: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
2: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
3: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลัง

ลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่1กรกฎาคมได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้เตือนใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เพื่อนจะเอาไปด้วยนะครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยกึ๋ยโอ้เพียง

0: ปลุกดีใจบ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มันอะไรนะลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจัตตวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆดูสิจู่ๆกระพลของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีค่ะครูมีนเองนะคะครูอัญชยาคนสูงดีค่ะครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเราพบกันต้องมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะเราได้ขั้นตอนทุกอย่างมาเราเรียนรู้มาแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่เราอย่าลืมว่าเราเนี่ยสามารถขอบเขตงานของบ้านของเราเราสามารถกะเกณฑ์ได้นะคะนั่นก็คือการประมาณราคาวัสดุคร่าวๆง่ายๆด้วยตนเองนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่คุณครูนำมายกให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าการที่เราประมาณราคาบ้านเริ่มต้นเองเนี่ยบ้านหนึ่งหลังในฝันของเราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะวัสดุต่างๆหลังคากระเบื้องประตูหน้าต่างใช้งานอย่างไรมีการประมาณการหรือการเลือกสรรแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของบ้านหนึ่งหลังเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะทำไมครูถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันก่อนเลยนะคะการที่เราจะได้บ้านในฝันหนึ่งหลังเนี่ยณปัจจุบันนะคะเขาจะมีค่ามีเรทราคานะคะเขาบอกมาว่าราคาวัสดุกับค่าแรงรวมกันเขาก็จะมีเรทประมาณนี้นะคะวัสดุแบบทั่วไปนะคะวัสดุแบบทั่วไปก็คือแบบเรทราคากลางๆนะคะค่าแรงรวมค่าวัสดุตรงนี้หมายถึงอะไรเวลาเราสร้างบ้านแน่นอนเราจะต้องมีค่าวัสดุค่าอิฐหินปูนทรายเหล็กโครงต่างๆนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าค่าวัสดุส่วนค่าแรงคือเงินที่เราจ้างช่างหรือจ้างผู้รับเหมาในส่วนนี้เขาจะเรียกว่าค่าแรงนะคะเราต้องมาประกอบทั้งสองส่วนเราถึงจะดําเนินการก่อสร้างไปได้นั่นก็คือค่าแรงกับค่าวัสดุนะคะก็เลยมีเรทราคาอยู่ที่ว่าบ้านวัสดุแบบทั่วไปนะคะต่อ1ตารางเมตรนะคะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 12,000 บาทนะคะวัสดุแบบกลางนะคะเกรดแบบราคากลางๆ ก็คืออยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทถึง 15,000 บาทแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือเกรดพรีเมียมนะคะเลือกวัสดุทุกอย่างเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะค่าแรงก็จะตกอยู่ที่ตารางเมตรละ 15,000 ถึง 20,000 บาทซึ่งราคาตามนี้นะคะถามว่าเป็นจริงกับทุกพื้นที่หรือไม่ไม่จริงเสมอไปนะคะบางพื้นที่ค่าแรงอาจจะถูกได้ลงนะคะเพราะว่าสามารถหาช่างได้ง่ายบางพื้นที่หาช่างได้ยากเขาอาจจะคิดค่าแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรทราคาตรงนี้เนี่ยเป็นแค่กรอบคร่าวๆนะคะว่าอยู่ที่ประมาณไหนถึงประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเรามาดูกันว่าถ้าเรามีบ้านในฝันหนึ่งหลังเงินที่เราต้องกำไว้ในมือเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะจากรูปนี้นะคะสมมุติว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านในฝันของครูนะคะพื้นที่ประมาณ125ตารางเมตรแต่ในรูปเนี่ยพื้นที่อาจจะโอเวอร์มากกว่านั้นเพราะว่าบ้านหลังใหญ่นะคะ125ตารางเมตรก็อาจจะเป็นบ้านพักอาศัย1ชั้นเนาะ1ชั้นที่เราพูดคุยกันนะคะราคาเรทราคาเราเลือกเกรดวัสดุธรรมดาอยู่ที่ตารางเมตรละ 14,000 บาทเราก็นำพื้นที่ของบ้านเราทั้งหมดก็คือ125ตารางเมตรคูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุที่เราเฉลี่ยแล้วว่าน่าจะตกตารางเมตรละ 14,000 บาทคูณกันนะคะเราจะต้องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยประมาณนะคะประมาณ 1.75 ล้านบาทก็คือประมาณ 1 ล้าน 7 แสนบาทสำหรับบ้านพื้นที่ประมาณ125ตารางเมตรถามว่าบ้านพื้นที่125เมตร25ตารางเมตรนะคะตรงพื้นที่

แล้วการดําเนินงานมันสามารถลดคอสหรือว่าลดต้นทุนได้ไหมได้แต่นั่นก็คือในการสิ่งที่เราเลือกวัสดุนะคะวัสดุบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องใช้ของที่แพงที่สุดก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะคะราคาในส่วนนี้เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาหรือมีการปรับแก้แบบก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างก็ได้ให้มีขนาดเล็กลงหรือมีบางส่วนที่ปรับแก้ให้ดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยลดลงได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะงบในการสร้างบ้านพักอาศัยรูปแรกรูปซ้ายมือนะคะบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวนะคะเรทราคาของค่าแรงรวมกับค่าวัสดุนะคะมีก็ครูก็จะแบ่งเป็นต่ำกลางสูงก็คือต่ำเนี่ยก็ประมาณ10,000นะคะ10,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะในราคากลางๆก็ตกอยู่ที่11,000 บาทนะคะในสูงหน่อยก็ประมาณ13,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะบ้านไม้ชั้นเดียวทำไมครูถึงแบ่งทำไมถึงเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าบ้านไม้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีบ้านไม้บ้านปูนบ้านใต้ถุนสูงถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อของบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะสมมุติว่าบ้านหนึ่งหลังในรูปอินโฟกราฟิกนะคะมีพื้นที่ใช้สอย60 ตารางเมตรนะคะแล้วคุณครูเนี่ยเลือกวัสดุกับค่าแรงอยู่ในระดับกลางๆเราก็คูณด้วย11,800นะคะแสดงว่าบ้านไม้ชั้นเดียวของครูต้องราคา780,000 บาทถูกต้องไหมคะอีกถัดไปเป็นในลักษณะของบ้านไม้2ชั้นบ้านไม้2ชั้นเนี่ยลักษณะค่าแรงเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้เรทค่าแรงเดิมนะคะก็จะมีอยู่ในที่ของ8,800 บาทนะคะ11,200 บาทและประมาณ12,900 บาทต่อตารางเมตรสมมุติว่าในบ้านของเรานะคะพื้นที่ประมาณ120 ตารางเมตรเราก็ดูเลยค่ะว่าเราเลือกเรทราคาไหนนะคะค่าแรงกับค่าวัสดุตารางเมตรละ11,200แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านพักอาศัยถ้าเราเลือกแบบนี้บ้านไม้2ชั้นนะคะเราจะต้องมีเงินในการสร้างบ้านหลังนี้ประมาณ1,300,000 บาทนะคะราคานี้เป็นราคาประมาณเพื่อให้เราได้รู้ขอบเขตโดยกว้างๆ ว่าเราควรจะเตรียมเงินหรือว่าวางแผนการสร้างบ้านไว้อย่างไรนะคะสไลด์นี้ก็เลยเป็นในเรื่องของบ้านไม้ชั้นเดียวและบ้านไม้2ชั้นนะคะมีอย่างอื่นอีกที่นำมาเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะบ้านไม้ใต้ถุนสูงกับบ้านปูนครึ่งไม้เราจะคุ้นชินนะคะบ้านไม้ใต้ถุนสูงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการนิยมในการสร้างสำหรับความชื่นชอบสำหรับการสร้างบ้านไม้นะคะการสร้างบ้านไม้นะคะราคาค่าแรงกับค่าวัสดุก็จะมีเรทราคาต่ำกลางสูงอยู่ที่12,000 บาทนะคะ13,000 บาทและ15,000 บาทนะคะยิ่งมีพื้นที่น้อยเนี่ยเขาค่าแรงเขาอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะสมมุติว่าพื้นที่80 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ค่าแรงกับค่าวัสดุอยู่ที่13,400 บาทจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยเลือกในระดับกลางเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดเราเลือกราคาของวัสดุกับค่าแรงต่ำที่สุดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะไม่มีเงินเผื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกในเรทราคากลางๆก็คูณด้วย13,400นะคะเราก็จะมีราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่1,000,000 กว่าบาทเราจะเห็นได้ว่าเป็นบ้านไม้ลักษณะของพื้นที่ใช้สอยชั้นเดียวแต่ทำไมบ้านใต้ถุนสูงถึงราคาแพงกว่าบ้านชั้นเดียวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเขามีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่างกันค่าวัสดุยิ่งเป็นไม้ยิ่งแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในส่วนของบ้านปูนครึ่งไม้นะคะก็เหมือนกับว่าด้านบนเป็นไม้แล้วก็ด้านล่างเป็นปูนประมาณนี้นะคะก็มีเรทราคาตามรูปภาพเลยเนาะสมมติว่าพื้นที่ใช้สอยเขาเพิ่มมากขึ้นเป็น120 ตารางเมตรถูกไหมคะก็คือคูณค่าแรงค่าวัสดุเข้าไปบ้านปูนครึ่งไม้หลังนี้ก็สนนราคาอยู่ที่ประมาณ1,200,000 กว่าบาทเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีเรทราคาในการสร้างของแต่ละแบบนะคะมาดูอีกแบบนึงนะคะนั่นก็คือในส่วนของแบบสุดท้ายนะคะในเรื่องของบ้านปูนอันนี้จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างแรกเลยบ้านปูนชั้นเดียวเรามาดูกันเลยบ้านปูนชั้นเดียวนะคะบ้านปูนชั้นเดียวเราสามารถเอาเรทราคาเนี้ยไปดูคร่าวๆได้ราคาก็จะใกล้เคียงกับประมาณนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ 11,000 บาท 13,000 บาทและ 14,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะถ้าพื้นที่บ้านหลังนี้60ตารางเมตรคูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุที่ตารางเมตรละ 13,000 บาทแปลว่าบ้านปูน1ชั้นอยู่ที่ 780,000 บาทถามว่าราคานี้สร้างได้จริงไหมสร้างได้จริงนะคะเดี๋ยวนี้บ้านปูนชั้นเดียวนะคะห้องนอนประมาณ2ห้องนอนสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 7-800,000 บาทเราจะไม่ได้นับรวมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งเป็นแค่ราคาโครงสร้างของบ้านทีนี้เรามาดูบ้านปูน2ชั้นกันนะคะบ้านปูน2ชั้นก็จะมีเริ่มจากตารางเมตรละ 10,000 บาท 12,000 บาทไปจนถึง 14,000 บาทราคาเขาจะใกล้เคียงกันกับ

บ้านชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพื้นที่120ตารางเมตรนะคะคูณกับค่าแรงค่าวัสดุที่ตารางเมตรละ 12,200 นะคะบ้านปูน2ชั้นของครูจะต้องราคาอยู่ที่ประมาณ1,400,000 บาทเลยทีเดียวเพราะว่ายิ่งพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกะเกณฑ์ต่างๆของค่าแรงค่าวัสดุเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนแรกที่เราสามารถประมาณได้เลยว่าบ้านของเรา1หลังจะเป็นแบบไหนคะบ้านปูนชั้นเดียวบ้านปูน2ชั้นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหรือว่ากึ่งปูนกึ่งไม้นะคะก็มีวิธีคิดให้เราแล้วนะคะลองไปดูได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะแล้วก็ลองคูณด้วยค่าแรงกับค่าวัสดุดูได้นะคะสิ่งต่อไปที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกวัสดุก่อสร้างง่ายๆด้วยตนเองนะคะครูมีนได้สรุปมา6ส่วนด้วยกันนะคะ6สิ่งอย่างในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันประมาณการเองได้ง่ายๆนะคะไปซื้อที่ไหนคิดอย่างไรนะคะเรามาดูกันในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะการที่เราจะประมาณการหรือคิดราคาคร่าวๆ ของกระเบื้องปูพื้นนะคะมีทิปดีๆของการคำนวณกระเบื้องปูพื้นมาฝากนะคะก่อนที่เราจะไปคำนวณว่าแต่ละห้องใช้กระเบื้องอะไรเราจะต้องมารู้ก่อนว่าเลือกขนาดของกระเบื้องก่อนซึ่งขนาดของกระเบื้องเนี่ยเขาจะเขียนหน้ากล่องว่าเป็นนิ้ว8นิ้ว12นิ้วต่างๆนานานะคะ8นิ้วคือกี่เซน12นิ้วคือกี่เซนนะคะ8นิ้วก็ประมาณ20เซน12นิ้วก็ประมาณ30เซนนะคะเขาก็จะมีอยู่ขายตามท้องตลาดเราก็เลือกขนาดให้เข้ากับบ้านเรานะคะหรือปรึกษาช่างหรือผู้รับเหมาก็ได้ว่าเราชอบลายนี้แบบนี้ควรใช้ขนาดไหนดีนะคะเลือกลายนะคะเลือกขนาดเลือกลายลายก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าบางคนอยากได้แบบความคุมโทนเขาก็จะเลือกกระเบื้องสีอย่างเดียวไม่มีลวดลายนะคะหรือใครอยากรู้สึกว่าอยากเลือกลวดลายที่เขามีขายดูสวยงามเราก็สามารถเลือกได้นะคะหลังจากเราเลือกขนาดเลือกลายได้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละห้องควรใช้กระเบื้องกี่กล่องนะคะเพราะเวลาเราไปซื้อเขาก็จะขายเป็นกล่องกล่องนึงข้างกล่องเขาก็จะเขียนว่า1กล่องสามารถปูพื้นได้เท่านี้ตารางเมตร 2.3 ตารางเมตรหรือ3กว่าตารางเมตรนะคะราคาเขาขายราคาเป็นกล่องนะคะสุดท้ายอย่าลืมเผื่อจำนวนกระเบื้องเพราะบางครั้งเนี่ยการทำงานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยกระเบื้องมีความชำรุดมีการตัดมีการต่อทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดพอดีกระเบื้องเราจะไม่พอนะคะมาดูกันยกตัวอย่างนะคะจากรูปยกตัวอย่างห้องของครูเนี่ยขนาดกว้าง8เมตรนะคะยาว8เมตรห้องนี้จะใช้กระเบื้องกี่กล่องนะคะจากพื้นที่ห้องนะคะด้านกว้าง8เมตรด้านยาว8เมตรเหมือนเดิมค่ะการคิดพื้นที่เนาะเราก็เอาด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันเราจะได้8คูณ8ได้64ตารางเมตรถูกไหมคะ64ตารางเมตรกระเบื้องที่ครูใช้เนี่ยข้างกล่องเขาเขียนว่า1กล่องสามารถปูได้ 2.198 ตารางเมตรอย่าลืมนะคะ 2.198 มายังไงมันมาจากกระเบื้องที่เราเลือกใช้สมมุติเราไปซื้อกระเบื้องมา1กล่องข้างกล่องเขาก็จะเขียนเลยว่ากระเบื้องกล่องนี้สามารถปูพื้นได้ 2.198 ตารางเมตรนะคะเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดที่เราคิดได้คือเท่าไหร่คะ64ตารางเมตรถูกไหมหารด้วยจำนวนพื้นที่ของกระเบื้องที่เราซื้อมาก็คือหารด้วย 2.198 นะคะเราก็จะได้เลขเป็น 29.11 ใช่ไหมบางคนเห็นว่า29.11 ตามหลักการคิดเลขเนาะไม่ถึง5เราจะปัดให้เหลือ0ไม่ได้นะคะเพราะครูบอกว่าการที่เราคิดกระเบื้องเนาะเราต้องคิดเผื่อเพราะฉะนั้นเราคิดได้ 29.1 ใช่ไหมให้เราปัดขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราปัดขึ้นก็จะเป็น30กล่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วขนาดห้อง8เมตรคูณ8เมตรนะคะจะใช้กระเบื้องทั้งหมด30กล่องซึ่งถามว่า30กล่องเนี่ยพอจริงไหมนะคะการคิดเปอร์เซ็นต์การเผื่อเราควรเผื่อสัก5หรือ 10% ของปริมาณที่เราคิดได้นะคะถามว่าซื้อ30กล่องได้ไหมได้ถ้าร้านวัสดุอยู่ใกล้เรากระเบื้องที่เราเลือกไม่ได้หมดคลังสต็อกเราอย่าลืมนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปเลือกซื้อกระเบื้องเรากะว่าเท่านี้พอแล้วแต่หน้างานมีปัจจัยหลากหลายรูปแบบมากที่อาจจะทำให้กระเบื้องไม่พอเรากลับไปซื้ออีกรอบนึงเอาโค้ดที่เราซื้อมาข้างกล่องไปบอกเขาว่าต้องการกระเบื้องอันนี้ครับครั้งที่แล้วมาซื้อเขาอาจจะบอกแล้วว่าหมดแล้วนะคะถ้าเกิดกระเบื้องในอันนั้นหมดสต็อกปุ๊บอ้าวทีนี้โทนสีมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อควรระวังที่เราควรจะเผื่อในการสั่งกระเบื้องไปตั้งแต่ต้นนั่นเอง

นะคะอันนี้ก็คือวิธีการคิดกระเบื้องปูพื้นนะคะคิดง่ายๆคิดเป็นตารางเมตรเอาพื้นที่กว้างยาวคูณกันแล้วก็หารด้วยข้างกล่องกระเบื้องที่เขียนว่าปูได้กี่ตารางเมตรเท่านั้นเองเราก็จะได้แล้วว่าสเปคกระเบื้องที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่กล่องนะคะอันนี้ก็คือวิธีของการคิดกระเบื้องปูพื้นนั่นเองเนาะมาดูส่วนต่อมานะคะนอกเหนือจากการคิดกระเบื้องปูพื้นแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราสัตว์คิดคำนวณแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแน่นอนนะคะสีทาบ้านสีทาบ้านคืออะไรนะคะเวลาเราทาสีทาบ้านเนี่ยเราก็ต้องทาทั้งภายนอกภายในถูกไหมคะถามว่าสีทาภายนอกกับภายในสีเดียวกันได้ไหมได้คนละสีได้ไหมได้ห้องหนึ่งสีหนึ่งอีกห้องหนึ่งสีหนึ่งได้ไหมได้มันคือความต้องการของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาสีหรือว่าช่างทาสีเนี่ยหนึ่งด้านเขาจะทาสองรอบเพราะว่าบางทีเนี่ยการทารอบแรกอาจจะมีบางจุดที่ไม่สม่ำเสมอพอสีแห้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางจุดเป็นด่างๆดวงๆเขาก็จะไม่สวยงามเขาก็จะมีการทาซ้ำอีกหนึ่งรอบบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่างทำแบบนี้ทำให้ต้นทุนเราดูสิ้นเปลืองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าการทารอบเดียวอาจจะเก็บพื้นผิวได้ไม่หมดนะคะทีนี้มาดูรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างมานะคะปริมาณสีในท้องตลาดเขาก็จะขายเป็นแกลลอนนะคะซึ่งขนาดเหล่านั้นเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันเนาะอันนี้นะคะ1แกลลอนนะ1แกลลอนถ้าเกิดเราไปซื้อมานะคะก็จะมีขนาดประมาณ 3.7 กว่าลิตรเนาะถ้าเอาตัวเลขที่แน่นอนเลยก็จะเป็น 3.785 ลิตรเขาก็จะเขียนอยู่ข้างแกลลอนหรือข้างถังเลยว่า1แกลลอนมีปริมาตร3.785 ลิตรนะคะเขาก็จะเขียนระบุไว้นะว่า1แกลลอนนี้สามารถทาได้กี่ตารางเมตรนะคะอันนี้1แกลลอนสามารถทาได้25ถึง50ตารางเมตรต่อการทา1รอบถ้าทา2รอบเราก็ต้องทวีเพิ่มขึ้นเข้าไปปริมาตรเพิ่มขึ้นเข้าไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะสีทาบ้านเขาจะทาทั้งหมด2รอบนะคะซึ่งใน1แกลลอนก็จะน่าจะทาได้สัก2ครั้งเลยนะคะอันนี้ก็คือปริมาณต่อ1แกลลอน3ลิตรกว่าๆนะคะอ่ะมาดูต่อแต่ว่าในท้องตลาดเขาไม่ได้มีขนาดเดียวนะคะเขามีหลากหลายขนาดเห็นไหมจากรูปมีขนาดน้อยขนาดน้อยสุดก็คือเท่าไหร่คะบรรทัดสุดท้ายก็คือ1ส่วน4แกลลอนถูกไหม1ส่วน4แกลลอนบรรจุ 0.946 ลิตร 0.946 ลิตรคือเท่าไหร่ลองคิดถึงน้ำดื่มที่เราดื่มกันนะคะน้ำดื่มขนาด1ลิตรใกล้เคียงกันนะคะปริมาตรของสีเนี้ยสามารถเทียบเท่าได้นะคะพื้นที่ใช้งานก็คือเล็กๆ เนาะ8ถึง10ตารางเมตร1ส่วน4แกลลอนเนี่ยอาจจะเป็นงานบางส่วนที่เราเอามาเก็บรายละเอียดนะคะต่อมาขนาด1แกลลอนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปว่าบรรจุทั้งหมดประมาณ 3.785 ลิตรก็ทาได้ประมาณสัก 25-30 ตารางเมตรโดยประมาณนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไปทาเองเราอาจจะทาได้น้อยกว่าก็ได้อยู่ที่ความชำนาญในการที่เอาลูกกิ้งจุ่มสีนะคะการที่เราทามากทาน้อยเราอาจจะไม่ได้ถึง 25-30 ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยประมาณในการค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะนอกจาก1แกลลอนแล้วมีอะไรอีกนะคะก็มีขนาดของ 2.5 แกลลอนนะคะ 2.5 แกลลอนเขาบอกว่าบรรจุทั้งหมดอยู่ทั้งหมด 9.46 ลิตรนั่นเองนะคะขนาด 2.5 แกลลอนก็มีพื้นที่ในการทาอยู่ที่ประมาณ 70-75 ตารางเมตรนะคะอีกอันนึงเลยนะคะแกลลอนใหญ่สุดเลย5ลิตรนะคะ5ลิตรอ่ะ5แกลลอนนะคะ5แกลลอนบรรจุอยู่ที่18ลิตรนะคะพื้นที่ก็150ถึง160ตารางเมตรเลยนะคะอันนี้ก็คือขนาดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเริ่มจากถังน้อยสุด1ส่วน4แกลลอนถัดมา1แกลลอนนะคะ 2.5 แกลลอนแล้วก็5แกลลอนถามว่าขนาดต่างกันราคาก็ต่างกันเรายังไม่พูดถึงคุณภาพเนาะราคาก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราจะซื้อ5แกลลอนเลยได้ไหมได้แต่บางครั้งงานที่เราใช้ไม่ถึงสีมันมีอายุการใช้งานของตัวมันเองนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดผ่านระยะเวลาไปคุณภาพของเขาอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นให้เราดูพื้นที่ของเราเป็นหลักว่าพื้นที่ของเราประมาณไหนนะคะเราคิดเป็นตารางเมตรเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อสีเหล่านี้มาใช้นั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราใช้สีทาบ้านเราจะทำยังไงนะคะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าครูมีห้อง1ห้องความกว้าง4เมตรนะคะความยาว5เมตรมีความสูงประมาณ 2.6 เมตรนะคะวิธีการคิดพื้นที่ทั้งหมดห้องเรามี4ด้านถูกไหมเราก็คิดพื้นที่ตารางเมตรแต่ละด้านก่อนด้านที่1นะคะก็คือกว้าง4เมตรถูกไหมสูง 2.6 เมตรเราคิดไว้ในวงเล็บแรกบวกด้วยอีกด้านนึง4เมตร

คูณ 2.6 เมตรวงเล็บที่2วงเล็บที่3นะคะด้านยาว5เมตรสูง 2.6 เมตรวงเล็บที่4ด้านยาว5เมตรสูง 2.6 เมตรเห็นไหมคะว่ามี4วงเล็บก็เทียบเท่ากับผนัง4ด้านหลังจากนั้นเราก็เอามารวมกันนะคะพื้นที่ห้องนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ 46.8 ตารางเมตรถามว่า 46.8 ตารางเมตรเป็นพื้นที่ที่เราทาสีจริงไหมถ้าเป็นห้องสี่เหลี่ยมทึบไม่มีประตูหน้าต่างเลยจริงค่ะแต่ห้องเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่ใช่เนาะเพราะว่าห้องเราก็ต้องมีช่องแสงมีประตูมีหน้าต่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องลบช่องว่างเหล่านี้ออกซึ่งการลบช่องว่างเหล่านี้คิดเหมือนเดิมค่ะประตูกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราก็ลบด้วยช่องว่างของประตูหน้าต่างออกอย่างเช่นห้องนี้นะคะมีประตูและหน้าต่างรวมกัน 4.1 ตารางเมตรครูก็เอาพื้นที่ทั้งหมดตอนแรกที่เราคิดได้ก็คือ 46.8 ลบด้วยขนาดของประตูหน้าต่างที่4.1 ตารางเมตรนะคะเท่ากับว่าพื้นที่ห้องนี้ที่ครูจะทาสีก็คือ 42.7 ตารางเมตรถูกไหมคะแปลว่าห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ต้องทาสีทั้งหมด 42.7 ตารางเมตรหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อเราก็ไปเลือกซื้อเลยสีอะไรขนาดแกลลอนเท่าไหร่ที่ทาได้ประมาณสัก40กว่าตารางเมตรแต่เราอย่าลืมว่าเราทา2รอบนะคะสำหรับห้องใหม่ส่วนการเก็บสีเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทา1รอบก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากที่เราได้พื้นที่แล้วประมาณ40กว่าตารางเมตรเราก็ไปร้านขายสีเลยนะคะส่วนผสมสีอยากได้สีที่ใกล้เคียงเดิมหรือสีใหม่นะคะก็สั่งผสมแล้วก็ซื้อสีตามขนาดที่เราคำนวณได้มาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคิดปริมาณสีทาบ้านทั้งกระเบื้องและสีทาบ้านคิดเป็นตารางเมตรเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เอาไปเปรียบเทียบที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดเราก็ซื้อมาเลยง่ายนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองเนาะอีกอย่างนึงนะคะก็คือกระเบื้องมุงหลังคานะคะหลังคาเขาก็มีหลากหลายรูปทรงถูกต้องไหมคะมีทรงจั่วนะคะมีปั้นหยามีหลากหลายรูปแบบเหมือนเดิมค่ะกระเบื้องมุงหลังคาถ้าเราเอาคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆเพื่อไปหาวัสดุเราจะคิดตามพื้นที่เหมือนการหาสูตรพื้นที่ของรูปเลขาคณิตถูกไหมเขาก็หลังคาเขาจะมีทรงสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค้างหมูเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะประกบกันถูกไหมถ้าเป็นหลังคาทรงจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประกบกันถูกไหมคะเราก็คิดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็เอาแต่ละด้านคูณกันนะคะด้านไม่เท่าก็หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงประมาณนี้นะคะหรือว่าคิดเป็นรูปของสี่เหลี่ยมค้างหมูก็ได้นะคะโดยที่เราก็คิดเป็นตารางเมตรนะคะแล้วก็ไปหาเลือกซื้อกระเบื้องนั่นเองนะคะมาดูนะคะทีนี้ถ้าเราคิดเป็นตารางเมตรได้แล้วทำอย่างไรนะคะในท้องตลาดเขาก็จะมีกระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องลอนคู่นะคะมีลอนคู่ลอนเล็กมีเมทัลชีตอันนี้คือหลักๆที่ใช้กันส่วนขนาดของกระเบื้องอาจจะในท้องตลาดอาจจะมีหลากหลายนะคะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดก็จะมีอยู่หลักๆ4อย่างถ้าในเรื่องของกระเบื้องคอนกรีตนะคะ1ตารางเมตรใช้11แผ่นเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาด้านกว้างคูณด้านยาวตามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคิดได้20ตารางเมตรถูกไหม1ตารางเมตรของกระเบื้องคอนกรีตปูได้11แผ่นเราก็เอา11แผ่นคูณกับพื้นที่ที่เราคิดได้แค่นั้นเองค่ะง่ายๆเราแค่ต้องรู้ว่ากระเบื้องคอนกรีต1ตารางเมตรใช้กี่แผ่นนะคะกระเบื้องลอนคู่เนาะ1ตารางเมตรนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ 2.2 แผ่นนะคะอาจจะได้น้อยหน่อยนะคะกระเบื้องลอนคู่ลอนเล็กเนาะก็อาจจะที่ใช้ได้อยู่ประมาณ 1.7 แผ่นนะคะแล้วก็มีเมทัลชีทนะคะ 1.2 แผ่นต่อตารางเมตรเมทัลชีทเขาก็คิดตามความกว้างความยาวบางครั้งเมทัลชีทนะคะเราสามารถสั่งตามความยาวได้นะคะอยู่ที่ว่าเราไปคุยกับร้านเพื่อให้ร้านช่วยดีไซน์ออกแบบให้เราได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคานั่นเองคิดง่ายๆเหมือนเดิมทั้งกระเบื้องปูพื้นเนาะทั้งสีทาบ้านรวมถึงกระเบื้องมุงหลังคาเราคิดเป็นตารางเมตรเราแค่ต้องรู้ว่ากระเบื้องปูพื้น1กล่องนะคะปูได้กี่ตารางเมตรนะคะสีทาบ้าน1แกลลอนนะคะทาได้กี่ตารางเมตรแล้วก็กระเบื้องมุงหลังคาแต่ละแบบนะคะ1ตารางเมตรใช้กี่แผ่นง่ายๆแค่นี้รู้ไว้เป็นทริคเล็กๆสำหรับการคำนวณคร่าวๆของตัวเราเองนะคะมาดูต่อนะคะอย่างตอนแรกที่ครูบอกไปที่เราจะต้องมีคิดกระเบื้องปูพื้นถูกไหมคะการทาสีกระเบื้องมุงหลังคาหัวข้อที่4นะเรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภัณฑ์นะคะการเลือกสุขภัณฑ์ให้ตรงใจเติมสุขทุกครั้งที่ใช้งานทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้บางครั้งสุขภัณฑ์เนี่ยเราสั่งมาแล้วเราติดตั้งไปแล้วอยู่ๆวันนึงเราจะเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนกัน

ได้ง่ายๆถูกไหมคะเขาก็จะไม่ค่อยชำรุดทรุดโทรมอะไรหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการที่บอกว่าเลือกสุขภัณฑ์ให้ตรงใจเวลาเราเห็นเวลาเราใช้เราจะได้มีความสุขถูกต้องไหมคะมีอะไรบ้างนะคะเลือกให้เหมาะสมกับสไตล์ของเจ้าของบ้านหรือสไตล์ของบ้านหัวข้อนี้ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวชัดเจนว่าเลือกยังไงถึงจะตรงใจเลือกยังไงถึงจะเหมาะสมตรงใจเราไม่ตรงใจเขาแล้วยังไงเราเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมคะเราชอบแบบนี้คนที่อื่นแขกที่มาบ้านเขารู้สึกอาจจะไม่ชอบก็ไม่ได้เกี่ยวกันมันคือการเลือกของเรานะคะเลือกให้เหมาะกับขนาดห้องน้ําอันนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะสมมุติว่าอยากได้ซิงค์อยากได้ชักโครกหรืออยากได้อ่างอาบน้ําแต่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดพื้นที่ห้องน้ํามันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถูกไหมคะตอบโจทย์การใช้ชีวิตถ้าในบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กน้อยนะคะการที่เราออกแบบพื้นห้องน้ําอีกอันนึงก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะสุดท้ายเลยสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ําเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการออกแบบสุขภัณฑ์รูปทรงหรือว่าขนาดมีหลากหลายแบบมากนะคะยิ่งขนาดใหญ่เขาอาจจะไม่ประหยัดน้ําก็ได้ข้อควรนี้ก็เป็นบางครั้งเราอาจจะลืมไปบ้างนะคะก็เลือกยังไงที่เขาประหยัดน้ําแล้วมันมีวิธีเลือกกันยังไงล่ะครับเราเดินไปเลยค่ะช้อปปิ้งตามศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าขายวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเขาก็จะมีชาร์ตอยู่ด้านข้างเลยคุณสมบัติของสุขภัณฑ์ประเภทนี้มีขนาดยังไงผลิตจากวัสดุอะไรนะคะมีตอบโจทย์การใช้ชีวิตอะไรบ้างเขาก็จะเขียนระบุโฆษณามาเต็มที่เราก็ไปเลือกที่เหมาะกับเราเหมาะกับห้องน้ำเหมาะกับบ้านของเรานั่นเองนะคะมาดูก่อนนะคะรู้จักโถสุขภัณฑ์เบื้องต้นนะคะจากในรูปเนาะนะคะเป็นรูปของห้องน้ําถูกไหมคะก็จะมีส่วนที่เป็นชักโครกนะคะส่วนที่ทําความสะอาดหรือว่าส่วนที่เป็นฝักบัวชําระล้างต่างๆนะคะแบบของสุขภัณฑ์เขาก็จะมีคร่าวๆอยู่บางส่วนนะคะแบบสุขภัณฑ์นะคะก็จะมีอยู่แบบ2แบบถ้าเราแบ่งง่ายๆเนาะแบบที่1อยู่ติดแบบอยู่ติดกับผนังเลยติดตั้งอยู่กับพื้นแบบนี้เราจะคุ้นชินนะคะก็คือเป็นการตั้งอยู่กับพื้นแล้วก็การเดินท่อตามปกติอีกแบบหนึ่งแบบรูปแรกซ้ายมือนะคะแบบแขวนผนังหรือแบบลอยตัวอันนี้เราจะเจอตามโรงแรมหรือบ้านพักอาศัยบางคนที่รู้สึกว่าชอบไม่อยากให้มันอยู่ติดพื้นเพื่อป้องกันรอยรั่วอันนี้ก็สามารถทําได้แต่มีข้อควรระวังของสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังเพราะว่าผนังต้องรับแรงในการติดตั้งสุขภัณฑ์แบบลอยตัวได้นะคะอันนี้คือข้อจํากัดเราถึงจะชินตากับการที่เป็นการติดตั้งสุขภัณฑ์บนพื้นอันนี้จะเป็นการที่เราเห็นพบเห็นบ่อยๆนะคะสุขภัณฑ์มีอะไรอีกนะคะสุขภัณฑ์นะคะถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะชักโครกนะคะเขาจะมีอยู่2แบบนะคะแบบชิ้นเดียวกันกับแบบแยกชิ้นตรงนี้ดูยังไงนะคะดูตรงถังพักน้ําด้านหลังเอ๊ะถังพักน้ําถังพักน้ําคืออะไรส่วนที่เราเอาไว้กดนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าถังพักน้ําถ้าเราเปิดฝามาเราจะเห็นมีเขาจะมีลูกลอยมีกระบวนการต่างๆที่มีการเติมน้ําเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกตรงนี้ค่ะคือเรียกว่าถังพักน้ําถ้าตัวถังกับตัวชักโครกติดกันเขาจะเรียกว่าสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือถังกับตัวชักโครกนะคะตัวที่เรานั่งอะค่ะแยกกันเขาก็จะเรียกว่าแยกชิ้นเนาะแต่แบบแยกชิ้นเนี่ยนะคะเวลาพังหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนหาอะไรหรือหาวัสดุทดแทนมาเปลี่ยนได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบชิ้นเดียวกันเราอาจจะหาของที่สเปคเท่าเดิมเนี่ยยากหน่อยถ้าไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนกับฟังก์ชันการใช้งานนะคะในส่วนนี้เนาะนอกจากชักโครกแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องมารู้ก็คือในส่วนของประตูประตูคืออะไรนะคะประตูก็จะผลิตจากวัสดุหลากหลายแบบเนาะอย่างแรกประตูไม้จริงดูภาพออกไหมคะว่าอันไหนคือประตูไม้จริงสีน้ําตาลที่เข้มที่เป็นประตูบานเดี่ยวนั่นแหละค่ะคือประตูไม้จริงนะคะประตูไม้จริงคุณสมบัติของเขานะคะก็จะแข็งแรงทนทานแต่เขามีข้อเสียอยู่ที่ว่าเขาจะมีการหดตัวบ้างในบางส่วนถ้ามีอากาศได้รับความชื้นนะคะอันนี้คือประตูไม้จริงแต่สามารถเขาเรียกว่าเขาสามารถปรับตัวหรือว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นประตูไม้จริงอ่ะมันจะสามารถปรับได้กับทุกห้องในบ้านเราเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าประตูไม้จริงก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าผลิตจากไม้จริงไม่ใช่วัสดุเทียมเลยนะคะแบบที่2นะคะประตู WPC นะคะประตู WPC นะคะก็คือเหมือนเป็นการดัดแปลงเนาะเป็นการดัดแปลงนะคะปรับใช้กับส่วนอื่นได้ยากอ่ะดูออกไหมในรูปตัวไหน

คือประตู WPC สีขาวนะคะสีขาวล้วนๆที่มีลูกบิดนะคะอันนั้นก็คือประตู WPC เพราะว่าเขาจะมีดีไซน์เฉพาะตัวบางครั้งก็จะเป็นสีขาวสีเทาเข้มหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกับห้องนั้นๆนะคะก็อยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้ต่อมาเป็นประตูอลูมิเนียมประตูอลูมิเนียมนะคะคือรูปตรงกลางด้านบนประตูอลูมิเนียมเขาก็จะประกอบคู่กับการใช้กับกระจกถูกต้องไหมคะประตูอลูมิเนียมก็จะทําให้พื้นที่ห้องนั้นดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประตู PVC เราจะเคยได้ยินกันบ่อยประตู PVC เขาก็จะน้ำหนักเบาถูกต้องไหมคะน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งได้ง่ายถ้าเราเอาอาศัยความคุ้นชินเราความเคยชินเราจะเคยชินกับประตู PVC เขาก็จะใช้กับห้องน้ำถูกต้องไหมเพราะว่าห้องน้ำมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ไม้จริงกับประตู PVC มันก็จะเกิดการหดการขยายตัวเวลาเจอความชื้นเหลืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ประตู PVC เห็นไหมว่าเราไม่ได้คุ้นชินกับประตู PVC บางๆแบบเดินจากรูปด้านล่างเห็นไหมคะห้องน้ํามีดีไซน์เรียบหรูสวยงามเขาใช้ประตู PVC เดี๋ยวนี้เขาออกแบบตอบสนองความต้องการในการใช้มีทั้งความหนามีทั้งขนาดแล้วก็มีทั้งในเรื่องของสีสันต่างๆให้เข้ากับแต่ละห้องที่ใช้งานนะคะอันนี้ก็คือในการเลือกใช้ประตูส่วนราคาเราคิดยังไงนะคะการคิดประตูเวลาเราไปซื้อเขาก็จะขายเป็นบานแบบนี้ค่ะเหมือนในรูปที่ครูยกตัวอย่างมาให้เขาก็จะขายเป็นบานแต่เราอย่าลืมว่าประตูต้องติดตั้งพร้อมกับวงกบถูกไหมซื้อแต่ประตูมาไม่ซื้อวงกบที่ประตูเราก็ติดตั้งไม่ได้นะคะก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหลายๆพันขึ้นอยู่กับว่าประตูแบบนั้นเนี่ยเราไปติดห้องไหนถ้าติดกับประตูหน้าบ้านก็ต้องลงทุนนิดนึงถูกต้องไหมคะประตูหน้าบ้านเป็นสิ่งที่เราเปิดรับมาอย่างแรกประตูห้องนอนห้องครัวห้องน้ำต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็เลือกสรรให้เหมาะสมนะคะต่อมาเป็นหน้าต่างหน้าต่างรูปตัวอย่างที่ครูให้มานะคะก็จะมีเรื่องของหน้าต่างบานเปิดออกนะคะหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนหน้าต่างอันนี้ค่ะ4รูปตัวอย่างที่ครูยกมาให้อ่ะจะเป็นหน้าต่างที่เราคุ้นชินบ่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านเราถูกออกมาแบบไหนนะคะบางครั้งบางคนจะเคยเห็นว่าโอ้หน้าต่างบานใหญ่จังเลยนั่นแปลว่าเพดานห้องนั้นต้องสูงถูกต้องไหมคะถึงจะติดตั้งหน้าต่างบานที่ใหญ่ขนาดนั้นได้เหมือนกันค่ะหน้าต่างเขาก็จะขายเป็นชุดเหมือนกันนะคะหน้าต่าง1บานในเว็บไซต์หรือในร้านขายเขาก็จะขายแล้ว1บานเท่าไหร่พร้อมวงกบติดตั้งราคาเท่าไหร่นะคะเราก็ซื้อเป็นชุดมาได้เลยถ้าในบ้านเราใช้หน้าต่างแบบเดียวกันทั้งหมด7ชุดเราก็เอา7คูณจำนวนไปเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณราคาคร่าวๆได้ว่าแบบไหนเราจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่สำหรับการซื้อประตูหรือว่าหน้าต่างนั่นเองนะคะนะคะมาต่อในเรื่องของสุขภัณฑ์ความรู้เพิ่มเติมนะคะก่อนซื้อสุขภัณฑ์นะคะครูบอกว่าโถส้วมหรือว่าโถสุขภัณฑ์เนี่ยมี2แบบแบบชิ้นเดียวกับแบบแยกชิ้นนะคะข้อดีข้อเสียเขาก็แตกต่างกันอย่างที่ครูบอกไปนะคะแบบชิ้นเดียวเวลามันพังอะไรขึ้นมาซ่อมแซมได้ยากแบบแยกชิ้นสามารถซ่อมแซมได้โดยง่ายถูกต้องไหมคะอันนี้คือในเรื่องของโถสุขภัณฑ์อันนี้คือรูปที่แยกออกมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการติดตั้งนะคะการติดตั้งในเมื่อครูบอกไปแล้วว่าเขามีการติดตั้งที่พื้นแล้วก็ติดตั้งแบบลอยนะคะจากรูปเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการติดตั้งแบบพื้นทั้งรูปด้านซ้ายแล้วก็แบบลอยในรูปด้านขวาแต่บางครั้งเราจะเห็นว่ารูปด้านขวาอ้าวถังพักน้ําหายไปไหนถังพักน้ําไม่จําเป็นจะต้องอยู่ติดกับตัวชักโครกหรือว่าสุขภัณฑ์ของเราเสมอไปบางครั้งเขาซ่อนอยู่หลังผนังหรือเป็นแบบกดนะคะเวลาเราไปตามที่ต่างๆนะคะตามที่สาธารณะเราจะบางครั้งเราจะเห็นแต่ชักโครกสุขภัณฑ์อย่างเดียวเราจะไม่เห็นว่าถังพักน้ําไปไหนอาจจะมีปุ่มกดนิดนึงหรือว่าเป็นแบบคันโยกอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาซ่อนอยู่ด้านหลังผนังนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการติดตั้งนะคะในส่วนของขนาดของชักโครกเราอย่าลืมไปนะคะว่าและไม่ใช่ว่าโอเคได้แล้วสมมติในบ้านเรามี2ห้องน้ําต้องการชักโครกทั้งหมด2ชิ้นไปถึงร้านปุ๊บเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเลยขึ้นรถ2ชิ้นแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะคะขนาดของชักโครกเขาก็มีตั้งแต่ S M L XL นะคะขึ้นอยู่กับขนาดความสูงกับความกว้างให้เหมาะสมกับคนใช้ในบ้านเราเป็นยังไงนะคะมีใครบ้างที่ใช้งานน้ำหนักตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
และเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเหมาะสมเราก็อย่างที่บอกค่ะตอนเวลาเขาขายเขาก็จะมีมาบอกเลยว่าขนาดเท่าไหร่สามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่การติดตั้งเป็นยังไงนะคะขนาดของชักโครกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เราอย่าลืมว่าให้เหมาะกับสรีระของคนในบ้านเรานะคะหรือว่าขนาดของห้องน้ําบางทีเนี่ยห้องน้ําเป็นขนาดห้องเล็กๆแคบๆนะคะถ้าเราเลือกชักโครกขนาด XL ใหญ่ที่สุดดูสวยหรูหรามาเฮาแต่ว่าในเรื่องของขนาดห้องน้ํามีขนาดที่แคบมันไม่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลากหลายองค์ประกอบให้เราเลือกใช้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของขนาดของชักโครกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปถูกต้องไหมคะในสัปดาห์นี้ใน EP นี้นะคะเป็นเรื่องราวของการที่เราประมาณการวัสดุโดยคร่าวๆนะคะก็ในมีในเรื่องของอะไรบ้างคะวัสดุปูพื้นวัสดุมุงหลังคาถูกต้องไหมมีอะไรอีกสีทาบ้านชักโครกสุขภัณฑ์ต่างๆที่เราคิดกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งง่ายๆใกล้ตัวที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองได้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาว่าควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะการหาวัสดุอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะตรงใจของใครหลายๆคนนะคะส่วน EP ต่อไปที่จะกลับมาเจอครูมีในเรื่องอะไรนะคะรบกวนฝากติดตามกันด้วยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนอีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครูมีขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับ

และดูระดับน้ําในหม้อน้ําต้องอยู่เสมอขอบบนทําการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่าง

0: ที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลหรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่อง

0: ทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บนช้อปปี้นะคะมีหลายๆท่านเคยคิดอยากขายสินค้าออนไลน์จะทำอย่างไรดีที่เราจะมีการเอาสินค้ามาลงในช้อปปี้ได้เราก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแล้วก็ดูวิธีการทำสินค้ามากมายในช้อปปี้นะคะสามารถที่จะนำมาขายได้เราควรที่จะเรียนรู้เรื่องของกฎปฏิบัติเรียนรู้เรื่องของการนำสินค้ามาลงเรียนรู้เรื่องว่าเวลาเราจะลงสินค้าลงอย่างไรไม่ให้ผิดกฎเพื่อที่จะได้มีการขายที่ต่อเนื่องทีนี้ถ้าเรานะคะจะทำการขายของออนไลน์บน Shopee สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอป

พลิเคชันในการใช้นะคะแอปพลิเคชันในการสมัครใช้ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะใช้จากคอมพิวเตอร์หรือเราใช้จากมือถือเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนขายของในช้อปปี้ได้เหมือนกันปกติแล้วถ้าเราทำงานขายของขายสินค้าบนช้อปปี้เราควรลงสินค้าจากนะคะคอมพิวเตอร์ดีกว่าการลงสินค้าจากมือถือเนื่องจากว่าการที่เราขายสินค้าในช้อปปี้นั้นนะคะเวลาเราจะทำโปรโมชั่นเวลาเราจะลงสินค้าเขาก็จะให้เราลงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบพอเวลาเราลงชื่อเข้าใช้เราสามารถที่จะเป็นผู้ซื้อก็ได้หรือผู้ขายก็ได้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการขายนะคะการขายของใน Shopee นะคะทีนี้ในส่วนของนะเราก็เข้าไปใน Play Store ในมือถือเลยแล้วก็พิมพ์ว่า Shopee ลงไปในมือถือแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดอย่าลืมติดตั้งก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตั้งก่อนเราก็ลงทะเบียนเข้าใช้ไม่ได้บางคนนะคะลงทะเบียนแล้วก็ลงไม่ผ่านเนื่องจากว่าบางครั้งเราอาจจะเคยที่ไปลงทะเบียนแล้วครั้งหนึ่งอาจจะลงด้วยมือถืออาจจะลงด้วยอีเมลหรืออาจจะลงด้วย Facebook เราจำไม่ได้พอเราไปลงใหม่ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกเราก็ลงไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราลงทะเบียนเข้าใช้แล้วจดนะคะจดไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นFacebook ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือช่วยจดไว้แล้วก็จำให้ได้ว่าเราจดไว้ที่ไหนทีนี้พอเวลาเราลงมาแล้วเนี่ยปกติมันจะขึ้นหน้านี้จะขึ้นหน้านี้ให้เราเห็นแล้วทีนี้เราอ่ะจะต้องทำการเริ่มขายการเริ่มขายนั้นนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการเป็นผู้ขายละแล้วก็เป็นผู้ที่จะเริ่มเอาสินค้ามาลงละแล้วก็กดที่เริ่มขายเลยทีนี้เขาบอกว่าเวลาการเปิดการใช้งานเนี่ยหากเราตั้งระยะเวลาเตรียมพัสดุนะคะ 7-20 วันเขาบอกถ้าเราตั้งเวลาแบบนี้หากปิดการใช้งานเตรียมส่งนานกว่าปกติระยะเวลาของวัสดุจะถูกตั้งเวลาไว้2วันหลังจากเราอะนะคะใส่รายละเอียดในการที่เราจะส่งสินค้าเนี่ยนะคะให้ลงขายในช้อปปี้เนี่ยคือบางทีอะเราตั้งเวลานานเกินไปมันก็จะทำให้สินค้าเราอะอยู่นานจริงนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าเราก็อาจจะขายไม่ออกการเพิ่มสินค้าเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการลงนะคะเรื่องของการเพิ่มสินค้าการเพิ่มสินค้าเราขายสินค้าอะไรเราต้องรู้ด้วยว่าอ๋อตอนนี้นะคะเรามีสินค้าตัวนึงนะคะนำมาจากจีนมีคนนำจากเมืองจีนนำมาแล้วเราก็ไปติดต่อกับเขาดีลกับเขาว่าเราขอนำสินค้าเขามาขายได้ไหมอันนี้เป็นอย่างนึงแล้วตัวที่สองล่ะเราเอาสินค้าจากไหนมาลงได้อีกในการทำร้านค้านะคะแต่เพิ่มสินค้าเนี้ยเราสามารถที่จะทำงานได้เลยนะคะโดยที่เราจะนำสิ่งใดๆมาลงก็ได้ในการเพิ่มสินค้าตัวนี้สมมุติว่าเราอะทำสินค้าอยู่ตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่บังเอิญว่าเราอะอยากจะไปดีลสินค้าอีกตัวนึงที่เป็นสินค้าของบริษัทซึ่งบริษัทนั้นนะคะเขาทำการดีลไว้กับทาง Shopee ว่าถ้าใครจะมาลงสินค้าของเขานะคะจะต้องทำการนะคะลงทะเบียนแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้หลังจากนั้นแล้วจะต้องส่งรหัสนะคะของร้านค้าแล้วก็ส่งรายละเอียดทั้งหมดเลยของร้านค้าไปให้กับทางบริษัทนั้นก่อนนะคะถึงจะทำการลงได้ทีนี้มันก็จะมีแบบนี้นะคะสมมติว่าเราโอเคไปขายเครื่องสำอางชนิดนึงแล้วเราอยากจะขายสินค้าเนี้ยลงมาในร้านของเราแต่บังเอิญว่าเราอะมีสินค้าของเราที่เป็นเครื่องสำอางอยู่แล้วแต่เป็นคนละยี่ห้อในบริษัทนั้นเขาอาจจะไม่ให้เราลงก็ได้นะคะเรียนรู้ให้ดีๆแล้วก็ศึกษาให้ดีๆว่าการจะลงสินค้าเพิ่มในนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะเพิ่มสินค้าเราก็กดเพิ่มได้เลยในสินค้าตัวนี้เวลาเรากดเพิ่มเราต้องมีนะคะรูปที่เราทำรูปไว้สมมติว่าเรามีรูปภาพอยู่เป็น1เซตใน1เซตจะมีกี่รูปนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าใน1เซตเราควรที่จะมีความชัดเจนแค่ไหนจะเอาสินค้ามาเพิ่มเนี่ยเราจะลงได้ประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะสมบูรณ์แบบหรือถึงจะเวลาลูกค้าเห็นนะคะจะเกิดความสนใจแล้วก็เข้ามานะคะที่จะเข้ามาดูเขาบอกว่าเวลาเรามีสินค้าเราจะต้องถ่ายรูปสินค้าเราใช้สินค้าตัวนี้เป็นตัวแบรนด์หลักของเรา
แล้วเราก็ต้องท

ทำการถ่ายสินค้าให้เหมาะสมให้สวยดีและให้ชัดเจนสมมุติว่าอาจารย์ขายอย่างเช่นเป็นกล่องที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างคอมสู่คอมตัวนี้เราก็ต้องดูว่าสินค้าที่เราจะมาวางขายตัวนี้เราต้องถ่ายดูนะคะให้ชัดเจนว่าถ่ายทางหัวถ่ายทางท้ายถ่ายด้านหน้าคนดูปุ๊บมองอ๋ออันนี้มันเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะดังนั้นพอเวลาตรงนี้ถ้าเราถ่ายสินค้าแล้วเราถ่ายให้ลูกค้าเห็นไม่ชัดลูกค้าดูแล้วไม่รู้แล้วลูกค้าก็ซื้อไปแบบผิดๆนะคะเขาก็ต้องคืนสินค้าให้กับเราเราก็เสียโอกาสดังนั้นในการใช้กล้องในการถ่ายรูปมันมีผลนะคะมันมีผลเราจะเอารูปเรานะคะไปลงใน Shopee ใช่ไหมแต่ใน Shopee ไปแสดงอยู่ใน Instagram เราก็ต้องทราบด้วยว่าในขนาดของรูปภาพนั้นน่ะเราจะต้องทำเป็นรูปขนาดเท่าไหร่ถึงเวลาไปอยู่ที่ Instagram แล้วเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดให้เราใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่างสินค้าหมวดหมู่ราคาจำนวนสินค้าที่มีอยู่แล้วก็ในคลังสินค้าเป็นต้นเช่นว่าเรามีสินค้าอยู่ตัวนึงเหมือนโอเคอาจารย์ขอยกตัวอย่างอันเมื่อกี้นี้เป็นหัวแปลงที่จากนะคะ DVI to VGA เพราะฉะนั้นในรายละเอียดของสินค้าของอาจารย์ก็คือเป็นอะไรจะต้องมีสินค้าตัวนี้แล้วเวลาเราลงไปปุ๊บเราใส่รูปภาพไปแล้วนะคะเราจะต้องแสดงให้เขารู้ได้หมวดหมู่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์ไหมนะคะราคาที่เราจะลงเราต้องลงราคาเท่าไหร่มีผลนะคะเนื่องจากว่าในการลงราคาของ Shopee สมมุติว่าสินค้าเราขายใน100บาทในหน้าฉลากเป็น100นะคะเราอ่ะมีต้นทุนนะคะอยู่ที่สมมุติว่า60บาททีนี้พอเวลาเรามีต้นทุน60บาทเราก็อาจจะลงสินค้าเนี่ยในหน้าฉลากเป็น100แต่พอเวลาเราไปทำโปรโมชั่นเราก็ต้องทำโปรโมชั่นลดลงมาให้ราคาน้อยกว่า100แต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะส่งใส่ราคาเนี่ยไปที่เท่าไหร่เช่นสมมติว่าเราใส่ราคาไปที่80เห็นไหมฉะนั้นเราใส่ราคาไปที่80ปุ๊บนะคะตอนนี้เราอ่ะจะได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่20เราไม่ต้องห่วงนะคะว่าเวลาเราใส่ราคาไปแล้วนะคะเราจะต้องมาหักในส่วนของที่มันเป็นเขาเรียกว่าค่าจัดส่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่หมวดหมู่ลงไปใส่ราคาลงไปในส่วนของอันนี้ค่ะเขาก็จะให้เราใส่จำนวนที่เรามีขายนะหรือใส่ในจำนวนที่เรามีอยู่นะคะพอเราใส่จำนวนลงไปแล้วเขาจะต้องให้เราค่ะระบุว่าในการขายสินค้าครั้งนี้เราขายสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเวลาเราทำโปรโมชั่นนะคะเราต้องไปใส่ทำโปรโมชั่นด้วยว่าในโปรโมชั่นครั้งนี้สมมติว่าเราอาจจะให้โปรโมชั่นนี้อยู่นานแค่5วันนะคะอยู่นานแค่5วันเขาก็จะกลับมาเป็นราคา100เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะขายให้กับบางคนที่บางคนโอเคว่าเขาอาจจะชอบในราคา100เพราะเขาคิดว่าในราคา100เนี่ยสินค้าอาจจะดีกว่าในราคา60บาทการมีรูปสวยๆการถ่ายรูปสวยๆการใส่สินค้าใส่ตัวอย่างสินค้าการกำหนดหมวดหมู่การใส่ราคาหรือจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคงคลังนะคะมันมีผลกับการจัดซื้อของผู้ซื้อนะคะผู้ซื้ออยากซื้อสัก10ตัวแต่เรามีอยู่20แต่เราไปใส่ในคลังว่าเรามีอยู่แค่4ตัวเขาไม่ซื้อเราละเราเสียโอกาสแล้วเราก็พลาดโอกาสตรงเนี้ยดังนั้นทำยังไงคะเราก็ต้องโอเคใส่ไปก่อนนะคะโอเคว่าเรามี20ก็ใส่ไปเถอะ20พอใส่ไปแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเราขายได้แล้วเราต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็ตัดนะคะตัดสต็อกลงด้วยสมมุติว่าเราลงไว้ที่20แล้วลูกค้าค่ะติดต่อมาซื้อ20เลยแล้วเราดันมีสินค้าอยู่แค่18อันอีก2แล้วบังเอิญเป็นวันหยุดเทศกาลยาวใครก็ไม่เปิดเราก็หาของไปส่งไม่ได้สินค้านี่มันก็ยาวนานเกินไปนะคะมันก็จะเป็นข้อเสียของเราว่าเอ๊ะ Shopee เขาบอกว่าเราอะส่งเร็วนะคะตอบกลับเร็วแต่ทำไมสินค้าเราผ่านไปแล้วก็ยังไม่ส่งทั้งๆสินค้าเราไม่ได้มาจากต่างประเทศเห็นไหมคะดังนั้นการตัดเรื่องของโครงคลังสินค้ามีผลเหมือนกันเวลาเราจะทำการขายของใน Shopee นะคะเราต้องควบคุมสินค้าดูสินค้าของเราให้ดีๆนะคะดูสม่ำเสมอแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของที่จะเป็นการแก้ไขดูให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทำการปิดนะคะหมายถึงว่าสมมติว่าอาจารย์แก้ไขในส่วนของโอเคตอนนี้อาจารย์ทำสินค้ามัน

นะขายใน100แล้วทีนี้ใน100เนี่ยอาจารย์ต้องการลดเหลือ80นะลดเหลือ80แต่ทีนี้พออาจารย์ไปลดเหลือ80แล้วทีนี้พอผลปรากฏว่าตอนที่ตัดคงคลังสินค้าอาจารย์ไม่ตัดแล้วก็ไม่ใส่ด้วยว่าในตรงนั้นอ่ะมันมีส่วนของการใส่เท่าไหร่นะคะมันก็จะมี

นะคะเดี๋ยวก็เข้าไปในหัวข้อนั้นอีกทีหนึ่งนะคะอันต่อไปนะคะอันต่อไปเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายเรื่องของการเพิ่มสินค้าไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็อยากจะกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการเปิดการใช้งานคือปกติเวลาเราอ่ะเปิดใช้งานของตัวแอปเนี่ยแล้วเราอ่ะส่งนานกว่าปกติเวลาเราเตรียมพัสดุนานเขาอ่ะจะต้องปิดการใช้งานของเราทีนี้เวลาการเตรียมส่งนานกว่าปกติเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะมีผลนะคะของกับ Shopee อ่ะว่าเอ๊ะ Shopee เขาจะมองเราว่าเราอ่ะไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราส่งสินค้าแบบนี้ทีนี้พอเวลาเราอ่ะเข้ามาลงขายในแอปเนี้ยนะคะเราก็อาจจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าคนอื่นนะคะนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกดป้อนบัญชีธนาคารเพราะว่าถ้าเราไม่ป้อนบัญชีธนาคารเราก็จะไม่สามารถที่จะรับเงินจาก Shopee ได้เราก็ไม่สามารถที่จะรับเงินจากลูกค้าได้เพราะในส่วนของอันนี้นะคะจะต้องมีการรับเงินคืนเงินนะคะในส่วนที่เวลาสมมติว่าเราขายสินค้านะคะเราก็จะต้องให้ลูกค้าโอนเงินให้เรานะคะหรือถ้าเราขายสินค้าเป็นลักษณะของรับเงินนะคะปลายทาง Shopee เขาจะต้องเก็บเงินก่อนแล้วเขาถึงจะคืนเงินให้กับเราทีหลังแบบนี้เราจะต้องมีบัญชีไว้รับเงินนะคะแล้วก็ในขณะที่เรารับเงินทีนี้เราจะต้องมีบัญชีที่จะต้องดีลกับ Shopee เมื่อเรามีบัญชีนี้แล้วนะคะเราถึงจะทำการค้าขายใน Shopee ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เต็มรูปแบบนะคะแบบสมบูรณ์นะคะตัวต่อไปนะคะบัญชีธนาคารนะเราทำไว้ทำไมนะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าเพื่อรับเงินค่าสินค้านะคะเราจะรับค่าสินค้าได้อย่างไรเราก็เข้าไปในส่วนของตรงนี้นะคะคือตั้งค่าบัญชีปกตินะคะเราตั้งค่าบัญชีเนี่ยตรงนี้นะคะทีนี้ในหน้าของฉันคือถ้ามันเป็นในคอมเราก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นฉันมันจะอยู่ด้านบนของจอแต่ว่าเวลามาอยู่ในมือถือเขาจะอยู่ด้านล่างความเป็นตัวตนของเราจะอยู่ที่คำว่าฉันเราอยากดูประวัติของเรานะคะเราอยากดูว่าเราตั้งค่าบัญชีอย่างไรนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะกดที่ฉันอันนี้พอเมื่อเรากดที่ฉันตรงนี้ไปแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้านี้จะมีการตั้งค่าบัญชีพอเวลาเราตั้งค่าบัญชีเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่นะคะรายละเอียดลงไปเลยนะคะว่าเราจะใส่รายละเอียดอะไรลงไปบ้างข้อมูลของธนาคารของเรามีอะไรบ้างเราไม่ควรที่จะใช้บัญชีธนาคารของเราที่เป็นบัญชีที่เราใช้ในปัจจุบันเช่นสมมติว่าในกรณีที่เราอ่ะมีการค้าขายออนไลน์กับหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆที่เราทำการขายเราก็จะสามารถใช้บัญชีนี้ผูกกับนะคะธุรกิจหลายๆธุรกิจได้เลยโดยที่นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาระแวงว่าเอ๊เงินที่เราเข้ามาเงินที่เรารับอยู่ทุกวันมันจะถูกใครแฮกไหมถูกใครมารบกวนเงินของเราไหมอะไรประมาณนี้ดังนั้นในการที่เราจะใช้นะคะมาผูกกับบัญชีของ Shopee ควรที่จะเป็นบัญชีที่เราควรที่จะเปิดใหม่เพราะว่าทุกคนก็กลัวแหละนะคะว่ากลัวนะคะว่าเราอะเวลาเราผูกบัญชีไปแล้วเราเกิดมีเงินในบัญชีเราเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมากวนเงินของเราไหมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการผูกบัญชีลงไปนะคะทีนี้พอเวลาเราทำการกรอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ช่างเรากรอกลงไปตามที่เขาให้เรากรอกเลยเวลาสมมติว่าเรากดเข้าไปนะคะว่าเราจะกรอกรายละเอียดเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกประมาณนี้นะคะพอเราเลือกไปแล้วเราจะผูกกับบัญชีธนาคารอะไรนะคะเรากรอกรายละเอียดเสร็จสมบูรณ์ชื่อนามสกุลลงไปนะคะใส่เลขที่บัญชีลงไปสาขาอะไรแล้วพอเราใส่เสร็จแล้วส่งแล้วเขาก็จะมีการส่งเลข OTP ผ่านมาทางเบอร์โทรศัพท์ของเราเรารับ OTP หรือหมายเลข6ตัวนะคะในการมากรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบของการตั้งค่าอันนี้เราก็จะมีการตั้งค่าเพราะเราใส่รหัส OTP เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดดำเนินการต่อเพราะว่าเวลาเราดำเนินการต่อแล้วนะคะตรงนี้ในส่วนของการลงบัญชีธนาคารไปกับ Shopeeในส่วนที่เวลาเราลงตรงนี้จะสังเกตว่ากรอกชื่อนามสกุลต้องนามสกุลจริงชื่อจริงนะคะเพราะว่าบัญชีเราอะเป็นของจริงบัตรประชาชนของเราก็ต้องกรอกลงไปนะคะเรากรอกลงไปเสร็จปุ๊บพอเรากรอกลงไปแล้วนะคะเราก็กดต่อไปในการกรอกนี้นะคะดูให้ดีๆดูให้ชัดๆนะคะก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะกดถัดไปนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วเราค่อยกดการเพิ่มบัญชีธนาคารนะคะในการที่เราจะเพิ่มตอนนี้โอเคเรากดเพิ่มบัญชีธนาคารเรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีตัวเป็นแท็บ

ขึ้นมาให้เรากดว่าให้เรากดต่อไปเราก็กดเมื่อเรากดต่อไปเสร็จแล้วนะคะในการเพิ่มขึ้นมานะคะเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะที่ต้องผูกกับบัญชีของเรานะคะเพื่อรับเงินถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องแล้วนะคะเราก็กดเสร็จตรงนี้ค่ะหากเราอ่ะมีบัญชีเดิมสมมติว่าบางคนนะคะเคยทำอยู่กับช้อปปี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนบัญชีใหม่เราจะต้องกรอกบัญชีของเราอ่ะลงไปใหม่ก่อนกรอกอันใหม่ลงไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าโอเคมีอันบัญชีอันใหม่มารองรับแล้วแล้วเราค่อยกรอกอันเก่าแล้วก็ไปดูของอันเก่าแล้วเราค่อยลบเพราะว่าถ้าเราไม่มีของใหม่มารองรับเราจะลบของเก่าไม่ได้นะคะในหลักการเขาเป็นอยู่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเราจะใส่บัญชีเราจะลบบัญชีเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเอาบัญชีไหนมาผูกเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆครั้งเขาจะมองเราว่าเราอะทำไมทำอะไรแล้วก็เหมือนกับกลับไปกลับมาแบบเนี้ยมันใช่เราจริงไหมเราลงบัญชีแล้วเราเปลี่ยนบัญชีอีกแล้วสมมติว่าเราเปลี่ยนบัญชีหลายๆครั้งแบบนี้ค่ะมันก็ยิ่งทำให้ช้อปปี้ไม่แน่ใจกับการทำงานของเราทีนี้พอเวลาเขาไม่แน่ใจเขาก็จะอาจหาเรื่องเราว่าโอเคถ้าคุณทำแบบนี้นะเราขอบล็อกคุณสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้คุณปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนแล้วเขาก็ถึงจะให้เรากลับมาใช้ช้อปปี้ได้อีกครั้งนึงเขาจะมีข้อความมาแจ้งเตือนนะคะเวลาเราทำอะไรผิดกฎของ Shopee เขาจะมาแจ้งเตือนเราแล้วในการทำงานของ Shopee นั้นน่ะนะคะเขาจะมีการโทรมาหาเราเป็นระยะนะเพื่อตรวจสอบเราอีกแบบนึงในกรณีที่เราต้องการกรอกข้อมูลด้วยบัตรเครดิตบางท่านนะคะอยากใช้บัตรเครดิตผูกก็สามารถทำได้วิธีเหมือนกันคล้ายกันเลยกับการผูกบัญชีเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากบัญชีที่เป็นบัญชีธนาคารมาเป็นบัตรเครดิตแทนก็เอาบัตรเครดิตเนี้ยมาผูกหรือจะผูกด้วยบัตร ATM นะหรือบัตรเดบิตก็ได้ถามว่าระหว่างบัตรเดบิตกับบัญชีธนาคารต่างกันอย่างไรก็เวลาเรากรอกจากบัญชีธนาคารนะคะเราก็ใช้บัญชีธนาคารเป็นตัวรับตัวส่งเขาก็จะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารแต่เมื่อเรากรอกมาเป็นบัตรเดบิตเขาก็จะมีตัวเลขนะคะที่อยู่หน้าของบัตรเดบิตหรือบัตร ATM เราก็ต้องเอาตัวนั้นกรอกลงไปใส่ชื่อใส่นามสกุลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องใส่บัตรประชาชนเหมือนเดิมเขาก็จะให้เรา verify ผ่าน OTP เหมือนเดิม OTP คืออะไร OTP ก็คือหมายเลขที่เขาส่งมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ของเราเป็นข้อความเขารู้ได้อย่างไรก็ตอนที่เราสมัครไงนะคะตอนที่เราสมัครลงไปเนี่ยเรามีบัญชีนะคะแล้วเราก็มีบัตรประจำตัวประชาชนเรามีหมายเลขโทรศัพท์เรามีชื่อดังนั้นพอเวลาเราเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นร้านค้าที่แท้จริงลงไปในการเปิดร้านนะคะเราก็จะเป็นร้านค้าที่เขาอ่ะสามารถตรวจสอบและเช็คระบบของเราได้ตลอดเวลาว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ไหมนะคะการเปลี่ยนเบอร์พอจะเปลี่ยนปุ๊บเขาจะถามเราอีกนะคะว่าเราจะเปลี่ยนจริงไหมเขาจะโทรมาถามเราด้วยนะคะว่าเป็นคุณจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งเขาจะโทรมานะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเพิ่มบัญชีตัวนี้ลงไปนะคะเข้ามาในระบบเขาจะทำการตัดยอดของเราออกไป1บาทจากบัญชีของเราไม่ว่าจะเป็นเดบิตนะคะหรือเครดิตเดบิตก็คือบัตร ATM พอเราผูกลงไปปุ๊บเขาจะตัดบัญชีเราเลย1บาททันทีนะคะพอเขาตัดเราแล้วเพื่อให้เราทราบว่าอ๋อตอนนี้ผูกบัญชีสำเร็จแล้วเขาก็ทำการตัดแล้วภายใน 7-15 วันเขาจะคืนเงินกลับมาให้เราไม่ได้เอาเงินของเราไปไหนนะเขาเพียงแต่ว่าทำไปเพื่อที่ให้เรารู้ว่าการทำงานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของการลบบัตรข้อมูลบัตรก็จะเป็นเหมือนกันกับบัญชีธนาคารเขาบอกว่าถ้าเราจะผูกบัญชีด้วยบัตรใหม่ต้องทำยังไงคะก็ต้องลบบัญชีของเก่าใช่ไหมแต่ก่อนลบเราลบเลยได้ไหมลบไม่ได้นะคะต้องเอาบัตรใหม่มาใส่ก่อนแล้วถึงจะลบของเก่าได้เป็นเหมือนกับบัญชีธนาคารเลยทีนี้ในส่วนของการลบเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องเข้าไปในจุดไข่ปลาสังเกตอย่างนี้นะคะการทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือทำงานกับในมือถือจุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปหาเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในมือถือเครื่องนี้หรือในคอมเครื่องนี้เขาจะมีนะคะจุด3จุดไม่อยู่ขวามือบนก็อยู่ขวามือล่างนะคะหรือไม่ก็อยู่ด้านซ้ายมือบนหรือซ้ายมือล่างแล้วแต่นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นจุดหรือเป็นขีด3ขีดหรือเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวนี้เรากดเข้าไปเขาจะมีพวกเมนูต่างๆซ่อนอยู่เป็นเรื่องปกติของการใช้นะคะในมือถือหรือคอมพิวเตอร์เลยบางคนนะคะเข้าไปแล้วกดหาไม่เจอนะคะ

ทำไม่ได้สักทีเนื่องจากว่าไม่รู้ไอ้จุดสองจุดเนี่ยมันคืออะไรไม่กล้ากดนะคะไม่กล้ากดไม่กล้าเข้าไปต้องกล้านะคะถ้าคิดจะทำร้านขายของนะคะต้องกล้าแล้วก็ลองทำดูนะคะเขาบอกว่าการทำธุรกรรมชำระเงินหรือทรานเซ็คชั่นฟีค่าธรรมเนียมทีนี้ธุรกรรมชำระเงินเนี่ยเขาบอกว่าค่าบริการเนี่ยเขาจะเก็บจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อสินค้าผ่าน Shopee นะคะเขาก็จะทำการนับจำนวนในการที่เขาจะคิดเปอร์เซ็นต์จากเราจากยอดที่เราขายได้แล้วเก็บเงินได้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราขายสินค้าได้ Shopee เขาก็จะเอาจำนวนนี้มานับนะคะแล้วก็เวลาเขาจะคืนเงินให้กับเรานะคะเขาก็จะมีสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่หมายความว่าเป็นผู้ค้าใหม่เป็นผู้ที่จะเป็นเข้าไปมีร้านค้าใหม่ของเขาก็จะให้เราอะใช้เวลาในการโอนเงินเช่นสมมติว่าเขาชำระเงินไปทางภายใน2วันเขาจะคืนเงินเนี้ยค่ะกลับมาให้เราหมายความว่าสมมติว่าตอนนี้อาจารย์ขายโต๊ะไป1ตัวขายได้แล้วนะคะเขาก็ทัพพี่ส่งเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้พอส่งแล้วทำอะไรนะคะพอส่งแล้วอาจารย์ก็รอให้เขาอะส่งเงินกลับมาทำไมต้องรอให้เขาส่งเงินกลับมาแล้วทำไมลูกค้าไม่โอนเงินให้เราเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าด้วยการชำระเงินปลายทางดังนั้นการชำระเงินปลายทางของลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินนี้ให้กับ Shopee นะคะ Shopee ก็จะเก็บเงินเนี้ยนะคะเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบรอให้ลูกค้านะคะทำการยืนยันแล้วก็ยินยอมในสินค้าก่อนว่าโอเคเวลาส่งไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้ายินยอมแน่นอนแล้วว่ารับสินค้าลูกค้าเขาจะมีการกดยินยอมนะคะหรือยืนยันมาว่าเขายอมรับสินค้าแล้วทีทาง Shopee รู้แล้วว่าอ๋อคนนี้ยอมรับแล้วว่าสินค้าที่ซื้อไปถูกต้องตรงตามสเปคหรือตรงตามหน้าเว็บที่เขาเห็นนะคะพอถึงนะคะตรงที่เวลาเขาเห็นแล้วว่าเราอะนะคะมีการส่งสินค้าเรียบร้อยลูกค้ารับเรียบร้อยลูกค้ายอมรับแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะเริ่มในขบวนการต่อไปคือจะต้องเข้าสู่ขบวนการของการคืนเงินให้กับผู้ค้านะคะหรือของร้านค้านั่นเองดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นลูกค้าใหม่เป็นร้านค้าใหม่เขาจะให้เวลาเราประมาณนี้2วันเพราะว่าเขาคิดว่าโอเคเราต้องมีเงินหมุนเราต้องใช้เงินได้หมุนเวลาเราเอาสินค้ามาลงนะคะเราก็ต้องการความแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำกับ Shopee ไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะได้รับเงินช้าลงเพราะอะไรล่ะก็สินค้าเราอาจจะเยอะขึ้นพอสินค้าเยอะขึ้น Shopee ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าคุณขายสินค้าได้เราจะคืนเงินให้คุณภายใน7วันสินค้าเรายิ่งเยอะมากขึ้นเขาก็จะบอกว่าภายใน7ถึง15วันเราจะส่งเงินที่เป็นชำระปลายทางเนี่ยคืนให้กับคุณเพราะว่าเราต้องมาตัดบัญชีตัดระบบเพื่อเข้าสู่ระบบของระบบบัญชีเขานะคะดังนั้นคนที่ทำการขายแบบนี้ก็ต้องมีทุนเนาะนะคะแล้วก็ต้องยอมรับในการที่เขาจะหักเปอร์เซ็นต์กับเราประมาณ 5% นะคะอันนี้เข้ามาในส่วนย่อยนะคะทางบริษัทได้กำหนดอัตราค่าธุรกรรมทางการเงินไว้ดังนี้ค่าธุรกรรมทางการเงินถ้าผ่านบัตรเครดิตที่ 2% จากยอดรวมที่ผู้ซื้อต้องชำระเพราะฉะนั้นเขาจะต้องโดนตัด 2% ค่าธุรกรรมการผ่อนชำระผ่านบัตรรวมที่ 5% ค่าธุรกรรม 2% ทีนี้ธุรกรรมการผ่อนชำระอีก 3% เพราะฉะนั้นยอดรวมตรงนี้เขาก็จะแจ้งมาให้เราแบบนี้ว่าเราจะต้องจ่ายแบบนี้นะเสียแค่นี้นะเราต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้เราถึงจะผูกกับบัตรต่างๆเหล่านั้นนะคะต่อไปนะคะร้านค้าสามารถเปิดใช้ช่องทางที่แบบชำระเงินปลายทางด้วยตนเองได้ร้านค้าสามารถเปิดตรงเนี้ยทำยังไงนะคะก็ไปที่หน้าของฉันหน้าของฉันคือตรงที่เป็นรูปคนด้านขวามือล่างส่วนของที่เป็นโปรไฟล์ของเราดูได้ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่เขาเขียนว่าฉันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับโปรไฟล์เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับอีเมลต่างๆเหล่านี้เราต้องเข้าไปดูที่นั้นดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปที่ฉันเมื่อเราเข้าไปที่ฉันแล้วเราจะมองไปด้านบนนะคะเราจะเห็นว่ามีคำว่าร้านค้าของฉันเราเข้าไปที่ร้านค้าของฉันตรงนั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าให้เราเลือกการจัดการส่งการจัดส่งสินค้าของฉันที่เราเข้าไปตั้งค่าเนี่ยค่ะเวลาเราตั้งเราก็ตั้งค่าตามที่เราอยากตั้งพอเราเลือกบางอันเขาก็ไม่ให้เราเลือกนะคะทีนี้
เราก็ลองเลือกไปนะคะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าให้เราอะนะคะตั้งค่าในการจัดส่งด้วย Shopee ตั้งการจัดส่งด้วย Curly สมมติแบบนี้เราตั้งไปปุ๊บพอเวลาตอนที่เราไปใช้งานจริงๆอะค่ะเขาจะกำหนดให้เราเองโดยที่ถึงแม้ว่าเราจะเลือกไว้เขาก็จะกำหนดให้เราเองว่าสินค้าอันนี้เขาจะส่งไปให้ใครเป็นคนจัดส่งซึ่งในระบบการจัดส่งเนี้ยเวลาเราอะทำงานนะคะแล้วก็ขายของใน Shopeeเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าโอเคเวลาเราขายของนะเราซื้อของมาแล้วเราจะขายของเราจะส่งของเราจะส่งยังไงนะอะไรประมาณนี้การที่เราไปตั้งค่าชำระเงินปลายทางแบบนี้ค่ะลูกค้าเขาอ่ะก็จะได้รับสินค้านะคะตามที่ Shopee เขาอ่ะกำหนดผู้ค้านะคะหรือผู้ขายเขารู้แล้วว่าอ๋อ Shopee บอกว่าจะมีเคอรี่มารับแล้วเวลาเขาจัดส่งสินค้าเขาจะต้องแพ็คสินค้านั้นลงกล่องลงกล่องแล้วเราก็แจ้งไปทางบริษัทเลยว่าตอนนี้ให้มารับสินค้าเราได้แล้วนะเขาก็จะมีอย่างเคอรี่เนี่ยวิ่งมารับสินค้าของเราเลยถึงบ้านแล้วเขาก็จะเอาสินค้าเนี่ยวิ่งไปส่งให้ลูกค้าเลยภายใน 2-3 วันบางทีก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้มาละนะคะขึ้นอยู่กับว่ารอบที่เราสั่งเช่นเราสั่งเช้าเราสั่งก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะคะอาจจะเป็นบ่ายๆก็มาแล้วขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านั้นๆ นะคะเขาอยู่ใกล้เราหรือไกลจากเราพอเวลาฝากส่งมากับรถของบริษัทบริษัทก็โอเคดำเนินการจัดส่งมาเขาก็จะบอกเราเลยว่าตอนนี้สินค้าของคุณถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาจะมีการตรวจสอบได้ว่าสินค้าเราถึงไหนแล้วเขาจะขึ้นมาในแอปให้เราค่ะว่าสินค้านี้ถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่เราจะรู้เลยว่าของลูกค้าเราที่เราจัดส่งไปนะมันถึงนี้แล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงเขาแล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อไปถึงลูกค้าประมาณวันนี้หลังจากนี้เราจะนับได้ว่าอีกกี่วันเราจะได้รับเงินจาก Shopee เห็นไหมมันเป็นการเชื่อมโยงกันไปประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะการเลือกช่องทางนะคะส่งสินค้าเราก็เข้าไปนะคะเลือกสมมติอันนี้ตัวอย่างก็คือเลือกในเคอรี่เลือกในเคอรี่เขาบอกว่าเราสามารถเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเราเข้าไปเลือกแล้วตอนนี้เราไม่อยากให้เคอรี่ส่งเราก็สามารถที่จะเข้ามาปิดไม่ให้ส่งด้วยเคอรี่ก็ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าลืมกดบันทึกการทำงานทุกครั้งบนเว็บไซต์ต้องมีการบันทึกทุกครั้งบางทีอะค่ะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็ต้องกด F5 เพื่อทำการรีเฟซหรือทำค่าให้เป็นปัจจุบันก่อนไม่ใช่นั้นถ้าเราไม่บันทึกเราไม่รีเฟซเขาก็ยังไม่ได้บันทึกให้เราค่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เห็นค่าในการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะประมาณนี้สมมติว่าเราหากต้องการเปิดช่องทางการชำระเงินเป็นรายสินค้าเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะเวลาเราเข้าไปตั้งค่านะคะว่าสินค้าตัวนี้เราต้องการแก้ไขให้ชำระเงินเป็นอย่างอื่นเราก็แก้ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ซื้อสินค้าไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกค่ะที่จะยอมชำระเงินโดยทำการโอนเนื่องจากว่าคนหลอกกันเยอะดังนั้นเวลาเราตั้งค่าตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่เวลาที่อาจารย์สอนนะคะจะไม่ค่อยให้มาตั้งค่าว่าให้เก็บเงินสดเพราะว่าถ้าเราอะทำการเก็บเงินสดนะคะหรือว่าเราเก็บเงินด้วยวิธีอื่นนะลูกค้าจะไม่ค่อยแฮปปี้ลูกค้าก็จะผ่านร้านเราไปเลยแต่ว่าก็เข้าไปตั้งค่าได้นะคะในส่วนของสินค้านะคะของการจัดส่งแบบนี้นะคะอันนี้นะคะผู้ซื้อจะเลือกช่องทางการชำระเงินปลายทางเมื่อผู้ซื้ออยู่ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อในส่วนวิธีการชำระเงินเห็นไหมคะที่อาจารย์บอกว่าเขาสามารถเลือกได้ที่จะชำระเงินปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายๆทางให้เขาเลือกส่วนใหญ่ลูกค้าไม่เลือกเพราะว่าอะไรลูกค้ากลัวใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วว่าลูกค้ากลัวที่จะจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าดังนั้นนะคะเราควรที่จะตั้งชำระเงินปลายทางดีที่สุดเนาะถ้าให้อาจารย์แนะนำนะคะเขาบอกว่ามีการชำระเงินปลายทางจริงๆแล้วมี Curly นะคะมี DHL นะคะมี MS มี Ninja นะคะมี J&T แล้วก็มี Best Express ซึ่งในส่วนของอันเนี้ยเราเลือกหรือไม่เลือกบริษัทเขาเลือกให้เวลาจะเลือกจะเลือกแค่ Curly นะคะอย่างเดียวเพราะสินค้าเล็กๆอ่ะ Curly เป็นคนส่งถ้าสินค้าใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็น J&T การชำระเงินของ Shopee ที่เราจะเลือกช่องทางการชำระมีกี่ประเภทนะคะในประเภทแรกคือจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือชำระผ่านออนไลน์แบงกิ้งนะคะหรือแอปพลิเคชันเราจะชำระภายใน Shopee ก็ได้หรือเราจะชำระข้างนอกก็ได้นะคะกดชำระเงินเขาก็จะให้เราเข้าไปชำระจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ชำระผ่าน ATM ก็ได้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ชำระเงินปลายทางชำระผ่าน AirPay Wallet นะคะก็จะเป็นพวกวอลเล็ตพวกกระเป๋า

ต่างๆด้วยประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการต่างๆนะคะของการเข้าไปใช้งาน Shopee ตั้งค่าของ Shopee ต่างๆในส่วนของต่อไปนะคะอาจารย์จะไปทำการเพิ่มสินค้าให้ดูนะคะว่าการเพิ่มสินค้าเพิ่มยังไงใส่รายละเอียดอย่างไรนะคะแล้วเวลาใส่ประเภทใส่หมวดหมู่ใส่ราคาทำอย่างไรบ้างตัวนี้เวลาเราเข้าไปเราก็จะได้รู้ละว่าจะได้เห็นหน้าตานะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างใส่สินค้าอย่างไรได้บ้างรูปใส่ตรงไหนนะคะแล้วเวลาตั้งแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อไปที่จะให้เห็นหน้าร้านของเราในส่วนของที่จะเข้าไปทำตัวอย่างให้ดูเนี้ยจะขอทำจากคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นรายละเอียดที่เยอะแล้วก็เห็นรายละเอียดนะคะได้ชัดเจนกว่าที่ทำจากมือถือนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันนะคะเราก็มาดูวิธีการนะคะก็เข้ามาปุ๊บในคอมพิวเตอร์ตรงนี้เวลาเราเข้านะคะเราก็ต้องกดเข้าไปในช่อง URL แล้วก็พิมพ์นะคะคำว่า shopee.co.th นะคะอาจารย์เข้าตรงนี้นะคะพอเราเข้าไปนะคะเขาก็จะพาเข้ามาคืออันนี้อาจารย์ได้ลงชื่อเขาใช้ไว้แล้วอยู่ในคอมพอเราเข้าแล้วนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเราจะมีเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะคะถ้าเราเป็นผู้ขายซึ่งถ้าเราอยู่หน้านี้เราก็แค่เข้าไปซื้อของใช้เข้าไปเลือกที่จะซื้อของเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเรานะคะต้องการเป็นผู้ขายเราก็เข้าไปในส่วนที่เรียกว่า seller center seller center นะคะหรือเป็นขายหน้าขายนั่นเองในการเข้ามาหน้านี้นะมันจะมีการตั้งค่ามากมายส่วนใหญ่ที่เวลาเราอะลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราก็จะเข้ามาตั้งค่าอันนี้เพื่อที่จะลงสินค้าขายในการลงสินค้าขายอะค่ะมันจะมีตรง9 จุดที่อยู่ขวามือตรงนี้เราจะเห็นว่าสินค้าของฉันอันนี้จะเป็นตัวที่เราเข้าไปปรับแต่งหรือเข้าไปในหลังบ้านหรือเข้าไปในการแก้ไขที่อยู่หลังเว็บของเราคนที่เห็นก็คือเราเองกดเข้าไปนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะในส่วนของที่เขาให้เราเข้าไปใส่สินค้าเขาก็มีชื่อสินค้ามีการใส่คำนะคะเลือกพวกหมู่ต่างๆซึ่งตอนนี้อาจารย์นะคะมีสินค้าอยู่แล้วในร้านทำยังไงนะคะที่เราจะเพิ่มสินค้าใหม่ได้อาจารย์ก็จะกดเข้าไปตรงที่คำว่าเพิ่มสินค้าใหม่แต่ถ้าปกติเลยนะคะเข้ามาครั้งแรกเราก็ขึ้นมาตรงหน้าแรกนี่แหละนะคะใส่ไปปุ๊บแล้วก็เขาจะมีช่องให้เรากรอกเป็นช่วงๆพอเรากรอกเสร็จเขาก็จะให้เรากดต่อไปทำตามเขาเลยนะคะทีนี้อาจารย์จะทำให้ดูเข้าไปที่เพิ่มสินค้าใหม่พอเราเพิ่มสินค้าใหม่ปุ๊บเห็นไหมคะว่าเขาจะเข้ามาหน้านี้เขาจะให้เรากดนะคะตรงนี้ที่เราใส่อันนี้มันเป็นชื่อสินค้าพอเราใส่สินค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูว่าหมวดหมู่ที่สินค้าของเราเป็นอะไรดูจากตรงนี้สมมติว่าอาจารย์เลือกนะคะอาจารย์ใส่ลงไปว่าเป็นสินค้ายางรถสมมติอาจารย์ใส่แบบนี้อาจารย์ก็ต้องไปเลือกหมวดหมู่ใช่ไหมคะยางรถอะไรรถจักรยานเห็นไหมคะพอเวลาเราใส่ลงไปเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เราขายยางรถจักรยานแต่จักรยานเป็นรุ่นไหนเราก็ใส่ลงไปว่าจักรยานเป็นรุ่นนี้เป็นจักรยานกี่นิ้วใส่ได้นะคะในหน้านี้มีสีอะไรใส่ได้ในหน้านี้แล้วเราก็ไปเลือกของหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่อันนี้จะเป็นหมวดหมู่อะไรเป็นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งอุปกรณ์ที่อาจารย์ขายนี้นะคะก็ต้องเลื่อนไปหาดูว่าเกี่ยวกับอะไรดูซิกีฬาจักรยานกดว่าจักรยานเห็นไหมอาจารย์กดแค่นี้แล้วอาจารย์ก็เข้ามากดถัดไปได้เลยในกดต่อไปพอเรากดต่อไปเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดเขาบอกว่าอาจารย์ใส่ชื่อจักรยานเหมือนกับคนอื่นเขานะคะแล้วก็น้อยให้ใส่ได้20ตัวอักษรสมมติอาจารย์ใส่24นิ้วแล้วก็กดถัดไปปุ๊บทีนี้เขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดนะคะให้ดูก่อนว่าจะตั้งอย่างไรเพราะเราเห็นแบบนี้เราก็จะงงนะคะไม่มีตัวอย่างเราเข้ามายังไงเราก็ทำไม่ได้การใส่รูปใส่อย่างไรเพิ่มนะคะตรงข้อมูลการขายอย่างเช่นว่าเรามีราคาเท่าไหร่เราใส่ราคาลงไปส่วนนี้นะคะเราก็ใส่รูปภาพเห็นไหมเราใส่รูปภาพเรามีกี่รูปเขาให้เราใส่ได้สูงสุดคือ9รูปต่ำสุดคือ1รูปดังนั้นเราก็แล้วแต่เราถ้าเรามีรูปภาพที่เยอะเราก็ใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ใส่วิดีโอสินค้าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็น้ำหนักซึ่งบางทีเวลาเราใส่นะคะเราทราบน้ำหนักเราใส่น้ำหนักแต่เราไม่ทราบว่ากว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใส่แต่น้ำหนักอย่างเดียวเมื่อเราใส่ลงไปแล้วค่ะตรงนี้เขาจะกำหนดขึ้นมาเลยว่า

ถ้าจะส่งเนี่ยเขาจะเป็นอะไรอ่ะจะสมมติว่าจะใส่น้ำหนักไป2กิโลเขาขึ้นมาว่าส่งธรรมดา30ถ้าส่งด้วยอีกบริษัทหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเขาบอกว่าเสียค่าส่ง101เราก็ส่งแบบธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เลือกนะคะเพราะเราไม่เลือกเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยเป็นของใหม่ไม่ใช่ของมือสองนะเป็นของใหม่แล้วกดบันทึกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูในส่วนที่อาจารย์ทำแล้วขอเข้ามาที่จักรยานนะคะตรงนี้คือสินค้าเวลาเราลงแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์ขอลงจักรยานตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมคะว่าอาจารย์ใส่ชื่อสินค้าไปทำไมอาจารย์ใส่ว่า LSN LSN ก็คือจริงๆเป็นชื่อย่อเพราะว่าอาจารย์ชื่อลักษณวดีก็เลยใส่ว่า LSN เป็นชื่อของร้านแล้วก็เป็นชื่อของสินค้ายี่ห้ออะไรเห็นไหมคะแล้วก็เป็นขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อันนี้เราสามารถใส่แล้วก็บอกไปได้เลยหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดรายละเอียดของสินค้าอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะในส่วนของตัวนี้เวลาเราใส่นะคะลงไปเราก็จะบอกว่าสินค้านี้จักรยานตัวนี้นะคะเป็นจักรยานแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะคะอย่างเป็นโชคคู่เบาะเป็นแบบไหนนะคะเราก็ดูเลยว่าในส่วนของอันนี้เราสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยแล้วทำไมอาจารย์ถึงใส่ตัวแฮชแท็กตรงนี้นะคะข้างล่างที่ใส่ไว้ก็คือจักรยานเนี่ยเวลาคนเซิร์ชหาหรือว่าค้นหาใน Google เขาก็จะจับมาเจอของเราเหมือนกันถ้าบางคนพิมพ์ว่าจักรยาน26นิ้วบางคนพิมพ์แค่จักรยานเขาก็เจอเราบางคนพิมพ์ว่าจักรยานเสือภูเขาล้อโตก็เห็นเราอาจารย์ใส่ว่าลูกปลาติวเตอร์เพราะว่าอาจารย์ทำหลายเว็บหลายแอปดังนั้นอาจารย์ก็อาศัยให้เขาเห็นเราจากแฮชแท็กมีความสำคัญนะคะอาจารย์ใส่ว่าโค้ดลูกปลาแปลว่าอาจารย์ใช้ชื่อนี้กับทุกๆอย่างที่อาจารย์ทำจะทำให้เราเห็นนะคะเห็นเลยว่าอ๋อพอเราทำชื่อนี้ขึ้นไปปุ๊บอย่างน้อยๆอะค่ะถ้าคนรู้จักเราเราบอกเขาแค่คำเดียวเขาจะเจอสินค้าของเราประมาณนี้นะคะทีนี้พอลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะไทยหมายความว่าอะไรตรงนี้เป็นอะไรนะคะไทยคือชื่อจักรยานเราก็ใส่ว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เราเลือกเราก็ใส่ลงไปแบบนี้โอเคอันที่สองอาจารย์ใส่ว่าจักรยานเสือหมอบมีแบรนด์ไหมมียี่ห้อไหมไม่มีนะคะก็ตอบว่า no brand ส่วนข้อมูลการขายเราจะขายอะไรนะคะเขาให้เราใส่ได้14ตัวอักษรอาจารย์ใส่ว่าจักรยานล้อโตมีกี่สีอาจารย์บอกว่ามีสีส้มแล้วก็มีสีดำเขาให้เราใส่ได้ทั้งหมด20ตัวอักษรแต่ละช่องนะคะจะมี2อันพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราเลื่อนลงมาเลยเราก็มาใส่ตรงนี้จักรยานล้อโตที่เป็นสีส้มเราใส่ราคาไปว่าเท่าไหร่คงคลังเรามีอยู่เท่าไหร่อาจารย์ใส่1เห็นไหมสีดำอาจารย์ก็มีอยู่1แปลว่าตอนนี้อาจารย์มีจักรยาน2คันสีส้ม1คันสีดำ1คันแล้วทีนี้พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จัดการใส่รูปภาพอาจารย์ใส่ไปทั้งหมด9รูปใส่รูปไปแบบนี้เออหน้าดูนะนู่นนี่นั่นประมาณนี้ทีนี้พอเรามาใส่ตัวอย่างของจักรยานพอเวลามันขึ้นไปตรงหน้าเว็บอะค่ะเวลาลูกค้าเห็นอันแรกก็คือจะเห็น2อันเนี้ยนะคะเห็น2อันนี้พอมาถึงการจัดส่งอาจารย์เขียนว่า 28.0 แปลว่าจักรยานคันนี้น้ำหนัก28กิโลถ้าเรารู้ขนาดพัสดุเราก็ใส่ขนาดลงไปถ้าเราไม่รู้ขนาดเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาต้องการที่จะทราบว่าสินค้าของเราต้องจัดส่งด้วยบริษัทอะไรทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีการจัดส่งอยู่ตัวเนี้ยลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งอยู่ที่535บาทเสร็จแล้วอันนี้ก็คือการใส่ข้อมูลนะคะอาจารย์ขออัปเดตเพราะเมื่อกี้อาจารย์แก้ไขบางตัวไปนะคะถ้าตรงนี้ปกติมันจะเขียนว่าบันทึกเขาจะเขียนว่าบันทึกนะพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราทำสินค้าของเราแล้วเราก็ต้องทำการโปรโมทสินค้านะคะการโปรโมทสินค้านะคะเราเข้าไปที่ไหนเราเข้าไปที่ด้านบนเหมือนเดิมมาที่ตัวที่ Marketing Center หรือเรามาทางด้านซ้ายนี้ก็ได้ Marketing Center กดเข้ามาปุ๊บจะมาทำโปรโมชั่นส่วนลดกันลองเนาะสมมุติว่าอาจารย์ใส่อยู่ตรงนี้โปรโมชั่นส่วนลดกดเข้าไปปุ๊บมาดูซิว่าเราต้องการที่จะแก้ไขตัวไหนสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่จะแก้ไขสินค้าโปรโมชั่นนะคะถ้าเรากดสร้างตรงนี้นะคะพอเราสร้างแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าเราจะใส่โค้ดอะไรโค้ดที่เราจะใส่เดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาอาจารย์ก็จะใส่นะคะเป็นโค้ดของเราเราตั้งเองนะคะสมมุติว่าอาจารย์ตั้งเป็นของเดือนเอพิลเนาะโค้ดของ

อันนี้อาจารย์จะตั้งว่าแบบนี้นะคะระยะเวลาของโปรโมชั่นเราก็เริ่มอาจารย์จะเริ่มวันนี้แต่เวลาต้องหลังจากนี้นะคะเราจะตั้งที่เท่าไหร่ก็ได้สมมติว่าอาจารย์ไปตั้งที่ 5:00 อาจารย์ก็กด 5:00 เลยอยากให้อันนี้ไปแสดงหลังจาก 5:00 อาจารย์ก็เขียนไปปุ๊บนะคะกดเลยแล้วก็กดยืนยันแปลว่าอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรืออาจารย์จะเริ่มวันที่17เราก็เริ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะเริ่มที่17แล้วก็ 5:00 แล้วก็กดยืนยันอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราอ่ะจะเริ่มตั้งไปให้เขาอ่ะเริ่มทำโปรโมชั่นเมื่อไหร่อาจารย์จะตั้งไว้แค่17ถึง19แล้วกดยืนยันแปลว่าโปรโมชั่นที่อาจารย์กำลังจะใส่ลงไปเนี้ยทำโปรโมชั่นอยู่แค่3วันอาจารย์กดเพิ่มสินค้าพอเรากดเพิ่มสินค้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็กดติ๊กถูกว่าเราจะเอาอะไรแล้วเราก็กดยืนยันปึ๊บสินค้าตัวนี้ค่ะเขาจะถูกเข้าไปบรรจุอยู่ในโปรโมชั่นแต่ว่าเราต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหน้านี้พออาจารย์ใส่ลงไปจาก 6,000 สมมติว่าอาจารย์จะลดเหลือ 5,500 อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะลดเหลือ 5,500 สินค้านี้เราเหลืออย่างละ1นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ขึ้นให้เราเลยแล้วเราก็กดยืนยันแปลว่าตอนนี้เราทำการยืนยันนะคะตัวสินค้าเราแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยทำโปรโมชั่นแต่ทีนี้ค่ะเวลาทำโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะขึ้นโปรโมชั่นให้เราเห็นก็ต้องรอดูว่าพอถึงวันที่เรากำหนดนะคะเขาขึ้นมาว่าให้เราอะนะคะโปรโมชั่นเนี้ยเป็นโปรโมชั่นที่เราทำไว้ซึ่งโปรโมชั่นแต่ละตัวนะคะที่เราทำนะคะเขาจะให้เราเลือกเป็นแพ็กเกจก็ได้เช่นทั้งหมดเลยไหมหรือจะเลือกแค่บางตัวเราอยากให้โปรโมชั่นตัวเนี้ยนะคะเลือกที่จะทำนะคะแล้วก็เลือกที่จะเห็นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราเลยอาจารย์จะกลับไปที่ตัวสินค้าของอาจารย์นะแต่ตัวนี้นะคะเขาจะยังไม่ขึ้นให้นะคะบางคนเข้ามาตรงนี้แล้วไปหน้าบ้านไม่ถูกนะคะไปหน้าเว็บไม่ถูกเพราะเราเป็นเจ้าของเนาะเราเข้าไม่ถูกไปตรงที่เห็นว่าแสดงผลลัพธ์ตรงนี้นะคะกดมาปุ๊บตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ทำไมยังไม่ขึ้นว่าเป็น 5,500 เนื่องจากว่าอาจารย์ไปตั้งค่าว่าอะไรวันที่เป็นวันที่17ดังนั้นตอนนี้อาจารย์ก็ยังจะไม่ให้ขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อถึงวันที่17ตรงนี้เขาจะถูกค่าออกแล้วจะกลายเป็น 5,500 เขาจะกำหนดเวลาอยู่เลยว่าโอเคตรงเนี้ยเพราะว่าเราบอกว่าไงเราจะให้สิ้นสุดอยู่ที่3วัน17 18 19เนาะวันที่19สิ้นสุดก็จะกลับมาเป็นยอดนี้เหมือนเดิมเป็นราคาเท่านี้เหมือนเดิมส่วนนี้ก็ขอฝากไว้นะคะให้กับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะมีร้านใน Shopee แล้วทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบเข้าไปแต่งร้านไม่ได้ใส่สินค้าไม่เป็นไม่เข้าใจว่าจะลงอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับแต่งร้านต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะจะทำให้นะคะผู้เรียนนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเรา

0: ซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบ ที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
2: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
3: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาในประตูทางเข้าอาคาร

10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีหลังเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังชลอสชลัชฮัมซึ่งเป็นพระราชวังศิลปะบาร็อกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบเกอร์ไอคอนฟรังซัวเทอร์โฮฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา11:10 นาทีนางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลัยสถานดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มทางศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ

0: สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลส์กับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปีกซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลเป็นที่ประทับของพระชายาเจ้าผู้ครองแคว้นไบเอ็นมีห้องรับรองชั้นนอกห้องเฝ้าห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วยปูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกพระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอมพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการจัดภารกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ได้ชมในวันต่อๆไปนำนายประโมทปรปักษ์ถามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายประจำปี2519และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบล ลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน83คนได้รับพระราชทานทุน

รงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานณต่างประเทศด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 10:57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอนนิเวศวิหารและวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างพระอนุวงศ์เสด็จไปในทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า26 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 9:29 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้ากราบถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่าสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ของนานาสถาบันที่ประกอบกันเข้าเป็นบ้านเมืองของเราพันพวนอย่างรวดเร็วเหลือที่จะคาดหมายและบางทีก็เหลือวิสัยควบคุมจัดการได้ดั่งใจนึกก่อให้เกิดโลกกระทำฝ่ายไม่น่าพึงพอใจเข้ามากระทบกระเทือนชีวิตจิตใจของท่านยังให้เกิดความท้อแท้หดหู่เหนื่อยหน่ายจนคิดท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สู้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญมาโดยตลอดบุคคลผู้ฉลาดย่อมสามารถประคับประคองจิตใจของตนเองไว้ให้มั่นคงรู้จักทำใจให้สบายไม่เร่าร้อนดิ้นรนไม่หวั่นไหวขึ้น

ึ้นลงๆไปตามโลกธรรมหากยังคงตั้งจิตมุ่งมั่นหมั่นรักษาขันติธรรมไว้ให้ได้อย่างมั่นคงต่อฐานะและภาวะตามบทบาทหน้าที่ของตนความอดทนอดกลั้นนี้แลจะเป็นเครื่องค้ำจุนให้ยังภาคเพียรบำเพ็ญกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อัตมภาพขอเป็นกำลังให้ทุกท่านสามารถสนองพระบรมราโชบายและสุจริตธรรมทั้งปวงได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยช่วยกันจะวันนี้เวลา 13:55 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568และผู้แทนจำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีบิรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นชีพชายดีเด่นนายมูฮัมหมัดอุสมานมูนักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอาทยาถิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสตูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอิสปริงประเทศไทยจำกัดพระวัดปากกร่ำจังหวัดระยองวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยน้ำทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วัดต้นเชือกวัดสแกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบ้านแขมวัดเขื่องกลางวัดกุกผักตบโจทย์บนราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทยจังหวัดนนทบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่อีจางวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมแม่บ้านแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์และสมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธี

0: ธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ยังในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ
1: บอร์ด AX Wi-Fi ใช่ไหมครับสมมุติกดปุ่มเปิดไฟปิดไฟหรือว่าเปิดปิดเครื่องจักรเปิดมอเตอร์ปิดมอเตอร์เป็นต้นนะครับเราสามารถใช้ปุ่มกดที่อยู่บนแอปพลิเคชัน Bing นะครับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเนี่ยแทนสั่งงานลงไปที่บอร์ดได้เลยสมมุติเราอาจจะพัฒนาโปรเจกต์เกี่ยวกับการสั่งงานมอเตอร์นะครับจากตัว IoT นะครับเราก็สามารถย้ายปุ่มกดจากบนบอร์ดมาไว้บนนี้ได้เลยตรงบอร์ดก็ไม่ต้องมีปุ่มกดนะครับเผื่อว่าเราต้องการที่จะล็อกไม่ให้ใครก็ได้มากดนะครับอาจจะเฉพาะเจ้าของมือถือเท่านั้นถึงจะกดได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นปุ่มกดเนี่ยใครก็กดได้เด็กก็กดเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือก็จะมีการล็อกตัวสมาร์ทโฟนเข้ามาเพิ่มนะครับนอกจากปุ่มกดแล้วนะครับที่เป็นลักษณะกดติดไฟดับหรือกดติดกดดับนะครับก็จะมีสไลเดอร์สไลเดอร์นี่จะมี2ประเภทก็คือสไลด์ซ้ายขวากับสไลด์บนล่างนะครับสไลเดอร์คือคล้ายๆกับเป็นวอลลุ่มนะครับที่ตัวบอร์ดเองนะครับก็จะมีวอลลุ่มอยู่อันนึงครับเป็น VR นะครับตัวนี้เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวนี้เราใช้ในการปรับค่า0ถึง 1,024 นะครับตัวนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับวอลลุ่มปรับความแรงความเบาเป็นต้นนะครับประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์นะครับอย่างเช่นการสูบน้ำเป็นต้นหรือว่าการกำหนดความเร็วรอบมอเตอร์น้อยหรือปรับความเร็วรอบมอเตอร์ก็ได้นะครับถัดมานะครับตัว Vertical Slider ใช้งานเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนแกนนะครับให้สะดวกในการใช้งานถัดมาเช่น Timer นะครับ Timer ก็จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับถ้าเราต้องการตั้งเวลาให้บอร์ดทำงานอย่างเช่นตั้งเวลานับถอยหลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้แล้วให้บอร์ดเริ่มทำงานนูขึ้นไปเลื่อนลงมาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเป็นต้นนะครับ หรือควบคุมทิศทาง

0: างของในกรณีที่เป็นมอเตอร์หลายตัวครับซ้ายขวาหน้าหลังทำได้ครับตัวนี้ดูตัวถัดมานะครับตัวถัดมาที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเราดูที่ดิสเพลย์บ้างดิสเพลย์คือการแสดงค่านะครับคอนโทรลนี่ส่วนใหญ่เป็นอินพุตนะครับดิสเพลย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาท์พุตทั้งหมดนะครับ value display นะครับตรงตัวเลยครับก็คือแสดงผลออกมาเลยเหมือนคล้ายๆกับจอ OLED นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากการแสดงผลบนบอร์ดมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่น LED นะครับ LED ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับแต่เป็นหลอดไฟบนสมาร์ทโฟนละในบททดลองที่ผ่านๆมาเราเคยแสดงผลการเปิดปิดหลอดไฟนะครับเพื่อเรียนรู้โดยเราก็จะต่อหลอดไฟเพิ่มนะครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่มีหลอดไฟนะครับเราก็มีแค่บอร์ดเนี้ยแล้วก็ให้หลอดไฟบนบลิงก์ติดให้เราก็ได้นะครับเกจนะครับเกจก็จะเป็นคล้ายกับเกจของรถยนต์ตัวหนังสือก็ได้นะครับซูเปอร์ชาร์จจะเป็นลักษณะกราฟครับถ้าเราต้องการโชว์เป็นกราฟเราก็เลือกซูเปอร์ชาร์จนะครับถัดมาในส่วนของ notification นะครับก็คือแจ้งเตือนสามารถแจ้งเตือนไปยัง Twitter ก็ได้หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับหรือNotification ก็คือแจ้งเตือนมาที่ alert มาที่ตัวมือถือนี่แหละนะครับเป็น alert ในแอปนะครับถัดมาหนึ่งที่น่าสนใจคือ real time clock นะครับ real time clock เนี่ยก็คือตัวตั้งเวลานะครับส่วน interface นะครับก็จะมีแท็บมีเมนูแล้วก็มี table นะครับตัวที่ใช้บ่อยก็คือแท็บนะครับแท็บตัวนี้ใช้ในเคสที่เรามีวิดเจ็ตเยอะมากแล้วเรางงนะครับเราสามารถวางแท็บแต่ละแท็บเนี่ยเราสามารถวางวิดเจ็ตได้แยกกันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะวางเขียนไว้แท็บ1นะครับแล้วแท็บ2นี่ก็จะเป็นซุปเปอร์ชาร์จก็ได้แล้วเวลาใช้งานเราก็จะได้ไม่งงนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อแท็บได้นะครับแท็บชื่ออะไรนะครับสมมติเรามีหลายฟาร์มหลายอันแล้วก็แยกๆกันข้างล่างนะครับจะเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวที่มีเกี่ยวกับใช้สมาร์ทโฟนเซนเซอร์นะครับอย่างเช่น GPS Stream นะครับซึ่งเราก็ต้องอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งด้วยนะครับ Gravity Sensor Light Sensor นะครับคือดึงเซนเซอร์จากโทรศัพท์เอามาใช้ในบลิงค์นะครับproximity sensor เป็นต้นนะครับก็คือเซนเซอร์การเข้าหาหน้าจอเห็นว่ามีเซนเซอร์ให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์ทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มวิดเจ็ตนะครับกดเครื่องหมายบวกก็ได้หรือแต่บนพื้นที่ว่างก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับทั้งหมดเลยนะครับของแอปพลิเคชัน Blink นะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าสนุกด้วยเพราะว่าวิดเจ็ตที่ให้เราเลือกใช้มีเยอะมากเราสามารถที่จะมีบอร์ดเปล่าๆนะครับแล้วก็แสดงผลข้ามไปข้ามมาได้นะครับถ้าเอามือถือเป็น input นะครับแล้วก็ output มันออกที่บอร์ด P826 ได้นะครับกลับกันถ้าเราเอา EP826 เป็นตัว input นะครับเราก็สามารถโชว์ค่าออกมาที่มือถือได้นะครับนอกจากนั้นแล้วคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับของตัวแอปพลิเคชัน Blink นะครับก็คือการแชร์ให้เพื่อนได้นะครับโดยการผ่าน
1: ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพราะมีผู้ช่วยคนสำคัญอย่างเทคโนโลยี IoT มาช่วยในการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ไปเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์สามารถแสดงผลให้เราดูข้อมูลได้ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Blink ที่ติดตั้งไว้กับสมาร์ทโฟนในบทเรียนสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Blink เพื่อที่จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นหลังจากที่เราได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ DHT22 ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตซึ่งความรู้ในบทเรียนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์ชนิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรได้อีกมากมายถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับในวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะครับหรือว่า IoT นะครับที่เราเรียกสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแอปพลิเคชัน Blink นะครับแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับก่อนหน้านะครับเราได้ทำการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Blink มาพอสมควรแล้วนะครับทั้งการตั้งค่าโปรเจกต์แล้วก็การใช้วิดเจ็ตต่างๆนะครับในวันนี้นะครับจะมีตัวอย่างการใช้วิดเจ็ตที่มีประโยชน์อีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือการใช้เกจนะครับโดยเราจะทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับขึ้นไปแสดงผลบนเกจนะครับตัวเกจเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับในการใช้งานเนื่องจากเป็นการแสดงผลที่แสดงค่าได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็สื่อความหมายนะครับในวันนี้นะครับมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีตัวบอร์ด AX Wi-Fi นะครับบอร์ดเรียนรู้ตัวนี้นะครับที่เราใช้กันมาตลอดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เราก็ใช้ ESP8266นะครับแล้วก็ DHT Sensor นะครับอันนี้เราใช้ DHT Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับที่เราเลือกใช้ DHT Sensor นะครับเพราะว่าเป็นเซนเซอร์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับวัดได้2ค่าในตัวเดียวนะครับก็สามารถที่จะแสดงค่าได้ง่ายกว่าเก็บค่าง่ายกว่านะครับคือเหมาะที่จะเรียนรู้นั่นเองนะครับจริงๆเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆนะครับก็แสดงผลออกไปที่ลิงก์ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นเฉพาะจะเป็น DHT22 เท่านั้นนะครับ

การใช้งาน Blink นะครับจะต้องมีสิ่งนี้นะครับสมาร์ทโฟนนะครับจะเป็น Android หรือ iOS ก็ได้นะครับที่ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับต้องต่อเน็ตด้วยนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดเราเนี่ยก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อด้วยนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ฮอตสปอตนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเราเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับDHT sensor เนี่ยก็คือมันจะมีทั้งหมด3ขานะครับบวกเอาแล้วก็ลบนะครับบวกก็คือไฟเลี้ยงครับขาลบก็คือกราวนะครับแล้วบวกตรงกลางก็คือสัญญาณนะครับในที่นี้ผมเลือกใช้สายประเภทที่เป็น IDC แล้วก็ JST นะครับถ้ามี3ขานะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้สายประเภทนี้ได้นะครับ IDC to JST นะครับข้อดีคือมันจะป้องกันการเสียบผิดขาให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็ต่อได้เลยนะครับโดยการเรียงนะครับสีแดงก็คือบวกนะครับสีดำคือลบแล้วก็สีขาวคือ Data นะครับในที่นี้ผมต่อไปที่ DC นะครับDC จากนั้นครับเข้าไปที่ลิงก์ Google Drive นะครับที่ผมได้ทำการแชร์ Source Code ไว้นะครับพร้อมทั้งข้อมูลของแต่ละบทเรียนนะครับจะอยู่ใน Google Drive ทั้งหมดเลยนะครับบทนี้เป็นบทที่14นะครับเราเข้าไปที่บทที่14นะครับจะมี Source Code ชื่อว่า BlinkH&M นะครับนี้นะครับไฟล์นี้ Blink H&M คลิกขวาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดด้วย Arduino IDE นะครับนักศึกษาจะเห็นผมเปิดด้วย Notepad พัดๆก่อนหรือไม่ก็ Notepad นะฮะหรือบางทีผมอาจจะเปิดด้วย Sublime Text เพราะว่าผมถนัดวิธีนี้ครับนักศึกษาอาจจะดับเบิ้ลคลิกเปิดเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันช้านิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิด Arduino IDE รอไว้แล้วแล้วก็ก๊อปวางแบบนี้นะครับจะเร็วกว่าโค้ดการเชื่อมต่อด้วย Blink นะครับเราก็จะใช้ไลบรารีชื่อว่า Blink นะครับซึ่งก็ต้องทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังจำวิธีการติดตั้งกันได้ไหมครับก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Sketch แล้วก็ Include Library แล้วก็ Manage Library นะครับรอจนดาวน์โหลดเสร็จนะครับดาวน์โหลดลิสต์ของ Library เสร็จก็เสิร์ชคำว่า BYNK นะครับอันนี้ถ้าขึ้น Installed นะครับก็คือติดตั้งเรียบร้อยนะครับนอกจากไลบรารี Blink นะครับใน lab นี้นะครับเราก็ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับก็คือ ESP8266wifi.h นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ DHT sensor นะครับก็ต้องใช้ไลบรารีชื่อว่า DHT.h นะครับถัดมาก็จะเป็นการคอนฟิกเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับในที่นี้ผมจะใช้ Wi-Fi ชื่อว่า Student นะครับแล้วก็ใส่ใน SSD นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปถัดมา Define DHT pin นะครับผมใช้ D4 นะครับผมต่อไปที่ D4 ก็ใช้ D4 ในตัว source code นะครับ DHT type เป็น DHT 22นะครับตัวสีขาวเป็น DHT 22ถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็น DHT 11ครับถัดมานะครับก็ทำการสร้าง object ของ DHT นะครับโดยการป้อนค่าที่เป็น DHT pin กับ DHT type เข้าไปนะครับเราก็จะได้ Object DHT ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะไปใช้งานได้ในอนาคตนะครับถัดมานะครับเป็นฟังก์ชัน Voice Sensor นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นฟังก์ชันแยกไว้นะครับโดยในฟังก์ชัน Sense Sensor เนี่ยผมก็จะทำการประกาศตัวแปร Float Head กับ T ขึ้นมานะครับ Float Head เนี่ยผมจะใช้เก็บค่า Humidity นะครับก็คือค่าความชื้นนะครับแล้วก็ Float T นะครับเป็น dht.read temperature ก็คือค่าอุณหภูมินะครับเราเก็บแยกกันนะครับเดี๋ยวเราอ่านค่าเนี่ยเราก็อ่านค่าได้2ค่าเราเก็บแยกกันบรรทัดที่67นะครับ if is nan นะครับnon a number นะครับ nan ก็คือมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าอ่านค่าไม่ได้นะครับก็จะ serial print ln fail to read from dht sensor นะครับก็จะพิมพ์ออกมาให้รู้ว่าเซนเซอร์รับค่าไม่ได้นะครับเป็นการป้องกันโปรแกรมทำงานผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเกิดเซนเซอร์รับค่าได้นะครับก็ทำการ blink.virtualWrite นะครับ blink.virtualWrite คือส่งค่าไปที่ virtual port นะครับในที่นี้นะครับเราส่งค่า head หรือว่า humidity ไปที่ v6 นะครับ v6 ก็คือ virtual port ของ blink นะครับ

อีกบรรทัดหนึ่งก็ส่งค่า T นะครับไปที่ V5 นะครับซึ่งก็คือ Version Port V5 กับ V6 นะครับค่านี้เราต้องจำให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปคอนฟิกในตัวสมาร์ทโฟนนะครับถัดมาที่ Wireless Setup นะครับก็เซตอัพบอร์ดเรทปกตินะครับแล้วก็สั่งให้ Blink ทำงานด้วยฟังก์ชัน blink.begin นะครับแล้วก็ใส่ authentication token SSID แล้วก็ password เข้าไปนะครับแล้วก็สั่งให้ DHT ทำงานนะครับเราเช็ค authentic token นิดนึงนะครับบรรทัดที่42นะครับลบของเก่าทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ authentication ของเราไปนะครับการขอ authentic token นะครับถ้าเกิดเคยสมัครไปแล้วนะครับเคยขอไปแล้วสามารถดูได้จากมือถือก็ได้หรือจากอีเมลก็ได้นะครับกดให้ส่งอีกทีก็ได้นะครับโอเคนะครับเราใส่ authentic token ก่อนนะครับอัปเดต authentic token เสร็จแล้วนะครับก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมครับระหว่างอัปโหลดนะครับเราปล่อยไว้ได้เลยเรามาดูที่สมาร์ทโฟนนะครับที่ตัวมือถือเราเนี่ยก็ต้องทำการสร้างวิดเจ็ตนะครับที่มือถือนะครับอันดับแรกนะครับไปที่โปรแกรม Blink นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้ายังไม่เคยมีโปรเจกต์นะครับก็ New Project ขึ้นมาผมกด New Project นะครับผมจะสร้างชื่อว่าTemp and Humid นะครับอันนี้เป็นแค่ชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ชุด device เป็น ESP8266 นะครับ Theme Dark แล้วก็กด Create ครับ Create เสร็จก็จะส่ง Authent Token มาเราเข้าไปดู Authent Token นิดนึงครับที่ Project Setup นะครับเราดูว่า Authent Token เนี่ยตรงกับที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเช็คดูในอีเมลนะครับเพราะเรามีการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็น Authent Token ใหม่นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่แต่ละครั้งเนี่ยจะได้ Authent Token ใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ต้องใส่ Authent Token ใหม่นะครับเข้าไปเช็คในอีเมลนี่นะครับแล้วก็ copy authentic token อันใหม่นี้นะครับไปใส่ใน source code ใหม่อัปเดตเข้าไปนะครับตรงบรรทัดที่42เสร็จแล้วกดอัปโหลดอีกรอบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคนละโปรเจกต์อันนี้เราก็ปล่อยให้อัปโหลดไว้เลยนะครับพื้นที่ว่างๆนะครับให้เราเพิ่มวิดเจ็ตมา2ตัวนะครับโดยเป็นประเภท display นะครับชื่อว่า gauge นะครับ gaugeเพิ่มมา2ตัวเลยนะครับเกจ2ตัวแล้วก็คลิกไปในเกจตัวแรกนะครับเราตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับอุณหภูมิตั้งชื่อภาษาไทยอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับเราส่งมาที่ขาเวอร์ชันพินที่เป็น V5 นะครับเราก็เลือกพินเป็นประเภทเวอร์ชันนะครับแล้วก็เลือก V5 นี่นะครับV5 แล้วก็ต่อไปตั้งค่าอีกตัวหนึ่งนะครับเกจอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นความชื้นนะครับพินอันนี้จะเป็น V6 ถูกไหมครับเบอร์ชวนเพิ่มค่าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกระที่อ่านค่าเห็นไหมครับความชื้นปรับขึ้นนะครับเพราะว่ามือเราเนี่ยจะมีความชื้นอยู่นะครับมือเราถ้าจะหยุดโปรเจกต์ก็คือกด stop นะครับการวัดค่าอุณหภูมินะครับเราอาจจะใช้ถ้าเรามีไดร์เป่าผมแล้วก็ลองเอาไดร์เป่าผมมาเป่าก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ่างใกล้ๆแก้วน้ำร้อนก็ได้นะครับค่ามันก็จะปรับขึ้นตรงนี้เป็นค่าแบบเรียลไทม์นะครับก็จะนำไปใช้ได้ข้อดีในการนำ IoT นะครับเข้ามาใช้ในระบบควบคุมนะครับหรือว่าระบบเฝ้าดูต่างๆนะครับก็คือเรื่องของความแม่นยำนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการทำฟาร์มสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้ประสบการณ์นะครับก็เดาว่าเฮ้ยอันนี้ร้อนเกินไปอันนี้เย็นเกินไปนะครับอันนี้

ื้นเกินไปโดยใช้ผิวหนังคนเป็นคนวัดนะครับคนแต่ละคนก็ความรู้สึกไม่เท่ากันนะครับถ้าเราใช้ระบบ IoT เข้ามามันจะเป๊ะมากเลยนะครับซึ่งความแม่นยำตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มผลผลิตนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการนำ IoT นะครับเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในการใช้เกจนะครับเกจซึ่งเป็นอุปกรณ์แสดงผลตัวนึงที่มีลักษณะสวยงามนะครับเป็นคล้ายๆกับเข็มไม้รถยนต์นะครับโยกไปโยกมาวัดค่าได้นะครับแล้วก็อีกข้อดีอย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับ IoT ก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แยกนะครับไม่ใช่แค่ประโยชน์เรื่องของลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการรักษาดูแลด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องมีอุปกรณ์แยกเนี่ยหมายความว่าเราต้องรักษาด้วยถ้ามันพังไปเราก็ต้องซ่อมนะครับแต่การใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยพวกเกียร์พวกนี้มันไม่พังนะครับเพราะมันไม่มีกลไกในการโยกไปโยกมาแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชวลนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ลองนำเอาไอเดียนะครับไปต่อยอดนะครับสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน IoT นะครับหรือจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะครับอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการทำลาเต้อาร์ตเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราจะมีโมก้าเข้ามานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแล้วก็เป็นตัวเล็กด้วยเหตุผลที่คุยเอาตัวเล็กมาครั้งที่แล้วทบทวนกันก่อนบางคนบอกว่าคุยไม่มีตังค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุยอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะในราคาเป็นแสนหลักพันก็สามารถทำลาเต้อาร์ตได้แล้วนะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมคุยถึงได้ใช้เครื่องตัวเล็กมาสอนพวกเราเพราะว่าอยากให้พวกเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เรามีนะครับอ่ะวันนี้ครับเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตอย่างที่คุยบอกว่าทำไมถึงต้องทำลาเต้อาร์ตทำไมยังอยู่กับลาเต้อาร์ตเพราะว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่พอเวลาที่เราทำลาเต้แล้วนะครับส่วนประกอบหลักๆของลาเต้คือ1นม2เป็นช็อตกาแฟนอกจากเราได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วนะครับเนาะได้พรีเมียมแล้วเราเนี่ยก็ยังคงต้องได้นมที่มีคุณภาพเนียนนุ่มกลิ่นหอมของคาราเมลจากตัวของนมเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราใช้วิธีการโดยการที่เป็นการเปิดบาร์และอยากขายเครื่องดื่มร้อนแต่ว่าก็อยากแฝงความเป็นเพอร์เฟคของลาเต้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตในสไตล์ของสโลบาร์นั่นเองนะครับวันนี้คุยจะใช้เป็นเครื่องมือของสโลบาร์เกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเครื่องของเครื่องบดของคุยยังใช้เป็นเครื่องบดที่เป็นบดไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็เหตุผลที่ใช้เครื่องไฟฟ้าเพราะว่าหนึ่งเรารวดเร็วนะครับเพราะว่าสื่อการสอนของเรามีเวลาไม่นานมากนะครับก็จะใช้ถ้าเกิดวันนี้คุยมานั่งบทก็อาจจะใช้เวลาสักนานนิดหนึ่งก็อาจจะไม่พอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการบทของการทำสโลบาร์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของเล็กๆนะครับเป็นผงกาแฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโทษครับเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าอันนี้สับสนถ้าเกิดเป็นโมก้าเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับอ่ะทวนก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงลาเต้อาร์ตลักษณะของลาเต้อาร์ตที่ดีนะครับก็คือลักษณะของลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยจะไม่มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเราจะมีฟองนมด้านบนซึ่งตัวฟองนมนะครับก็จะมีลักษณะเนียนนุ่มเหมือนขนมเมอแรงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับวิปครีมอะครับจะมีความเนียนนุ่มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กินกาแฟรสชาติเข้มๆจากช็อตกาแฟมีความหอมหวานจากนมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนุ่มๆจากการมิลค์สตรีมมิ่งนะครับแต่อันนั้นเขาเรียกว่ามิลค์สตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะทำกันในรูปแบบของสโลบาร์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดเราก็จะมี1เมล็ดกาแฟก็ยังใช้คงใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมที่ถือว่าเป็นกาแฟที่อุ้ยชื่นชอบมากๆจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรวมดอยแต่ละดอยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วมารวมกันนะครับก็จะมีลักษณะของเมล็ดที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ของกาแฟของจังหวัดน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีการคัดเลือกเมล็ดว่าตัวนี้เม็ดเล็กไม่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อณปัจจุบันคือกาแฟน่านค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อจริงๆกาแฟในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาแฟป่าหมากที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยวังไกลกังวล2ก็อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของโรบัสต้าเนื่องจากโรบัสต้าเนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแมลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเนื่องจากว่าจำนวนของคาเฟอีนของกาแฟโรบัสต้าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่มีตัวแมลงมารบกวนแต่ถ้าเกิดอาราบิก้าครับจะมีตัวแมลงมารบกวนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยจุดโดดเด่นของเขาคือสมดุลแล้วก็สดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเขาค่อนข้างน้อยพอเวลามันน้อยปุ๊บแมลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเมล็ดกาแฟได้ง่ายจึงส่งผลให้แมลงค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีวิธีการเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะใช้วิธีการปลูกแล้วก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินั้นเรียกว่าวิธีออร์แกนิกนั่นเองนะครับธรรมชาติยังไงอาจจะใช้ผลิตผลจากธรรมชาติ
เช่นยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติไม่ได้เป็นฆ่าแมลงที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าแมลงแต่เราใช้ยาจากธรรมชาติเช่นพวกจุลินทรีย์ CEM มาเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ดูแลธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเราถึงเรียนมาถึงกันชุดนี้แล้วนะครับก็เสริมให้นิดหนึ่งเรื่องของเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยครับนอกจากที่มีแหล่งเพาะปลูก3ภูมิภาคก็คือเอเชียแปซิฟิกครับมีลาตินอเมริกาแล้วก็เป็นส่วนของแอฟริกาอาราเบียก็จะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในเมล็ดกาแฟ1ถุงเนี่ยครับเราจะบางที่อย่างสมมติว่าแฟของน่านที่กูใช้จะเป็นกาแฟที่รวมดอยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านแต่จะมีเมล็ดกาแฟอีก1อย่างครับก็คือเช่นกาแฟจากไร่ในกอนะครับอย่างเงี้ยเป็นความรู้พื้นฐานของบาริสต้าตัวน้อยๆที่กำลังจะไปเป็นบาริสต้าในอนาคตว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลออริจินครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวก็ใช้คำศัพท์เดียวกับของพวกวิสกี้หรือว่าเป็นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันเช่นใช้เมาส์จากไร่ของนายกอก็จะเรียกว่าเป็นซิงเกิลเมาส์นะครับก็คือเป็นแค่เมาส์จากไร่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟครับเขาจะเรียกว่าซิงเกิลออริจินเช่นกาแฟที่มาจากม่อนแจมนะครับก็จะเป็นไร่ของม่อนแจมอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ไร่นั้นมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาจากไร่ของนายคอในงอในออย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเอาแค่ไร่เดียวแล้วก็มาบดเอามาโทษครับมาหมักแล้วก็มาผสมรวมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งพอเราพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วครับณปัจจุบันเรามีกาแฟค่อนข้างเยอะปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักของจังหวัดไหนครับก็ส่วนมากก็จะรู้จักแค่ของเชียงใหม่ของชุมพรนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงรู้จักกับกาแฟจากจังหวัดนั้นๆเพราะว่ากาแฟจากจังหวัดนั้นหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการส่งออกกาแฟแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกาแฟแบบขี้ช้างขี้แพนด้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกระบวนการหมักอยู่ในตัวเนื่องจากว่าช้างหรือว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับเขาจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นซะส่วนใหญ่พอเวลากินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นในลักษณะของเมล็ดกาแฟแล้วก็มีการบ่มอยู่ในตัวของสัตว์นั้นๆเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกาแฟขี้ชะมดเนาะอย่างในประเทศลาวก็ส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับรายได้หลักของเขาคือการปลูกเกษตรภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็จะมีรายได้อย่างประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มจริงๆเราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราไปฟื้นฟูจากการชาวบ้านปลูกฝิ่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกกาแฟก็จะจุดเริ่มต้นว่าทำไมเชียงใหม่ถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP เนี่ยกูจะสอดแทรกลงไปทีละเรื่องทีละเพราะว่าถามว่าทำไมกูไม่พูดทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโลกกาแฟในสมัยที่คุยทำงานร้านกาแฟแล้วจะเป็น Coffee Master นะครับก็จะต้องเรียนมีหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยคุยต้องอ่านทุกหน้าเลยแล้วก็จะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยก็จะต้องอ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกาแฟได้แต่3เดือนนั้นอาจจะเป็นแค่1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรื่องของกาแฟเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็เรื่องของความแปลกใหม่ของรสชาติกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตแบบสโลบาร์อุปกรณ์1มีเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแบบคงที่นะครับก็ราคาไม่แพง 300-400 บาทก็หาซื้อได้เช่นเดียวกันแต่เลือกที่มันมีมาตรฐานแล้วก็มีอกรองรับนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับครัวเรือนของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดร้านก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าครูอุ้ยแล้วหนูไม่มีเตาไฟฟ้าหนูจะต้องทำอย่างไรหนูหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถเลือกที่ใช้เตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างช้านานนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สได้แต่เตาแก๊สก็จะต้องระวังนิดนึงเรื่องของไฟเรื่องของการตากแดดเรื่องของข้อควรระมัดระวังต่างๆที่
มันเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเราเห็นในข่าวมีการระเบิดเกิดขึ้นถ้าเกิดมีไฟไหม้อาจจะแบบมีการระเบิดจากถังแก๊สเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ลืมแล้วเกิดประกายไฟอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแก๊สถังใหญ่แล้วมีหัวแยกไม่เป็นไรอันนั้นอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สที่มีหัวต่อจากถังแก๊สเข้ามาเลยอันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าแก๊สปิกนิกอันนั้นก็ในระหว่างการใช้งานนักเรียนควรที่จะตรวจสอบการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้งานนานๆนะครับเป็นการตุ๋นการต้มยิ่งนานไปตัวหัวก็ยิ่งร้อนมากส่งผลให้ถังแก๊สยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แล้วบวกกับการตากแดดอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นแบบแก๊สหิ้วที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็ถือกระเป๋าเท่ๆเปิดออกมาเป็นเตาแก๊สตลกเฮฮากันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเตาแก๊สที่เป็นแก๊สปิกนิกในลักษณะของการเป็นแก๊สหิ้วนะครับก็จะมีกระป๋องแก๊สเล็กๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็อันตรายมากๆเนื่องจากว่าเราใช้แก๊สตัวนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดไฟนะครับก็เคยมีเคสเหตุการณ์ออกข่าวแล้วด้วยก็คือนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็ใช้แก๊สตัวนี้อยู่ดีๆแก๊สก็ระเบิดในร้านเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเป็นต้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนที่เลือกใช้แนวทางต่างๆที่เราจะมาทำกาแฟนั่นเองนะครับวันนี้ครับ1มีเตา2มีหม้อโมก้าครับเราจะต้องทำช็อตเนาะตัวโมก้าตัวนี้ครับเราจะต้องทำช็อตซึ่งช็อตตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วครับก็โมก้าเราก็จะทำช็อตแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าเกิดเราจะทำช็อตเข้มข้นนะครับก็จะวัดอัตราส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะวัดอัตราส่วนให้จะใช้กาแฟ15กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำทั้งหมด4ออนซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช็อตที่ออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับการทำเอสเปรสโซ่ช็อตไหมจากเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองนะครับอันนี้คือหม้อโมก้าหลังต่อไปครับการทำลาเต้อาร์ทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมี1พิกเชอร์ครับพิกเชอร์ก็คือเหยือกอุ่นนมนะครับเป็นเหยือกที่มีลักษณะเป็นปากอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นปากของกาแล้วก็จะมีความแบบจะงอยนิดๆนะครับ

ไปแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการฝึกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทำไม่เป็นเนาะก็ให้อย่าเพิ่งใช้นมครับเพราะว่าเราใช้น้ำฝึกข้อมือไปก่อนนะครับก็ฝึกข้อมือไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราถึงจะโอเคแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็สามารถทำได้ครับนะอันนี้ครับก็อันตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวของตัวปั๊มฟองนมเป็นเหยือกปั๊มฟองนมโดยเฉพาะลักษณะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนไม่มีตัวนี้สังเกตไหมครับเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือเป็นการทำโมก้ากับเฟรนช์เทสใช่ไหมครับตัวนี้พอเวลาที่เราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีด้านบน2อันใช่ไหมครับแต่เฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวลักษณะก็จะเป็นแบบอันเดียวแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่คุยบอกว่าสามารถที่จะทำฟองนมได้ด้วยก็ทำได้ครับแต่ว่าตัวนั้นจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับตัวนี้เนื่องจากตัวนี้พอแล้วเขามี2ตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะสับนมแล้วก็ให้เกิดฟองนมแล้วตัวนี้ฟองนมขึ้นดีมากนะครับเหมาะสำหรับการทำแบบพวกเครื่องดื่มที่มีฟองนมด้านบนเพราะว่าตัวนี้จะเขาทำมาเพื่อปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดคุณสมบัติของนมสดครับเราจะใช้นมที่มีลักษณะก็คือเป็นนมเย็นนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุนะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมดอายุปุ๊บหรือว่านมตากแดดหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นมเสียได้แล้วส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายก็ส่งผลให้ท้องเสียเป็นต้นไปนะครับก็พวกนี้ก็จะทำให้อันนี้คือข้อควรระวังสำหรับการทำลาเต้อาร์ตแล้วนมนะครับคุณสมบัติของนมที่เราจะมาทำลาเต้อาร์ตทวนกันอีกทีนึงนมที่เราใช้สามารถใช้นมได้ทุกประเภทนะครับนมมีหลักๆ3ประเภทก็คือนมเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลน์นะครับแล้วก็เป็นนมของ UHT นะครับนม UHT ก็นมเป็นกล่องสามารถใช้ได้เหมือนกันครับ UHT กับพาสเจอร์ไรซ์ลักษณะคล้ายๆกันนมสเตอริไลน์ก็จะมีความเข้มข้นแต่เขาจะอัดอยู่ในกระป๋องนะครับตัวนี้เป็นนมสเตอริไลน์หรือว่านมแอนมัมอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นนมของสเตอริไลน์ก็จะมีการต้มฆ่าเชื้อเพื่ ให้พวกเชื้อที่อยู่ในนมเนี่ยตายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความมันน้อยลงนะครับความสดใหม่จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นนม UHT ครับก็จะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีก็จะเป็นนมกล่องที่เรารู้จักกันเช่นนมโฟโมสนมดัชมิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นคือนม UHT ลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมติเราทานแล้วกล่องบุบมากๆก็ไม่ควรที่จะทานกล่องพองไหมบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียแล้วก็การเก็บก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับนมตัวนั้นเนาะอย่างคุ้ยเนี่ยเปิดคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่อย่างคุ้ยเปิดคาเฟ่ที่วิทยาลัยเป็นร้านสวัสดิการให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยดูแลในส่วนของตรงนั้นเนาะก็เป็นออกในส่วนของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยในส่วนของแผนการโรงแรมก็ใช้นม UHT เพราะว่าบางช่วงนักเรียนอย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นมอย่างบางทีคุ้ยซื้อนมมา2แกลลอนละ2ลิตรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้ไม่หมดส่งผลให้ตัวนมเนี่ยเสียพอเสียปุ๊บมันเป็นคอสของร้านเราทำให้เราใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้นม UHT ก็คือเป็นนมกล่องเราก็เลือกคุณภาพที่เราเหมาะสมแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดปัญหากับเราก็ไปเลือกมาแล้วก็ซื้อเป็นนมกล่องใช้แทนแต่ณปัจจุบันก็ถ้าเกิดมีนักเรียนคุยก็จะซื้อเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ที่เป็นกล่องที่เป็นขวด2ลิตรก็จะใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าสะดวกมากกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งตัดกล่องทีละ250 ml อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็มีแบบด้วยความที่นวัตกรรมเขาค่อนข้างดีก็จะมีกล่องใหญ่แล้วแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าตัวนมของพาสเจอร์ไรซ์ด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ครูเลือกใช้เป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นะครับจะมีความมันหอมแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าตัวนม UHT นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นก็สดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการในการต้มมากกว่านั่นเองนะครับนะอ่ะนมตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ดูแลกันดีๆเรื่องของนมเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครูจะทำช็อตขั้นตอนที่สองครูจะทำการอุ่นนมนักเรียนครับในคลาสที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับเราจะเป็นพูดถึงการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับ

ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุยจะทำเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนในรูปแบบของสโลบาร์แต่จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าคุยจะมีเทคนิคอย่างไรก็คือ1คุยจะเอาตัวหม้อตัวนี้ครับตัวโถอุ่นโถปั๊มนมเนี่ยไปอุ่นกับตัวเตาอินดักชันตัวนี้นะครับใช้เตาตัวนี้เป็นตัวอุ่นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่มีเตาตัวนี้หรือทำกินเองที่บ้านไม่อยากเอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเพราะว่าการที่เอานมไปอุ่นในเตาแก๊สมันเกิดอุณหภูมิจุดเดือดพอเวลาจุดเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้นมเนี่ยความมันของนมจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปั๊มนมได้แต่อุณหภูมิของนมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ61ถึง68องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เป็นการทำมิลสตรีมมิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะทำในลักษณะประมาณนั้นเพราะวันนี้คุยมีเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยในการที่จะวัดแล้วก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิสำหรับการเป็นแถบสีฟ้าเล็กๆสำหรับบอกว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับในการทำนมเพื่อนมร้อนเพื่อทำเป็นเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้คุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เนาะคุณไม่สามารถที่จะไปจับอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเตามันร้อนมากนะครับถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิแล้วคุณก็จะยกออกแล้วก็มาปั๊มนมนั่นเองนะครับวันนี้คุณจะทำหนึ่งแก้ว1ต่อ1เท่านั้นนะครับก็คือการทำแก้วต่อแก้วเท่านั้นลูกค้าสั่ง1แก้วคุณก็ทำ1แก้วคุณจะไม่ปั๊มนมสำหรับ2แก้วนะครับก็จะทำแค่1แก้วเพราะฉะนั้นที่คุณบอกไปว่าการใส่นมถ้าเกิดสมมุตินี่เราใช้นม6ออนนะครับเราก็จะต้องเตรียมนมประมาณ4ออนอย่างต่ำเพื่อที่จะใช้นมในการที่จะทำลาเต้อาร์ตวันนี้นะครับแต่ว่าคุณจะบอกว่าการทำเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นกับทำตัวโถปั๊มนมตัวนี้โถปั๊มนมตัวนี้สามารถทำฟองนมได้ดีเยี่ยมมากกว่าเครื่องตัวเล็กอีกนะครับเนื่องจากตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อโถปั๊มนมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอจากตัวนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็เทฟองนมได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรเทใส่เหยือกอุ่นนมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เทใส่เหยือกอุ่นนมเนี่ยเราก็จะต้องทำการที่จะกำจัดพวกฟองอากาศที่เป็นพวกอากาศที่อยู่ในนมให้มากที่สุดโดยการที่คุณจะต้องวนเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยทำให้นมเขาสมูทที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราปั๊มฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะสลับไปสลับมาเป็นเหมือนแบบทำลักษณะของชาชักนั่นเองนะครับชักไปชักมาเพื่อให้เกิดความที่นมเข้ากันกับฟองนมแล้วก็เกิดความสมูทนั่นเองเราก็จะทำเป็นลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะสอดแทรกด้วยฟองนมแล้วก็มีอากาศเข้าไปด้านในจะทำให้รสชาติของกาแฟได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมประทับใจนั่นเองนะครับวันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องทำช็อตปั๊มฟองนมทำฟองนมแล้วก็มาเทลาเต้อาร์ตอีกแต่ลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันหลังจากที่เราได้ฟองนมมาแล้วเราก็จะได้เทคนิคเดียวกันของการทำแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นครับโอเคคุยเริ่มต้นจากการที่เราเตรียมนะครับเตรียมช็อตกาแฟก่อน อย่างที่บอกนะครับการเตรียมช็อตกาแฟนะครับการบดคุยจะใช้เทคนิคการบดโดยใช้คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะใช้กาแฟที่บดคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตเตรียมในส่วนของกาแฟก่อนเนาะกาแฟเนี่ยก็สามารถตักเข้าได้เลยครับ15กรัมนะครับครั้งที่แล้วที่กูบอกว่าให้ใส่ได้เลยแล้วก็สามารถปาดด้านบนนะครับปาดด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แถมหรือว่าให้กดไม่ต้องกดมันก็ได้นะครับแต่วันนี้คุยจะทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุยจะชั่งวัดตวงแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคก็พอเวลากดนะครับคุยจะใช้ตัวแถมตัวนี้กดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดเยอะนะกดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขามีความแบบเป็นก้อนเพนเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำนะครับจะเทน้ำจนถึงตัววาล์วของหม้อโมก้านั่นเองนะครับนี่ครับเราก็พออย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้น
อย่างที่บอกครับตัวนี้เรา

จะไม่วางบนหม้อแล้วก็ตักกาแฟใส่เราจะแยกกันไว้แล้วก็อาจจะมีช็อตมาลองตัวกรวยตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราใส่น้ำไปเรียบร้อยอันนี้เป็นหม้อ3คัพนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการปิดหม้อนะครับอันนี้สอนไปแล้วหลังจากที่เราทำครั้งที่แล้วปิดหม้อแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตั้งบนเตาและเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเตรียมช็อตเอสเปรสโซไว้ก่อนเนาะในขั้นตอนนี้น้ำข้างในร้อนอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ97-98องศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการทำช็อตกาแฟแค่ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าพอหลังจากที่เราเปิดไฟตรงนี้เรียบร้อยอุณหภูมิน้ำเขาจะเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไอ้น้ำพวกนี้ครับเป็นแรงเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำผ่านท่อที่เป็นก้านที่เราเห็นสักครู่แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตัวช็อตกาแฟเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าตัวโมก้าที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับเป็นบางแบรนด์ที่เขาแบบราคาแพงส่งความมีครีมาค่อนข้างเยอะบางตัวมีครีมาเยอะบางตัวส่งผลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยก่อนที่คุยทำร้านกาแฟมีขายเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องแบบ3คัพตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนเปิดตัวฝาเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่มีน้ำกาแฟไหลออกมาจากตัวก้านตัวนี้นะครับก็ค่อยดูแล้วก็พอหลังจากออกมาแล้วให้นักเรียนเบาไฟได้เลยครับให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาเดือดไปทีเรื่อยนะครับอย่าให้เขาเดือดจนพุ่งเพราะว่าพอเวลาพุ่งเสร็จปุ๊บน้ำเขาจะผ่านตัวกาแฟค่อนข้างที่จะแบบเร็วเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะดึงรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะในระหว่างนี้เราก็รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เตาเราก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ได้เปิดวอร์มเตาเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเหมือนกันตอนนี้มีเสียงแล้วถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงน้ำเดือดเหมือนตอนที่เราต้มอยู่ในหม้อต้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอแล้วมีน้ำเดือดเนี่ยนับไปเลยครับไม่เกิน2นาทีนักเรียนสามารถรอได้เลยไม่เกิน2นาทีในระหว่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนี้จนไม่คุยกับลูกค้าแต่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้หม้อมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยู่อีกฝั่งเธอไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้บริการลูกค้าโดยให้ตัวเราอยู่ใกล้หม้อต้มมากที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคหม้อต้มของเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนี่คือความยากของการทำสโลบาร์จะต้องดูทั้งลูกค้าและก็ต้องดูทั้งอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนาะสังเกตนะตอนที่คุยทำเนี่ยคุยจะไม่ได้หยุดพูดเลยแต่ถามว่าทำไมคุยถึงพูดได้ตลอดแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดเนื่องจากว่าเราต้องฝึกวิธีการสังเกตการในการที่เราจะต้องทำเครื่องดื่มนะครับปฏิบัติงานหน้าบาร์อันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของพนักงานบริการเพราะว่าธุรกิจคาเฟ่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ต้องการความพึงพอใจจากลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากรสชาติที่ดีแล้วก็ยังคงต้องใช้ความเป็นมืออาชีพของพนักงานด้วยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสโลบาร์และสปีดบาร์ร้านบางร้านมีทั้งสโลบาร์นะครับก็เป็นบาร์เล็กๆสำหรับตั้งโมก้าก็จะมีเครื่องล็อกนะครับตัวที่เป็นก้ามปูเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องโมก้าเครื่องไซฟอนเครื่องต่างๆก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟอ่ะขณะนี้มีครีมาขึ้นมาแล้วเนาะครูก็จะปิดเตานะครับเปิดเหลือแค่ประมาณสักเบอร์2เบอร์1แล้วเดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปนะครับให้เขาไหลได้อย่างเพอร์เฟกต์ตอนนี้ครีมาชัดเจนมากแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่แพ้มอจากอิตาลีเลยเนาะอันนี้คุยสั่งนะผ่านช่องทางของช่องทางออนไลน์นะครับเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าคุยพูดเยอะจังทำไมต้องพูดเยอะอ๋อคุยเป็นคนพูดมากนะครับก็เลยชอบพูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขึ้นมาแล้วฟองอากาศหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการปิดแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเนาะปิดฝาหม้อได้เลยนะก็หลังจากนี้เราก็ทำการรอได้เลยครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก30วินะครับก็หลังจากนั้นเราก็ยกหม้อลงมานะครับจะขออนุญาตแอบแง้มดูเขานิดนึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในหม้อนะครับก็ถือว่าดีนะครับครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูเนาะอันนี้นะครับ

เห็นไหมเข้มข้นนะครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้ก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำงานจริงๆนะครับครูจะเริ่มต้นโดยการที่เราที่ทำตัวนี้นะครับครูก็จะอุ่นหลังจากจบตัวนี้เสร็จแล้วปกติจะมี2เตาในระหว่างที่ตัวนี้ขึ้นครูก็จะอุ่นนมไปด้วยพอเวลาที่เราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจุดเดดแอร์หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดช่วงระหว่างรอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราสามารถที่จะทําได้เลยแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตไม่ทําอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้นักเรียนเห็นขั้นตอนจริงๆแต่ในระหว่างทํานักเรียนสามารถทําแบบโฟลว์ได้เลยการโฟลว์คือการปฏิบัติงานแบบลื่นไหล FLOW คือการลื่นไหลเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนักเรียนเทนมไปด้านในหม้อได้เลยนะครับก็ตีไว้ประมาณสัก4ออนนะครับแล้วก็ตั้งไฟได้เลยครับตัวนี้เนาะตั้งไฟเป็นซักประมาณเบอร์3เบอร์4ได้เลยครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของนมของตอนนี้ของเราเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ของคุยอยู่ที่อุณหภูมินมอยู่ที่ประมาณ15 16นะครับเพราะว่าคุยเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุ่นฟองนมอุ่นนมตัวเนี้ยให้เป็นนมอุ่นอุ่นก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดครูอุ้ยขออนุญาตให้เปิดไฟอ่อนๆไม่ให้แก๊สมันท่วมมาข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีแก้วตัวนี้ไม่มีโถตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หม้อได้นะครับแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทำเราก็ใช้เตาแก๊สได้เป็นหม้อใบใหญ่ๆแล้วเราก็ต้มนมไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่ลูกค้าสั่งเราก็อาจจะตักมีอุปกรณ์ตักนะครับมาแล้วก็มาปั๊มฟองนมแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้คืออุณหภูมิขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ25ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาถึง25แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักนิดนึงตอนนี้เกือบ30แล้วครับเริ่มมีไอขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าการปั๊มฟองนมเทคนิคการปั๊มฟองนมเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำลาเต้ดอทแล้วเราจะทำแค่ลาเต้ฮาร์ดเพราะว่าดอทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุยบอกไว้นะครับอ่ะตัวนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวคุยเร่งไฟนิดนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนว่าพอเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะปั๊มฟองนมแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาเต้เนี่ยเราจะมีน้ำนม 70% แล้วก็เป็นตัวของฟองนม 30% นั่นเองนะครับอันนี้ได้กินได้เสียงเดือดๆของน้ำนมหน่อยๆนะครับเริ่มมีความแบบหน่อยๆเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นไปที่45และเราจะรอจนถึงอุณหภูมิที่ประมาณ65นะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปั๊มฟองนมอะครับเราจะได้รู้ว่าการปั๊มเนี่ยมันมีพอหลังจากที่เราปั๊มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิของนมอ่ะครับเขาจะดรอปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสูงขึ้นไปหน่อยจริงๆพอ65เรายกขึ้นเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงขึ้นไปนิดๆๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราปั๊มอุณหภูมิเขาจะดรอปลงเนื่องจากเขาสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา60แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับเร็วมากเพราะว่าเตาตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะแบบทำให้หม้อพวกนี้ร้อนเร็วนะครับนี่ขนาดใช้อุณหภูมิแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ใช้การเดือดเราใช้แค่อุณหภูมิของอุ่นๆเท่านั้นก็เลยทำให้เร็วนะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้จับได้เพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่แค่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ตัวฟองนมเท่านั้นตัวนี้ก็บางคนบอกโอ้ยครูทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจับได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับครูจะใช้หม้อตัวนี้ในการทำงานเลยนะครับอ่ะใช้หม้อตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับเนาะอ่ะกูอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการปั๊มจริงๆมันเป็นยังไงการปั๊มครับกูใส่ไปอย่างนี้นะครับนะนี่นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจับตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟองนมก็จะขึ้นมาเนาะก็จับตัวนี้ครับสับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนะครับพอเวลาเราเจอน้ำนมมันจะมีความหนืดเล็กๆแล้วก็สับแค่นี้ครับ

0: โอ้อันนี้สับไปประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมีฟองนมแล้วนี่แค่10ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้ฟองนมนุ่มเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคห้ามบอกใครแต่บอกแค่พวกเรานะเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดอยากให้ฟองนมนุ่มเราก็ทำในลักษณะแบบเบาๆไปสัก 5-6 ครั้งแค่นั้นตัวฟองนมที่เป็นอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอเรายกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้แนะนำว่าสามจะเทก็ได้หรือไม่เทก็ได้แต่คุยจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพราะว่าเราเป็นตัวกรองของอากาศที่อยู่ด้านล่างให้เขาขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่ไม่เป็นเพอร์เฟกต์เนาะแล้วก็จะไม่เทลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเทลงไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ของพิกเจอร์ตัวนี้เนาะมีหยดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับช็อตเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเทฟองนมนะครับหมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนเพื่อให้ฟองเขาสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเทได้เลยช็อตเราเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนทำให้ลูกค้าได้ทานนักเรียนก็รบกวนทำช็อตแล้วก็ตัวนมฟองนมไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเขาได้เสร็จพร้อมกันแล้วก็รีบเทเพื่อช็อตตัวนี้จะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสะบัดข้อมือครับเพื่อที่จะไล่ฟองตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการที่จะดูแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้นะครับอันนี้คือลาเต้อาร์ตที่เป็นการทำแบบในลักษณะของบาร์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับก็จริงๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถก็จะบอกว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการที่เราลองฝึกทำก่อนวันนี้ยังไม่ต้องขายก็ได้นักเรียนยังคงไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปทำให้คนอื่นได้ทานขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่นักเรียนทำขายก่อนนะครับเอาทำทานเองก่อนพอตนเองทานแล้วรู้สึกดีแล้วชินกับรสชาติมือของเราแล้วเราลองให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเราลองได้ทานดูว่าโอเคไหมหลังจากที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ถึงกระบวนการที่จะบินออกสู่โลกว่างในการที่เราเริ่มขายจากโลกออนไลน์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าการเปิดหน้าร้านเป็นโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์ที่แบบในลักษณะของว่างแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันมีลัง1ลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับสำหรับพี่นี้เราก็จะอยู่กันเราก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยังคงต้องได้เทคนิคดีๆจากครูอุ้ยไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถกลับไปแล้วไปพัฒนาทักษะและได้มีอาชีพมีงานในอนาคตแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่าพีใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่าพีดี

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่ง 1,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็

ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพนักบินชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC และก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับ

ถ้าเราไม่พันพระเทปนะครับสายที่เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทําให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทําการเอาพระเทปพันในส่วนที่ต้องการยึดติดกันนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเวลาเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทําให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทําไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสายอาร์จี6แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทําการเอาพระเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับออกเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG 6ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG 6กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเออโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG 6แบบไม่มี DC เราทำการนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไป
ทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่สองนะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว BNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคําว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิวไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว BNC นะครับเราก็ทําการกระเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว BNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอตัวนําที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้านะครับ
แล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อเป็นการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับ

นำสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทำการเจาะเพื่อทำการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทำกันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทำการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์คเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับพูดนะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

เวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยว

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่ละทีนี้ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือจะอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทำอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายก็เรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดนี้นะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็
ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าแล้วสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัว F-type ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอ้ตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเขาให้ดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดชิดแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F-type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบนึงนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวนึงที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F-type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปลอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็จะใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายละปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนําสายสัญญาณ RJ6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RJ6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วจะถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทำการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เรา
เข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สําคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสําคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PDมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสี

เยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะกับครูนะคะกัลยาปงคำเฟยหรือว่าครูนายค่ะวันนี้นะคะจะมาทำไส้อั่วนะคะซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพวกเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะดังนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะถ้าไปทางภาคเหนือก็จะมีอาหารประเภทของแกงฮังเลนะคะแกงโฮะนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูเป็นต้นค่ะค่ะที่มาของคำว่าไส้อั่วนะคะอั่วแปลว่าการที่สอดหรือแทรกเข้าไปตรงกลางนะคะและเมื่อนำมาผสมกับคำว่าไส้นะคะก็คือว่าจะเป็นไส้ที่นำเนื้อหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะมาใส่ลงไปในไส้นั่นเองนะคะรวมเป็นคำว่าไส้อั่วค่ะนอกจากนั้นนะคะไส้อั่วนะคะยังเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อให้อาหารนี้อยู่ได้นานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมของการทำไส้อั่วกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะอันดับที่สองก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่อด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกนะคะรากผักชีข่าใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตะไคร้นะคะกะปินะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะเกลือแล้วก็ไส้ที่เราจะทำไส้อั่วค่ะต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำพริกนะคะซึ่งพริกที่ใช้ในที่นี้นะคะก็จะมี2อย่างด้วยกันที่ผสมกันเข้าไปนะคะอันได้แก่พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนั่นเองนะคะทำไมถึงใช้2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าพริกชี้ฟ้านะคะเราจะเอาสีค่ะเพราะว่าพริกนี้นะคะจะไม่มีความเผ็ดนั่นเองนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราจะมีความเผ็ดมากดังนั้นเราจะใส่ผสมกันไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะจากตะไคร้เสร็จนะคะก็จะตามด้วยข่านะคะทำไมถึงต้องใส่พวกนี้ลงไปก่อนเพราะว่าพวกนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งนะคะดังนั้นก็จะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะคะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะที่ใส่ขมิ้นลงไปนะคะก็เพื่อจะให้สีของไส้อั่วนะคะ

มีสีเหลืองสวยงามนะคะเครื่องแกงนะคะเราก็จะต้องตำให้ละเอียดไปเลยนะคะโขกให้ละเอียดนะคะผักชีนะคะรากผักชีที่ใส่ลงไปนะคะก็เพื่อเพิ่มความหอมนะคะของไส้อั่วค่ะ

ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราโขลกน้ำพริกนะคะที่ละเอียดแล้วนะคะเราตักใส่ถ้วยนะคะได้เลยนะคะน้ำพริกก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีของตัวพริกแล้วก็ขมิ้นนะคะที่เติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้สีของไส้อั่วของเราเนี่ยมีสีเหลืองน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาใส่ลงไปกับไส้อั่วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะที่เนื้อหมูกันเลยนะคะเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะซึ่งเนื้อหมูติดมันนี้นะคะมีส่วนผสมของมันหมูอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าที่จริงนะคะใครที่ต้องการนะคะที่จะให้เนื้อที่มันฉ่ำๆกว่านี้นะคะก็เพิ่มมันหมูแข็งลงไปได้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราใช้เนื้อหมูติดมันที่มีมันเยอะแล้วนะคะดังนั้นก็จะใช้แค่นี้ค่ะเราจะไม่เพิ่มเนื้อมันหมูแข็งลงไปนะคะจากนั้นก็เอาน้ำพริกใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขาภิบาลอาหารนะคะเพราะว่าเราจะผสมน้ำพริกกับเนื้อหมูลงไปนะคะถ้าเราก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันจุลินทรีย์นะคะลงไปในอาหารนะคะซึ่งถุงมือที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะเพื่อป้องกันเวลาเศษถุงมือนะคะหรือว่าเศษชิ้นส่วนนะคะลงไปเราจะได้หาได้ง่ายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นเราก็มาเคล้าเนื้อหมูกับน้ำพริกได้เลยค่ะนวดลงไปเลยนะคะเพื่อให้น้ำพริกนะคะผสมกับเนื้อหมูนะคะเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราคลุกเคล้าลงไปนะคะเราก็นวดแรงๆเลยนะคะเพื่อว่าให้น้ำพริกกระจายทั่วนะคะไปทั่วเลยกับตัวของเนื้อหมูค่ะในส่วนของน้ำพริกนะคะก็จะมีสมุนไพรนะคะซึ่งที่เราใส่ไปก็จะเป็นข่าตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของขมิ้นนะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับลมนะคะในเรื่องของการรักษาลำไส้นะคะแล้วยังมีเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยลงไปด้วยนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการคลุกเคล้านะคะก็ขยำลงไปนะคะขยำให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำพริกกับตัวของเนื้อหมูนะคะรวมเป็นเนื้อ

เนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อรวมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะปรุงแต่งรสชาติให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเราไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะเราก็จะใส่เพียงแค่หนึ่งหยิบมือนะคะค่ะเมื่อคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปยัดใส่ลงในไส้นะคะก็คือไส้หมูที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เรานําน้ําพริกนะคะผสมกับหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาที่ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนจากนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะไส้นะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการยัดไส้แล้วซึ่งไส้ที่เราเลือกนํามาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไส้หมูหมักเกลือนั่นเองนะคะซึ่งไส้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะก็คือมีไส้หมูสดนะคะไส้หมูหมักเกลือแล้วก็ไส้เทียมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเลือกใช้ไส้หมูหมักเกลือนะคะเพื่อง่ายและก็สะดวกนะคะนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะวิธีการล้างไส้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะโดยที่นักเรียนนะคะเอาไส้หมูนะคะที่ได้จากไส้หมูหมักเกลือเนี่ยไปแช่น้ํานะคะไว้เป็นเวลา10นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลผ่านนะคะผ่านไส้ตัวนี้นะคะแล้วก็แช่น้ําไว้อีก10นาทีแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการยัดไส้กันนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระบอกนะคะกระบอกยัดไส้นะคะซึ่งสามารถนะคะที่จะยัดได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ของไส้อั่วนะคะหรือว่าไส้กรอกก็ได้หรือว่าไส้กรอกอีสานได้หมดทุกอย่างนะคะซึ่งกระบอกตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนะคะจะเลือกใช้กระบอกที่เป็นของขนาดกลางนั่นเองนะคะซึ่งการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือนําไส้นะคะมาสวมตรงที่ปากปลายปากกระบอกนะคะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะไม่มีกระบอกนะคะก็สามารถตัดขวดน้ํานะคะตรงปากขวดได้นะคะแล้วก็นําไส้นะคะไปใส่ตรงปากขวดตรงนั้นนะคะเพื่อยัดไส้ได้นั่นเองนะคะวิธีการทํานะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือคลี่ออกมานะคะแล้วก็ยัดไปตรงที่ปากกระบอกของตัวกระบอกยัดไส้นั่นเองนะคะยัดไปแล้วนะคะยัดเสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบของประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนปากกระบอกนะคะเพื่อนำตัวที่เป็นกระบอกตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงดันนะคะเวลาที่เรายัดนะคะเราก็นำเนื้อหมูนะคะยัดลงไปได้เลยนะคะของปากกระบอกในเวลาที่เราใส่ไปนะคะเรายัดนะคะไม่ต้องใส่ให้มันแน่นจนเกินไปนะคะดังนั้นนะคะมันจะไม่มีอากาศที่จะยัดลงไปได้นะคะตรงปลายนะคะที่จริงจะต้องมัดนะคะหรือว่าขอดปมไว้ก่อนนะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะให้ขยายออกไปก่อนนะคะก็คือมีแรงดันออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามัดปลายไว้นะคะอากาศมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นก็คือจะต้องเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยผูกปมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยัดลงไปได้เลยนะคะแล้วส่วนที่อากาศที่มันอยู่ในไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเพื่อให้อากาศออกมานะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เรานําไป

หรือเรานำไปนึ่งนะคะไส้จะแตกนั่นเองนะคะส่วนขนาดที่เราจะทำนะคะก็คือขนาดนี้ถ้าเราจะเอาขนาดเท่าไหนนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างนั้นได้นะคะถ้าเราต้องการแบบไส้อั่วแบบใหญ่เลยนะคะมันมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราก็

เราก็จะได้รูปทรงของไส้อั่วประมาณนี้นะคะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนกระบอกนะคะเติมนะคะไส้หมูเติมหมูลงไปนะคะเวลายัดนะคะก็ยัดลงไปโดยที่ดูนะคะว่าเพื่อไม่ให้มันเต็มกระบอกจนเกินไปนะคะ

เวลาเคลื่อนนะคะก็ขยับขยับนะคะก็เวลาที่เราขยับเนื้อหมูลงไปนะคะเราก็จะต้องเอาอากาศออกด้วยนะคะ

ทำรูปทรงนะคะให้มันเท่ากันนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะขนาดพอดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะเวลาที่เรายัดลงไปแล้วนะคะเราต้องไล่อากาศออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทำให้ไส้ของเรานะคะไส้อั่วของเราแตกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการเจาะเอาอากาศออกนะคะโดยเราที่เราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเจาะทำไมเจาะเพื่อไล่อากาศนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเอาไปนึ่งหรือว่าเราเอาไปย่างนะคะจะทำให้อากาศเนี่ยมันพองตัวนะคะแล้วก็ไส้ก็จะพองตัวแล้วทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะดังนั้นเราต้องเจาะเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะเจาะลงไปเลยนะคะตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีอากาศอยู่นะคะเราก็เจาะลงไปนะคะและเวลาที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำนะคะรูปร่างของมันนะคะให้มีความสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะไส้อั่วที่เราออกมานะคะมันจะมีขนาดหรือว่ารูปร่างที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรายัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอดปมนะคะที่ตรงปลายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำรวจดูนะคะว่าตรงไหนยังมีอากาศอยู่นะคะเราก็จิ้มนะคะลงไปนะคะเพื่อระบายอากาศออกนะคะเจาะลงไปเลยค่ะสำหรับนักเรียนนะคะถามว่าถ้าจิ้มลงไปเยอะๆแล้วมันจะแตกไหมคะมันจะไม่แตกนะคะแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจิ้มนะคะมันใกล้กันหรือเปล่านะคะว่าตรงรูที่เราเจาะไปนะคะมันใกล้กันกับรูอื่นๆหรือเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ยัดไส้อั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายัดไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนึ่งนะคะเราก็ต้องมาดูอุณหภูมิน้ําก่อนนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นําไส้อั่วนะคะของเราที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนึ่งต่อการนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทําให้เนื้อหมูข้างในมันสุกได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าโดยผู้คนส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมีเตาถ่านนะคะหรือว่าเตาอั้งโล่ที่บ้านได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่าเป็นเตาอบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนนะคะเราก็จะนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะได้ไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะซึ่งจะต้องนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะ

นะคะในระหว่างที่เรารอนึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรกันก่อนนะคะอ่ะสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะก็ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะกระเทียมนะคะก็สามารถที่จะทำให้นะคะเลือดลมนะคะสูบฉีดนะคะถ้าเป็นใบมะกรูดนะคะก็จะช่วยขับเสมหะนะคะแก้อาการอาเจียนนะคะเวียนหัวได้นะคะถ้าเป็นขมิ้นนะคะก็จะช่วยให้ชะลอวัยนะคะสำหรับคานะคะก็ช่วยขับลมนะคะไล่ลำไส้นะคะรวมถึงตะไคร้ด้วยก็เหมือนกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนทางภาคเหนือนะคะก็จะมีการเมื่อมีการมีงานนะคะมีงานใหญ่ๆนะคะก็จะล้มหมูนะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารนะคะเพื่อใช้รับแขกนะคะทีนี้เมื่อเนื้อหมูนะคะมันเหลือเยอะนะคะก็จะนำมาแปรรูปนะคะหรือว่ามีการถนอมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแหนมนะคะการทำหมูแดดเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งที่จะนำมาทำเป็นไส้อั่วนะคะแต่ไส้อั่วเนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรลงไปนะคะซึ่งจะทำให้น่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดูดีแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะไส้อั่วของเรานะคะก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะไส้อั่วของเรานะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะค่ะไส้อั่วของเรานะคะเวลานึ่งเสร็จแล้วนะคะยังจะมีน้ํานะคะน้ําที่นี้ในก็หมายถึงน้ําของน้ํามันนะคะเราก็ต้องเจาะเอาน้ํามันออกก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็เราก็จะต้องทิ้งเวลาไว้นะคะอีก10นาทีนะคะเพื่อพักให้ตัวไส้อั่วของเราเนี่ยนะคะแห้งไปก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปเข้าเตาอบได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวของเนื้อของไส้อั่วเนี่ยเวลาโดนความร้อนนะคะสีมันจะได้สวยงามแล้วก็หนังก็จะกรอบนั่นเองนะคะค่ะก่อนอบนะคะเมื่อนำออกมาจากเตาหม้อนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาพักไว้10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าไส้อั่วของเราเนี่ยแห้งหรือยังนะคะถ้าแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถนำอบได้แต่นะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำที่บ้านแล้วไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถย่างกับเตาถ่านได้หรือว่าอบกับหม้ออบลมร้อนก็ได้หรือที่บ้านมีไมโครเวฟนะคะก็สามารถที่จะเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นั่นเองนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะใช้นะคะตู้อบขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณครูนะคะได้เปิดตู้อบไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไฟบนอยู่ที่180แล้วก็ไฟล่างอยู่ที่180ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจะตั้งเวลาไว้ที่20นาทีนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาอบทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อุณหภูมินะคะมีความสม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเพื่อที่เราที่จะเอาไส้อั่วเข้าไปนะคะมันจะได้มีความร้อนแล้วก็ทำให้ไส้อั่วของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมในขณะที่เราอบค่ะค่ะตอนนี้ตู้อบของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปอบกันเลยค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะครูจะมีเคล็ดลับนะคะในการถนอมอาหารนะคะเมื่อเรานึ่งไส้อั่วเสร็จแล้วนะคะแต่เรายังไม่รับประทานนะคะเราก็จะมีวิธีการถนอมอาหารอยู่2แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะไม่มีถุงสุญญากาศนะคะหรือว่าถุงซีลนะคะก็ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องเก็บอาหารก็ได้นะคะแล้วนำไปแช่เย็นแต่ถ้าลูกๆอยากให้เขาแบบว่าใช้หรือว่ารับ

ประทานเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะก็แช่ช่องแช่แข็งนะคะก็คือช่องฟิตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการซีลสุญญากาศนะคะก็คือจะเป็นเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางนึงนะคะเมื่อเรานำไปทำขายหรือว่าจำหน่ายนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือถุงถนอมอาหารนะคะหรือว่าถุงซีลสุญญากาศนะคะค่ะสำหรับวิธีการสุญญากาศนะคะเครื่องที่ใช้นะคะจะเป็นเครื่องสุญญากาศที่เกี่ยวกับเป็นในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดกลางนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะที่บ้านนักเรียนนะคะไม่มีเครื่องสุญญากาศที่เป็นขนาดกลางแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถซื้อหาได้นะคะที่เป็นเครื่องที่สามารถพกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนั่นก็คือเครื่องสุญญากาศที่มีเขาเรียกว่าเครื่องสุญญากาศขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเป็นการสุญญากาศนะคะเราจะปิดไว้นะคะเพื่อที่มันกันกระแทกนะคะและส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คือว่าจะเป็น low medium high นะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับพลาสติกที่เราใช้นะคะถ้าพลาสติกที่เรามีความแข็งนะคะหรือว่ามีความหนานะคะเราก็จะเลื่อนระดับไปที่ high นั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือเปิดเครื่องได้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เราซีลสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณครูได้สอนไปนะคะก็จะเป็นการสุญญากาศเนาะของอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้ถนอมอาหารหรือว่าเก็บรักษาอาหารนะคะไว้ให้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานะคะนำอาหารนะคะหรือว่าไส้อั่วเนี่ยที่เราสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะไปแช่ในช่องเย็นนะคะหรือว่าตู้เย็นในอุณหภูมิที่ปกตินะคะของตู้เย็นเราก็จะสามารถเก็บได้ 1-2 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปนะคะที่ P8 นะคะก็คือเป็นแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเราเป็นไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นไส้อั่วนะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ P8 นะคะแต่ถ้าเป็นในระดับที่มันเป็นข้าวสารหรือว่าที่จะต้องเป็นแบบเนื้อปลาที่มันมีลักษณะที่มันนุ่มไม่ได้ขึ้นรูปหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนั้นนะคะก็จะลดระดับมาอยู่ที่ P3 P4 แต่ถ้าเป็นซีลแบบคุกกี้นะคะเราจะไม่ใช้แรงดันดังนั้นก็จะต้องปรับระดับลงไปอีกเป็น P1 P2 นั่นเองนะคะส่วนในระดับที่เป็นถุงพลาสติกนะคะที่เรานำมาซีลนะคะถ้าเราใช้พลาสติกที่มันมีความหนานะคะก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ low medium high นะคะเราก็เลือกไปที่ high นะคะแต่ถ้าเราเป็นพลาสติกถุงแก้วแบบปกติเลยนะคะเป็นถุงร้อนหรือว่าถุงแกงแบบธรรมดานะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปที่ low นั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากที่เรานะคะสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านึ่งออกมาแล้วนะคะสีของ2อย่างนี้นะคะของ2แบบมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเรานึ่งออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าจะจืดจางน้อยกว่าสีที่เราเอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสีที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีความหอมแล้วก็ย่างออกมาน่ารับประทานนั่นเองค่ะส่วนสีเหลืองนะคะทำไมถึงมีสีเหลืองสีส้มเยอะนะคะก็ได้จากขมิ้นที่เราใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้มันไม่เห็นตัวที่มันเป็นเนื้อหมูนะคะเป็นสีแดงสดนั่นเองนะคะมันก็จะกลมกลืนกันไปนะคะเป็นไส้อั่วที่เป็นไส้อั่วสมุนไพรจริงๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะไปสอนจัดจานนะคะโดยที่เดี๋ยวเราไปดูการหั่นกันเลยค่ะค่ะกระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการจัดจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะที่เราได้ทำการอบเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดูมีดของเราก่อนนะคะเราก็ทำความสะอาดให้ดีนะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปเลยนะคะแล้วก็จับนะคะหั่นวิธีการหั่นนะคะก็คือจะหั่นแบบเฉียงนะคะสีสันสวยงามนะคะให้เท่าๆกันนะคะหั่นแบบเฉียงๆนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็น

ชาวเหนือนะคะหรือว่าคนเหนือทั่วไปนะคะวิธีการกินนะคะก็จะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีตามร้านอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะเพื่อให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็กินกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีแตงกวานะคะผักชีนะคะหรือว่าแม้จะเป็นพริกก็ได้นะคะก็จะมาจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็กินคู่กันไปนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบเผ็ดมากบางคนก็ชอบแบบไม่เผ็ดนั่นเองนะคะก็จะกินคู่กับพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเซตให้ดูนะคะว่าวิธีการจัดนะคะจัดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของไส้อั่วที่เราทำนะคะเราสามารถสร้างอาชีพได้นะคะโดยการที่เรานำไปทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบที่เราหามานะคะมันอยู่ในที่เราหาได้อยู่แล้วนะคะตามมีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะสร้างอาชีพนะคะหรือว่าเราจะทำขายนะคะเราก็สามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยากนะคะโดยที่เราใช้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่สรรหาได้ง่ายๆตามที่บ้านนะคะถ้าไม่มีกระบอกเหมือนคุณครูนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะตัดขวดน้ำนะคะตรงปลายขวดนะคะแล้วก็นำไส้ไปยัดใส่ตรงกระบอกนั้นได้นะคะแล้วก็ยัดต่อไปได้เลยนะคะหรือว่าการทำขายนะคะเขามีหลายแบบเนาะหรือว่าอาจจะทำแบบย่างขายเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งขายแบบสุญญากาศเมื่อกี้ก็ทำได้นะคะการขายก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ขายออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถนำไปสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยประมาณนะคะการจัดจานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไส้อั่วนะคะไส้อั่วสมุนไพรค่ะสำหรับถ้าในเวลาที่เราหั่นแล้วนะคะมันแตกนะคะมันอาจจะเกิดจาก1ไส้เราอาจจะเกิดการขาดได้นะคะในระหว่างที่เรายัดเข้าไปนะคะหรือว่า2นะคะอาจจะเกิดจากที่เวลาสมุนไพรกับตัวของเนื้อหมูนะคะผสมเข้ากันแล้วบางส่วนอาจจะไม่เข้ากันดีหรือ3ตัวเครื่องของน้ำพริกนะคะที่เราตำอาจจะไม่ละเอียดพอนะคะเลยทำให้ส่วนของที่เป็นไส้อั่วนะคะเวลาเราหั่นไปแล้วอาจจะเกิดการแตกได้นั่นเองนะคะแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทำในปริมาณเยอะๆใช่ไหมคะเราไม่ต้องมานั่งโขกหรือว่าไม่ต้องมาตำนะคะให้เสียเวลาเราก็จะทำการใช้เครื่องปั่นนั่นเองนะคะปั่นโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปใช้เครื่องปั่นเพื่อสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการทำไส้อั่วนะคะวิธีการทำไส้อั่วนะคะมันมีสูตรหลากหลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาดูนะคะหรือว่ามาชมคลิปต่างๆนะคะที่มาเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถทำไปเป็นอาชีพเสริมทำไปเป็นรายได้ที่ในระหว่างเรียนได้นะคะเพราะว่าในวิทยาลัยนะคะมีโครงการต่างๆนานานะคะเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไส้อั่วที่เป็นหมูบดนะคะติดมันนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะอยากได้เนื้อหมูแบบฉ่ำๆนะคะแบบไขมันแบบชั้นเนื้อหมูแบบเยอะๆนะคะสามารถใส่มันหมูแข็งลงไปได้นะคะเพื่อที่แบบว่าจะให้เนื้อหมูมันฉ่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้มันอาจจะแบบว่าเนื้อหมูผสมเข้าไปกับในมันหมูมันอาจจะไม่ฉ่ำเยอะบางคนก็ชอบที่บิดแบบติดมันเยอะๆนะคะบางคนก็ชอบแบบมันน้อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ที่ทำเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูอยากฝากนะคะไส้อั่วนะคะที่เป็นอาหารซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเหนืออีกอย่างนึงนะคะแล้วใน EP ถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการทำน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะซึ่งเป็นอาหารที่กินคู่กับไส้อั่วนะคะที่ขึ้นเป็นขันโตกเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถสร้างรายได้และนำไปทำนะคะเป็นรายได้เสริมในระหว่างเรียนหรือว่าหลังจากที่เรานะคะประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจไปแล้วในอนาคตได้นะคะถ้าสูตรนี้นะคะไปทำแล้วนะคะอาจจะเผ็ดไปจืดไปนะคะหรือว่าอาจจะหวานไปอาจจะไม่ถูกปากนะคะเราก็สามารถปรับสูตรนะคะตามที่คุณครูได้ให้ไปได้นะคะอาจจะเพิ่มเติมตรงนั้นนะตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเพิ่มซอสเข้าไปซีอิ๊วเข้าไปนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหมูนะคะเพิ่มในส่วนของสมุนไพรให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับของตัวผู้ทำได้นะคะ EP นี้นะคะก็มีไส้อั่วเนาะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะลองทำตามสูตรดูนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูรายการเพื่อการศึกษานะครับในวันนี้นะครับผมประกิตธรรมินทัศนานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับก็จะเข้ามาสอนในวิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชานะครับ20100-1005นะครับซึ่งผมก็มาดูแลในส่วนของวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับนะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะฮะที่นักเรียนคงจะได้เห็นกันมาบ้างพอสมควรแล้วนะครับถ้าเรียนในชั้นปีที่1นะครับในวิชาวงจรไฟฟ้านะครับเห็นรูปนี้แล้วนะครับรูปนี้นะครับเป็นคำถามนะครับถามว่าสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนั้นนะครับคือรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นวงจรอะไรนะครับให้นักเรียนนะครับได้คิดสักครู่หนึ่งนะครับนะครับคิดกันออกไหมครับว่าเป็นวงจรอะไรครับนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้นะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้านะครับมีวงจรไฟฟ้าแสงสว่างด้วยนะครับที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับในวันนี้นะครับจุดประสงค์นะครับของการเรียนรู้นะครับจะต้องบอกถึงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าได้นะครับสำคัญเลยนะครับต้องบอกถึงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าได้อธิบายรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้าได้นะครับว่ามีลักษณะกี่แบบนะครับและสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดชนิดต่างๆซึ่งวันนี้ครูเองก็จะมาพูดถึงในส่วนของนะครับหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆซึ่งตั้งแต่ที่เราใช้กันมานะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีหลอดแบบไหนกันบ้างนะครับและสมรรถนะในการเรียนรู้หรือความสามารถที่นักเรียนจะต้องสามารถทำได้คือจะต้องเขียนวงจรไฟฟ้านะครับแต่ละแบบอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ได้นะครับนะซึ่งมีกี่แบบนั้นเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละแบบนั้นจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับเพราะวงจรไฟฟ้านั้นเป็นหลักพื้นฐานในการทำวงจรนะครับให้แสงสว่างและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในส่วนต่อมาก็คือเลือกใช้งานวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้เน้นย้ำว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับกับสถานที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็งานลักษณะต่างๆนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เตรียมตัวนะครับสแกน QR code เพื่อทำแบบนะครับทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับเตรียมเครื่องมือก่อนเลยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทำการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบก่อนครับเรียบร้อยกันหรือยังครับนะครับก็คงสแกนกันได้แล้วนะครับนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบนะครับก่อนนะครับนะทำด้วยความรู้ของเราก่อนนะครับนะไม่ตอนช่วงแรกยังไม่มีผิดมีถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็ทำข้อสอบนะครับนะแบบทดสอบแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบว่าตัวเองมีความรู้พื้นฐานเพียงใดก่อนนะครับครับสำหรับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่จะประกอบวงจรไฟฟ้าได้นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับ 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับนะพูดง่ายๆคือซอร์สหรือแหล่งจ่ายคือต้นกำเนิดของพลังงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่นำมาใช้นะครับ2. อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าโหลดนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมีลักษณะให้แสงนะครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับให้สีนะครับให้เสียง
นะครับรวมถึงให้ความร้อนและความเย็นด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับประกอบด้วยนะครับนะครับในส่วนต่อไปครับนะครับที่จะต้องประกอบเป็นส่วนที่3ก็คือสายไฟฟ้านะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับเพราะสายไฟฟ้าเป็นตัวนะครับกำหนดวงจรต่างๆนะครับกำหนดวงจรต่างๆนะครับซึ่งวงจรต่างๆนั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยสายไฟนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้ายังอุปกรณ์นะครับและแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งออกจากขั้วบวกนะครับผ่านพาราไฟฟ้านะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเราใช้ตัวต้านทานนะแทนโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือสายไฟฟ้านะครับพอวิ่งผ่านนะครับ3ส่วนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเข้าในขั้วลบนะครับนะในสไลด์นะครับจะก็ประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้านะครับอยู่ทั้งหมด4เซลล์นะครับมีกระแสไฟฟ้าย้ำนะครับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งออกจากขั้วบวกนะครับไหลผ่านพาระนะครับผ่านสายไฟฟ้าแล้วกลับมาที่แหล่งจ่ายอีกครั้งนึงเราจะเรียกว่าครบวงจรนะครับนี่คือเป็นรูปของการต่อวงจรนะครับแบบเบื้องต้นนะครับในส่วนที่2นะครับวงจรไฟฟ้าแบบเบื้องต้นแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าสัญลักษณ์การต่อของวงจรนะครับซึ่งหมายเลข1นั้นก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับมีทั้งขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วเขียนสัญลักษณ์ขีดยาว1ขีดขีดสั้น1ขีดนะครับขีดยาว1ขีดขีดสั้น1ขีดต่อกันถ้าแบบนี้เราเรียกว่า2เซลล์นะครับแต่ถ้ามีจำนวนแรงดันมากนะครับแรงดันมากเราก็เขียนสั้นๆประมาณนี้แต่กำกับไว้ด้วยตัวเลขนะครับแล้วตามด้วยหน่วยที่เป็นโวลต์นะครับจึงจะเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับผ่านที่กระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเส้นผ่านกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ภาระงานนะฮะเราใช้สัญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับแล้วก็ต่อสายไฟนะฮะหรือวายสายเข้ามาที่ขั้วลบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการต่อวงจรนะครับรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้านั้นนะครับส่วนสำคัญของวงจรที่จะนำไปใช้งานคือสามารถต่อเข้าที่ภาระของนะครับวงจรไฟฟ้าได้อยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับในรูปแบบที่1เราเรียกว่าวงจรอนุกรมนะครับวงจรอนุกรมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่2คือวงจรแบบขนานนะครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับและแบบที่3เราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับในส่วนที่สำคัญมากๆในวงจรไฟฟ้าที่เราได้ใช้กันจริงๆนะครับก็คือวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับและวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า serial electrical circuit นะครับแบบนี้นะครับคุณครูก็จำลองนะครับการต่อแหล่งจ่ายนะครับให้ต่อทั้งหมด3เซลล์นะครับมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับแล้วก็เราใช้หลอดไฟทั้งหมด4หลอดนะครับในการต่อเรียกว่าต่ออันดับนะครับหรือต่ออนุกรมนะครับนี่คือรูปแบบการต่อวงจรนะครับนะหลอดไฟแต่ละหลอดนั้นมีค่าความต้านทานอยู่นะครับเราให้แทนไปที่ R1 R2 R3 และ R4 นะครับโดยนะครับแหล่งจ่ายต่างๆนั้นจะวิ่งผ่าน R ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4หรือหลอดไฟทั้ง4หลอดนั่นเองนะครับจะมีแรงดันที่ E1 ที่เราเรียกว่า E1 นะครับ E2 E3 แล้วก็ E4 นะครับประกอบกันแบบนี้นะครับนะลักษณะการต่อของวงจรนี้จะต่อเรียงอันดับกันหรือต่อเรียงกันนะครับถ้าเราถอดหลอดไฟหลอดที่1ออกนะครับก็จะทำให้หลอดไฟทั้ง3หลอดนั้นนะครับไม่สามารถติดได้นะครับ

นะแต่ถ้าเราถอดหลอดไฟหมายเลข4ถามว่าติดไหมครับก็ไม่ติดเหมือนกันถอดหลอดได้หลอดหนึ่งออกไม่ติดนะครับก็จะไม่ครบวงจรนะครับนะไม่ใช่วงจรปิดเราเรียกว่าแบบนี้เราเรียกว่าวงจรเปิดนะครับในรูปแบบต่อมานะครับเป็นรูปแบบวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมที่ใช้สัญลักษณ์นะครับแทนนะครับหลอดไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเราก็จะได้เห็นได้ว่ามีแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับนะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับมีค่าความต้านทานของแต่ละตัวนะครับตอนนี้เราประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตัวนะครับเหมือนแทนที่หลอดไฟเมื่อสักครู่นี้4หลอดนะครับแล้วก็แรงดัน E1 E2 E3 E4 เป็นแรงดันตกคอมของตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับเราเขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นแบบสากลนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะยากนะครับนะแผนผังวงจรก็จะดูเขาเรียกอะไรดูแล้วมันจะมีรูปภาพมากนะครับนะแล้วก็จะเขียนยากด้วยเราจะใช้วิธีนี้กันนะครับในการเขียนสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับรูปแบบในการต่อวงจรไฟฟ้าครับส่วนสำคัญเลยนะครับในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับมีกระแสไหลผ่านได้ทุกตัวเลยนะครับไหลผ่านได้ทุกตัวเลยแบบอนุกรมย้ำเลยว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทุกตัวนะครับถอดตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่ออกไปก็ไม่สามารถวิ่งไหลผ่านได้นะครับส่วนที่2ครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับเรียกว่า Parallel Electrical Circuit นะครับนะแบบนี้มีแหล่งจ่ายเหมือนเดิมเลยแต่พิเศษนะครับในรูปของการต่อวงจรนะครับเวลาเราวัดแรงดันคอมของโหลดต่างๆนะครับที่หลอดไฟต่างๆที่หลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3ที่4นะครับเราเขียนภาระตัวนี้เขียนเป็น R1 R2 R3 R4 ซึ่งแทนค่าความต้านทานนะครับก็จะวัดหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4ทั้ง4หลอดนี้จะมีแรงดันเท่ากับแหล่งจ่ายที่ให้มานะครับถ้าแหล่งจ่ายนี้นะครับให้มาอยู่ที่4.5 โวลต์นะครับ 4.5 โวลต์หลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4เวลาวัดก็จะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าสร้างความเข้าใจง่ายๆถ้าเราถอดหลอดใดหลอด1ออกนะครับอย่างเช่นครูถอดหลอดไฟหลอดที่1ออกนะครับนะหลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4ก็ยังติดอยู่นะครับนะนี่คือข้อดีของแบบขนานนะครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเป็นสากลนะครับนะเราไม่ต้องวาดรูปภาพการสร้างรูปภาพเป็นข้อดีเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์นะครับทุกคนสามารถเข้าใจได้ทันทีนะครับและสามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยนะครับนะครับก็จะมีแรงดันนะครับมีกระแส IT นี่คือกระแสรวมนะครับนะแล้วก็แยกสาขาออกไปเป็น I1 I2 I3 และ I4 นะครับแยกที่สาขา R1 R2 R3 R4 ซึ่งแทนลักษณะของหลอดไฟนะครับครับ3ครับวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับนะครับวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับแบบนี้นะครับเป็นวงจรไฟฟ้าแบบผสมที่เราใช้แบบอนุกรม1ชุดนะครับแล้วก็แบบขนานอีก1ชุดขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้ต่องานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวงจรไฟฟ้าแบบผสมนี้แรงจ่ายเท่าเดิมครับแต่มีข้อสำคัญคือถ้าหลอดที่1นะครับหรือค่าความต้านทานตัวที่1หรือค่าความต้านทานตัวที่2เนี่ย2ตัวนี้ถ้าต่อแบบอนุกรมกันค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันหลอดไฟหลอดที่3และหลอดที่4อาจจะมีค่าความต้านทานต่ำหรือทนแรงดันนะครับได้น้อยกว่านะครับวิธีการแบบนี้ก็คือช่วยนะครับแบ่งเบาภาระหลอดที่3และหลอดที่4นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลอดที่1ก็จะคือแทนด้วย R1 นะครับแล้วมีแรงดันที่1เข้ามานะครับ R2 ก็มีหลอดที่เป็นหลอดที่2นะครับแล้วก็มีแรงดันตัวที่2เข้ามานะครับนะแต่ว่าเวลาวัดไฟนั้นนะครับวัดไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับนะการแบ่งก็จะไม่เท่ากันนะครับถ้าถอด E1 ออกหรือหลอดไฟหลอดที่1ออกนะครับหมายความว่าดับหมดเลยนะครับคือวงจรเนี่ยจะทำงานไม่ได้ถ้าถอดหลอดที่2ล่ะเหมือนกันครับก็เหมือนหลอดที่1เหมือนกันแต่ถ้าหลอดที่1อยู่หลอดที่2อยู่และหลอดที่3ถอดออกนะครับหลอดที่4ติดไหมแบบนี้บอกได้เลยว่าหลอดที่4ก็ยังติดอยู่นะครับก็เลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับบางคนก็เอาไปใช้ต่อเป็นไฟลาวก็ได้นะครับหรือบางคนคือต้องการตัดเป็นส่วนๆนะครับก็ต่อแบบขนาน

นะครับนี่ก็คือรูปแบบของการต่อวงจรนะครับนะครับรูปแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการต่อวงจรนะครับนะต่อวงจรแบบผสมนะครับซึ่งวงจรแบบผสมก็แทนสัญลักษณ์นะครับค่าความต้านทาน R1 R2 นะครับซึ่งต่อแบบอนุกรมย้ำ

R ตัวที่ 3นะครับตรงนี้จะแบ่งสาขาออกมา R ตัวที่3และ R ตัวที่4ขนานกับ R ตัวที่3นะครับเราใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับในการเขียนวงจรนะครับย้ำนะครับว่า R ตัวที่1 R ตัวที่2นะครับอนุกรมกันส่วน R ตัวที่3 R ตัวที่4เป็นวงจรขนานกันเพราะฉะนั้นนะครับ2 ส่วนนี้ถ้ามารวมอยู่ในวงจรเดียวกันเราเรียกว่าวงจรผสมนะครับและสุดท้ายทุกสายนะครับทุกสายทุกแรงดันที่วิ่งผ่านนะครับค่าความต้านทานไปหรือโหลดหรือภาระเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต่างๆนะครับก็จะวนกลับมานะครับก็จะวนกลับมารวมตรงที่ IT นะครับนักเรียนเห็นนะครับตรงที่ IT เพราะฉะนั้นก็จะวิ่งกลับย้อนเข้ามาที่ขั้วลบนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ครบวงจรนะครับรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้าครับส่วนสำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับแบบผสมนะครับแบบผสมคือต้องให้ทั้งกระแสและแรงดันในวงจรแตกต่างกันนะครับย้ำเลยนะครับว่าแตกต่างกันนะครับเหตุผลที่ต้องแตกต่างกันเพราะว่าค่าความต้านทานของแต่ละชุดไม่เท่ากันหลอดไฟบางหลอดทนกำลังไฟได้นะครับได้น้อยนะครับบางหลอดทนกำลังไฟได้มากเราจึงใช้วิธีการนี้นะครับทั้งวงจรอนุกรมและวงจรขนานผสมกันนะครับเลยกลายเป็นวงจรผสมเข้ามาใช้งานนะครับแบบนี้หลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆถ้าครูแนะนำนะครับในวงจรผสมนะครับในวงจรผสมนะครับเคยให้นักเรียนนึกถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับถ้าใครเคยใช้ไฟฉายนะฮะถ้าเราใช้แบตเตอรี่ต่อกันหลายๆก้อนนะครับนะแบบขั้วบวกชนขั้วลบขั้วบวกชนขั้วลบแบบนั้นเราเรียกว่าแบบอนุกรมนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเอาขั้วบวกชนกับขั้วบวกนะฮะแรงดันจะเท่าเดิมครับแต่กระแสจะเพิ่มมากขึ้นแบบนั้นเราเรียกว่าแบบขนานเราสามารถใช้ผสมนะครับแบบนี้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าและคงที่แรงดันไฟฟ้าได้และสามารถเพิ่มกระแสไฟฟ้าและลดกระแสไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของนะครับแสงสว่างนะครับหลอดหรือหลอดไฟนะครับที่เราได้ใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับนะซึ่งแสงสว่างนั้นแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือ1แสงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเราใช้แสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะครับตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาก็เจอแสงอาทิตย์แล้วนะครับนะวนไปนะครับวนรอบทุกๆวันนะครับนับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับแล้วก็ยังเจอแสงแบบนี้อยู่นะครับ2คือแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับเราเรียกว่าแลมป์นะครับซึ่งตอนกลางคืนมันมืดครับมนุษย์ก็เลยผลิตหลอดไฟขึ้นมาช่วยนะครับเพราะว่าจะได้มีชั่วโมงในการทำงานมากขึ้นนะครับเห็นทางมากขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นลดความอันตรายในชีวิตนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมนุษย์เลยประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมานะครับซึ่งประดิษฐ์มาหลายร้อยปีมากนะครับนะซึ่งคนประดิษฐ์ก็คือโทมัสอัลวาเอดิสันนะครับประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่คิดค้นนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นมาอีกนะครับก็คือนิโคลาเทสลานะครับซึ่งช่วยกันพัฒนานะครับหลอดไฟแล้วก็ช่วยกันพัฒนาทำงานในส่วนของไฟฟ้านะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับหลอดไฟนั้นแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับย้ำว่าแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับคือ1ประเภทแรกนะครับก็คือหลอดไส้นะครับหลอดไส้นะครับ2เป็นหลอดแบบปล่อยประจุนะครับเป็นหลอดแบบปล่อยประจุนะครับหรือ discharge lamp นะครับส่วนที่3คือหลอดแบบไดโอดนะครับเปล่งแสงนะครับไดโอดเปล่งแสงนะครับหรือที่เราเรียกว่าLED นะครับย้ำนะครับว่า LED นะครับหลอดไดโอดเปล่งแสงนะครับซึ่งนำกระแสไฟฟ้าได้ในทิศทางเดียวนะครับหรือ LED ชื่อย่อๆนะครับของ LED นะหลายคนถามมานะนักเรียนหลายคนถามมาคุณครูครับมันย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก Light Emitting Diode Light แปลว่าแสงนะครับนะครับส่วน Emitting Diode ก็คือตัวไดโอดนะครับเปล่งแสงได้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในส่วนแรกนะครับของหลอดไส้นะครับหลอดไส้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลอดไส้ถ้าพูดถึงหลอดไส้นั้นนะครับอย่างแรกที่ครูนึกถึงเลยอย่างแรกเลยนะฮะนักเรียนอาจจะเคยเห็น1เลยหลอดไส้ต้องมีไส้ครับนะแน่นอนนะครับ2เมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วจะเกิดความร้อนนะครับความร้อนที่ไส้ก่อนนะครับนะแล้วก็
ปล่งแสงออกมานะครับนี่คือลั

ณะของหลอดไส้ทั่วไปนะครับที่เราได้เคยเห็นนะครับอาจจะมีขนาดเล็ก5วัตต์นะครับจนไปถึงขนาด100วัตต์นะครับก็มีแตกต่างกันไปนะครับส่วนแบบที่2ครับหลอดไส้นะครับแบบทั้งสเตนฮาโลเจนนะครับแบบนี้ใครที่เคยไปห้างสรรพสินค้านะฮะไปดูตู้โชว์นะครับไปดูอัญมณีต่างๆนะฮะจะใช้หลอดไฟแบบทั้งสเตนฮาโลเจนนะฮะไฟแบบนี้จะให้แสงสีที่เป็นประกายแล้วก็สวยมากกว่าหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่ว่าอาจจะมีราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับนะอาจจะมีสร้างประกายนะฮะร้านขายเพชรขายพลอยนะครับหรือร้านขายโมเดลฟิกเกอร์ก็อาจจะใช้หลอดพวกนี้นะฮะในการส่องสว่างนะครับภาพสีสันก็จะได้สวยงามนะครับเมื่อกระทบกับวัตถุนะครับลำดับต่อไปฮะโครงสร้างภายในไส้ภายในหลอดไส้นะครับภายในหลอดไส้นะครับนะด้านในหลอดไส้มีอะไรบ้างนะฮะเป็นหลอดไส้ทั่วไปก่อนนะครับขออธิบายตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นจากวัสดุภายนอกนะฮะอย่างแรกเลยนะที่ครูเห็นเลยคือกระป๋องแก้วนะครับภายนอกเนี่ยโครงของหลอดเนี่ยเป็นแก้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากเลยทีเดียวนะฮะในการเปลี่ยนนะครับถ้าเราใช้ไม่ระวังเนี่ยอาจจะบาดมือได้นะแตกบาดมือได้นะครับซึ่งกระป๋องแก้วนี่ก็จะเป็นตัวป้องกันก๊าซที่อยู่ภายในนะครับเราเรียกว่าก๊าซอาร์กอนหรือไนโตรเจนหรือก๊าซไนโตรเจนนะที่บรรจุอยู่ภายในนะครับซึ่งภายในจะประกอบด้วยก๊าซเพื่อไม่ให้ก๊าซรั่วไหลออกแต่ถ้ารั่วแล้วก็คือใช้หลอดนั้นไม่ได้นะครับภายในก็จะประกอบไปด้วยลวดตัวนำนะครับลวดตัวนำก็จะมีมาต่อมาจากขั้วหลอดนะครับทั้ง2ขั้วเลยนะครับนะแล้วก็จะมีไส้หลอดนะครับเชื่อมระหว่างลวดตัวนำซึ่งไส้หลอดตรงนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อได้รับความร้อนแล้วนะครับเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยไส้หลอดก็จะเป็นออกสีส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็ไปกระทบกับก๊าซอาร์กอนหรือก๊าซไนโตรเจนตรงนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการเปล่งแสงนะครับหรือแสงสว่างภายในหลอดนะครับนะส่วนฐานด้านล่างก็เป็นขั้วหลอดสำหรับไปต่อไฟแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้ากระแสแบบนี้ก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับนะเมื่อมีความร้อนมากๆนะครับก็จะเปล่งแสงตามอายุไส้หลอดก็จะยืดขึ้นจนขาดนะครับนะก็จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับแสงที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสงสีส้มๆหน่อยนะครับนะที่เป็นแบบไส้หลอดแบบนี้นะครับถ้าใครชอบแบบดั้งเดิมนะฮะดั้งเดิมแบบคลาสสิกหน่อยหรือแบบที่เราเรียกว่าวินเทจหน่อยนะฮะหลอดไส้เหมาะมากนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิที่อบอุ่นนะครับนะทางยุโรปก็ใช้บ้างนะฮะหรือใครที่เลี้ยงลูกไก่นะครับเลี้ยงลูกเจี๊ยบเนี่ยนะครับนะในการฟักไข่ก็บางส่วนก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะครับนะชาวบ้านก็ยังใช้อยู่เพราะว่ายังหาง่ายอยู่นะครับนะลำดับต่อไปครับโครงสร้างภายในหลอดไส้ครับโครงสร้างภายในหลอดไส้นะครับที่เป็นหลอดทั้งสเตนฮาโลเจนนะครับนะทั้งสเตนฮาโลเจนนะครับย้ำเลยนะครับนะก็คล้ายๆกับหลอดไส้ทั่วไปนะครับแต่ที่พิเศษและแตกต่างคือก๊าซภายในนะครับหรือเรียกว่าก๊าซไอโอดีนนะครับหรือเป็นก๊าซอีกแบบนึงคือก๊าซโบรมีนนะครับนะที่อยู่ภายในส่วนที่เหลือเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับมีกระป๋องแก้วนะครับมีไส้หลอดนะครับมีลวดตัวนำนะครับแล้วก็มีขั้วหลอดอยู่2ขั้วนะครับแบบนี้ก็เสียบไปแต่ว่าให้ระวังนะตรงขั้วหลอดหน่อยอาจจะมีความแหลมคมนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนก็จะมีโครงสร้างนะครับครอบอีกทีนึงนะครับซึ่งลวดตัวนำตัวนี้นะครับนะก็จะมีอายุการใช้งานเมื่อร้อนนานๆเหมือนเดิมครับเส้นลวดสามารถยืดได้นะครับสามารถยืดได้แล้วก็ทำให้ขาดได้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนซึ่งอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้นะครับหรือการใช้ประจำวันนะครับที่เราได้ซื้อเอามาติดตั้งนะครับครับในส่วนนี้เป็นวงจรไฟฟ้านะครับที่เป็นของหลอดไส้นะครับวงจรไฟฟ้าของหลอดไส้นะครับซึ่งเป็นวิธีการในการต่อนะครับในการต่อวงจรนะครับซึ่งจะทำให้หลอดไส้ติดได้นะครับติดได้นะครับมาเรามาดูกันเลยนะฮะวิธีการทำให้หลอดไส้ติดนะฮะแล้วใครที่จะไปทำโคมไฟใช้เองนะครับโคมไฟใช้เองนะฮะหรือจะซ่อมแซมเองนี่คือหลักการง่ายๆที่จะซ่อมแซมได้นะครับเราดูเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราดูแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนเลยครับนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ไฟที่220โวลต์นะครับนะเป็นไฟกระแสสลับนะครับหรือ

ถ้าเราเรียกง่ายคือไฟบ้านนะฮะเสียบจากปลั๊กเราเลย2เส้นนะฮะแต่นักเรียนต้องระวังนะครับนะต้องระวังไฟฟ้าด้วยนะครับนะ1เส้นครับ1เส้นนะครับให้เราวิ่งผ่านไปที่สวิตช์นะครับที่สวิตช์นะครับที่สวิตช์ก่อนนะครับ1เส้นด้านบนนะครับที่สวิตช์นะครับไปที่สวิตช์แล้วเข้าบัตรกรีนะครับหรือต่อนะครับ1ขานะครับ1ขาส่วนหลังจากที่ต่อหรือบัตรกรีไปแล้ว1ขานะครับหรือต่อไปแล้วหรือพันไปแล้วนะครับนะในการต่อสวิตช์อีก1ขาตรงกลางนะครับก็ให้ต่อสายไฟไปที่ขั้วหลอดหลอดแบบหลอดไส้นะครับแบบทั่วไปนะครับซึ่งขั้วหลอดของหลอดไส้นั้นจะมีอยู่2ขั้วนะครับถ้าเราเห็นจากรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านริมของขั้วหลอดนั้นด้านริมของขั้วหลอดนะครับจะเป็น1ขั้วเลยนะครับนะจะเป็นเกลียวอยู่นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีนะครับตรงแกนนะครับมีสีดำๆอยู่นะฮะแล้วก็จะมีขั้วที่เป็นโลหะนะครับอยู่นะครับนั่นจะเป็นอีก1ขั้วนะครับอย่านำสายไฟไปรวมขั้วเดียวกันนะครับนั้นเพราะจะทำให้เกิดอันตรายหรือช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกขั้วให้ถูกต้องนะครับจากนั้นต่ออีก1ขั้วครับกลับเข้ามาที่แหล่งจ่ายอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าสายไฟนะครับมีอยู่2เส้นนะครับ2เส้นแต่ถ้าบ้านใครที่มี3เส้นแสดงว่าที่นั่นมีสายกราวอยู่ด้วยนะครับเราใช้สายลายกับนิวตันนะครับในการต่อนะครับจากนั้นถ้าต่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำการกดสวิตช์นะครับหลอดไส้ก็จะทำการวอร์มหลอดนะฮะแล้วก็ติดให้แสงสว่างทันในทันทีนะครับที่ได้รับกระแสไฟนะครับแบบนี้คือแบบหลอดไส้นะครับวิธีการเปลี่ยนถ้าเรามีขั้วเราก็สามารถปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็หมุนถอดนะครับหลอดออกแล้วก็หลอดใหม่เอามาใส่ได้นะครับแบบนี้ก็จะทำให้เป็นวิธีการแก้ไขหลอดไฟฟ้าแล้วก็นักเรียนสังเกตด้วยว่าไส้หลอดขาดไหมนะครับลองดูก่อนว่าไส้หลอดขาดไหมถ้าไส้หลอดขาดก็เปลี่ยนได้ทันทีนะครับวงจรไฟฟ้าของหลอดไส้นะครับแบบทั้งสเตนฮาโลเจนหลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยมี2ขั้วนะครับมี2ขั้วนะครับอันที่1ก็คือแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายแรงดันเนี่ยไปต่อที่สวิตช์นะครับไปต่อสวิตช์ย้ำเลยนะครับว่าไปต่อ1เส้นไปต่อที่สวิตช์นะครับนะแล้วออกจากสวิตช์นะฮะก่อนที่จะกดสวิตช์นะครับไปขาตรงกลางนะครับเข้ามาที่ขั้วหลอดของหลอดทางสเตนฮาโลเจนเหมือนเดิมเลยนะครับนะแบบนี้นะครับส่วนอีก1ขั้วห้ามช็อตกันนะฮะ2ห้ามเอามารวมกันนะครับส่วนอีก1ขั้วนะครับให้ย้อนกลับมาที่แหล่งจ่ายเหมือนเดิมนะครับให้ย้อนกลับมาที่แหล่งจ่ายเหมือนเดิมแบบนี้นะครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าหลอดทั้งสเตนฮาโลเจนอาจจะกินกระแสไฟมากหน่อยนะครับมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกด้วยนะครับให้เหมาะสมในการใช้งานนะครับในการใช้งานย้ำนะครับว่า1เส้นไปเข้าที่สวิตช์ออกจากสวิตช์ไปเข้าที่ขั้วหลอดนะครับขั้วหลอดมีอยู่2ขั้วนะครับเข้าข้างไหนข้างไหนก็ได้นะครับเข้าก่อนนะครับส่วนอีกขั้วนึงที่เหลือให้ต่อสายไฟย้อนกลับเข้ามาที่แหล่งจ่ายนะครับจากนั้นทำการกดสวิตช์นะครับเพื่อทดสอบนะครับถ้านักเรียนต่อไม่ถูกต้องไฟช็อตแน่นอนแต่ถ้าต่อถูกต้องไฟติดเลยครับโอ้โหภาคภูมิใจเลยฮะในการทำโคมไฟที่เอาไว้ใช้งานนะครับหรือต่อไฟเอาไว้ใช้ตามจุดต่างๆของบ้านเรานะครับครับสำหรับนะครับหลอดไฟฟ้านะครับอีกประเภทนึงคือหลอดแบบปล่อยประจุนะครับหลอดแบบปล่อยประจุนะครับหลอดแบบปล่อยประจุนี้สามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะครับอย่างเช่นได้แก่หลอดปล่อยประจุความดันต่ำนะครับได้แก่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และหลอดโซเดียมความดันไอต่ำนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับหลอดปล่อยประจุความดันต่ำได้แก่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หลอดโซเดียมความดันไอต่ำนะครับมี3ประเภทนี้นะครับนะครับหลอดปล่อยประจุนะครับแบ่งได้เป็นอีก2แบบนะครับอีก2แบบนะครับก็คือหลอดปล่อยประจุความดันสูงได้แก่หลอดไอประหลอดนะครับและหลอดโซเดียมความดันไอสูงนะครับของหลอดเมทัลฮาไลด์นะครับแบบนี้นะครับและหลอดเมทัลฮาไลด์นะครับก็แบ่งเป็นอีก2ประเภทอีกนะครับถ้าลึกๆแล้วมีอยู่หลายประเภทมากนะครับแต่หลักๆก็ให้มีประมาณนี้ก่อนนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับมาดูรูปร่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์กันนะครับรูปร่างของหลอดฟลู

ลสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเดิมทีหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับจะเป็นหลอดที่มีลักษณะอ้วนๆหน่อยนะครับกลมๆยาวๆนะฮะนะครับแล้วก็มีสารเคลือบนะครับถ้าในสมัยก่อนหลอดจะดูขนาดใหญ่มากนะครับแล้วในปัจจุบันนะฮะเราก็จะเปลี่ยนขนาดย่อยลงมานะฮะเล็กลงมานะครับเล็กลงมาด้วยคุณสมบัติที่ดีขึ้นวัสดุและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเรียกว่าหลอดผอมนะฮะที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลอดผอมนะครับนะแบบนี้นี่คือรูปร่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งมีลักษณะอยู่หลายขนาดนะครับมีความยาวแตกต่างกันนะฮะสั้นยาวแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่จะไปใช้ให้แสงสว่างมากหรือน้อยนะฮะบางที่ก็ใช้หลอดยาวไปเลยครับให้แสงสว่างมากไปเลยบางที่เป็นพื้นที่ที่เล็กๆนะฮะก็จะใช้หลอดสั้นมาให้ใช้เหมาะสมกับสถานที่และพื้นที่ด้วยนะครับนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับนะครับเป็นหลอดที่ประกอบไปด้วยครับประกอบไปด้วยนะครับหลอดแก้วนะครับครอบเลยยาวเลยนะครับยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีขั้วหลอดอยู่2ฝั่งนะครับขั้วหลอดนั้นก็จะมีเขี้ยวอยู่อีก2ข้างนะครับ2ข้างข้างนะครับข้างนึงก็จะมีอยู่อีก2เขี้ยวนะครับนะต่อกับขั้วหลอดไว้นะครับต่อกับขั้วหลอดไว้นะครับภายในด้านในนะครับด้านในก็จะมีไส้หลอดนะครับที่ต่อกับขั้วหลอดอยู่ต่อกับขั้วหลอดแล้วยังมีก๊าซอาร์กอนประกอบอยู่ข้างในมีปลอดนะครับแล้วก็มีสารที่เคลือบอยู่นะครับที่เป็นขาวๆนี่คือสารฟอสเฟอร์นะครับซึ่งเมื่อจ่ายไฟเข้าไปนะครับในขั้วหลอดในขั้วหลอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับก๊าซอาร์กอนและก็ไปกระทบกับสารฟอสเฟอร์นะครับทำให้เกิดการเปล่งแสงขึ้นของหลอดนะครับของหลอดนะครับดูลักษณะใหม่นะฮะประกอบไปด้วยไส้หลอดนะครับก๊าซอาร์กอนนะครับปลอดนะครับแล้วก็สารที่เคลือบอยู่คือสารฟอสเฟอร์นะครับสุดท้ายคือที่ครอบไว้ทั้งหมดป้องกันสารหรือก๊าซต่างๆรั่วไหลก็คือหลอดแก้วนั่นเองนะครับหลอดแก้วก็จะมีขนาดสั้นขนาดยาวนะฮะขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนี่คือโครงสร้างของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับนอกจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วนะครับนะเรายังมีอุปกรณ์ที่นะครับใช้ร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็คือบัลลาดนะครับบัลลาดเนี่ยถ้าในยุคเดิมๆนะครับในยุคอดีตแล้วนะครับเราจะใช้บัลลาดแบบที่เรียกว่าบัลลาดแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่ในยุคใหม่เราจะใช้บัลลาดแบบใหม่ก็คือบัลลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่ง2ตัวนี้มีหน้าที่ลักษณะคล้ายกันเลยนะครับก็คือบัลลาดเนี่ยทำให้ลดแรงดันนะครับไฟฟ้าที่มันมาสูงๆเนี่ยนะครับนะก่อนที่ไฟเนี่ยจะเข้าที่หลอดนะครับแล้วก็ปรับแรงดันเนี่ยให้สม่ำเสมอคงที่ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าที่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับตอนนี้จะใช้เป็นแบบบัลลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับเหตุผลข้อดีของบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์คือถ้าเป็นบัลลาดแบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเกิดการกระพริบนะครับเกิดการกระพริบหรือการทิปนั่นเองนะครับนะถ้าในโรงงานถ้าในสถานที่ที่มีแก๊สหรือที่สถานที่ที่ Wi-Fi เขาก็จะไม่ค่อยใช้กันนะครับเกิดการอาร์คได้เวลาเราเปิดสวิตช์นะครับเขาก็จะใช้บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถ้าเราเห็นเลยว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่บ้านเรากดไปปุ๊บนะครับกดสวิตช์แล้วนะครับติดทันทีนั่นคือแสดงว่าคาดได้ว่าเป็นบัลลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ถ้ากดไปแล้วกระพริบสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยติดนั่นคือบัลลาดแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแบบดั้งเดิมนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับที่ช่วยในการทำให้หลอดไฟนั้นติดขึ้นมาได้ก็คือสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เรารวมทั้งบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สตาร์เตอร์ไปในตัวเดียวกันแล้วนะครับของเดิมนะครับเราใช้สตาร์เตอร์แบบชนิดให้ความร้อนนะฮะอุ่นมันก่อนนะครับความร้อนจากไฟฟ้านะพออุ่นเสร็จปุ๊บสตาร์เตอร์เนี่ยก็จะทำการนะครับทำให้หลอดไฟนั้นที่ขั้วหลอดติดนะฮะถ้าเป็นแบบใช้ความร้อนก็จะกระพริบนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะกระตุ้นให้ติดไปเลยการสตาร์เตอร์นะครับหรือทำให้ติดเนี่ยนะครับเมื่อเราทำให้หลอดไฟติดเรียบร้อยแล้วถ้าเราถอดสตาร์เตอร์ออกหลอดไฟก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังติดอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเรากดสวิตช์ปิดนะครับกดสวิตช์ปิดหลอดไฟก็จะดับไปเลยแล้วถ้าเราไม่ใส่สตาร์เตอร์แล้วไปกดสวิตช์ใหม่นะครับสวิตช์เปิดขึ้นมาใหม่หลอดก็จะไม่ติดนะครับเพราะไม่มีสตาร์เตอร์อยู่สตาร์เตอร์มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้ติดแค่นั้นเองนะครับนะเราถอดออกถ้าติดแล้วถอดออก

็จะไม่มีผลใดๆทั้งนั้นนะครับก็ยังติดค้างอยู่นะครับนี่ก็คือบัลลาดชนิดให้ความร้อนแล้วอิเล็กทรอนิกส์โทษครับเป็นสตาร์เตอร์ชนิดให้ความร้อนแล้วก็สตาร์เตอร์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้รวมกับบัลลาดนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าบัลลาดนะครับแล้วก็สตาร์เตอร์เฮ้ยใช้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการต่อละกันนะครับวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อนั้นแรงใจแรงดันมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับนะไฟ220โวลต์ครับนะครับผ่านสวิตช์ครับนักเรียนผ่านสวิตช์นะฮะ1เส้นนะครับผ่านสวิตช์เหมือนเดิมนะครับผ่านสวิตช์เหมือนเดิมนะครับแล้วออกไปที่ขั้วหลอดนะครับออกไปที่ขั้วหลอดนะครับอีก1เส้นครับเข้าที่บัลลาดเข้าที่บัลลาดนะครับบัลลาดก็จะมีอยู่2ขั้วนะฮะนะครับ1เส้นเข้าที่บัลลาดออกจากบัลลาดไปเข้าที่ขั้วหลอดย้ำนะครับว่า1เส้นจากแหล่งจ่ายไฟเข้าที่บัลลาดออกจากบัลลาดเข้าที่ขั้วหลอดออกจากที่ขั้วหลอดแล้วไปไหนครับไปที่สตาร์เตอร์นะครับไปที่สตาร์เตอร์ออกจากที่สตาร์เตอร์อีก1ขั้วครับสตาร์เตอร์มี2ขั้วนะครับไปเข้าที่ขั้วหลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสตาร์เตอร์นั้นจะติดไว้นะครับหรือเดินสายไว้ทั้งขั้วหลอดทั้งซ้ายและขวานะครับนะออกจากสตาร์เตอร์ไปเข้าที่ขั้วหลอดครับทีนี้เราเหลือขั้วหลอดอีก1ขั้วครับเราก็ให้สายวิ่งกลับมาที่สวิตช์นะครับแล้วออกจากสวิตช์กลับมาที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับนะถ้าเป็นสตาร์เตอร์แบบรุ่นเก่าก็จะทำกระพริบนะฮะในรูปนี้เป็นแบบเดิมอยู่นะครับนะกดสวิตช์แล้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็จะติดนะครับแต่ถ้าเมื่อติดแล้วเราถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับแบบนี้แต่ถ้าปิดสวิตช์เมื่อไหร่หรือตัดแหล่งจ่ายเมื่อไหร่นะครับต้องใส่สตาร์เตอร์เข้าไปใหม่นะครับแบบนี้นะครับหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายนอกครับบัลลาดภายนอกนะครับแบบนี้นะฮะหลายคนอาจจะเคยเจอนะฮะหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายนอกนะครับลักษณะก็จะมีเขี้ยวนะครับอยู่ทางด้านข้างเห็นไหมครับนักเรียนนะครับอยู่ทางด้านข้างนะครับอยู่ทางด้านข้างเอาไว้เสียบเข้ากับขั้วนะครับนั้นแล้วก็มีสลักล็อกแบบนี้บัลลาดภายนอกเนี่ยจะไม่มีตัวอุปกรณ์ติดกับหลอดเลยนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะหลอดเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเฉพาะหลอดเท่านั้นใครที่เคยใช้โคมไฟที่มีน้ำหนักนะฮะมีน้ำหนักถ่วงนะครับทางด้านล่างถ่วงทางด้านล่างเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมฐานมันหนักจังเลยนะครับทำไมตัวหลอดเบามากเลยนะครับแบบนี้คือเป็นหลอดคอมแพคนะครับชนิดบัลลาดภายนอกนะครับเวลาเราแก้ไขนะครับเราก็ต้องไปแกะในตัวกล่องนะครับหรือตัวบอดี้นะครับนะหรือเวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเฉพาะหลอดนะครับแบบนี้นะครับไม่มีบัลลาดภายในตัวนะครับนะครับส่วนต่อมาคือหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายในเราจะเห็นมีความนิยมมากแบบนี้นะครับง่ายที่สุดเลยก็คือแค่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะเพราะมีบัลลาดอยู่ในตัวนะครับมีบัลลาดอยู่ในตัวเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเห็นตรงอ้วนๆนะฮะด้านล่างๆนะฮะเห็นไหมครับนะครับที่มีฐานใหญ่ๆนะครับตรงนั้นแหละมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในนะครับเป็นชนิดบัลลาดภายในนะฮะแบบนี้คุ้นกันไหมครับแบบนี้นะฮะหลายบ้านคงได้ใช้นะครับหลายบ้านคงได้ใช้กันบ้างนะครับหลอดแบบนี้เปลี่ยนง่ายครับนะครับเปลี่ยนง่ายหมุนออกนะครับแล้วก็ถ้าขาดไม่ติดแล้วเราก็ซื้อหลอดชนิดนี้เข้าไปสวมแทนนะฮะใส่แล้วบิดเกลียวนะครับก็น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายในฮะเรามาดูส่วนประกอบกันละกันนะครับภายในนะครับจะประกอบไปด้วยนะฮะหนึ่งเลยที่ครูเห็นชัดๆเลยนะฮะหลอดแก้วนะครับมีสารฟอสเฟอร์อยู่ภายในนะฮะมีก๊าซอาร์กอนอยู่ภายในนะฮะสารฟอสเฟอร์นี่ก็คือเคลือบนะครับที่เราเห็นสีขาวๆนะครับมีก๊าซอาร์กอนอยู่ภายในนะฮะมีไอประหลอดนะครับมีไส้หลอดนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีบัลลาดและสตาร์เตอร์เนี่ยที่ครูชี้มาทำไมข้างล่างมันฐานมันใหญ่จังเลยทำไมมันอ้วนจังเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีบัลลาดและสตาร์เตอร์อยู่ภายในเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ภายในนะครับประกอบเป็นวงจรนะครับส่วนด้านล่างเป็นฐานของขั้วหลอดนะฮะสามารถเป็นโลหะนะฮะหรือเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้านะครับก็สามารถนำขั้วตรงนี้เข้าไปสวมนะครับกับขั้วที่เดินสายไฟไปแล้วนะครับเดินไฟไปแล้วนะครับแสงที่ออกมาจะเป็นแสงอุลตราไวโอเลตนะครับเป็นแสงที่ตาคนมอง

มองเห็นนะครับตาคนมองเห็นนะชัดนะฮะเป็นแสงสีขาวๆนะครับแบบนี้แต่ก็มีบางหลอดที่จำลองทำมาแบบเป็นแสงสีส้มๆนะครับนะก็แล้วแต่บุคคลที่ชอบแล้วนำไปใช้งานนะครับนะนี่คือลักษณะส่วนประกอบภายในของหลอดแก้วนะครับภายในของหลอดแก้วนะครับเราเห็นภาพนี้นะฮะเป็นโครงสร้างส่วนประกอบของหลอดนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ครูได้พูดไว้ว่าบัลลาดและสตาร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงไหนนะครับนะมีฐานหลอดนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีหลอดแก้วนะครับตรงนี้นะครับนะเราก็จะได้เห็นว่าอุปกรณ์มีตัว R ตัว L ตัว C นะครับมีหม้อแปลงนะฮะเล็กๆอยู่นะครับนะแบบนี้ก็จะบรรจุไว้เลยนะครับ1หลอดเอ๊ะทำไมตอนแรกเราซื้อให้ราคาตอนแรกๆมันดูสูงจังอ๋อเพราะมีอุปกรณ์พวกนี้ผสมเข้ามาแต่ถ้าผลิตจำนวนเยอะๆก็จะราคาถูกขึ้นแล้วก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับก็จะเป็นหลอดคอมแพคชนิดบัลลาดภายในหลอดเลยนะครับไม่ต้องซื้อบัลลาดภายนอกมาต่อเพิ่มเติมครับสำหรับวงจรแสงสว่างของหลอดคอมแพคแบบบัลลาดภายในนะครับบัลลาดภายในต่อง่ายมากครับนะครับ1เส้นเข้าสวิตช์ครับเหมือนเดิมเลยนะครับออกจากสวิตช์ไปเข้าขั้วหลอดนะครับแล้ว1ขั้วที่หลอดนะฮะ1ขั้วที่หลอดนะครับนะ1ขั้วที่หลอดนะห้ามต่อขั้วเดียวกันนะครับ1ขั้วที่หลอดที่เหลือนะครับต่อกลับเข้ามาที่แหล่งจ่ายนะครับไฟติดเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ง่ายนะครับถ้าใครเคยซื้อโคมไฟนี่คือหลักการง่ายๆนะครับในการใช้นะครับนะครับวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับชนิดสุดท้ายนะชนิดสุดท้ายนะที่เราเรียกนะฮะแบบนี้เราเรียกว่าหลอด LED หรือ Light Emitting Diode นะครับ Light Emitting Diode นะครับนะกำลังวัดนะครับไม่ต้องใช้ไฟสูงครับแต่ให้แสงสว่างมากนะครับนะในยุคนี้ใช้เยอะมากนะครับนะใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับใช้กับไฟกระแสสลับก็ได้แปลงมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับนะหรือใช้ไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ก็ได้นะครับนะหรือไฟที่เราเรียกว่าไฟจากโทรศัพท์ก็ได้นั่นก็คือไฟจากหลอด LED เหมือนกันเดี๋ยวนี้สว่างมากนะครับนะเทียบถ้าเทียบเท่านี้คือสูงมากสว่างดีมากๆใช้ไฟน้อยนะครับนะเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลอด LED หรือ Light Emitting Diode นะครับบางบริษัทนะบางที่นะฮะอย่างเช่นหลอด LED นี้เอาไปทำทีวีนะโทรทัศน์ต่างๆนะครับมาดูการเปรียบเทียบกันนะฮะการเปรียบเทียบของหลอดทั้ง4ประเภทนะครับนะหลอดแรกแบบหลอดไส้นะครับหลอดไส้ขนาด100วัตต์นะครับขนาด100วัตต์หลอดที่2นะครับนะหลอดฮาโลเจนนะครับนะ77วัตต์นะครับหลอดที่3นะครับหลอดที่3ถัดออกมาใช้พลังงาน23วัตต์และหลอดสุดท้ายนะหลอด LED Light Emitting Diode ของเรานะฮะพระเอกของเราเลยนะครับ20วัตต์นะครับการใช้พลังงานแตกต่างกันครับแต่ถ้าเมื่อดูหลอดที่เปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกำลังแสงนะครับกำลังแสงสว่าง 1,600 ลูเมนนะครับลูเมนแบบนี้ถ้าเป็นครูเลือกหลอด LED แน่นอนฮะเพราะ1กินไฟน้อยนะฮะ20วัตต์แต่พลังแสงเท่ากับหลอดไส้100วัตต์เลยทีเดียวนะครับครูใช้อยู่ประมาณ5หลอดได้เท่ากับ1หลอดของหลอดไส้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็นักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะฮะละกันนะครับนะแต่ว่าข้อดีของหลอดไส้ก็คือบอกแล้วว่าให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนนะครับเราจะใช้หลอดคอมแพคก็ได้นะครับหลอดฮาโลเจนก็ได้นะครับหลอดไส้ก็ได้หรือหลอด LED ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะฮะครูก็แจ้งให้พวกเราทราบว่าอ๋อแบบนี้ประหยัดนะแบบนี้ให้พลังงานนะครับแบบนี้ให้แสงสว่างนะแบบนี้ทนนะครับก็มีการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของหลอดไฟต่างๆนะครับให้พวกเราดูนะครับในยุคใหม่ก็ถ้าเลือกแสงสว่างอย่างเดียวก็เน้นไปที่นะครับหลอด LED นะครับหลอด LED นะครับมาสรุปกันหน่อยครับมาสรุปกันหน่อยนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับช่วงสุดท้ายนี้เราลองมาดูซิว่าเราเรียนอะไรกันมาแล้วบ้างนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกเลยยังจำได้ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมครับนะส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าครับนะครับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับว่ามีส่วนอะไรบ้างนะครับนักเรียนที่ได้จดบันทึกนะครับแล้วก็ใครที่ยังติดตามไม่ทันนะฮะสามารถกลับไปดูได้นะครับนะส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2คือรูปแบบของการต่อว
วงจรไฟฟ้านะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับย้ำเลยว่า3แบบนะครับ1แบบอนุกรมนะครับย้ำเลยนะครับแบบอนุกรมนะครับจำได้ไหมครับถอดหลอดไหนออก1หลอดดับไหมครับดับนะครับอย่างที่2นะครับแบบขนานนะครับถอดหลอดไหนออก1หลอดนะครับหลอดที่เหลือติดอยู่ไหมครับก็ยังติดอยู่นะครับอย่างที่3คือแบบผสมครับผสมระหว่างอนุกรมและขนานนะครับย้ำอีกนะครับว่าเรามีทั้งหมด3รูปแบบนะครับ3รูปแบบอนุกรมขนานและผสมนะครับวงจรอนุกรมวงจรขนานและวงจรผสมนะครับนะแบบนี้นะครับในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องนะครับใช้ที่เราจะต้องใช้นะครับนะวงจรไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างนะครับวงจรไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างนะก็จะประกอบไปด้วยหลอดไฟมากมายเลยนะครับครูได้ให้แนวทางแล้วก็วงจรไปแล้วนะครับนะครับให้แนวทางและวงจรไปแล้วนะครับที่เช่นหลอดนะครับที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับนะหลอดปล่อยประจุนะครับหลอดไส้นะครับหลอดฮาโลเจนหลอด LED นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทนะครับถ้าเป็นประเภทเราแยกประเภทอยู่ประมาณ 3-4 3ประเภทนะใหญ่ๆก็คือหลอดไส้นะครับหลอดปล่อยประจุแล้วก็หลอด LED นะครับเราพูดไปแล้วว่า3ส่วนนี้นะครับ3ส่วนนี้มีความสำคัญนะครับแล้วครูเน้นย้ำเลยว่าในยุคใหม่ใช้ไฟน้อยมีความสว่างมากนะครับหลอดย้ำเลยว่าหลอด LED ซึ่งในยุคปัจจุบันหลอด LED นั้นสามารถต่อสายไฟได้ง่ายมากเลยต่อแค่2เส้นนะฮะแค่2เส้นแล้วกดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะครับนะใช้งานได้เลยสามารถใช้พลังงานจากนะครับแบตเตอรี่นะครับจากโซลาร์เซลล์นะครับและไฟฟ้ากระแสสลับแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้นะครับโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นหลอดที่ประหยัดมากแล้วก็ดีมากๆนะในยุคปัจจุบันนะครับให้ความสว่างมากนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในปัจจุบันอย่างที่เช่นนะครับโทรทัศน์นะครับโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆจอพวกนี้นะฮะที่เราได้เห็นได้ใช้ส่วนใหญ่ปัจจุบันตอนนี้เป็นหลอดแอร์เกือบหมดแล้วนะครับครับเตรียมตัวเลยครับในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ได้เรียนจบกันเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมกันหรือยังนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมสแกน QR code ครับนะครับแบบทดสอบหลังเรียนครับหน่วยที่5ครับนะครับในตอนที่7นี้นะฮะนะครับสแกน QR code ครับนักเรียนนะครับทำแบบทดสอบครับนะครับเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะครับก่อนเรียนไปแล้วแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับยากไหมครับไม่ยากนะครับนะแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับคงจะได้ความรู้นะครับในหน่วยนี้นะครับนะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอย่างน้อยครูหวังว่าอย่างน้อยเปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับเบื้องต้นได้นะครับสามารถรู้แล้วว่าอ๋อหลอดประเภทนี้ใช้งานแบบไหนนะครับนะจะได้เลือกสรรเอามาใช้งานได้ถูกนะเพื่อประโยชน์นะครับของตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับรวมถึงนะครับนำไปใช้เป็นความรู้นะครับในอนาคตได้ด้วยนะครับนะครับสุดท้ายนี้ครูก็คุณครูประกิตธรรมิทัศนานะครับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลนะครับก็คงจะได้แนะนำพวกเรานะฮะได้ให้ความรู้พวกเราไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็คงจะหวังว่าพวกเรานะครับจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับก็สามารถติดต่อครูได้ครับนะผ่านทาง Facebook นะครับนะประกิตธรรมิทัศนานะครับหรือทาง LINE นะครับAUNPRAKIT นะครับนะหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับอีเมลก็ได้นะครับประกิต @gmail.com นะครับหรือ Instagram ก็มาติดตามดูนะครับนะในการทำวงจรทำโปรเจกต์ต่างๆนะฮะครูก็ให้คำแนะนำนะครับให้ความรู้
นะครับหรือให้ข้อเสนอแนะข้อคิดนะครับเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าได้นะครับได้นะครับหรือถ้ายังหาคำตอบไม่ได้คุณครูมีทีมงานนะฮะนะซึ่งเกี่ยวกับช่างต่างๆนะครับก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การเลือกใช้งานนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมถึงวิธีการติดตั้งด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะต้องนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับช่องเพื่อการศึกษานะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับช่อง53นี้นะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งวิทยาลัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับในห้องเรียนนะครับและนักเรียนปลายทางนะครับพบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวนะครับวันนี้เรามาเรียนต่อกันในตอนที่7นะครับในตอนที่7นะครับเป็นชื่อตอนนะครับที่ว่านะครับก็คือ IoT with Node MCU นะครับ IoT with Node MCU เนื้อหามันจะน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้ในตอนที่แล้วนะครับเราเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับในตอนที่แล้วนะครับเรื่องที่1ครูสอนเกี่ยวกับใบงานทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่านะครับซอยมอยเจอร์เซ็นเซอร์ซอยแปลว่าดินก็คือเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินนักเรียนดูได้นะครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนซ่อมนะครับจิ้มลงไปในพื้นนะองค์ประกอบหลักมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรดนะก็คือเป็นวัสดุตัวนำทั้งสองส่วนนะครับแต่ที่เป็นอิเล็กโทรดมันจะเคลือบสารที่ป้องกันอะไรครับการเกิดสนิมเพราะมันต้องจิ้มวัดความชื้นในดินสัมผัสดินสัมผัสความชื้นสัมผัสน้ำนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะมีอันที่ส่วนที่สองก็เป็นศาสตร์สัญญาณธรรมดานะครับส่วนที่3ก็จะเป็นวงจรที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เพื่อจะส่งค่าให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราที่เรียกว่าที่เป็นบอร์ด Arduino นั่นเองนี่ลักษณะการใช้งานครับก็เอาไปตรวจวัดความชื้นในดินนะครับหลักการก็คือถ้าดินแห้งความชื้นจะน้อยความชื้นพอความชื้นน้อยปุ๊บนะครับเราก็เอาเขียนโปรแกรมให้ Arduino ไปสั่งการปั๊มน้ำให้แล้วครับทำการจ่ายน้ำมาให้นะครับพอดินได้รับน้ำแล้วเกิดความชื้นขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นมันก็วัดเจอความชื้นมันก็จะส่งค่าให้บอร์ด Arduino Arduino ก็ไปสั่งการให้ปั๊มหยุดทำงานก็จะวนอยู่อย่างนี้นี่คือการนำเอาเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินไปใช้งานนี่การต่อใช้งานครับปัจจุบันครูบอกแล้วว่านะครับเรื่องของบอร์ด Arduino เรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นักเรียนสามารถไปหาความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตทั้งรูปวงจรทั้งซอร์สโค้ดนะครับมันเป็นแบบ open source นะครับตรงนี้คราวนี้ลักษณะการต่อหลักๆนะครับก็คือสีดำกับสีแดงนะครับครูถามสีดำถ้าเราเอาไปต่อไฟเป็นไฟขั้วบวกขั้วลบครับราชนนท์สีดำราชนนท์เป็นไฟขั้วบวกขั้วลบครับถ้าสายสีดำเป็นขั้วไม่ใช่นะครับรัชนนท์ตอบผิดเป็นขั้วบวกไม่เป็นไรสพลดนัยสายสีดำเป็นสายขั้วบวกขั้วลบครับขั้วลบครับเก่งมากครับนักเรียนนะครับ อาจจะตื่นเต้นนะครับก็คือสีดำเป็นขั้วลบอยู่แล้วสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ต่อไฟลบไฟบวกที่อยู่ในบอร์ดนั่นเองนะครับไฟบวกในบอร์ดตัวนี้นะครับ5โวลต์ใครสนใจนะครับว่างๆไปหาครูเดี๋ยวให้เล่นตัวนี้แล้วก็สายสัญญาณสีเขียวครับนักเรียนที่เราจะส่งค่าความชื้นในดินให้บอร์ดโน่ต่อที่ขา A0 นะครับสามารถต่อได้ตั้งแต่ขา A0 จนถึง A5 เท่านั้นนะครับมีขาอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องต่อที่ขา A0 เพราะต้องรับค่าสัญญาเป็นอนาล็อกนะครับโค้ดครับนักเรียนก็ลองทำความเข้าใจดูครูแนะนำให้ครับบรรทัดแรกนะครับเป็นคำสั่งนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆแล้วโค้ดที่เราเขียนเนี่ยตัวแปรเราเขียนตัวแปรอะไรลงไปก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับบรรทัดแรกจะเป็น int ที่เป็นตัวทึบคือเป็นคำสั่ง int มาจากถ้าแปลให้เต็มๆมันจะมาจากคำว่า intician คือการกำหนดค่านะครับก็เขียนตัวย่อเป็น int sensor pin sensor pin เป็นตัวแปรที่ครูตั้ง

ั้งชื่อขึ้นเซ็นเซอร์รู้จักไหมครับว่าเซ็นเซอร์เคยได้ยินไหมครับเคยก็คือตัวจับใช่ไหมครับเซ็นเซอร์ต่างๆส่วนพินแปลว่าขาต่อใช้งานจดเพิ่มเติมได้นะครับแต่จดด้วยความจำหรือจดด้วยปากกานะครับเพราะฉะนั้นเดาลองเดาคำสั่งนี้คือเซ็นเซอร์พินคือกำหนดขาเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับพินแปลว่าขาคำนวณขาเซนเซอร์เท่ากับขาอะไรครับ A0 นั่นไงนะครับขออนุญาตย้อนครับนี่ไงครับ A0 ที่ครูบอกเห็นไหมครับเขียนโค้ดให้สอดคล้องกับวงจรมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเห็นไหมครับมาดูนะต่อไปไอ้ voice setup อะไรเนี่ยมันต้องมีตลอดครับ copy มาวางแล้วเขียนได้เลย voice setup ปีกาเปิดไอ้ส่วนตรงนี้นะครับล่าง voice setup จะเป็น serial นะครับ begin วงเล็บ 9,600 ตรงนี้ก็ต้องมีนะครับถ้าใช้เซนเซอร์ว่าความชื้นในดินคำสั่งนี้ต้องมี copy มาวางแล้วพิมพ์ไปเลยแปลว่ากำหนดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสื่อสารข้อมูลกันครับส่งค่าอะไรครับเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นแล้วส่งค่าให้บอร์ด Arduino เข้าใจไหมครับนี่คือความเร็วในการรับส่งในเป็นหน่วยของมันนะครับต่อไปครับดีเลย์500ดีเลย์ก็คืออะไรครับหน่วงเวลา500มาจากคำว่า500ไมมิลลิเซกเก่งมาก500มิลลิเซกแปลว่าครึ่งวินาที1000มิลลิเซกก็คือ1วินาทีนั่นเองเห็นไหมครับต่อไปไวลูปไวลูปนี่คือเป็นส่วนโปรแกรมหลักที่เราจะเขียนอะไรครับวัดค่าความชื้นในดินนั่นเองว่าความมันชื้นดินมันชื้นหรือดินมันแห้งนะครับมาดูนะครับบรรทัดต่อมา INT นะครับ Sensor Value INT นี่คือเป็นคำสั่งกำหนดค่า Sensor Value นักเรียนรู้จัก Sensor อะไรใช่ไหม Sensor ก็ตัว Sensor Value แปลว่าค่านะครับค่าของ Sensor ค่าที่เราวัดได้จากอะไรครับจากดินจากความชื้นดินเก่งมากนะวัดก็คือเป็นตัวแปรที่กำหนดไว้เก็บค่าเซนเซอร์ค่าความชื้นในดินที่เราวัดได้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเซนเซอร์วาลูนะครับถ้าต่อมาเซนเซอร์วาลูก็คือแปลภาษาไทยเลยค่าของเซนเซอร์เท่ากับนะครับอนาล็อกรีดทันใช่ไหมครับทันนะทันคุณนะอนาล็อกรีดรีดแปลว่าอะไรเอาสิ่งที่เรารู้กันอ่านอนาล็อกก็คือสัญญาณอนาล็อกสัญญาณค่าความชื้นในดินเราเป็นอนาล็อกจำไว้อ่านค่าความชื้นในดินวงเล็บเซนเซอร์พินนะครับส่งมาให้อะไรครับขาที่เราต่อเซนเซอร์ไว้นั่นเองเซนเซอร์วอลูเท่ากับแมปในบรรทัดนี้นะกูอ่านให้ฟังเลยนะครับเซนเซอร์วอลูเท่ากับแมปนะครับวงเล็บเปิดเซนเซอร์วอลูคอมมา0คอมมา1 0 2 3คอมมา0คอมมา100วงเล็บปิดเซมิโคลอนตรงนี้เป็นสูตรการคำนวณค่าความชื้นในดินนั่นเองแต่ตรงนี้เอามาใช้เลยครับก๊อปปี้มาใช้เลยดูในเน็ตเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่มมันต้องมีการคำนวณค่านะครับมาดูคำสั่งหน้านี้ serial pin serial pin serial pin เป็นคำสั่งที่แสดงค่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เอางี้ดีกว่าให้ได้เจอคำว่า pin คือแสดงค่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเขียนโปรแกรมครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PCหรือปัจจุบันบางคนนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนได้แล้ว Arduino นะครับมันซัพพอร์ตหมดให้แสดงคำในวงเล็บนั่นเองคำว่าอะไรครับซอยมอยเจอร์ซอยมอยเจอร์แปลว่าเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนั่นแหละครับง่ายๆซอยแปลว่าดินนะครับมอยเจอร์ก็คือความชื้นโอเคไหมครับแสดงว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์มันต้องแสดงคำว่าซอยมอยเจอร์ก็คืออะไรครับค่าความชื้นเท่าไหร่หรือเขาว่ากันบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปให้มันซีเรียลพินใช่ไหมไว้แสดงค่าอะไรครับในวงเล็บคือแสดงค่าเซนเซอร์วอลลูค่าของเซนเซอร์ที่มันอ่านได้จากดินก็เป็นตัวเลขนะครับก็สุดท้ายนะครับบรรทัดต่อมาเป็นซีเรียลพินนะครับ LN อ่านว่าลอนนะครับ LN ตัวนี้อ่านว่าลอนนะครับวงเล็บเปิดนะครับเปอร์เซ็นต์ให้ปิดท้ายด้วยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นค่าความชื้นในดินมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นเช่นถ้าความชื้นในดิน 100% แปลว่าน้ำเต็มเลยเข้าใจไหมดินเปียกน้ำดินทุกส่วนเปียกน้ำหมดเลยก็คือ 100% ถ้าความชื้น 50% แปลว่ามีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของดินทั้งหมดโอเคไหมครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความชื้นในดินนะครับตรงนี้แหละอันนี้คือเป็นโค้ดนะครับก็
โค้ดแรกก็อธิบายละเอียดหน่อยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับมาดูรายงานต่อไปนะครับเป็นเซ็นเซอร์ SR501 คืออะไรครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหวนี่ก็น่าสนใจเอาไปใช้เยอะนะครับปัจจุบันนี้เอาไปใช้เซ็นเซอร์ขโมยติดไว้ที่ประตูถ้าเดินผ่านปุ๊บนะครับประตูแม่เหล็กล็อกเองแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปคนที่เดินผ่านประตูไว้ด้วยนะครับเอาไปใช้ตัวนี้ลักษณะการต่อก็อย่างวงจรครับดำแดงเป็นบวกลบนะครับราชนนเนาะแดงเป็นบวกดำเป็นลบแล้วก็แต่สายสัญญาณสีเหลืองมันต่ออะไรครับต่อขา2ข้างบนตั้งแต่ขา1จนถึงขานับ13เนี่ยต่อได้หมดเลยขาข้างบนเป็นขาสัญญาณดิจิตอลแสดงว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณเป็นแบบอะไรครับดิจิตอลนั่นเองครับดิจิตอลคืออะไรส่งสัญญาณ1กับ0เจอการเคลื่อนไหวก็เป็น1ไม่เจอก็เป็น0แค่นั้นเองนะครับส่วนโค้ดอันนี้ครูไม่พูดแล้วคล้ายๆกันมาดูส่วนที่มันแตกต่างนะครับเซ็นเซอร์วาลูต่างๆก็อ่านค่าต่างๆออกมามาดูบรรทัดล่างครับ if วงเล็บเปิด sensor underscore value เท่ากับ high นะครับ if ภาษาอังกฤษแปลว่าถ้าเก่งมากเยี่ยมมากครับนักเรียนแปลว่าถ้าหากว่าเป็นเงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับถ้าวงเล็บเซ็นเซอร์วาลูคืออะไรครับค่าของเซ็นเซอร์เป็นอะไรเป็นไฮสูงหรือ1เป็น1เจอการเคลื่อนไหวมั้ยเจอมั้ยนักเรียนเข้าใจมั้ยครับภาษาอังกฤษที่เข้าใจให้ทําซีเรียลพริ้นคืออะไรแสดงค่าบนหน้าจอเก่งมากเรียนรู้ได้เร็วมากครับนักเรียนเยี่ยมเลยให้แสดงค่าคำว่าคำนี้ทั้งหมดเลยครับนักเรียน PIRmotion sensor นะครับคำนี้เราพิมพ์ว่าอะไร PR motion sensor motion แปลว่าการเคลื่อนไหว motion sensor ครับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวถ้าแสดงค่าคำว่าอะไรครับ active แปลว่ามีการเคลื่อนไหวนั่นเองสรุปว่า2บรรทัดนี้ที่นักเรียนช่วยครูแปลนี่แปลว่าถ้าเกิดตรวจจับการเคลื่อนไหวให้แสดงคำว่า active หน้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะถูกมั้ยครับถ้าแสดงว่า active ก็คือมีคนเคลื่อนไหวอยู่หน้าตัวนี้ elf นะelf อาเรียนรู้ else elf แปลว่าเงื่อนไขตรงข้ามจาก if เป็น1เป็น0ครับเมื่อกี้นี้เป็น1มีคนเคลื่อนไหวไหมมีงั้นตรงข้าม elf คืออะไรครับเป็น0ไม่มีการเคลื่อนไหวเก่งมากเรียนรู้เร็วมากนะครับพวกนี้ serial pin ให้แสดงค่าคำว่าอะไรออกมาครับ unactive เก่งมากอันแปลว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอันแอคทีฟใช่ไหมโอเคไหมครับเนี่ยนักเรียนจบและโค้ดตรงนี้ในความเข้าใจนักเรียนครูดูแล้วไม่ยากนะครับแต่นักเรียนแค่ไปฝึกใช้นะครับการขอย้อนครับวงจรยุ่งยากไหมแค่มีอยู่2ตัวเองไฟเลี้ยงจากไหนนักเรียนเสียบคอมพิวเตอร์พอร์ต USB นะครับแล้วนักเรียนก็ดาวน์โหลดโค้ดเลยก็ได้หรือเอาโค้ดจากคุณเนี่ยก็ปี้ไปวางลองเล่นอยู่นะครับนักเรียนเข้าใจเลยว่าถ้าเจอการเคลื่อนไหวให้แสดงคำว่า active ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวให้แสดงคำว่า unactive แค่นั้นเองนี่เราก็รู้แล้วมีคนเคลื่อนไหวไหมนะครับอันนี้ก็แสดงนี่หน้าจอเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่า serial monitor มันอยู่ในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับติ๊กขึ้นมามันจะบอกเลย unactive แล้วก็ active แสดงค่าทุกๆกี่ครูเขียนไว้นักเรียนจำโค้ดได้ไหมดีเลย์เท่าไหร่เท่าไหร่ครับไม่ใช่9,600นะดีเลย์เท่าไหร่อ่ะขอย้อนให้ดูครับอันนี้100นะก็แสดงว่าแสดงค่าทุกๆ100มิลลิเซกตรงเนี้ยทางเรียนบอกว่าเฮ้ยมันถี่ไปอ่ะนักเรียนเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราต้องการ1วินาทีเราดีเลย์เท่าไหร่1,000บางทีมันถี่เกินไปอ่ะใช่มั้ยครับเราสัก 1,000 หรือ 5,000 ทุก5วินาทีค่อยตรวจจับทีนึงก็ว่าไปเพราะนั้นความถี่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับตรงนั้นนักเรียนเข้าใจดีมากนะครับตรงนี้มาดูรายงานต่อไปเมื่อคราวที่แล้วเป็นเซ็นเซอร์นักเรียนดูตัวซะเลย SCSR04 นะครับเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์เรียกชื่อเท่ๆว่าอัลตราโซนิกอธิบายความหมายของอัลตราโซนิกก่อนอัลตราโซนิกเป็นย่านคลื่นความถี่ที่เขาเรียกย่านคลื่นความถี่ที่เราได้ยินเขาเรียกว่าความถี่เสียงที่เราได้ยินหูนักเรียนได้ยินหูครูได้ยินอยู่ในช่วง20เฮิรตซ์ถึง20,000 เฮิรตซ์ถ้าแปลงเป็นกิโลได้เท่าไหร่ครับ20เก่งมาก20กิโลเฮิรตซ์เนี่ยหูเราได้ยินอยู่แค่นี้นะครับแต่คลื่นอัลตราโซนิกอยู่ในย่าน40กิโลเฮิรตซ์หูเราได้ยินไหม
ไม่ได้ยินแล้วเราได้ยินแค่20 กิโลแต่อัลตราซาวด์เนี่ย40

กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่เราได้ยินสูงกว่านะครับเพราะนั้นเป็นคลื่นที่ค้างคาวผลิตขึ้นมานะครับเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางเพราะข้างข่าวตาไม่ดีบางพันธุ์ไม่มีตาเลยตาบอดใช้หูสะท้อนนะครับยิงออกไปแล้วใช้หูฟังสะท้อนกลับมาประมวลเป็น

นักเรียนที่ครูสอนนะทำวัดเป็นตลับเมตรตลับเมตรดิจิตอลตลับเมตรปกติเราต้องใช้สายวัดใช่ไหมครับเป็นตลับเมตรวัดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตลับเมตรดิจิตอลเอาอัลตราโซนิกไปเจาะเลยระยะเลยมันโชว์ขึ้นมาหน้าจอเลยว่ากี่เซนติเมตรแล้วลองเอาไม้บรรทัดจริงอ่ะหรือตลับเมตรไปวัดดูเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นนักเรียนสามารถสร้างโปรเจกต์เป็นตลับเมตรดิจิตอลได้เล่นๆนะครับลองว่างๆมาทำคราวนี้มาดูการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่มันมีสาย4เส้นเขาเนี้ยเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ที่ครูสอนมาเนี้ยมีอยู่3เส้นบวกลบแล้วก็สัญญาณถูกไหมแต่อันนี้มันมีบวกลบแล้วก็สัญญาณมีอยู่2เส้นเหลืองกับน้ำเงินทำไมต้องมี2เส้นครับสัญญาณเส้นแรกก็คือผลิตความถี่เพื่อจะส่งคลื่น40กิโลเฮิรตซ์อัลตราโซนิกออกไปเพื่อให้ไปกระทบวัตถุต่างๆโอเคมั้ยครับอีกเส้นนึงก็คือรับอะไรครับรับสะท้อนนั่นเองรับสัญญาณสะท้อนมาเพื่อประมวลเข้าสู่โค้ดโปรแกรมเราว่ามันกี่เซนติเมตรแล้วก็โชว์ขึ้นหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์มันจริงต้องมี2สัญญาณนี่โค้ดครับอันนี้เยอะแยะเลยโค้ดเอาที่เข้าใจนะครับลองตามหัวเข้าใจDefi นะครับชาร์ปขึ้นมาชาร์ปแล้ว DeFi แปลว่าการกำหนดตัวแปรจำไว้นะครับการกำหนดตัวแปรชื่อตัวแปรนะครับกำหนดเฉยๆไม่ได้ระบุเลขตัวเลขอะไรนะครับตัวเลขที่ครูกำหนดขึ้นคือให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอันแรกคือ Echo Pin 3ให้เรารับรู้ว่า Echo คือขาที่จะรับการ Echo คือการสะท้อนนะครับจำไว้นะครับจดไว้ก็ได้ Echo คือรับค่าที่มันสะท้อนกลับมาต่อไว้ที่ขาอะไรครับขา3ตั้งชื่อตัวแปรไว้ให้ต่ออยู่ที่ขา3ต่อไปครับ DeFi Tick Pin 2 Tick มาจากคำว่า Ticker คือส่งสัญญาณเลยครับสัญญาณอัลตราโซนิกออกไปโอเคไหมครับ Tick ส่งออกไป Echo รับเข้ามาโอเคไหมครับต่อที่ขา2 LED Pin ก็คือให้มันแสดงไฟที่หน้าที่แสดงไฟ LED ถูกไหมครับเมื่อเจอวัตถุก็แสดงให้ไฟมันติดหน่อยว่ามีวัตถุสะท้อนนะขา13ต่อไปเป็นสูตรครับนักเรียนเป็นตัวแปรที่เราจะต้องเข้าอยู่ในสูตร ink maximum length นะครับ ink minimum length พวกนี้ถ้าแปลภาษาอังกฤษคือ maximum คือค่าสูงสุดใช่ไหม length คือย่านนะครับพวกนี้คืออยู่ในสูตรนักเรียนไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับมาดูในโค้ดมาดูในโค้ดโค้ดตรงนี้นะครับก็เป็นโค้ดที่ในเป็นโค้ดส่วนที่ส่งสัญญาณก็รับสัญญาณเข้ามานะครับสุดท้ายมาดูที่นักเรียนเข้าใจนะครับสิ่งที่ครูบอกว่ามันเป็นสูตรนักเรียนว่าบรรทัดไหนครับสูตรก็คือมีเครื่องหมายและมีตัวเลขบรรทัดไหนครับสุดท้ายนะครับนี่ครับสูตรก็มีดูเรเลชั่นหารด้วย 58.2 เป็นระยะนะครับเป็นการวัดระยะว่ามันสะท้อนมากี่เซนติเมตรนะครับคราวนี้ส่วนที่เป็นเงื่อนไขครับ if แปลว่าถ้าDistance ให้เข้าใจว่าเป็นค่าที่เก็บอะไรครับเก็บระยะที่มันสะท้อนกลับมามากกว่าหรือเท่ากับ maximum length นะครับหรือตามสูตรตรงเนี้ยให้มัน serial pin ให้แสดงค่าอะไรออกมาลบ1ออกมาตรงนี้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้อะไรครับ LED เป็น high นี่ติดหรือดับครับติดสรุปง่ายๆเลยชุดนี้ก็คือถ้าตรวจจับวัตถุในระยะที่เรากำหนดขึ้นนะครับที่ระยะที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยเช่นเซนเซอร์ SR04 เนี่ยมันวัดระยะได้400เซนติเมตรกี่เมตรครับ400เซน4เมตรถูกต้องนะวัดได้4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่กำหนดระยะหรือนะเช่นเราต้องการตรวจจับระยะแค่10เซนติเมตรข้างหน้าเนี่ยเราจับระยะ10เซนติเมตรเพราะว่าอะไรครับ10เซนติเมตรเนี่ยคนเข้ามาใกล้ประตูเราแล้วนึกภาพออกมั้ยแต่ถ้าเราไม่กำหนดช่วงมันเนี่ยมันจะตรวจจับระยะที่400เซนติเมตรซึ่งมันไกลมากโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันตั้งอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนช่วงนี้เป็นตัวเลขนะครับนักเรียนตรงนี้ครับตั้งอยู่ที่2ถึง10เซนติเมตรแสดงว่าละตรวจจับระยะตั้งแต่2ถึง10เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเดินเข้ามาในระยะ2ถึง10เซนติเมตรเนี่ยให้แสดงค่าอะไรครับลบ1ขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้คือเป็นโค้ดนั่นคือสิ่งที่ทบทวนความเข้าใจของเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่ครูทบทวนให้นักเรียนฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่องของเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวที่เราเขียนโปรแกรมเรารับค่าเซนเซอร์
เบื้องต้นคือโชว์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

ใช่ไหมตรงนี้ก็คือไม่มีการแสดงค่าที่อื่นได้นอกจากหน้าจอเลยครับคอมพิวเตอร์หรือแสดงที่หลอด LED ที่วงจรที่เราต่อนั่นเองเพราะนั้นเราจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือเราต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องอยู่กับไรบอร์ดวงจรที่เราต่อโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนจะเอาเซ็นเซอร์ที่นักเรียนเรียนกับครูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวหรืออัลตราโซนิกไปตัวจับขโมยเนี่ยมันเราก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะดูเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็ดูจะอะไรครับดูจะไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้จึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาในตอนที่7ก็คือ IoT with Node MCU เอาที่เข้าใจก่อน Node MCU ก็คือเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่นักเรียนเรียนผ่านมาเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรียกว่า Arduino เห็นไหมครับไอ้บอร์ดสีน้ำเงินน่ะเขาเรียกว่า Arduino นะครับตัวนี้ก็เป็น Arduino อีกตระกูลหนึ่งแต่มันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองพอมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มันเชื่อมต่อกับสิ่งที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันได้เช่นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นโทรศัพท์มือถือเราที่สำคัญคือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราสามารถเลยครับให้มันโชว์ไอ้คำว่า active กับ unactive อ่ะมีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวอ่ะจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สามารถเป็นไปได้ที่มันจะโชว์ผ่านหน้าจออะไรครับสมาร์ทโฟนเราได้แล้วเพราะมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจคราวนี้คำว่า IoT คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหากันครับมาดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนไมโครคอนโทรลเลอร์คือ IC ตระกูลหนึ่งที่เราเขียนโปรแกรมลงไปแล้วให้มันทำงานลักษณะต่างๆแล้วแต่ว่ามันไปฝังอยู่ในวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใดเช่นอยู่ในปรินเตอร์เราต้องเขียนโปรแกรมอะไรครับให้มันให้ปรินเตอร์เลยครับรับค่าจากคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาโอเคไหมครับเราต้องเขียนโปรแกรมแล้วฝังอยู่ในปรินเตอร์เลยนะครับต่อไปถ้าอยู่ในรีโมทเราต้องเขียนโปรแกรมให้ทำอะไรครับส่งค่าออกไปเป็นสัญญาณอินฟราเรดใช่ไหมครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทีวีหรืออุปกรณ์ที่มาไร้สายต่างๆที่เราไปควบคุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงต่างๆนานาก็เฉพาะด้านโปรแกรมก็อีกอย่างนึงโอเคไหมครับเพราะถ้าเกิดเราจะให้มันฝังตัวอยู่ในหม้อหุงข้าวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาว่าทำไมครูถึงเรียกว่าหม้อหุงข้าวไฟอิเล็กทรอนิกส์มันตั้งเวลาได้ตั้งให้อุ่นตั้งให้ต้มตั้งให้ทำอาหารได้สารพัดเลยไม่ใช่แค่หุงอย่างเดียวมันก็เขียนโปรแกรมให้อะไรครับให้ไปควบคุมสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเอามาอยู่ในฝั่งชิปอยู่ในเมาส์เดี๋ยวนี้เป็นเมาส์แล้วครับอินฟราเรดก็ต้องให้อะไรครับให้มันส่งสัญญาณอินฟราเรดสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์สามข้างบนนะครับเบอร์เดียวนี่แหละครับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับบางตัวแต่เขียนโปรแกรมอะไรแตกต่างกันอันนี้คือเขาเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเป็น IC แบบนี้แล้วเราเขียนโปรแกรมอยู่ในห้องทดลองอยู่ในห้องเรียนของครูนี่เขาเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนอยู่ในบอร์ดทดลองเขียนต่อไฟกระพริบบ้างอะไรบ้างเขาเรียกไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเขียนเสร็จแล้วมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนแล้วให้มันทำอะไรเช่นเขียนไปควบคุมพิมพ์เตอร์แล้วเอาไปฝังในพิมพ์เตอร์เขาเรียกว่าสมองกลฝังตัวจำไว้นะครับพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็น IC แบบนี้เราเอามาต่อกับคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแล้วทดลองนี่เนี่ยเราเรียกไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้าเราต้องการเจาะแบบมันให้เฉพาะเจาะจงว่าให้มันเอาไปทำงานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสมองกลฝังตัวเนี่ยคำนี้กำลังมานะครับมาเกี่ยวเรื่องนี้ก็เขียนไปฝังเขาเรียกเอาไปฝังตัวไว้ก็เป็นสมองกลนั่นแหละอะไรครับเป็นมันสมองในการสั่งการวัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆโอเคไหมครับไอ้นี่นะครับยังดูก็ดูน่าทึ่งน่าอัศจรรย์เลยครับมาดูหลักการควบคุมนะครับหลักการควบคุมคือมันก็จะมี input คือตัวอะไรครับเรียนนะครู LED หรือว่าเซนเซอร์ input เซนเซอร์ใช่ไหมครับ input หรือพวกเซนเซอร์ต่างๆที่เรียนครูมาก็มีครับความชื้นในดินใช่ไหมครับอัลตราโซนิกหรือไม่ว่าตรวจจับการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับนี่คือ input แล้วแต่เราจะเอาเซ็นเซอร์อะไรเข้าไปประมวลผลคืออะไรไอ้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้บอร์ด Arduino เรานั่นแหละแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องปัจจุบันที่จะเรียนนี่คือ Node MCU นี่แหละเราจะต้องออกแบบการประมวลผลให้มันประมวลผลให้เป็นสมองตัดสินใจยังไงเราต้องอะไรเข้าไปครับเขียนโปรแกรมแล้วอัปโหลดเข้าไปให้มันนะครับ output คืออะไร output หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดง

ว่าอันแอคทีฟกับแอคทีฟหรือเป็นหลอด LED ที่มันติดหรือมันดับคือเอาท์พุตนะครับส่วนเอาท์พุตส่วนป้อนกลับคืออะไรครับเอาไปควบคุมการทำงานในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตอนนี้ครูยังไม่ได้บอกความหมายของคำว่า IoT เลยนะแต่ให้นักเรียนดูแผนภาพนี้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยความหมายนะครับในสไลด์ถัดไปมาดูหลักการของระบบควบคุม IoT บ้างเมื่อสักครู่นี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ธรรมดาที่ฝังอยู่ในหม้อหุงข้าวฝังอยู่ในปรินเตอร์นี่คือธรรมดาไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็น IoT เป็นไงครับเหมือนกันเลยแต่เพิ่มอะไรขึ้นมาอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองเหมือนกันเลยพอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้คราวนี้มันไร้ขอบเขตครับอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตดูได้ควบคุมสั่งการได้หมดนะครับคราวนี้มาดูความหมายความหมายด้วยแผนภาพนี้ IoTมาจากคำว่า Internet of Things เฉลยตัวย่อมานะครับ Internet of Things ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งทุกอย่างหรือแปลง่ายขึ้นก็คือเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในอะไรครับอินเทอร์เน็ตนั่นเองเชื่อมต่อแล้วเราจะทำอะไรเราจะดูมันเฉยๆหรือจะสื่อสารกับมันหรือจะควบคุมกับมันก็แล้วแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนดูแผนภาพครูก็คือเราจะเชื่อมต่อสิ่งของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วงจรนี้เรื่องนี้อุปกรณ์นี้เรื่องนี้กล้องเครื่องอะไรคือสิ่งของผู้คนก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องข้อมูลคืออะไรครับข้อมูลคืออะไรครับ value คือค่าที่เซ็นเซอร์มันอ่านได้หรือข้อมูลที่เป็นตัวของนักเรียนเองเช่นสีเช่นส่วนสูงเช่นภาพเช่นเพศเช่นอายุพวกนี้คือข้อมูลทั้งหมดแล้วก็การบริการการบริการคืออะไรครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ายโทรศัพท์ต่างๆหรือค่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราใช้บริการเชื่อมโยงไว้ในคลาวด์เนี่ยครับแล้วเรียนรู้จักคำว่าคลาวด์ไหมข้อมูลที่มันอยู่ในอากาศคลาวด์แปลว่าท้องฟ้านะครับคลาวด์เนี้ยแปลว่าก้อนเมฆอ่ะแปลว่าก้อนเมฆเก่งมากนะครับก้อนเมฆเพราะนั้นเราเชื่อมโยงต่างไว้ในก้อนเมฆนะครับแล้วก็อะไรครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคืออะไรครับส่งมันไปที่ต่างๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนคำว่าคลาวด์นี่ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นก็โยงมาเข้าเลยครับอินเทอร์เน็ตเลยถ้าอินเทอร์เน็ตแบบนี้คือเป็นแล้วแบบใช้สายอย่างเดียวเลยไอ้คลาวด์นี่ยังไม่แพร่หลายหรือปัจจุบันส่งผ่านคลาวด์โทรศัพท์มือถือเราก็อะไรครับสื่อสารข้อมูลผ่านคลาวด์ที่แปลว่าก้อนเมฆที่เรียนบอกนะครับผ่านก้อนเมฆคราวนี้มาดูส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตนักเรียนดูวุ่นวายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวครูจะนักเรียนเห็นในภาพนะครับดูความองค์ประกอบของภาพก่อนตรงนี้คือตัวเราที่มีมือเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ควบคุมหรือดูที่เกี่ยวกับ IoT อยู่อันนี้เป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนไอ้ที่แขนงต่างๆคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อลงกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับiPad หรือกับสมาร์ทโฟนเราได้ทั้งหมดเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับคราวนี้มาดูครูจะแบ่งเป็นข้อให้องค์ประกอบนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างของ IoT 1คือสิ่งของนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า thing THING นะครับ thing สิ่งของก็คือทุกอย่างเลยแต่สิ่งของนี้ให้เน้นอุปกรณ์อะไรครับพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่อยู่ในบ้านเราสิ่งที่อยู่ในอาชีพเราอะไรเหล่านี้นะครับตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์ก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น Arduino หรือ Node MCU ในที่นี้คือ Node MCU เดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องถัดไปว่า Node MCU เป็นยังไงนะครับตัวจับคืออะไรครับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพิ่มเติมจากที่ครูสอนเมื่อสักครู่นี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจอีกหลายตัวเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับควันไฟในบ้านตัวจับแก๊สในบ้านเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตัวจับความชื้นสั่นพัดในอากาศนะ LDR เซ็นเซอร์ตัวจับแสงโอ้มีเยอะแยะมากมายที่จะไปใช้ครับอุปกรณ์ขับรถหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดรเวอร์ก็คือวงจรที่จ่ายกระแสให้กับโหลดที่มันใช้กำลังมากๆใช้แรงดันเยอะๆกระแสเยอะๆต้องมีวงจรขับเพราะว่าถ้าเป็นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เราอะเราใช้ไฟแค่5โวลต์เองสังเกตเมื่อสักครู่นี้ให้ไฟได้แค่5โวลต์แต่ถ้าต้องการไปควบคุมอุปกรณ์ที่เช่นปั๊มน้ำอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ใช้ไฟ5โวลต์แน่นอนใช่ไหมครับถ้าเป็นไฟ AC ก็220โวลต์50เฮิรตซ์ละจึงต้องมีวงจรเฉพาะให้ไปขับโอเคไหมครับ

แต่เราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือหน่วย MCU เราควบคุมมันนะครับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับถ้ารวมๆไปแล้วก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองต้องมีใช่ไหมครับถ้าโทรศัพท์นักเรียนก็คือมีสัญญาณเน็ตไหมปล่อยฮอตสปอตได้ไหมนั่นแหละครับถ้าปล่อยฮอตสปอตได้ก็นั่นเองเอาไปทำไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เลยข้อมูลหรือ Data ข้อมูลเยอะแยะมากมายภาพนะครับภาพเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆนี่คือกว้างแล้วก็ที่สำคัญตัวสุดท้ายคือระบบจัดการข้อมูลหรือ Cloud Server คือรวมข้อมูลไว้ในก้อนเมฆของข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั่นเองก็เป็นที่มาของแผ่นภาพนี้นะครับคราวนี้มาดูนะครับแผ่นภาพการใช้งานโนด MCUโนด MCU ก็คือบอร์ด IC Microcontroller ตัวหนึ่งที่เล็กจาก Arduino เมื่อตอนต้นที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังให้ดูนะครับเล็กมากๆแล้วทำงานได้มากกว่านะครับแต่มาดูว่ามันทำงานยังไงนะครับดูแผ่นภาพตัวนี้ดูง่ายๆเลยนะครับตัวเสาซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยนะครับ IoT Node IoT Node IoT มาจากว่า Internet of Things นะครับคือส่วนที่เราเขียนโปรแกรมหรือให้มันทำงานเชื่อมต่อกับอะไรครับอินเทอร์เน็ตนะครับส่งมาที่อะไรครับเราเตอร์หรือฮอตสปอตคืออะไรครับตัวที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับส่วนที่เป็นบอร์ดโนด MCU อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับนักเรียนเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับด้านล่างครับสีน้ำเงินเนี้ยโนด MCU เนี่ยอันนี้คือเบอร์ของ IC มือคนแล้วตรงนี้เลยตัวนิดเดียวในนี้มันมีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างเนี่ยในนี้ครับมีพอร์ตอินพุตเอาต์พุตก็คืออะไรครับพินขาต่อใช้งานนั่นแหละนะครับหน่วยความจำอันนี้มันอยู่ข้างในอยู่แล้วอยู่ข้างในตัวของมันเองอยู่แล้วเมโครคอนโทรเลอร์32บิตก็อยู่เป็นชิปฝังอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วที่สำคัญนี่ครับ Wi-Fi เห็นไหมครับมี Wi-Fi ฝังอยู่ที่ตัวนี้ด้วยเมื่อมี Wi-Fi มันสามารถอะไรครับเชื่อมต่อกับ Cloud Server ได้ใช่ไหมครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้สำคัญคือมันไร้สายได้นี่แหละนะครับเพราะไร้คำว่าไร้สายได้เงี้ยมันเชื่อมต่อโทรศัพท์เราได้เองเพราะโทรศัพท์เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไร้สายถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของตัวโนด MCU ส่วนอื่นๆครับดีเลย์มอเตอร์จอแสดงผลวงจรขับอุปกรณ์นี่คือเป็นเอาต์พุตที่เราแล้วแต่เราจะให้มันควบคุมถ้าหุ่นยนต์ก็ไปขับอะไรมอเตอร์ถ้าหุ่นยนต์ธรรมดาก็ DC มอเตอร์นะครับถ้าหุ่นยนต์แข่งกันก็เซอร์โวมอเตอร์กำหนดองศาได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับแผนกอีกเรื่องนึงเรารับผิดชอบทำหุ่นยนต์ออโต้เป็นหุ่นยนต์4ขาเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอามาให้ดูในตอนหน้าถ้าทำเสร็จนะใช้เซอร์โวมอเตอร์ควบคุมในการเคลื่อนที่นะครับต่างๆนานาแล้วแต่ตรงนี้จอแสดงผลก็อะไรครับไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เราก็ได้จอ LCD ก็ได้แต่แบบจอ LCD ดูมันเฉยละเป็นจอโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาพใหญ่นะครับที่นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่ที่ครูสอนนั่นเองนี่ครับเข้ามานะครับเห็นแล้วตัวโนด MCU เป็นยังไงใครที่เข้าไปเรียนพิเศษกับครูหรือเข้าไปเอาความรู้เพิ่มเติมในห้องที่ครูสอนจะเห็นตัวนี้อยู่วางอยู่บนโต๊ะนะเย็นนี้ลงเข้าไปดูนี่ตัวนี้ครับนี่ซ้ายมือสุดด้านบนนะครับคือตัวโนด MCU ตัวนิดเดียวนะครับไอ้ข้างบนที่เป็นสีเงินกรอบสีเงินด้านบนนะครับนะครับตัวนี้มันก็คือชิป Wi-Fi มีอยู่แค่นี้เองครับนะครับมันจ่ายไฟเลี้ยงยังไงอาจจะงงให้วงจรแค่นี้มันจ่ายไฟเลี้ยงไงมันเป็นแต่ก็คือใช้พอร์ตไมโคร USB ก็คือสายชาร์จโทรศัพท์ของนักเรียนนั่นแหละด้านนี้นะครับอย่านะด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตไมโคร USB นะก็เสียบไฟเลี้ยงแต่ถ้านักเรียนเอาไปออกแบบเป็นวงจรนักเรียนมันก็มีขาอุปกรณ์ที่เรียนแล้วครับเชื่อมต่อกับวงจรจ่ายไฟได้ครับทีนี้ข้อมูลของมันครับข้อมูลของมันว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษเด่นๆอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นโนด MCU 32บิตคำว่า32บิตนะครับ32บิตในที่นี้มันก็คือเป็นค่าของนะครับความเร็วนะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับหน่วยความจำ4เมกะไบต์เมกะคือ10ยกกำลังเท่าไหร่ครับกิโล3เก่งมากครับเมกะยกกำลัง6ก็ประมาณ4ล้านไบต์เข้าใจง่ายๆเนาะ4ล้านไบต์หน่วยความจำ1ไบต์มีค่าเท่ากับ8บิต
ถ้าเรียนไม่เข้าใจฮอบบิทก็คือ

0: คือขาดูโน่มีกี่ขาคือจำนวนบิตเช่นมี10ขาคือ10บิตเข้าใจไหมครับแสดงว่าอยากรู้ว่ามันมีกี่บิตนั่นเลยนอก8คูณเข้าไปอีกเข้าใจไหมครับต่อไปแรม36กิโลไบต์แรมคืออะไรครับหน่วยจำชั่วคราวถูกไหมครับWi-Fi ในตัวคือตัวชิปตัวที่ครูบอกครับ Wi-Fi ตัวนั้น USB นะครับ Micro USB นั่นเองนะครับ2 series นะคือตัวไอ้ Micro USB นั่นเองนะครับไฟเลี้ยงผ่านพอร์ต USB เลยสะดวกสบายนะครับดาวน์โหลดก็ผ่านพอร์ต USB เลยสายชาร์จโทรศัพท์เอาเลยนะครับ GPIO 16ขา GPIO GP มาจากว่าGeneral Port Port มีความหมายเหมือนพินก็คือขาต่อใช้งานทั่วไปง่ายๆมีอยู่เท่าไหร่ครับ16ขาต่อใช้งานไอ้ที่เป็นเนี่ยครับเนี่ยครับนี่คือขาต่อใช้งาน16ขาต่อใช้งานนะครับอนาล็อก1ช่องแสดงว่าเน้นสัญญาอะไรครับดิจิตอลจำไว้ครับสัญญาที่มันเชื่อมโยงผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้หรือมันเก็บอยู่ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้เป็นสัญญาณดิจิตอลแทบทั้งสิ้นเลยจำไว้นะครับไม่ว่าสัญญาณที่มันเซฟอยู่ใน SD card อยู่ในแฟลชไดรฟ์อยู่ในหน่วยความจำอยู่ในฮาร์ดดิสก์จะเป็นสัญญาณดิจิตอลเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเลยนะครับมันจึงเน้นอนาล็อกมีไว้เพื่อรับอะไรครับเซ็นเซอร์ที่เป็นอนาล็อกแล้วเขียนโปรแกรมแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลอีกทีนึงนี่ครับรายละเอียดของขาต่อใช้งานสิ่งมันมีอาจจะดูแล้วมีหลายขาแต่สิ่งที่เรียนสนใจคือไอ้ที่เป็นสีเหลืองครับสีเหลืองๆนะคือขาต่อใช้งานที่เราจะใช้ทำไมเราต้องรู้ครับมันมีหมายเลขขาอยู่ก็คือ D0 D1 D2 D3 D4 เห็นไหมเราต้องไปเขียนโปรแกรมกำหนดขานึกภาพออกมั้ยครับเราต้องเขียนกำหนดโปรแกรมว่าเราใช้ขาอะไรขาอะไรก็ได้แล้วแต่เราครับนะขาที่มันว่างอ่ะใช้ได้หมดอันนี้ก็คราวนี้ข้อมูลสำคัญของมันดูในภาพใหญ่นะครับเขาบอกว่า GPIO กระแสสูงสุดได้ถึง15มิลลิแอมป์หมายความว่ายังไงในกรณีที่นักเรียนจ่ายสัญญาณไฮให้ LED ครับนึกภาพนะครับง่ายๆจ่ายสัญญาณไฮให้ LED LED ติดไหมติดนะถ้าจ่ายโล LED ติดหรือดับครับดับใช่ไหมครับมันจ่ายกระแสได้15มิลลิแอมป์ถึงแอมป์ไหมไม่ถึงนะกี่มิลลิแอมป์เป็น1แอมป์ครับ 1,000มิลลิแอมเห็นไหมครับความแตกต่างของ1แอมป์นั้นจะสังเกตว่ามันจ่ายกระแสได้น้อยเพราะทำไมจ่ายได้น้อยเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าจ่ายน้อยกินไฟน้อยเข้าใจไหมครับเพราะนั้นการควบคุมเราจ่ายสัญญาณน้อยๆสัญญาณน้อยๆอยู่แล้วเราไม่ต้องการไปขับโหลดอะไรถ้าเราเอาสัญญาณจากขาโนด MCU เนี่ยไปต่อไปควบคุมมอเตอร์เลยไปให้มอเตอร์ที่มันเป็นหุ่นยนต์เลยเนี่ยเป็นไงขับไหวไหมไม่ไหวมันจ่ายแค่เท่าไหร่ครับ15มิลลิแอมมอเตอร์อย่างน้อย5แอมป์2แอมป์หรือ5แอมป์ก็คือ 5,000 มิลลิแอมป์หรือ 2,000 มิลลิแอมป์มันจ่ายไม่ไหวเพราะนั้นมันต้องผ่านอะไรครับวงจรอะไรไดรเวอร์หรือวงจรขับโหลดนั่นไงคนที่มาเขียนโปรแกรมไมโครบิตเดี๋ยวครูอ่ะมันจะบอร์ดใหญ่ก็คือบอร์ดไดรเวอร์ของมันนะไมโครบิตนิดเดียวที่เป็นสล็อตเสียบใช่มั้ยครับนั่นแหละครับคราวนี้ข้างล่างครับอนาล็อกรับแรงดันได้0ถึง 3.3 โวลต์นะครับมี0ถึง 3.3 โวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้น0ก็คือลอจิก0หรือว่าโล 3.3 โวลต์หรือว่าสัญญาณอะไรครับไฮหรือว่า1ของดิจิตอลนั่นเองคราวนี้มาดูบอร์ดที่เอามาใช้อำนวยความสะดวกในโนด MCU นักเรียนดูโนด MCU มันค่อนข้างจะเป็นขาเปลือยนะครับเวลาจะทดลองต้องมาเสียบในโฟโต้บอร์ดแล้วก็ต่อวงจรต่อออกสวิตช์ต่อออก LED ใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาไปใช้งานจริงอ่ะมันก็ใช้งานยากมีอยู่2อย่างที่ทำได้ก็คือต่อลงปริ้นอเนกประสงค์ปิดตาใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงสายนะครับกับ2ใช้บอร์ดนี้ครับบอร์ดนี้นักเรียนก็เอาโน้ต MCU เสียบเข้าไปแล้วนี่เขาจะมีอะไรครับคอนเนคเตอร์ต่อใช้งานที่สะดวกสบายแต่ข้อเสียคืออะไรครับเสียตังค์ซื้อบอร์ดนี้มาเพิ่มต้องดูว่างานของเราเนี่ยงานของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เช่นเราสามารถออกแบบงานเราได้แค่500บาทสมมติว่า500บาทเนี่ยโอเคแล้วแต่นักเรียนซื้อบอร์ดเนี่ยบอร์ดนี้ประมาณ300บาทสมมติว่าอ้าวมันจะลงทุนมากเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับบอร์ดนี้เรียกว่า AX Node MCU คือเป็นบอร์ดอะไรครับแปลงขาใช้งานของ MCU มาเป็นอะไรครับคอนเนคเตอร์ลักษณะอย่างเงี้ยครับนักเรียน คอนเนคเตอร์นี้จะมีอยู่3ขาแต่ละคอนเนคเตอร์จะมีอยู่3ขาเพราะอะไรครับนักเรียนดาวที่มีอะไรบ้าง3ขาแดงดำเหลืองมีอะไรบ้างครับไฟเลี้ยง5โวลต์หรือสับอยู่3โวลต์แล้วก็สีดำคือกาวหรือไฟลบอีกขาคือเป็นขาสัญญาณครับสัญญาณเซนเซอร์ต่างๆยกเว้นอะไรอัลตราโซนิกใช่ไหมครับอัลตราโซนิกก็ต้องเป็นสล็อตพิเศษเสียบให้ต้องมี4แล้วมี4พินนั่นเองนอกนั้นใช้3พินทั้งหมดอันนี้วงจรนะครับอยากรู้รายละเอียดไหมครับพินวงจรอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายสิ่งที่สำคัญแล้วกันนะครับวงจรเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนก็ไปดูในเพิ่มเติมส่วนบนเป็นส่วนของภาคจ่ายไฟส่วนล่างคือเป็นขาต่อใช้งานนั่นแหละครับมันบอกว่ามันเชื่อมต่ออะไรครับได้ยังไงนักเรียนครูยกตัวอย่างอยู่1จุดก็คือจุดนี้นักเรียนดูนะครับเห็นไหมครับด้านบนมันเขียนว่า 3.3 โวลต์คอนเนคเตอร์ตัวบนเนี่ยครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์จากบอร์ดมาด้านล่างคืออะไรครับจำกันทั้งหมดเลยลงอะไรครับกาวเห็นไหมไฟลบอีกขาหนึ่งผ่านตัวต้านทานนะครับเป็นสัญญาเลยครับเข้าบอร์ดโนด MCU โอเคไหมครับหรือเป็นหรือไม่ก็บอร์ด Arduino ที่เราไปใช้ Arduino ทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละครับแต่มันมีหลายคอนเนคเตอร์วงจรเลยดูยุ่งแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่3องค์ประกอบคือไฟเลี้ยงกาวแล้วก็สัญญาณเข้าผ่านตัวต้านทาน1ตัวโอเคไหมครับแต่มันมีคอนเนคเตอร์เยอะครับมันจึงดูวงจรมันยุ่งแค่นั้นเองนะครับมาดูเรื่องถัดไปวันนี้มาดูภาพสวยงามบ้างดูสบายตากว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับนี่ครับนักเรียนก็เอาบอร์ดตัวเนี้ยบอร์ด AX Node MCU เนี่ยเป็นบอร์ดแปลงพอร์ตหรือถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว่าบอร์ดเชลบอร์ดชิลนะครับก็คือเอาบอร์ด Node MCU เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะเชื่อมต่อขาต่อใช้งานให้เราอีกเราเชื่อมต่ออะไรได้บ้างครับนักเรียนดูรูปบนสุดเลยที่เป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือเป็นสวิตช์นั่นเองเป็นโมดูลสวิตช์นะครับถ้าเราทดลองอยู่ในห้องทดลองเราต้องอะไรครับเอามือกดเราต้องเอาสวิตช์มาต่อแล้วเชื่อมต่อสายแต่นี่ไม่ต้องเลยเอาคอนเนคเตอร์เข้าเลยต่อมาเป็นอะไรครับนักเรียนบางคนเรียกว่าลำโพงไปห้องครูอาจารย์มีลำโพงมาเล็กจังตัวนี้นักเรียนของเรานี่มันคืออะไรเซ็นเซอร์อะไรอัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกมันก็คล้ายลำโพงครับมันใช้หลักการอะไรครับของผลิตคลื่นเสียงที่เราไม่ได้ยินนั่นเองมีคลื่นอัลตราโซนิก40กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มีอยู่2ตัวคือตัวส่งกับตัวรับนั่นแหละครับต่อมานี่ครับ DTH11 นี่น่าสนใจครับเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิในห้องนะครับตรวจวัดอุณหภูมิในห้องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเอาที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็เป็นหลอด LED ครับแสดงผลต่อผ่านหลอด LED เลยนะครับตรงนี้เป็นอันนี้น่าสนใจครับ ZX-LED 3C 3C มันจะคำว่า3 color แปลว่าอะไรครับ3สีเป็น LED หลอดเดียวที่สามารถผสมสีได้โดยใช้หลักการของแม่สี3สีคือ blue green แล้วก็ redบูคืออะไรครับน้ำเงินกรีนก็คือ
1: เข
0: ีย
1: ว
0: เรดก็คือแดงมาผสมก็เป็นสีหลากหลายแล้วเราเขียนโปรแกรมให้ผสมสีเป็นสีต่างๆได้เลยนะครับน่าสนใจตรงนี้แหละตรงนี้เป็นลำโพงเปียโซครับลำโพงผลิตความถี่ใช้การเขียนโปรแกรมแล้วผลิตเป็นเสียงขึ้นมาได้ตรงนี้เป็น solid state relay ก็คือเป็นวงจรขับโหลดที่ใช้กระแสและก็แรงดันสูงเป็นวงจรไดเวอร์อย่างนึงนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบในการเอาไปใช้งานบ้างนะครับการเชื่อมต่อการใช้งานบ้างก็มี LED แสดงผลตรงนี้ครับเป็นไฟเลี้ยงจากภายนอกเป็น power jack เขาเรียกว่า power jack นะครับเป็น power jack ก็คือไปใช้อะแดปเตอร์มาเสียบjack ก็คือตัวที่โดนเสียบนะครับเป็นตัวเมียเขาเรียกว่า jackแต่ถ้าตัวที่เป็นตัวผู้เขาเรียกว่าปลั๊กจำไว้นะครับแต่นักเรียนหลายคนเรียกว่าแจ็คทั้งหมดเลยรวมก็ว่านี่คือแจ็คนี่เป็น power jack นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็น micro USB นะครับเสียบเชื่อมต่อเอาที่สำคัญนะครับก็เรื่อง node MCU ก็ให้นักเรียนรู้นะครับขาต่อใช้งานเอ่ยหลักการนำไปต่อใช้งานเอ่ยนะครับมาดูนี่คือขยายเป็นภาพขยายใหญ่ให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเหมือนที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้เพราะนั้น ไอ้ power jack

0: นักเรียนนอกจากใช้ไฟเลี้ยงจากอะไรครับสาย USB แล้วข้อจำกัดของการใช้ไฟเลี้ยงจากพอร์ตไมโคร USB หรือสาย USB เนี่ยมันต้องผ่านอะไรครับไม่เสียบกับคอมต้องผ่านอะไรครับตัวหัวอะแดปเตอร์ใช่ไหมที่เราเสียบนั่นคือข้อจำกัดแต่ถ้าเรามีอะไรครับเรามีอะแดปเตอร์อยู่แล้วเราก็เสียบตรง power jack ได้เลยนี่ครับมาดูอุปกรณ์รายละเอียด ZX LED ก็คือเป็นโมดูล LED นั่นเองพูดง่ายคือเอาสายเสียบเข้ากับบอร์ด AX หนวด MCU เนี่ยนักเรียนสามารถอะไรเลยครับใช้งาน LED ได้เลย LED เป็นอุปกรณ์ input หรือว่า output ครับ LED เป็น output นั่นเองนะครับนี่คือวงจรภายในวงจรภายในก็สำคัญเพราะเราเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์เราต้องรู้วงจรภายในก็คือใช้ตัวทรานซิสเตอร์ในการอะไรครับในการทริกหรือสั่งการสวิตช์ให้หลอด LED ติดหรือดับนั่นเองนะครับนี่ครับLED นะครับ3 color นะครับผสมสีเป็น LED ที่สามารถผสมสีได้จากแม่สี3สีที่อยู่ในตัวเดียวกันก็มีแล้วครับมีเรดมีกรีนมีบลูอย่างที่ครูบอกนะครับนักเรียนต้องการสร้างสีต่างๆนักเรียนก็ลองเขียนโปรแกรมดูเอาเขียวผสมกับน้ำเงินเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีม่วงเป็นสีอะไรต่างๆนานาตรงนี้สามารถผลิตสีได้แตกมากมายเลยนะครับนักเรียนเอาไปทำไฟสวยงามไฟกระพริบสวยงามได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้คือขาต่อใช้งานขาต่อใช้งานมันมีถึงกี่ขาครับ4ขาให้เดาครับ4ขาคือ3ขานี่คือเป็นสัญญาณ RGB อยู่แล้วถูกไหมครับบลูกรีนเรดอยู่แล้วส่วนในขาคือเป็นขาคอมมอนครับขาคอมมอนคือขานี้ครับต่ออะไรครับกาวนั่นเองเลยมี4ขาแล้วไฟบวกมาจากไหนอะมาจากสัญญาณจากโนด MCU ไงใช่ไหมครับจ่ายไฮมานั่นเองนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเป็นลำโพงเปียโซนะครับลำโพงเปียโซคือลำโพงที่เกิดเสียงจากการผลิตความถี่จากการจ่ายความถี่มาจากบอร์ดนะครับโนด MCU หรือบอร์ดนะครับตรงนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องของโค้ดเรื่องของโปรแกรมนะครับความถี่จริงๆแล้วจะเป็นความถี่การเขาเรียกว่าการแจ้งเตือนมากกว่าแจ้งเตือนนะครับเป็นเสียงตี๊ดการแจ้งเตือนการทำงานต่างๆนานามากกว่านะครับนะครับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องที่ครูทบทวนนะครับเรื่องของอะไรครับใบงานที่เกี่ยวกับอะไรครับ Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ธรรมดานะครับถ้าออกแบบให้มันเฉพาะด้านมันก็จะเป็นสมองกลอะไรครับฝั่งตัวอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆแล้วแต่เราจะออกแบบอะไรนะครับใครมีโอกาสเข้าไปในบ้านครูเห็นโครงงานสมาร์ทโฮมของครูอ่ะมันจะเป็นกล่องเป็นกล่องนั่นเขาเรียกสมองกลฝั่งตัวแล้วฝั่งอยู่ในตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์ก็เฉพาะด้านของมันแล้วอยู่ในเซ็นเซอร์ตัวจับควันก็เฉพาะด้านของมันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสมองกลฝั่งตัวได้แล้วเพราะทำงานเป็นแล้วครับเฉพาะด้านของมันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ส่วนเรื่องที่2นะครับที่เราเข้าในเนื้อหาเหล่านี้ที่ครูพูดบรรยายเยอะหน่อยเพราะเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างจะใหม่เพราะเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าโนด MCU ซึ่งเป็น Arduino มี Wi-Fi ในตัวแหละครับง่ายๆ Arduino มี Wi-Fi ในตัวนะต้องทำความเข้าใจเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหลักการทำงานนะครับตอนหน้าเราก็จะมาเริ่มการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับน่าสนใจครับเพราะอะไรครับมันไม่เพียงแค่เขียนโค้ดโปรแกรมให้มันทำงานมันสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมให้แสดงอะไรค่าต่างๆนานาบนหน้าจอโทรศัพท์เราได้ด้วยนี่แหละครับที่น่าสนใจในไลน์ก็แจ้งเตือนได้ในแอปพลิเคชันเฉพาะมันก็สามารถควบคุมกดปุ่มเปิดเป็นไฟล์ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าก็เรามาเรียนต่อกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากให้เรียนไปทบทวนนะครับเราเจอกันใหม่ในตอนที่8ตอนหน้าครับ
1: เรียนทั้งหมดขอความเคารพ
2: Yeah.

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่กองด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
3: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
4: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัว ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากัน

0: โดยใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกตัวหนึ่งนะหลังจากเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ

MOSFET และ IGBT ซึ่งเป็นอุปกรณ์3ขาด้วยกันวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์3ขาอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า SCR SCR นั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็เรียนรู้กันนะไอ้ SCR ตัวนี้ย่อมาจาก Silicon Control Rectifier ต้นกำเนิดของ SCR นั้นก็คือในสมัยเขาเรียกว่าสมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขาพยายามที่จะไอเรียงกระแสไฟกระแสสลับเนี่ยให้เป็นกระแสตรงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะพวกผลิตอาวุธผลิตไอรถยนต์ต่างๆเหล่านี้นะเขาเริ่มไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยใช้ไอเขาเรียกว่า mercury arc นะก็คือเป็นหลอดสุญญากาศขนาดใหญ่เลยขนาดยักษ์แล้วก็เอาประหลอดเข้าไปแล้วก็เอาไฟเนี่ยอินเจกเข้าไปที่ประหลอดเพื่อให้เกิดไอประหลอดขึ้นมาไอหลอดตัวนี้มันสามารถที่จะทำงานเหมือนกับ SCR นี้ได้นะเรียงกระแสได้นะไอหลอดตัวนั้นเขาเรียกว่าหลอดไทราตอนนะไทรคือ3ขาก็คือเหมือนกับไดโอดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นหลอดสุญญากาศขนาดใหญ่นะซึ่งครูพยายามหารูปหาภาพเหล่านี้นะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เจอแล้วมันกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะไอ้หลอดไทราตอนตัวเนี้ยนะมันก็เป็นที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจว่าพอมาถึงยุคที่เป็นเขาเรียกว่ายุคซิลิคอนนะยุคที่เป็นผลึกไอสารกึ่งตัวนำเป็นแบบนี้เขาก็พยายามที่จะทำยังไงก็ทำไม่ได้แต่พอมาเรียนรู้เรื่องทรานซิสเตอร์ที่เป็น2ชนิดก็คือ NPN กับ PNP นะเขาก็ลองเอามาต่อกันตามในรูปขวามือนะรูปขวามือนั้นนะต่อกันลักษณะที่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวการทำงานเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังตัวนี้นะมาดูที่สัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้มันก็เหมือนไดโอดธรรมดานี่แหละแต่มันจะไม่นำกระแสในตอนแรกคือมันถูกบล็อกกระแสเอาไว้กระแสมันจะไม่ไหลจากขั้วอโนดมายังขั้วแคโทดจนกว่าจะมีสักไฟบวกเข้ามาที่เกตหรือมีกระแสเกตนั่นเองมีกระแสเกตเข้ามาแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดการนำกระแสอย่างรุนแรงในช่วงเวลาเป็นไมโครเซกการทำงานมันเป็นยังไงเรามาดูรูปถัดมาที่มีทรานซิสเตอร์2ตัวอันนี้คือการจำลองวงจรเสมือนจริงการทำงานของมันแล้วเดี๋ยวน้องๆนักศึกษาคงจะเข้าใจนะขาที่พอยเตอร์ชี้นี้ก็คือขาอโนดของสัญลักษณ์นั่นเองส่วนขาที่พอยเตอร์ชี้อีกขาหนึ่งตัวนี้ก็คือขาเกตเขาเรียกขาเกตขาหนึ่งคือขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นี้เราเรียกว่าขาแคโทดคราวนี้การทำงานมันเป็นยังไงถ้าจะไปดูโครงสร้างจริงๆนั้นก็คือเขาเอาสาร P สาร N แล้วก็สาร Pก็คือทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วเอาสาร N มาต่อกับสาร N ของทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้เวลาโดปโครงสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อโดปโครงสร้างเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเอาแท่งที่สองแท่งนี้มารวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้ตามรูปที่พอยเตอร์ชี้นี่มันก็จะมีสาร P สาร N สาร P แล้วก็สาร N ไอสาร P ข้างล่างนี่ที่พอยเตอร์ชี้นี้คือเขาต่อเป็นเทอร์มินอลขาเกตส่วนขา P ด้านบนเขาต่อเป็นเทอร์มินอลขาอโนดจะต้องป้อนไฟบวกกระแสจะไหลทางเดียวคือจากอโนดมายังคาโทดขา N ที่ต่อเป็นเทอร์มินอลออกมาเป็นขาแคโทดนั้นจะต่อกับไฟลบนะต่อไปนี้นะคราวนี้การทำงานมันเป็นยังไงนะมาดูเขาเรียกว่า equivalent circuit ของเขาคือวงจรเสมือนจริงของเขา
การต่อแบบนี้เมื่อป้อนไฟบวกเข้ามาที่ขาอโนดป้อนไฟลบมาที่ขาแคโทดทางที่เธอ2ตัวนี้ยังจะไม่ทำงานการทำงานก็ต่อเมื่อเราป้อนกระแสไฟขาเบสคือขาเกตนั่นเองเข้าไปเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ตัวนี้เมื่อทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นี้นำกระแสก็จะเป็นการเติมไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP โดยทันทีเพราะนั้นการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้เราเรียกว่าเซลล์แลชชิ่งก็คือว่าการเติมไบอัสให้กันและกันเสริมกันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาในพริบตาเนี่ยเป็นไมโครเซกทรานซิสเตอร์ PNP กับทรานซิสเตอร์ NPN นี่ก็จะทำงานถึงจุดอิ่มตัวนั่นหมายความว่ามีจังชันดรอปแค่ประมาณทัก 0.6 โวลต์แค่นั้นเองนะเท่ากับจังชันดรอปของไดโอดนั่นเองตรงนี้ใน data sheet เขาจะบอกว่าไอ้จังชันดรอปตัวนี้ประมาณกี่โวลต์นะใน data sheet เพราะว่าซิลิคอน SCRของแต่ละตัวเขาจะมี data sheet กำกับอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้SCR นี่จะใช้ในบางกรณีเท่านั้นเองก็คือเริ่มจะหายไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้ไฟที่ระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้เนี่ยเป็นไฟ AC หมดนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือใช้สำหรับคอนโทรลการเรียงกระแสแล้วก็ใช้งานในอุปกรณ์บางอย่างนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปก็กลายมาเป็นอุปกรณ์3ขาอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตัวถังในเขาเรียก TO 220หรือ TO 220เนี่ยขา1จะเป็นขาแคโทดขาที่2จะเป็นขาอโนดขาที่3เนี่ยจะเป็นขาเกตก็อโนดแคโทดแล้วก็เกตนะจะเรียงตามนี้เลยสำหรับอุปกรณ์จริงนั้นนะเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูนะโชว์ให้ดูนะอันนี้เป็นอุปกรณ์จริงนะที่ตัวถัง TO 220ตามในสไลด์นั่นนะเพราะฉะนั้นจะมี3ขาแล้วก็มีขาไอ้มีแผ่นหลังเป็นโลหะนะแผ่นหลังเป็นโลหะนี่ก็จะเป็นขาเขาเรียกว่าขาอโนดนะขาอโนดเพราะฉะนั้น อย่าไปแปะบนโลหะที่ไม่ใช่ไฟบวกโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาจะมีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นซิลิโคนรองรับอยู่นะแล้วก็จะมีบูทเพื่อเป็นฉนวนด้วยเวลายึดกับครีบระบายความร้อนนะเอาดูเรียงตามขาขาแรกก็จะเป็นขาแคโทดขากลางก็จะเป็นขาอโนดส่วนขาสุดท้ายคือขวามือของรูปนะของที่ครูชี้นี่นะก็คือจะเป็นขาเกตแคโทดอโนดแล้วก็เกตนะตามนี้นะไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กนะตัวถังนี้มันจะมีหลายแพ็กเกจเช่นตัวถัง TO 220ก็ตามนี้ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือ TO240ขาก็ตามนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวใหญ่เป็นพิเศษก็คือ TO 247นะตัวใหญ่กว่านี้มากนะเสียบลงไอ้โปรโตบอร์ดไม่ได้ขามันใหญ่เพราะกระแสมันสูงนะก็มีขาตามเรียงตามนี้เสมอจากซ้ายไปขวาก็คือแคโทดอโนดแล้วก็เกตนะเพราะนั้นมันเหมือนกับทรานซิสเตอร์มันเหมือนกับมอสเฟตเพราะฉะนั้นให้น้องดูเบอร์ให้ดีๆถ้าตอนนี้ที่มีในท้องตลาดเนี่ยมันขึ้นเป็นรหัส BT นะ BT 151นะที่จะเอามาโชว์ตรงนี้แล้วก็จะมาสาธิตในการทำงานของมันนะ BT 151เนี่ยมันจะนำกระแสได้ประมาณ8แอมแปร์นะที่400โวลต์อ่ะเรามาดูกราฟการทำงานกันกราฟการทำงานนั้นนะใน data sheet เนี่ยมันจะมีแกนหนึ่งเขาเรียกว่าแกนของกระแสทางด้าน forward กระแสทางด้าน reward แล้วก็แรงเคลื่อนสำหรับ forward ตัวนี้ก็คือแรงเคลื่อนในการ trigger นะ trigger ที่ขาเกตนะ trigger ก็คือว่าป้อนแรงเคลื่อนไปที่ขาเกต
พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าโฮลดิ้งเคอร์เรนต์เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซลล์แลตชิ่ง

อย่างที่ครูได้กล่าวไว้มันจะเริ่มลดแรงเคลื่อนของมันเลยลงมาเหลือแค่จังชันดับเท่านั้นเองแล้วก็กระแสก็จะพุ่งพรวดขึ้นไปเหมือนกับการทำงานของไดโอดแต่ว่าถ้าเกิดเราป้อนเกตนี้ด้วยไฟลบเนี่ยมันจะบล็อกการทำงานจนถึงมันทนไม่ไหวก็คือไดโอดพังก็คือแบบนี้ break down reverse ตัวนี้ออกไปอันนี้ก็คือเป็นขอบเขตของ maximum rating ของเขานะที่จะใช้งานซึ่งจะมีค่าสูงมากประมาณ 4-500 โวลต์เป็น 1,000 โวลต์ก็มีตัวถังอย่างที่ครูได้กล่าวมานะก็คือตั้งแต่ตัวเล็กนะ TO92 นะเป็นตัวพลาสติกต่อมาก็ TO202เรื่อยๆไปเป็นถึง TO220 ที่นำมาให้ดูแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็น TO218 อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ SCR นอกจากนั้นมันยังมีตัวที่เป็นไอตัวถังโลหะไอตรงนี้แอมมันสูงมากเขาทำกันเป็นแบบนี้เลยนะTO118 ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ประมาณรับกระแสได้สูงมากเป็น100แอมป์80แอมป์100แอมป์แบบนี้พวกนี้ก็คือประมาณสัก25แอมป์50แอมป์ประมาณนี้ตัวโลหะแล้วก็ไปยึดกับครีบระบายความร้อนได้เลยครีบระบายความร้อนนี่ไอ้ตัวนี้เป็นน็อตขันยึดกับครีบระบายความร้อนเลยไม่มีฉนวนนะยึดไปเลยเพราะฉะนั้นครีบระบายความร้อนต้องอย่าไปแตะกับขาลบโดยเด็ดขาดพังเลยระบบไฟระเบิดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการติดตั้งดีๆนอกจากนั้นเนี่ย SCR เนี่ยที่มีกำลังสูงๆเนี่ยมันจะเป็นโมดูลนะโมดูลนี่จะมี SCR แค่2ตัวบ้างตัวเดียวบ้าง2ตัวนี่เขาเรียกว่าใช้สำหรับต่อกับอีกโมดูลหนึ่งกลายเป็นวงจรบริดจ์บริดจ์เด็กดีไฟซึ่งเราได้เคยเรียนมาแล้วนะในเรื่องไฟ AC ไฟกระแสสลับอันนี้คือครีบระบายความร้อนที่เขายึดติด กับตัว SCR นะเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกโมดูลหนึ่งมี SCR อยู่2ตัวอยู่ในโมดูลนี้อันนี้หลายร้อยแอมป์ใช้สำหรับพวก power inverter ที่จะต้องใช้เรียงกระแสไฟจากไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงแต่ว่าภายใต้การควบคุมก็คือมีขาเกตสำหรับติ๊กเกอร์ให้มันทำงานมันจึงเรียงกระแสให้นะเรียกว่า control rectifierสำหรับวงจรพื้นฐานของมันการทำงานของมันนะเดี๋ยวเราติดตามไปดูที่เห็นในสไลด์นี้เป็นวงจรไฟ DC SCR จะใช้ในวงจรไฟ DC กับวงจรไฟ AC ด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยกรณีที่ใช้ไฟ DC เนี่ยเวลาเราติ๊กเกอร์ก็คือครูขอพูดคำว่าติ๊กเกอร์ก็แล้วกันคือป้อนกระแสไปที่เกตด้วยแรงเคลื่อนแล้วก็กระแสเนี่ยไปที่ขาเกตให้มันเกิดไบอัสที่เหมาะสมที่มันจะเกิดปฏิกิริยาคือเซลล์แลชชิ่งเมื่อมันนำกระแสแล้วเนี่ยมันจะนำไปตลอดเวลาหลอดไฟก็จะติดอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เราจะดับมันไม่ได้วิธีการดับของเขาก็คือมีวิธีเดียวก็คือตัดวงจรนะวิธีแรกนะตัดวงจรไปเลยให้มันหยุดทำงานแล้วมันก็หยุดตลอดเลยถ้าจะให้มันทำงานใหม่ก็กดสวิตช์ไปที่ออนเพื่อให้มีกระแสไหลจากไฟบวกผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปยังขาเกตให้มันเกิดปฏิกิริยาใหม่คือเซลล์แลชชิ่งใหม่มันก็จะนำกระแสเมื่อมันนำกระแสมันก็จะแช่อยู่แบบนี้ตลอดจนกว่าจะกดสวิตช์ตัดวงจรตรงนี้เรามีวิธีที่จะหยุดการทำงานของมันอีกวิธีหนึ่งตามวงจรนี้ก็คือเมื่อเราติ๊กเกอร์ให้มันออนแล้วตรงนี้ติ๊กเกอร์ให้มันออนพอติ๊กเกอร์ออนนี่ปั๊บมันก็หลอดไฟก็จะติดคาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งคือไม่ตัดวงจรละจับมันรัดวงจรเลยจากขาโหนดมายังขาเกตนะปิดสวิตช์เปาะเข้าไปมันก็ทำให้ขาอโนดกับขาแคโทดช็อตถึงกันเมื่อขาอโนดกับขาแคโทดช็อตถึงกันเนี่ย SCR ก็จะหยุดทำงานไปโดยใบใหญ่เมื่อ SCR หยุดทำงานปั๊บเราเปิดสวิตช์ออก
มันก็ยังหยุดตลอดจนกว่าเราจะกดสวิตช์ออนใหม่เพราะฉะนั้นการหยุดการทำงานของ ACR ในสถานะไฟ DC นั้นมีวิธีการหยุดการทำงานได้2วิธีวิธีแรกก็คือตัดวงจรแบบนี้

แล้วก็ตกลงมาที่ศูนย์โวลต์อีกทีหนึ่งนะแล้วก็มาที่ซีกลบแล้วก็ไปเข้าที่ศูนย์โวลต์แล้วก็พีคขึ้นไปเป็นไฟบวกเป็นแบบนี้ตลอดไปไฟกระแสสลับนะคุณสมบัติจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะหยุด SCR นี่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเวลามันขึ้นไปที่ถึงยอดพีคหรือว่าเริ่มขึ้นไปเนี่ยเป็นไฟบวกเนี่ยถ้าเรากดสวิตช์ออนปิ้งมันก็เริ่มออนไปตลอดจนกว่ามันจะตกลงมาที่เส้นศูนย์คือจุดตัดแล้วเรียกว่าซีโร่นะจุดตัดตัวนี้เมื่อถึงจุดตัดเนี่ย SCR ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานเมื่อ SCR นี้หยุดทำงานเนี่ยในเวฟต่อไปมันก็จะหยุดทำงานไปตลอดมันจะหยุดของมันเองจนกว่าเราจะกดใหม่ถ้าเรานำวงจร SCR นี้ไปต่อกับไฟกระแสสลับนะด้วยคุณสมบัติของไฟกระแสสลับนี้มันจะเริ่มต้นที่เส้นศูนย์คือศูนย์โวลต์นะขึ้นไปเป็นพีคบวกนะแล้วก็ตกลงมาที่เส้นศูนย์แล้วก็ตกมาที่พีคลบบวกลบบวกลบสลับกันไปแบบนี้นี่คือคุณสมบัติของไฟกระแสสลับเมื่อเรามาป้อนในวงจร SCR เวลามันเป็นพีคบวกมันก็ยังไม่ทำงานตราบใดที่เรายังไม่ป้อนไฟกระแสเกตเข้ามามันก็ยังไม่ทำงานไปตลอดทั้งพีคบวกพีคลบก็ตามแต่ว่าเมื่ อเรากดสวิตช์ออนตัวนี้ปึ้งเข้าไปเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่จุดไหนก็ตามที่เป็นพีคบวกอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามอยู่องศาไหนก็ตามก็คือ0ถึง180องศาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันก็ได้รับกระแสเกตเพราะมันเป็นไฟบวกเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเซลล์แลชชิ่งขึ้นมาทันทีไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามของพีคบวกตัวนี้หลอดก็จะติดในช่วงเวฟที่เป็นบวกส่วนเมื่อเวฟเป็นบวกนะมันตกลงมาที่ศูนย์แรงเคลื่อนที่ดับตัวมันระหว่างแอนโนดกับแคโทดมันก็เป็นศูนย์เพราะนั้นเมื่อมันตกลงมาเป็นศูนย์เนี่ยมันก็ดับตัวเองคือหยุดตัวเองเพราะฉะนั้นในซีกลบมันก็จะไม่นำกระแสแล้วซีกบวกก็จะไม่นำกระแสซีกลบก็ไม่นำกระแสเพราะว่าไม่ได้ถูกกดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าสวิตช์นี้สามารถกดออนกดออฟกดออนกดออฟหลอดไฟนี้ได้ไม่ใช่ออนแล้วก็ออนต่อเนื่องเหมือนไฟ DC ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของ SCR ในไฟกระแสสลับนั้นก็คือว่าเราจะใช้สวิตช์เปิดไฟเพียงตัวเดียวก็สามารถทำงานได้แล้วก็ในไฟเกตนี้เราต้องการไฟบวกเพราะฉะนั้นต้องมีไดโอด D1 เนี่ยเป็นตัวเรียงกระแสให้ว่าเอานะเฉพาะคลื่นบวกนะอย่าเอาคลื่นลบมาเดี๋ยวเกตจะพังเอาเพราะฉะนั้นก็ใช้ไดโอด1ตัวสำหรับบล็อกไฟลบนะไฟลบที่อยู่ตรงเนี้ยนะพอยเตอร์ชี้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเรียงกระแสได้เฉพาะซีกบวกเท่านั้นขณะที่กดสวิตช์ออนอยู่อันนี้ก็คือการทำงานของ SCR ในไฟ AC คราวนี้ว่าเนื่องจากมันสามารถที่จะออนในตำแหน่งไอ้ต่อไปนี้ก็คือองศาของการเกิดคลื่นบวกก็คือเริ่มจากศูนย์พีคสูงสุดนี่เราเรียกว่าช่วง90องศาแล้วก็ตกมาเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็คือที่ตำแหน่ง180องศาแล้วก็ลงมาเป็นพีคลบก็คือ270องศาแล้วก็ขึ้นไปตัดศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็คือ360องศาครบ1ไซเคิลพอดีเพราะฉะนั้นทุกๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ศูนย์องศาแล้วก็จบลงที่360องศาเพราะฉะนั้นในกระแสไฟเนี่ยแรงเคลื่อนที่เป็นพีคบวกเนี่ยเราไม่รู้ว่าขณะที่เรากดสวิตช์เนี่ยมันไปกี่องศาแล้วถ้ามันไปถึงพีคบวกเนี่ยเรากดสวิตช์เนี่ยนะมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนสไปค์แล้วก็เขาเรียกแรงเคลื่อนทานเชียนเนี่ยไปรบกวนในพวกเครื่องเสียงเนี่ยขณะที่เราเปิดไฟเนี่ยเสียงดังปุ๊เกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะรบกวนเครื่องเสียงมากโดยเฉพาะเครื่องเสียงกำลังเปิดอยู่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นแต่ว่าเครื่องเสียงเนี่ยเราฟังเสียงได้เสียงดังปึ๊บในการเปิดถ้ามันเปิดสวิตช์ที่ใกล้ๆศูนย์

มันก็จะเกิดน้อยที่สุดนะหรือไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นเราคอนโทรลไม่ได้ว่ามันจะเปิดเกตในช่วงไหนเรากดสวิตช์ในช่วงไหนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นจุดที่จะต้องมาระมัดระวังไอ้นี้คือข้อด้อยของการทำงานของ ACR ในวงจรนี้ก็คือไม่มีระบบก็เลยเรียกว่า Zero Crossing Detector เพราะฉะนั้นการทำงานของ Zero Crossing Detector นั้นการทำงานเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปศึกษาค้นคว้ากันต่อก็แล้วกันนะในส่วนนี้นะอันนี้เอาผ่านๆไปเพื่อให้รู้ว่าการทำงานของ ACR นี้เรากระตุ้นเกตมันเนี่ยที่เวฟที่องศาไหนมันก็ทำงานในที่องศานั้นที่เป็นพีคบวกด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยพีคบวกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่0องศาคือเริ่มมีไฟขึ้นมาจนถึงพีคบวกแล้วก็ตกลงมาเนี่ยดูแต่รูปเวฟฟอร์มเนี่ยเวฟฟอร์มที่กระแสมันไหลเนี่ยที่พอยเตอร์ชี้อยู่เนี่ยเราเริ่มกระตุ้นมันที่องศาก็ประมาณใกล้ๆ90องศาเพราะฉะนั้นเวลามันออนขึ้นไปเนี่ยนะก็คือนำกระแสไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คลื่นทรายแล้วมันเป็นคลื่นแบบทรายผ่าซีกเพราะฉะนั้นสัญญาณฮาร์โมนิกหรือว่าสัญญาณทรานเชียนเนี่ยก็จะเกิดกระจายไปตามสายไฟพวกนี้แล้วก็ไปรบกวนอุปกรณ์ชาวบ้านเขาเสียงดังแกกแกแกเวลาเปิดไอ้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแต่ว่าการคอนโทรลระหว่างว่าจะไฟลิงนะคือหมายถึงว่าจะให้จุดชนวนที่ต้นทางที่ใกล้ๆจุดตัดศูนย์เนี่ยเราทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนอุปกรณ์ตัวต่อไปไอ้ตัวนี้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้งานหรอกแต่ว่าเอาไปใช้งานได้บางอย่างวิธีที่จะคอนโทรลให้หลอดนี้ไฟนี้หลีลงแล้วก็สว่างขึ้นมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนที่มันออนที่เป็นสีแดงๆนั่นเองแล้วก็การที่จะปรับให้มันออนในตำแหน่งไหนองศาไหนนั้นเราใช้ R1 เป็นตัวปรับถ้าค่าความต้านทานมากมันก็จะออนที่ตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงปลายทางก็คือออนนิดเดียวก็กลายเป็นไฟหลีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็0ถึง90องศาเนี่ยก็คือถ้ามันออนช่วงที่90องศาเนี่ยมันจะสว่างเพียงครึ่งเดียวแต่ว่าถ้ามันเริ่มออนที่ใกล้จุดตัดศูนย์เนี่ยหลอดไฟก็จะสว่างมากนั่นเองวิธีการนั้นคือใช้ RC ก็คือว่าเมื่อพีคบวกขึ้นมาเนี่ยปั๊บกระแสมันก็จะไหลผ่าน C แล้ว C ก็จะชาร์จไฟขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนสามารถผ่านไดโอดตัวนี้ได้มาติ๊กเกอร์ ACR ให้ ACR ทำงานได้เพราะฉะนั้นวงจรนี้เราเรียกว่าวงจรเขาเรียกว่าไลท์ดิมเมอร์นะคือปรับแสงสว่างของไฟได้นั่นเองคราวนี้มาดูวงจรแอปพลิเคชันเข้าไปใช้งานปัดบ้างนะมาดูสักตัวอย่างเดียวอันนี้คือแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะวงจรเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะขั้วบวกขั้วลบอยู่ตรงนี้อันนี้คือแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC แบบฟูลเวฟที่พวกเราเรียนกันมาตอนต้นๆนะเอามาใช้แล้วก็ผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็ผ่าน ACR ตัวนี้ ACR1 ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะออนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ก็คือกระแสก็จะไหลผ่าน ACR ตัวนี้ตามพอยเตอร์ที่ชี้มาเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีแรงไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมากพอที่จะไปกระตุ้นผ่านซินเนอร์ไดโอดตัวนี้ไปกระตุ้นขาเกียร์ของ ACR อีกตัวหนึ่งได้เมื่อ ACR ตัวนี้นำกระแสเนี่ยมันก็จะดึงกระแสที่มากระตุ้นขาเกียร์ที่ผ่าน D2 มาเนี่ยให้ตกลงมาเป็นศูนย์ซะไอ้ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานอันนี้คือเราเรียกว่าฟูลชาร์จนั่นเองนะมันก็จะตัดอัตโนมัตินั่นเองพอเข้าใจไหมนะไม่เข้าใจก็ไปไล่อีกทีก็แล้วกันนะการที่จะปรับระดับฟูลชาร์จขนาดไหนก็ปรับในตรงเนี้ยตัวต้านทานตัวนี้ถ้าเราปรับค่าให้มันสูงขึ้นมันก็ชาร์จยังไม่เต็มดีก็ตัดแล้วจะให้ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอยู่ที่การปรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราปรับให้มันชาร์จอยู่ตลอดเวลาคือปรับให้มันตกลงมาข้างล่างเลยไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะปล่อยกระแสชาร์จอยู่เนี่ยเราเรียกว่ากรณี

ที่แบตเตอรี่ร้อนเกิดโอเวอร์ชาร์จเพราะว่าเราปรับแอดจัสตรงนี้ไม่ได้วิธีการก็คือว่าเราซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาเลยนะที่บัญชาร์จเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะเอามาเช็คดูแล้วก็ค่อยๆปรับตรงนี้เป็นฟูลชาร์จนะตรงนี้ให้ไฟดับแอมมิเตอร์หยุดทำงานก็ไฟดับไม่ได้ต่อไฟไว้ก็คือดูที่แอมมิเตอร์เป็น0แอมป์นะก็คือหยุดเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ถือว่าเราปรับฟูลชาร์จได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เอาแบตเตอรี่ที่จะชาร์จน่ะเอามาชาร์จเพราะฉะนั้นไฟก็จะเริ่มขึ้นไปนะจนถึงแบตเตอรี่ที่ฟูลชาร์จแล้วเนี่ยมันก็จะตัดอัตโนมัติได้เองอันนี้ก็คือการนำเอา SCR ไปใช้งานเมื่อเราได้เรียนรู้ทางด้านทฤษฎีมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติทดลองกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครูขอต่อวงจรไว้ล่วงหน้าให้เธอได้เรียนรู้กันนะรูปวงจรในสไลด์นั้นนะครูใช้ไฟ DC คือ power supply DC power supply นี้นะ12โวลต์นะต่อไฟบวกกับไฟลบนะเข้ามาที่วงจรนะวงจรตามรูปในสไลด์นั้นแล้วก็มีสวิตช์ตัวหนึ่งคือสวิตช์ตัวนี้นะตัวหนึ่งเนี่ยคอยเปิดไฟให้กระแสไฟเนี่ยไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะตัวต้านทานที่ครูชี้เนี่ยนะตัวต้านทานตัวนี้ก็คือมีค่าประมาณ470โอห์มแต่ในการทดลองนี่ค่าความต้านทานมันเป็น390โอห์มก็ใกล้เคียงกันนะจากตัวต้านทานนี้นะก็จะต่อไปตามเส้นสายไฟสีน้ำเงินนี้ไปยังขาเกตนะขาเกตตามรูปในสไลด์นั้นที่ขาเกตนั้นจะมีตัวต้านทาน 10K นะต่อลงกราวเพื่อประคองให้ไฟเกตเนี่ยนะมีค่าที่อยู่ในดาต้าชีตนั้นก็คือประมาณสัก10โวลต์ก็มันเป็นโวลเตจดิไวเดอร์นะก็คือไอ้ตัวต้านทานตัวแรกกับตัวต้านทานตัวที่2นั้นเป็นตัวแบ่งแรงดันนั่นเองนะประมาณ10โวลต์นะตามใน data sheet เขาบอกไว้นะมันก็จะเริ่มทำงานส่วนขาอโนดจะต่ออยู่กับโหลดขาหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกโหลดอีกขาหนึ่งนั้นก็จะต่อกับไฟบวก12โวลต์ตามเส้นสีส้มนี้ส่วนขาแคโทดจะต่อลงกราวเลยขาแคโทดคือขากลางขากลางของไอ้ตัว SCR นะต่อตามเส้นสีน้ำเงินนี้นะเส้นสีน้ำเงินนี้คืออโนดนะส่วนแคโทดนั้นจะอยู่ริมซ้ายสุดอยู่ตรงนี้นะขาที่เห็นนี่นะเป็นสายเส้นสีน้ำตาลเส้นสีน้ำตาลแก้มม่วงไปเข้าไฟลบเพราะนั้นการทำงานในสภาพไฟ DC เนี่ยนะ SCR ตามที่ครูได้ให้เธอได้เรียนรู้ในเบื้องต้นไว้คือว่าเมื่อมันเป็นเซลแอชชิ่งทันทีเนี่ยมันก็จะออนอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่นะแล้วลองดูครูมีสวิตช์ที่จะต่อไฟไปยังเกตนะสวิตช์ปุ่มนี้นะเดี๋ยวครูจะกดดูเจอแล้วไฟติดอย่างต่อเนื่องนะเสียงบัสเซอร์ทำงานนะคราวนี้จะทำให้หยุดนะถ้าครูถอดขาเกตออกเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่เห็นไหมว่าเราจะถอดหรือเราจะใส่ยังไงมันก็ยังทำงานอยู่โอเคเรียบร้อยมันก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นวิธีที่จะหยุดมันได้นะก็คือไอจะต้องกดตัดวงจรมันเลยนะเดี๋ยวครูจะตัดวงจรต่อไฟเลี้ยงเห็นไหมมันหยุดทำงานแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่ต่อเข้าไปใหม่มันก็ไม่ทำงาน
อันนี้คือสภาพไฟดี

ีมันจะเป็นแบบนี้เอากดทำงานใหม่ถอดไฟออกนะก็คือนี่คือคุณสมบัติของ HDR นะตามที่เราได้เรียนมาแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นจริงคราวนี้ว่าถ้าเกิดเราไปใช้กับไฟ AC เนี่ยนะมันจะมีลูกคลื่นลูกบวกลูกลบลูกบวกลูกลบนะทุกครั้งที่มันตกลงมาที่ศูนย์เนี่ยนะ HDR ก็จะหยุดทำงานโดยบริยายเพราะฉะนั้นเราจะใช้สวิตช์ตัวนี้กดแต่ว่าเมื่อถอนสวิตช์ปั๊บ HDR จะต้องดับเพราะว่าลูกคลื่นไฟบวกกับไฟลบไฟบวกแล้วมันก็จะตกลงที่ไฟลบเพราะฉะนั้นไฟลบมันจะทำให้ HDR หยุดทำงานไปโดยบริยายนะจริงหรือไม่นะลองดูสินะครูได้ถอดไฟ DC ออกนี่ไฟ DC เอาออกไปนะแล้วเอาไฟกระแสสลับนะที่ได้จากหม้อแปลงตัวนี้คือ12โวลต์เช่นเดียวกันนะไฟกระแสสลับมันไม่มีขั้วนะเสียบขั้วบวกขั้วลบอะไรก็ไม่สนใจหรอกนะก็ใส่เข้าไปตอนนี้มีไฟกระแสสลับ12โวลต์เลี้ยงตัวมอสเฟตแล้วแต่ว่ามันยังไม่ทำงานนะคราวนี้ในวงจรเดิมนั้นนะครูต้องกดสวิตช์ลองดูนะเนี่ยพอถอนนิ้วมันก็จะหยุดทำงานเห็นไหมที่มันดังปื๊ดเนี่ยเพราะว่ามันทำงานแค่ครึ่งคลื่นเพราะฉะนั้นเป็น half wave rectifier เพราะฉะนั้นมันก็ได้ยินเสียงคอยนี่คลางอยู่นะฟังเสียงให้ดีนะอันนี้คือเสียงฮัม50เฮิรตซ์เป็นไงชัดเจนไหมหวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจดีนะตัวนี้อันนี้คือการใช้งานของ HDR เราเอา HDR ตัวนี้นะไปใช้ในวงจรการขโมยได้วงจรการขโมยนั้นก็คือS1 ที่เป็นสวิตช์เปิดเกตนั้นเราเอาไปฝังไว้ตามไอ้ประตูหน้าต่างของบ้านแล้วเราป้อนไฟ DC เข้าไปนะตามนี้ครูขอเก็บไฟ AC ไปก่อนนะไอเราจะได้ไฟจากแบตเตอรี่อะไรก็ได้นะเข้าไปนะเอาไปฝังไว้ตามประตูนะสวิตช์นี่ต่อขนานกันเลยได้เลยนะเนี่ยตามวงจรนี้นะเดี๋ยวครูจะให้ดูวงจรตามสไลด์นี้คือ S1 S2 S3 เป็นสวิตช์ที่ต่อขนานกันจะมีหน้าต่างกี่บานนะประตูขี่บานที่ถูกงัดพองัดปั๊บไอ้สวิตช์ตัวนี้ก็จะปิดไอ้นี่เขาเรียกว่า normally open เพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อสวิตช์ที่ normally open normally close นะให้ดีด้วยนะก็คือถ้าหน้าต่างถูกงัดบานใดบานหนึ่งเนี่ยสวิตช์นี้จะต่อเมื่อสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งต่อเนี่ยกระแสไฟก็จะวิ่งมาตามสวิตช์ที่ต่อแล้วก็มายังขาเกตแล้วมันก็จะดังอยู่ตลอดเวลาเก่งเก่งเก่งเก่งไอ้ไม่ใช่บัสเซอร์แล้วจะต้องเอาอะไรอ่ะกระดิ่งเลยกระดิ่งไฟฟ้าเลยกริ๊งออกมาโอ้ยขโมยเข้าแล้วนะโดนงัดบ้านโดนงัดแล้วนะมันก็จะดังอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเจ้าของบ้านจะรีบไปปิดระบบการปิดระบบนั้นคือการตัดวงจรไฟนั่นเองเพราะนั้นวงจรนี้ก็คือการตัดแต่ว่าไอ้วงจรนี้มีจุดผิดอยู่นะให้เธอลองหาดูที่ว่าจุดผิดอยู่ที่ไหนเพราะนั้น เวลาน้องๆไอ้เซิร์ชหาวงจรการขโมยหรือว่าวงจรไอ้ที่เป็น HDR นะมันมีจุดที่ผิดอยู่นะอันนี้วงจรนี้ผิดเต็มๆเลยอ่ะลองหาดูที่ถ้าเข้าใจก็ต้องหาได้นะจะเห็นว่าเขาเอาสวิตช์ตัดวงจรอยู่ตรงนี้คือสวิตช์รีเซ็ตตามที่พอยเตอร์ตัวนี้เพราะนั้นเมื่อตัดวงจรนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ากระแสไฟมันไหลผ่านกระดิ่งอยู่ตลอดเวลายังไงมันก็ไม่หยุดกดไปปั๊บ
ให้วงจรขาดพอต่อใหม่ปั๊บกระดิ่งมันก็ยังดังอยู่ดีอ่ะตัดไปก็กระดิ่งก็ดังพอมันปิดกระดิ่งก็จะหยุดแต่ว่าพอต่อไปปั๊บกดไปอีกกระดิ่งมันก็ทำงานอยู่นั่นแหละจนกว่าเราจะไปปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะมันก็จะหยุดทำงานของมันเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะทำให้มันหยุดได้ก็คือต้องไปช็อตขาอโนดขาเกตเพราะฉะนั้นสวิตตัวที่กดรีเซ็ตเนี่ยก็จะต้องต่ออยู่ระหว่างขาอโนดกับขาเกตไม่ใช่ต่อแบบนี้แบบนี้เป็นการต่อที่ผิดเมื่อวงจรการขโมยนี่เราก็ใช้ไฟ DC เป็นตัวต่อนะแบบนี้เมื่อขโมยบ้านประตูถูกงัดเนี่ยปั๊บมันก็จะออนอยู่ตลอดเวลานะจนกว่าจะเอาขาแคโทดกับขาแอโนดมารัดถึงกันเดี๋ยวคุณมีอีกวิธีหนึ่งที่จะรัดขาแอโนดกับขาแคโทดเข้าด้วยกันนะโดยไม่ต้องตัดวงจรนะโดยไม่ต้องตัดวงจรนี้ขาแคโทด

0: Aanot. นะนะมันไม่ยอมหยุดนะมันก็จะหยุดนะโอเคเมื่อกี้ครูเสียบผิดไปเสียบขาเกตมันก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหยุดนะเรียบร้อย
1: ไอ้อุปกรณ์ SCR ตัวนี้นะมันต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมก็คือพวกไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์ที่ทำงานแบบดิจิตอลก็ดีหรือเป็นอนาล็อกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็ดีเนี่ยมันมีระดับสัญญาณไม่เกิน5โวลต์เพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกับขาเกตของ SCR นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือ Optical Isolator SCR Driver นะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณควบคุมกับสัญญาณติ๊กเกอร์ของ SCR หรือของไตแอดซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกใช้สำหรับเชื่อมสัญญาณควบคุมแล้วก็ทำให้ LED ภายในตัวชิปตัวนี้เปล่งแสงเมื่อเปล่งแสงออกมาเนี่ยแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวไดแอดตัวไดแอดคือสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวที่จะจุดชนวนทั้งด้านบวกก็ดีด้านลบก็ดีนะก็คือไฟกระแสสลับมันมีสลับกันไปบวกลบลบบวกเพราะฉะนั้นทั้ง2ทางมันก็จะนำกระแสได้ในระดับประมาณ32โวลต์ถ้าเทียบกับไฟ220แล้วเนี่ย32โวลต์เนี่ยถือว่าต่ำมากใกล้จุดคลอสกันไฟกระแสระดับมันจะเป็นพีคบวกแล้วก็พีคลบแล้วก็ตรงกลางก็คือจุดซีโร่นะจุดคลอสเพราะฉะนั้นการตัดที่ใกล้จุดคลอสกันแบบนี้จะทำให้สัญญาณรบกวนต่ำมากแต่ว่าเบอร์นี้จะไม่สามารถควบคุมให้จุดชนวนต่ำได้เพราะว่าสัญญาณควบคุมมานี่อาจจะมาในช่วงไฟกระแสสลับเนี่ยพีคเป็นซีกบวกหรือซีกลบนะพีคเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้การจุดชนวนของตัว SCR นี่พลาดตำแหน่งจากจุดใกล้ๆจุดตัดเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนมากมายเพราะฉะนั้นเบอร์นี้จะไม่มีเขาเรียกว่าซีโร่คอสซิ่งมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ MOC 3041 MOC 3041เนี่ยครูนำมาใช้ในการออกแบบไอ้ Solid State Relay เบอร์นี้มันจะมีวงจรเติมเข้ามานะตามที่พอยเตอร์ชี้นี่ก็คือวงจร Zero Crossing Detector นะตัวนี้เป็นตัวบอกว่าถึงจุดตัดแล้วนะจุดตัดครอสของไฟฟ้ากระแสสลับนะจุดตัดใกล้ศูนย์แล้วมันก็จะ Switching On ก็คือหมายถึงว่ามันจะมีกระแสไหลมายังขานี้หรือถ้าเป็นซีกลบก็กระแสไหลจากขานี้ไปยังขานี้ได้เมื่อเกิน32โวลต์นะตามสเปคของเขาเพราะฉะนั้นในการนำ SCR เนี่ยมาใช้เราจะต้องต่อให้มันสามารถไฟลิ่งนะคือหมายถึงว่าทำงานได้ทั้งคลื่นบวกและคลื่นลบเพราะฉะนั้นในการออกแบบเอา SCR เนี่ยมาคอนโทรลแบบฟูลเวฟก็คือซีกบวกซีกลบได้เราจะต้องต่อวงจรตามนี้เมื่อ MCU นี่ส่งสัญญาณโลจิก1หรือว่าโลจิก High ซึ่งมีระดับสัญญาณ5โวลต์เข้ามายังตัวเขาเรียกว่า LED ภายในตัวชิปตัว MOC 3041ซึ่งเป็น Opto Isolated สำหรับเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อ LED นี้ก็จะเปล่งแสงออกมานะเมื่อมีสัญญาณหนึ่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาแต่วงจรเขาเรียกว่า Zero Crossing Detector เนี่ยก็จะมาตรวจจับว่าตอนนี้คลื่นไฟกระแสสลับเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งพีคสูงสุดหรือเปล่าถ้าตำแหน่งพีคสูงสุดมันก็จะรอไว้ไม่ยอมส่งสัญญาณติ๊กมายัง Opto Diag ตัวนี้ก็ต้องรอจนกว่าจะตกลงมาเหลือน้อยกว่า32โวลต์นะประมาณนั้นตามสเปคของตัวเชื่อมต่อทางแสงตัวนี้นะเมื่อมีสัญญาณต่ำกว่า32โวลต์เข้ามาเนี่ยปั๊บZero ค crossing detector ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณทริกเข้ามาที่ opto diag opto diag ก็จะนำกระแสเมื่อ opto diag นำกระแสเนี่ยก็จะมีกระแสไหลจากไฟนี้จากนี้หรือกระแสไหลจากนี้ไปนี้แล้วแต่ซีกบวกซีกลบของไฟกระแสสลับเมื่อมีสัญญาณทริกเข้ามาที่ขาเกตของไอตัว opto diagนะตัวนี้ก็จะไปทิกขาเกตนะมีกระแสไหลไปทิกขาเกตของ ACR ทั้ง2ตัวเมื่อทิกขาเกต ACR ทั้ง2ตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกทำงานก็คือถ้าเป็นซีกบวกของไฟกระแสสลับกระแสก็จะไหลตามรูปนี้มาเข้าแล้วก็ ACR 2จะทำงานแต่ว่าถ้าเป็นซีกลบกระแสไฟก็จะไหลมาจากตรงนี้นะมารอไว้ตรงนี้แต่ว่าสัญญาณไฟจากซีกลบเนี่ยนะจะเข้ามาทิกตรงนี้เพราะฉะนั้นขาเกตของ SCR 1ก็จะถูกทิกให้ SCR 1นี่ทำงานนะคือนำกระแสถึงจุดอิ่มตัวก็คือเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเลยนะปิดหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นก็จะมีกระแสไหลในช่วงซีกลบไอ้ตรงนี้ก็จะนำกระแสให้ไหลในช่วงซีกบวกแล้วก็ไม่เกิดสัญญาณรบกวนมากมายนักก็คือมันจะถูกติ๊กด้วยที่ต่ำกว่า32โวลต์นะถ้าเปรียบเทียบกับไฟ220หรือ380โวลต์ถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นสัญญาณรบกวนจึงไม่ไปรบกวนไฟที่อื่นเขานะที่ปลิวออกไปข้างนอก
0: เพราะฉะนั้นก็หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะชัดเจนนะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์3ขาอีกตัวหนึ่งก็คือไดแอกกับไดแอกนะซึ่ง อุปกรณ์ตัวนี้ทำงานคล้ายๆกับ ACR นั่นแหละนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้นักศึกษาติดตามในตอนต่อไปก็แล้วกันนะครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
3: คือต้องบอกก่อนครับคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เ ็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรม

0: ศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
1: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้อง
3: ครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนด้วยค่ะ
7: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
8: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
7: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
8: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะครูมีนเองนะคะครูอัญชยาคนสูงดีค่ะครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเราพบกันต้องมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะเราได้ขั้นตอนทุกอย่างมาเราเรียนรู้มาแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่เราอย่าลืมว่าเราเนี่ยสามารถขอบเขตงานของบ้านของเราเราสามารถกะเกณฑ์ได้นะคะนั่นก็คือการประมาณราคาวัสดุคร่าวๆง่ายๆด้วยตนเองนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่คุณครูนํามายกให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าการที่เราประมาณราคาบ้านเริ่มต้นเองเนี่ยบ้านหนึ่งหลังในฝันของเราจะต้องใช้งบประมาณนะคะวัสดุต่างๆหลังคากระเบื้องประตูหน้าต่างใช้งานอย่างไรมีการประมาณการหรือการเลือกสรรแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของบ้านหนึ่งหลังเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะทำไมครูถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันก่อนเลยนะคะการที่เราจะได้บ้านในฝันหนึ่งหลังเนี่ยณปัจจุบันนะคะเขาจะมีค่าอามีเรทราคานะคะเขาบอกมาว่าราคาวัสดุกับค่าแรงรวมกันเขาก็จะมีเรทประมาณนี้นะคะวัสดุแบบทั่วไปนะคะวัสดุแบบทั่วไปก็คือแบบเรทราคากลางๆนะคะค่าแรงรวมค่าวัสดุตรงนี้หมายถึงอะไรเวลาเราสร้างบ้านแน่นอนเราจะต้องมีค่าวัสดุค่าอิฐหินปูนทรายเหล็กโครงต่างๆนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าค่าวัสดุส่วนค่าแรงคือเงินที่เราจ้างช่างหรือจ้างผู้รับเหมาในส่วนนี้เขาจะเรียกว่าค่าแรงนะคะเราต้องมาประกอบทั้ง2ส่วนเราถึงจะดําเนินการก่อสร้างไปได้นั่นก็คือค่าแรงกับค่าวัสดุนะคะก็เลยมีเรทราคาอยู่ที่ว่าบ้านวัสดุแบบทั่วไปนะคะต่อ1ตารางเมตรนะคะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 12,000 บาทนะคะวัสดุแบบกลางนะคะเกรดแบบราคากลางๆ ก็คืออยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทถึง 15,000 บาทแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือเกรดพรีเมียมนะคะเลือกวัสดุทุกอย่างเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะค่าแรงก็จะตกอยู่ที่ตารางเมตรละ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทซึ่งราคาตามนี้นะคะถามว่าเป็นจริงกับทุกพื้นที่หรือไม่ไม่จริงเสมอไปนะคะบางพื้นที่ค่าแรงอาจจะถูกได้ลงนะคะเพราะว่าสามารถหาช่างได้ง่ายบางพื้นที่หาช่างได้ยากเขาอาจจะคิดค่าแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรทราคาตรงนี้เนี่ยเป็นแค่กรอบคร่าวๆนะคะว่าอยู่ที่ประมาณไหนถึงประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเรามาดูกันว่าถ้าเรามีบ้านในฝันหนึ่งหลังเงินที่เราต้องกำไว้ในมือเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะจากรูปนี้นะคะสมมุติว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านในฝันของครูนะคะพื้นที่ประมาณ125ตารางเมตรแต่ในรูปเนี่ยพื้นที่อาจจะโอเวอร์มากกว่านั้นเพราะว่าบ้านหลังใหญ่นะคะ125ตารางเมตรก็อาจจะเป็นบ้านพักอาศัย1ชั้นเนาะ1ชั้นที่เราพูดคุยกันนะคะราคาเรทราคาเราเลือกเกรดวัสดุธรรมดาอยู่ที่ตารางเมตรละ 14,000 บาทเราก็นําพื้นที่ของบ้านเราทั้งหมดก็คือ125ตารางเมตรคูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุที่เราเฉลี่ยแล้วว่าน่าจะตกตารางเมตรละ 14,000 บาทคูณกันนะคะเราจะต้องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยประมาณนะคะประมาณ 1.75 ล้านบาทก็คือประมาณ 1 ล้าน 7 แสนบาทสำหรับบ้านพื้นที่ประมาณ125ตารางเมตรถามว่าบ้านพื้นที่125เมตร25ตารางเมตรนะคะตรงพื้นที่กออาจจะ1ล้าน7ตรงพื้นที่ขออาจจะ1ล้าน8หรือบางที่อาจจะแค่1ล้าน5แสนบาทนะคะเพราะว่าค่าราคาของวัสดุค่าแรงแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะมีเงินในกระเป๋าอยู่ประมาณ 1.75 ล้านบาทนะคะสำหรับการสร้างบ้านในฝันหนึ่งหลังของเราถามว่าอ้าวแล้วการดำเนินงานมันสามารถลดคอสหรือว่าลดต้นทุนได้ไหมได้แต่นั่นก็คือในการสิ่งที่เราเลือกวัสดุนะคะวัสดุบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องใช้ของที่แพงที่สุดก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะคะราคาในส่วนนี้เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาหรือมีการปรับแก้แบบก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างก็ได้ให้มีขนาดเล็กลงหรือมีบางส่วนที่ปรับแก้ให้ดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยลดลงได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะงบในการสร้างบ้านพักอาศัยรูปแรกรูปซ้ายมือนะคะบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวนะคะเรทราคาของค่าแรงรวมกับค่าวัสดุนะคะมีก็ครูก็จะแบ่งเป็นต่ำกลางสูงก็คือต่ำเนี่ยก็ประมาณ 10,000 นะคะ 10,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะในราคากลางๆ ก็ตกอยู่ที่ 11,000 บาทนะคะในสูงหน่อยก็ประมาณ 13,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะบ้านไม้ชั้นเดียวทำไมครูถึงแบ่งทำไมถึงเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าบ้านไม้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีบ้านไม้บ้านปูนบ้านใต้ถุนสูงถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อของบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะ
สมมุติว่าบ้านหนึ่งหลังในรูปอินโฟกราฟิกนะคะมีพื้นที่ใช้สอย60ตารางเมตรนะคะแล้วคุณครูเนี่ยเลือกวัสดุกับค่าแรงอยู่ในระดับกลางๆเราก็คูณด้วย 11,800 นะคะแสดงว่าบ้านไม้ชั้นเดียวของครูต้องราคา 7,800 บาทถูกต้องไหมคะอีกถัดไปเป็นในลักษณะของบ้านไม้2ชั้นบ้านไม้2ชั้นเนี่ยลักษณะค่าแรงเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้เรทค่าแรงเดิมนะคะก็จะมีอยู่ในที่ของ 8,800 บาทนะคะ 11,200 บาทและประมาณ 12,900 บาทต่อตารางเมตรสมมุติว่าในบ้านของเรานะคะพื้นที่ประมาณ120ตารางเมตรเราก็ดูเลยค่ะว่าเราเลือกเรทราคาไหนนะคะค่าแรงกับค่าวัสดุตารางเมตรละ 11,200 แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านพักอาศัยถ้าเราเลือกแบบนี้บ้านไม้2ชั้นนะคะเราจะต้องมีเงินในการสร้างบ้านหลังนี้ประมาณ1,300,000 บาทนะคะราคานี้เป็นราคาประมาณเพื่อให้

ได้รู้ขอบเขตโดยกว้างๆว่าเราควรจะเตรียมเงินหรือว่าวางแผนการสร้างบ้านไว้อย่างไรนะคะสไลด์นี้ก็เลยเป็นในเรื่องของบ้านไม้ชั้นเดียวและบ้านไม้สองชั้นนะคะมีอย่างอื่นอีกที่นํามาเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะบ้านไม้ใต้ถุนสูงกับบ้านปูนครึ่งไม้เราจะคุ้นชินนะคะบ้านไม้ใต้ถุนสูงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการนิยมในการสร้างสําหรับความชื่นชอบสําหรับการสร้างบ้านไม้นะคะการสร้างบ้านไม้นะคะราคาค่าแรงกับค่าวัสดุก็จะมีเรทราคาต่ํากลางสูงอยู่ที่12,000บาทนะคะ13,000บาทและ15,000บาทนะคะยิ่งมีพื้นที่น้อยเนี่ยเขาค่าแรงเขาอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะสมมุติว่าพื้นที่80ตารางเมตรนะคะแล้วก็ค่าแรงกับค่าวัสดุอยู่ที่13,400บาทจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยเลือกในระดับกลางเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดเราเลือกราคาของวัสดุกับค่าแรงต่ําที่สุดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะไม่มีเงินเผื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกในเรทราคากลางกลางก็คูณด้วย13,400นะคะเราก็จะมีราคาบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่1ล้านกว่าบาทเราจะเห็นได้ว่าเป็นบ้านไม้ลักษณะของพื้นที่ใช้สอยชั้นเดียวแต่ทำไมบ้านใต้ถุนสูงถึงราคาแพงกว่าบ้านชั้นเดียวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเขามีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่างกันค่าวัสดุยิ่งเป็นไม้ยิ่งแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในส่วนของบ้านปูนครึ่งไม้นะคะก็เหมือนกับว่าด้านบนเป็นไม้แล้วก็ด้านล่างเป็นปูนประมาณนี้นะคะก็มีเรทราคาตามรูปภาพเลยเนาะสมมุติว่าพื้นที่ใช้สอยเขาเพิ่มมากขึ้นเป็น120ตารางเมตรถูกไหมคะก็คือคูณค่าแรงค่าวัสดุเข้าไปบ้านปูนครึ่งไม้หลังนี้ก็สนนราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนกว่าบาทเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีเรทราคาในการสร้างของแต่ละแบบนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือในส่วนของแบบสุดท้ายนะคะในเรื่องของบ้านปูนอันนี้จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างแรกเลยบ้านปูนชั้นเดียวเรามาดูกันเลยบ้านปูนชั้นเดียวนะคะบ้านปูนชั้นเดียวเราสามารถเอาเรทราคาเนี้ยไปดูคร่าวๆได้ราคาก็จะใกล้เคียงกับประมาณนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ 11,000 บาท 13,000 บาทและ14,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะถ้าพื้นที่บ้านหลังนี้60ตารางเมตรคูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุที่ตารางเมตรละ 13,000 บาทแปลว่าบ้านปูน1ชั้นอยู่ที่ 780,000 บาทถามว่าราคานี้สร้างได้จริงไหมสร้างได้จริงนะคะเดี๋ยวนี้บ้านปูนชั้นเดียวนะคะห้องนอนประมาณ2ห้องนอนสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 7-800,000 บาทเราจะไม่ได้นับรวมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งเป็นแค่ราคาโครงสร้างของบ้านทีนี้เรามาดูบ้านปูน2ชั้นกันนะคะบ้านปูน2ชั้นก็จะมีเริ่มจากตารางเมตรละ 10,000 บาท 12,000 บาทไปจนถึง 14,000 บาทราคาเขาจะใกล้เคียงกันกับบ้านชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพื้นที่120ตารางเมตรนะคะคูณกับค่าแรงค่าวัสดุที่ตารางเมตรละ 12,200 นะคะบ้านปูน2ชั้นของครูจะต้องราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียวเพราะว่ายิ่งพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกะเกณฑ์ต่างๆของค่าแรงค่าวัสดุเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนแรกที่เราสามารถประมาณได้เลยว่าบ้านของเราหนึ่งหลังจะเป็นแบบไหนคะบ้านปูนชั้นเดียวบ้านปูน2ชั้นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหรือว่ากึ่งปูนกึ่งไม้นะคะก็มีวิธีคิดให้เราแล้วนะคะลองไปดูได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะแล้วก็ลองคูณด้วยค่าแรงกับค่าวัสดุดูได้นะคะสิ่งต่อไปที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกวัสดุก่อสร้างง่ายๆด้วยตนเองนะคะครูมีนได้สรุปมา6ส่วนด้วยกันนะคะ6สิ่งอย่างในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้การประมาณการเองได้ง่ายๆนะคะไปซื้อที่ไหนคิดอย่างไรนะคะเรามาดูกันในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะการที่เราจะประมาณการหรือคิดราคาคร่าวๆ ของกระเบื้องปูพื้นนะคะมีทิปดีๆของการคำนวณกระเบื้องปูพื้นมาฝากนะคะก่อนที่เราจะไปคำนวณว่าแต่ละห้องใช้กระเบื้องปูพื้นอะไรเราจะต้องมารู้ก่อนว่าเลือกขนาดของกระเบื้องก่อนซึ่งขนาดของกระเบื้องเนี่ยเขาจะเขียนหน้ากล่องว่าเป็นนิ้ว8นิ้ว12นิ้วต่างๆนานานะคะ8นิ้วคือกี่เซน12นิ้วคือกี่เซนนะคะ8นิ้วก็ประมาณ20เซน12นิ้วก็ประมาณ30เซนนะคะเขาก็จะมีอยู่ขายตามท้องตลาดเราก็เลือกขนาดให้เข้ากับบ้านเรานะคะหรือปรึกษาช่างหรือผู้รับเหมาก็ได้ว่าเราชอบลายนี้แบบนี้ควรใช้ขนาดไหนดีนะคะเลือกลายนะคะเลือกขนาดเลือกลายลายก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าบางคนอยากได้แบบความคุมโทนเขาก็จะเลือกกระเบื้องสีอย่างเดียวไม่มีลวดลายนะคะหรือใครอยากรู้สึกว่า
อยากเลือกลวดลายที่เขามีขายดูสวยงามเราก็สามารถเลือกได้นะคะหลังจากเราเลือกขนาดเลือกลายได้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละห้องควรใช้กระเบื้องกี่กล่องนะคะเพราะเวลาเราไปซื้อเขาก็จะขายเป็นกล่องกล่องหนึ่งข้างกล่องเขาก็จะเขียนว่า1กล่องสามารถปูพื้นได้เท่านี้ตารางเมตร 2.3 ตารางเมตรหรือ3กว่าตารางเมตรนะคะราคาเขาขายราคาเป็นกล่องนะคะสุดท้ายอย่าลืมเผื่อจำนวนกระเบื้องเพราะบางครั้งเนี่ยการทำงานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยกระเบื้องมีความชำรุดมีการตัดมีการต่อทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดพอดีกระเบื้องเราจะไม่พอนะคะมาดูกันยกตัวอย่างนะคะจากรูปยกตัวอย่างห้องของครูเนี่ยขนาดกว้าง8เมตรนะคะยาว8เมตรห้องนี้จะใช้กระเบื้องกี่กล่องนะคะจากพื้นที่ห้องนะคะด้านกว้าง8เมตรด้านยาว8เมตรเหมือนเดิมค่ะการคิดพื้นที่เนาะเราก็เอาด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันเราจะได้8คูณ8ได้64ตารางเมตรถูกไหมคะ64ตารางเมตรกระเบื้องที่ครูใช้เนี่ยข้างกล่องเขาเขียนว่า1กล่องสามารถปูได้ 2.198 ตารางเมตรอย่าลืมนะคะ 2.198 มายังไงมันมาจากกระเบื้องที่เราเลือกใช้สมมุติเราไปซื้อกระเบื้องมา1กล่องข้างกล่องเขาก็จะเขียนเลยว่ากระเบื้องกล่องนี้สามารถปูพื้นได้ 2.198 ตารางเมตรนะคะเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดที่เราคิดได้คือเท่าไหร่คะ64ตารางเมตรถูกไหมหารด้วยจำนวนพื้นที่ของกระเบื้องที่เราซื้อมาก็คือหารด้วย 2.198 นะคะเราก็จะได้เลขเป็น 29.11 ใช่ไหมบางคนเห็นว่า 29.11 ตามหลักการคิดเลขเนาะไม่ถึง5เราจะปัดให้เหลือ0ไม่ได้นะคะเพราะครูบอกว่าการที่เราคิดกระเบื้องเนาะเราต้องคิดเผื่อเพราะฉะนั้นเราคิด 9.1 ใช่ไหมให้เราปัดขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราปัดขึ้นก็จะเป็น30กล่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วขนาดห้อง8เมตรคูณ8เมตรนะคะจะใช้กระเบื้องทั้งหมด30กล่องซึ่งถามว่า30กล่องเนี่ยพอจริงไหมนะคะการคิดเปอร์เซ็นต์การเผื่อเราควรเผื่อสัก5หรือ 10% ของปริมาณที่เราคิดได้นะคะถามว่าซื้อ30กล่องได้ไหมได้ถ้าร้านวัสดุอยู่ใกล้เรากระเบื้องที่เราเลือกไม่ได้หมดคลังสต็อกเราอย่าลืมนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปเลือกซื้อกระเบื้องเรากะว่าเท่านี้พอแล้วแต่หน้างานมีปัจจัยหลากหลายรูปแบบมากที่อาจจะทำให้กระเบื้องไม่พอเรากลับไปซื้ออีกรอบนึงเอาโค้ดที่เราซื้อมาข้างกล่องไปบอกเขาว่าต้องการกระเบื้องอันนี้ครับครั้งที่แล้วมาซื้อเขาอาจจะบอกแล้วว่าหมดแล้วนะคะถ้าเกิดกระเบื้องในอันนั้นหมดสต็อกปุ๊บอ้าวทีนี้โทนสีมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อควรระวังที่เราควรจะเผื่อในการสั่งกระเบื้องไปตั้งแต่ต้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคิดกระเบื้องปูพื้นนะคะคิดง่ายๆคิดเป็นตารางเมตรเอาพื้นที่กว้างยาวคูณกันแล้วก็หารด้วยข้างกล่องกระเบื้องที่เขียนว่าปูได้กี่ตารางเมตรเท่านั้นเองเราก็จะได้แล้วว่าสเปคกระเบื้องที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่กล่องนะคะอันนี้ก็คือวิธีของการคิดกระเบื้องปูพื้นนั่นเองเนาะมาดูส่วนต่อมานะคะนอกเหนือจากการคิดกระเบื้องปูพื้นแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถคิดคำนวณแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแน่นอนนะคะสีทาบ้านสีทาบ้านคืออะไรนะคะเวลาเราทาสีทาบ้านเนี่ยเราก็ต้องทาทั้งภายนอกภายในถูกไหมคะถามว่าสีทาภายนอกกับภายในสีเดียวกันได้ไหมได้คนละสีได้ไหมได้ห้องหนึ่งสีหนึ่งอีกห้องหนึ่งสีหนึ่งได้ไหมได้มันคือความต้องการของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาสีหรือว่าช่างทาสีเนี่ยหนึ่งด้านเขาจะทาสองรอบเพราะว่าบางทีเนี่ยการทารอบแรกอาจจะมีบางจุดที่ไม่สม่ำเสมอพอสีแห้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางจุดเป็นด่างๆดวงๆเขาก็จะไม่สวยงามเขาก็จะมีการทาซ้ำอีกหนึ่งรอบบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่างทำแบบนี้ทำให้ต้นทุนเราดูสิ้นเปลืองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าการทารอบเดียวอาจจะเก็บพื้นผิวได้ไม่หมดนะคะทีนี้มาดูรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างมานะคะปริมาณสีในท้องตลาดเขาก็จะขายเป็นแกลอนนะคะซึ่งขนาดเหล่านั้นเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันเนาะอันนี้นะคะหนึ่งแกลอนนะหนึ่งแกลอนถ้าเกิดเราเราไปซื้อมานะคะก็จะมีขนาดประมาณ 3.7 กว่าลิตรเนาะถ้าเอาตัวเลขที่แน่นอนเลยก็จะเป็น 3.785 ลิตรเขาก็จะเขียนอยู่ข้างแกลอนหรือข้างถังเลยว่า1แกลอนมีปริมาตร 3.785 ลิตรนะคะเขาก็จะเขียนระบุไว้นะว่า1แกลอนนี้สามารถทาได้กี่ตารางเมตรนะคะอันนี้1แกลอนสามารถทาได้25ถึง50ตารางเมตรต่อการทา1รอบถ้าทา2รอบเราก็ต้องทวีเพิ่มขึ้นเข้าไปปริมาตรเพิ่มขึ้นเข้าไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ
สีทาบ้านเขาจะทาทั้งหมด2รอบ

อบนะคะซึ่งใน1แกลลอนก็จะน่าจะทาได้สัก2ครั้งเลยนะคะอันนี้ก็คือปริมาณต่อ1แกลลอน3ลิตรกว่าๆนะคะอ่ะมาดูต่อแต่ว่าในท้องตลาดเขาไม่ได้มีขนาดเดียวนะคะเขามีหลากหลายขนาดเห็นไหมจากรูปมีขนาดน้อยขนาดน้อยสุดก็คือเท่าไหร่คะบรรทัดสุดท้ายก็คือ1

ลัด1ลิตรใกล้เคียงกันนะคะปริมาตรของสีเหล่านี้สามารถเทียบเท่าได้นะคะพื้นที่ใช้งานก็คือเล็กๆเนาะ8ถึง10ตารางเมตร1ส่วน4แกลลอนเนี่ยอาจจะเป็นงานบางส่วนที่เราเอามาเก็บรายละเอียดนะคะต่อมาขนาด1แกลลอนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปว่าบรรจุทั้งหมดประมาณ 3.785 ลิตรก็ทาได้ประมาณสัก 25-30 ตารางเมตรโดยประมาณนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไปทาเองเราอาจจะทาได้น้อยกว่าก็ได้อยู่ที่งานในการที่เอาลูกกิ้งจุ่มสีนะคะการที่เราทามากทาน้อยเราอาจจะไม่ได้ถึง 25-30 ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยประมาณในการค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะนอกจาก1แกลลอนแล้วมีอะไรอีกนะคะก็มีขนาดของ 2.5 แกลลอนนะคะ 2.5 แกลลอนเขาบอกว่าบรรจุทั้งหมดอยู่ทั้งหมด 9.46 ลิตรนั่นเองนะคะขนาด 2.5 แกลลอนก็มีพื้นที่ในการทาอยู่ที่ประมาณ 70-75 ตารางเมตรนะคะอีกอันนึงเลยนะคะแกลลอนใหญ่สุดเลย5ลิตรนะคะ5ลิตรอ่ะ5แกลลอนนะคะ5แกลลอนบรรจุอยู่ที่18ลิตรนะคะพื้นที่ก็150-160ตารางเมตรเลยนะคะอันนี้ก็คือขนาดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเริ่มจากถังน้อยสุด1ส่วน4แกลลอนถัดมา1แกลลอนนะคะ 2.5 แกลลอนแล้วก็5แกลลอนถามว่าขนาดต่างกันราคาก็ต่างกันเรายังไม่พูดถึงคุณภาพเนาะราคาก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราจะซื้อ5แกลลอนเลยได้ไหมได้แต่บางครั้งงานที่เราใช้ไม่ถึงสีมันมีอายุการใช้งานของตัวมันเองนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดผ่านระยะเวลาไปคุณภาพของเขาอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นให้เราดูพื้นที่ของเราเป็นหลักว่าพื้นที่ของเราประมาณไหนนะคะเราคิดเป็นตารางเมตรเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อสีเหล่านี้มาใช้นั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราใช้สีทาบ้านเราจะทำยังไงนะคะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าครูมีห้อง1ห้องความกว้าง4เมตรนะคะความยาว5เมตรมีความสูงประมาณ 2.6 เมตรนะคะวิธีการคิดพื้นที่ทั้งหมดห้องเรามี4ด้านถูกไหมเราก็คิดพื้นที่ตารางเมตรแต่ละด้านก่อนด้านที่1นะคะก็คือกว้าง4เมตรถูกไหมสูง 2.6 เมตรเราคิดไว้ในวงเล็บแรกบวกด้วยอีกด้านนึง4เมตรคูณ 2.6 เมตรวงเล็บที่2วงเล็บที่3นะคะด้านยาว5เมตรสูง 2.6 เมตรวงเล็บที่4ด้านยาว5เมตรสูง 2.6 เมตรเห็นไหมคะว่ามี4วงเล็บก็เทียบเท่ากับผนัง4ด้านหลังจากนั้นเราก็เอามารวมกันนะคะพื้นที่ห้องนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ 46.8 ตารางเมตรถามว่า 46.8 ตารางเมตรเป็นพื้นที่ที่เราทาสีจริงไหมถ้าเป็นห้องสี่เหลี่ยมทึบไม่มีประตูหน้าต่างเลยจริงค่ะแต่ห้องเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่ใช่เนาะเพราะว่าห้องเราก็ต้องมีช่องแสงมีประตูมีหน้าต่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องลบช่องว่างเหล่านี้ออกซึ่งการลบช่องว่างเหล่านี้คิดเหมือนเดิมค่ะประตูกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราก็ลบด้วยช่องว่างของประตูหน้าต่างออกอย่างเช่นห้องนี้นะคะมีประตูและหน้าต่างรวมกัน 4.1 ตารางเมตรครูก็เอาพื้นที่ทั้งหมดตอนแรกที่เราคิดได้ก็คือ 46.8 ลบด้วยขนาดของประตูหน้าต่างที่4.1 ตารางเมตรนะคะเท่ากับว่าพื้นที่ห้องนี้ที่ครูจะทาสีก็คือ 42.7 ตารางเมตรถูกไหมคะแปลว่าห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ต้องทาสีทั้งหมด 42.7 ตารางเมตรหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อเราก็ไปเลือกซื้อเลยสีอะไรขนาดแกลลอนเท่าไหร่ที่ทาได้ประมาณสัก40กว่าตารางเมตรแต่เราอย่าลืมว่าเราทา2รอบนะคะสำหรับห้องใหม่ส่วนการเก็บสีเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทา1รอบก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากที่เราได้พื้นที่แล้วประมาณ40กว่าตารางเมตรเราก็ไปร้านขายสีเลยนะคะส่วนผสมสีอยากได้สีที่ใกล้เคียงเดิมหรือสีใหม่นะคะก็สั่งผสมแล้วก็ซื้อสีตามขนาดที่เราคำนวณได้มาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคิดปริมาณสีทาบ้านทั้งกระเบื้องและสีทาบ้านคิดเป็นตารางเมตรเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เอาไปเปรียบเทียบที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดเราก็ซื้อมาเลยง่ายนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองเนาะอีกอย่างนึงนะคะก็คือกระเบื้องมุงหลังคานะคะหลังคาเขาก็มีหลากหลายรูปทรงถูกต้องไหมคะมีทรงจั่วนะคะมีปัญญามีหลากหลายรูปแบบเหมือนเดิมค่ะกระเบื้องมุงถ้าเราเอาคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆเพื่อไปหาวัสดุเราจะคิดตามพื้นที่เหมือนการหาสูตรพื้นที่ของรูปเลขาคณิตถูกไหมเขาก็หลังคาเขาจะมีทรงสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค้างหมูเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะประกบกันถูกไหมถ้าเป็นหลังคาทรงจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประกบกันถูกไหมคะเราก็คิดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็เอาแต่ละด้านคูณกันนะคะด้านไม่เท่า

1ส่วน2คูณฐานคูณสูงประมาณนี้นะคะหรือว่าคิดเป็นรูปของสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้นะคะโดยที่เราก็คิดเป็นตารางเมตรนะคะแล้วก็ไปหาเลือกซื้อกระเบื้องนั่นเองนะคะมาดูนะคะทีนี้ถ้าเราคิดเป็นตารางเมตรได้แล้วทำอย่างไรนะคะในท้องตลาดเขาก็จะมีกระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องลอนคู่นะคะมีลอนคู่ลอนเล็กมีเมทัลชีทอันนี้คือหลักๆที่ใช้กันส่วนขนาดของกระเบื้องอาจจะในท้องตลาดอาจจะมีหลากหลายนะคะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดก็จะมีอยู่หลักๆ4อย่างถ้าในเรื่องของกระเบื้องคอนกรีตนะคะ1ตารางเมตรใช้11แผ่นเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาด้านกว้างคูณด้านยาวตามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคิดได้20ตารางเมตรถูกไหม1ตารางเมตรของกระเบื้องคอนกรีตปูได้11แผ่นแล้วก็เอา11แผ่นคูณกับพื้นที่ที่เราคิดได้แค่นั้นเองค่ะง่ายๆเราแค่ต้องรู้ว่ากระเบื้องคอนกรีต1ตารางเมตรใช้กี่แผ่นนะคะกระเบื้องลอนคู่เนาะ1ตารางเมตรนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ 2.2 แผ่นนะคะอาจจะได้น้อยหน่อยนะคะกระเบื้องลอนคู่ลอนเล็กเนาะก็อาจจะที่ใช้ได้อยู่ประมาณ 1.7 แผ่นนะคะแล้วก็มีเมทัลชีทนะคะ 1.2 แผ่นต่อตารางเมตรเมทัลชีทเขาก็คิดตามความกว้างความยาวบางครั้งเมทัลชีทนะคะเราสามารถสั่งตามความยาวได้นะคะอยู่ที่ว่าเราไปคุยกับร้านเพื่อให้ร้านช่วยดีไซน์ออกแบบให้เราได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคานั่นเองคิดง่ายๆเหมือนเดิมทั้งกระเบื้องปูพื้นเนาะทั้งสีทาบ้านรวมถึงกระเบื้องมุงหลังคาเราคิดเป็นตารางเมตรเราแค่ต้องรู้ว่ากระเบื้องปูพื้น1กลองนะคะปูได้กี่ตารางเมตรนะคะสีทาบ้าน1แกลอนนะคะทาได้กี่ตารางเมตรแล้วก็กระเบื้องมุงหลังคาแต่ละแบบนะคะ1ตารางเมตรใช้กี่แผ่นง่ายๆแค่นี้รู้ไว้เป็นทริคเล็กๆสำหรับการคำนวณคร่าวๆของตัวเราเองนะคะมาดูต่อนะคะอย่างตอนแรกที่ครูบอกไปที่เราจะต้องมีคิดกระเบื้องปูพื้นถูกไหมคะการทาสีกระเบื้องมุงหลังคาหัวข้อที่4นะเรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภัณฑ์นะคะการเลือกสุขภัณฑ์ให้ตรงใจเติมสุขทุกครั้งที่ใช้งานทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้บางครั้งสุขภัณฑ์เนี่ยเราสั่งมาแล้วเราติดตั้งไปแล้วอยู่ๆวันนึงเราจะเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆถูกไหมคะเขาก็จะไม่ค่อยชำรุดทรุดโทรมอะไรหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการที่บอกว่าเลือกสุขภัณฑ์ให้ตรงใจเวลาเราเห็นเวลาเราใช้เราจะได้มีความสุขถูกต้องไหมคะมีอะไรบ้างนะคะเลือกให้เหมาะสมกับสไตล์ของเจ้าของบ้านหรือสไตล์ของบ้านหัวข้อนี้ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวชัดเจนว่าเลือกยังไงถึงจะตรงใจเลือกยังไงถึงจะเหมาะสมตรงใจเราไม่ตรงใจเขาแล้วยังไงเราเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมคะเราชอบแบบนี้คนที่อื่นแขกที่มาบ้านเขารู้สึกอาจจะไม่ชอบก็ไม่ได้เกี่ยวกันมันคือการเลือกของเรานะคะเลือกให้เหมาะกับขนาดห้องน้ำอันนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะสมมติว่าอยากได้ซิงค์อยากได้ชักโครกหรืออยากได้อ่างอาบน้ำแต่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดพื้นที่ห้องน้ำมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถูกไหมคะตอบโจทย์การใช้ชีวิตถ้าในบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กน้อยนะคะการที่เราออกแบบพื้นห้องน้ำอีกอันนึงก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสุดท้ายเลยสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการออกแบบสุขภัณฑ์รูปทรงหรือว่าขนาดมีหลากหลายแบบมากนะคะยิ่งใครเขาอาจจะไม่ประหยัดน้ำก็ได้ข้อควรนี้ก็เป็นบางครั้งเราอาจจะลืมไปบ้างนะคะก็เลือกยังไงที่เขาประหยัดน้ำแล้วมันมีวิธีเลือกกันยังไงล่ะครับเราเดินไปเลยค่ะช้อปปิ้งตามศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าขายวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเขาก็จะมีชาร์ตอยู่ด้านข้างเลยคุณสมบัติของสุขภัณฑ์ประเภทนี้มีขนาดยังไงผลิตจากวัสดุอะไรนะคะมีตอบโจทย์การใช้ชีวิตอะไรบ้างเขาก็จะเขียนระบุโฆษณามาเต็มที่แล้วก็ไปเลือกที่เหมาะกับเราเหมาะกับห้องน้ำเหมาะกับบ้านของเรานั่นเองนะคะมาดูก่อนนะคะรู้จักโถสุขภัณฑ์เบื้องต้นนะคะจากในรูปเนาะนะคะเป็นรูปของห้องน้ำถูกไหมคะก็จะมีส่วนที่เป็นชักโครกนะคะส่วนที่ทำความสะอาดหรือว่าส่วนที่เป็นฝักบัวชำระล้างต่างๆนะคะแบบของสุขภัณฑ์เขาก็จะมีคร่าวๆอยู่บางส่วนนะคะแบบสุขภัณฑ์นะคะก็จะมีอยู่แบบ2แบบถ้าเราแบ่งง่ายๆเนาะแบบที่1อยู่ติดแบบอยู่ติดกับผนังเลยติดตั้งอยู่กับพื้นแบบนี้เราจะคุ้นชินนะคะก็คือเป็นการตั้งอยู่กับพื้นแล้วก็การเดินท่อตามปกติอีกแบบนึงแบบรูปแรกซ้ายมือนะคะแบบแขวนผนังหรือแบบลอยตัวอันนี้เราจะเจอตามโรงแรมหรือบ้านพักอาศัยบางคนที่รู้สึกว่าชอบไม่อยากให้มันอยู่ติดพื้นเพื่อป้องกันรอยรั่ว
อันนี้ก็สามารถทําได้แต่มีข้อควรระวังของสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังเพราะว่าผนังต้องสามารถรับแรงในการติดตั้งสุขภัณฑ์แบบลอยตัวได้นะคะอันนี้คือข้อจํากัดเราถึงจะชินตากับการที่เป็นการติดตั้งสุขภัณฑ์บนพื้นอันนี้จะเป็นการที่เราเห็นพบเห็นบ่อยๆนะคะสุขภัณฑ์มีอะไรอีกนะคะสุขภัณฑ์นะคะถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะชักโครกนะคะเขาจะมีอยู่2แบบนะคะแบบชิ้นเดียวกันกับแบบแยกชิ้นตรงนี้ดูยังไงนะคะดูตรงถังพักน้ําด้านหลังเอ๊ะถังพักน้ําถังพักน้ําคืออะไรส่วนที่เราเอาไว้กดนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าถังพักน้ําถ้าเราเปิดฝามาเราจะเห็นมีเขาจะมีลูกลอยมีกระบวนการต่างๆที่มีการเติมน้ําเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกตรงนี้ค่ะคือเรียกว่าถังพักน้ําถ้าตัวถังกับตัวชักโครกติดกันเขาจะเรียกว่าสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือถังกับตัวชักโครกนะคะตัวที่เรานั่งอะค่ะแยกกันเขาก็จะเรียกว่าแยกชิ้นเนาะแต่แบบแยกชิ้นเนี่ยนะคะเวลาพังหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนหาอะไรหรือหาวัสดุทดแทนมาเปลี่ยนได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบชิ้นเดียวกันเราอาจจะหาของที่สเปคเท่าเดิมเนี่ยยากหน่อยถ้าไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนกับฟังก์ชันการใช้งานนะคะในส่วนนี้เนาะนอกจากชักโครกแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องมารู้ก็คือในส่วนของประตูประตูคืออะไรนะคะประตูก็จะผลิตจากวัสดุหลากหลายแบบเนาะอย่างแรกประตูไม้จริงดูภาพออกไหมคะว่าอันไหนคือประตูไม้จริงสีน้ำตาลที่เข้มที่เป็นประตูบานเดี่ยวนั่นแหละค่ะคือประตูไม้จริงนะคะประตูไม้จริงคุณสมบัติของเขานะคะก็จะแข็งแรงทนทานแต่เขามีข้อเสียอยู่ที่ว่าเขาจะมีการหดตัวบ้างในบางส่วนถ้ามีอากาศได้รับความชื้นนะคะอันนี้คือประตูไม้จริงแต่สามารถเขาเรียกว่าเขาสามารถปรับตัวหรือว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นประตูไม้จริงอ่ะมันจะสามารถปรับได้กับทุกห้องในบ้านเราเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าประตูไม้จริงก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าผลิตจากไม้จริงไม่ใช่วัสดุเทียมเลยนะคะแบบที่2นะคะประตู WPC นะคะประตู WPC นะคะก็คือเหมือนเป็นการดัดแปลงเนาะเป็นการดัดแปลงนะคะปรับใช้กับส่วนอื่นได้ยากอ่ะดูออกไหมในรูปตัวไหนคือประตู WPC สีขาวนะคะสีขาวล้วนๆที่มีลูกบิดนะคะอันนั้นก็คือประตู WPC เพราะว่าเขาจะมีดีไซน์เฉพาะตัวบางครั้งก็จะเป็นสีขาวสีเทาเข้มหรือว่าอะไรพวกมันเหมือนกับว่าถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกับห้องนั้นๆนะคะก็อยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้ต่อมาเป็นประตูอลูมิเนียมประตูอลูมิเนียมนะคะคือรูปตรงกลางด้านบนประตูอลูมิเนียมเขาก็จะประกอบคู่กับการใช้กับกระจกถูกต้องไหมคะประตูอลูมิเนียมก็จะทําให้พื้นที่ห้องนั้นดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประตู PVC เราจะเคยได้ยินกันบ่อยประตู PVC เขาก็จะน้ำหนักเบาถูกต้องไหมคะน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งได้ง่ายถ้าเราเอาอาศัยความคุ้นชินเราความเคยชินเราจะเคยชินกับประตู PVC เขาก็จะใช้กับห้องน้ำถูกต้องไหมเพราะว่าห้องน้ำมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ไม้จริงกับประตู PVC มันก็จะเกิดการหดการขยายตัวเวลาเจอความชื้นหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ประตู PVC เห็นไหมว่าเราไม่ได้คุ้นชินกับประตู PVC บางๆแบบเดินจากรูปด้านล่างเห็นไหมคะห้องน้ำมีดีไซน์เรียบหรูสวยงามเขาใช้ประตู PVC เดี๋ยวนี้เขาออกแบบตอบสนองความต้องการในการใช้มีทั้งความหนามีทั้งขนาดแล้วก็มีทั้งในเรื่องของสีสันต่างๆให้เข้ากับแต่ละห้องที่ใช้งานนะคะอันนี้ก็คือในการเลือกใช้ประตูส่วนราคาเราคิดยังไงนะคะการคิดประตูเวลาเราไปซื้อเขาก็จะขายเป็นบานแบบนี้ค่ะเหมือนในรูปที่ครูยกตัวอย่างมาให้เขาก็จะขายเป็นบานแต่เราอย่าลืมว่าประตูต้องติดตั้งพร้อมกับวงกบถูกไหมซื้อแต่ประตูมาไม่ซื้อวงกบที่เข้าคู่ประตูเราก็ติดตั้งไม่ได้นะคะก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหลายพันขึ้นอยู่กับว่าประตูแบบนั้นเนี่ยเราไปติดห้องไหนถ้าติดกับประตูหน้าบ้านก็ต้องลงทุนนิดนึงถูกต้องไหมคะประตูหน้าบ้านเป็นสิ่งที่เราเปิดรับมาอย่างแรกประตูห้องนอนห้องครัวห้องน้ำต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็เลือกสรรให้เหมาะสมนะคะต่อมาเป็นหน้าต่างหน้าต่างรูปตัวอย่างที่ครูให้มานะคะก็จะมีเรื่องของหน้าต่างบานเปิดออกนะคะหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนหน้าต่างอันนี้ค่ะ4รูปตัวอย่างที่ครูยกมาให้อ่ะจะเป็นหน้าต่างที่เราคุ้นชินบ่อยๆนะคะ
ขึ้นอยู่กับว่าบ้านเราถูกออกมาแบบไหนนะคะบางครั้งบางคนจะเคยเห็นว่าโอ้หน้าต่างบานใหญ่จังเลยนั่นแปลว่าเพดานห้องนั้นต้องสูงถูกต้องไหมคะถึงจะติดตั้งหน้าต่าง

บานที่ใหญ่ขนาดนั้นได้เหมือนกันค่ะหน้าต่างเขาก็จะขายเป็นชุดเหมือนกันนะคะหน้าต่างหนึ่งบานในเว็บไซต์หรือในร้านขายเขาก็จะขายแล้ว1บานเท่าไหร่พร้อมวงกบติดตั้งราคาเท่าไหร่นะคะเราก็ซื้อเป็นชุดมาได้เลยถ้าในบ้านเราใช้หน้าต่างแบบเดียวกันทั้งหมด7ชุดเราก็เอา7คูณจำนวนไปเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณราคาคร่าวๆได้ว่าแบบไหนเราจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่สำหรับการซื้อประตูหรือว่าหน้าต่างนั่นเองนะคะอ่ะนะคะมาต่อในเรื่องของสุขภัณฑ์ความรู้เพิ่มเติมนะคะก่อนซื้อสุขภัณฑ์นะคะครูบอกว่าโถส้วมหรือว่าโถสุขภัณฑ์เนี่ยมี2แบบแบบชิ้นเดียวกับแบบแยกชิ้นนะคะข้อดีข้อเสียเขาก็แตกต่างกันอย่างที่ครูบอกไปนะคะแบบชิ้นเดียวเวลามันพังอะไรขึ้นมาซ่อมแซมได้ยากแบบแยกชิ้นสามารถซ่อมแซมได้โดยง่ายถูกต้องไหมคะอันนี้คือในเรื่องของโถสุขภัณฑ์อันนี้คือรูปที่แยกออกมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการติดตั้งนะคะการติดตั้งในเมื่อครูบอกไปแล้วว่าเขามีการติดตั้งที่พื้นแล้วก็ติดตั้งแบบลอยนะคะจากรูปเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการติดตั้งแบบพื้นทั้งรูปด้านซ้ายแล้วก็แบบลอยในรูปด้านขวาแต่บางครั้งเราจะเห็นว่ารูปด้านขวาอ้าวถังพักน้ําหายไปไหนถังพักน้ําไม่จําเป็นจะต้องอยู่ติดกับตัวชักโครกหรือว่าสุขภัณฑ์ของเราเสมอไปบางครั้งเขาซ่อนอยู่หลังผนังหรือเป็นแบบกดนะคะเวลาเราไปตามที่ต่างๆนะคะตามที่สาธารณะเราจะบางครั้งเราจะเห็นแต่ชักโครกสุขภัณฑ์อย่างเดียวเราจะไม่เห็นว่าถังพักน้ําไปไหนอาจจะมีปุ่มกดนิดนึงแบบคันโยกอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาซ่อนอยู่ด้านหลังผนังนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการติดตั้งนะคะในส่วนของขนาดของชักโครกเราอย่าลืมไปนะคะว่าและไม่ใช่ว่าโอเคได้แล้วสมมติในบ้านเรามี2ห้องน้ําต้องการชักโครกทั้งหมด2ชิ้นไปถึงร้านปุ๊บเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเลยขึ้นรถ2ชิ้นแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะคะขนาดของชักโครกเขาก็มีตั้งแต่ S M L X L นะคะขึ้นอยู่กับขนาดความสูงกับความกว้างให้เหมาะสมกับคนใช้ในบ้านเราเป็นยังไงนะคะมีใครบ้างที่ใช้งานน้ำหนักตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะและเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเหมาะสมเราก็อย่างที่บอกค่ะตอนเวลาเขาขายเขาก็จะมีมาบอกเลยว่าขนาดเท่าไหร่สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่การติดตั้งเป็นยังไงนะคะขนาดของชักโครกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราอย่าลืมว่าให้เหมาะกับสรีระของคนในบ้านเรานะคะหรือว่าขนาดของห้องน้ำบางทีเนี่ยห้องน้ำเป็นขนาดห้องเล็กๆแคบๆนะคะถ้าเราเลือกชักโครกขนาด XL ใหญ่ที่สุดดูสวยหรูหรามาเฮาแต่ว่าในเรื่องของขนาดห้องน้ำมีขนาดที่แคบมันไม่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลากหลายองค์ประกอบให้เราเลือกใช้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของขนาดของชักโครกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปถูกต้องไหมคะในสัปดาห์นี้ใน EP นี้นะคะเป็นเรื่องราวของการที่เราประมาณการวัสดุโดยคร่าวๆนะคะก็ในมีในเรื่องของอะไรบ้างคะวัสดุปูพื้นวัสดุมุงหลังคาถูกต้องไหมมีอะไรอีกสีทาบ้านชักโครกสุขภัณฑ์ต่างๆที่เราคิดกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งง่ายๆใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาว่าควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะการหาวัสดุอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะตรงใจของใครหลายๆคนนะคะส่วน EP ต่อไปที่จะกลับมาเจอครูมีในเรื่องอะไรนะคะรบกวนฝากติดตามกันด้วยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนอีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครูมีขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ1ถุงมือ 2ผ้าทำความสะอาด 3ฟิลเลอร์เกจ 4ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่เฮ้ยมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือ

0: ราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะจะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของ

ของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหล่อมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหล่อมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บนช้อปปี้นะคะมีหลายๆท่านเคยคิดอยากขายสินค้าออนไลน์จะทำอย่างไรดีที่เราจะมีการเอาสินค้ามาลงในช้อปปี้ได้เราก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแล้วก็ดูวิธีการทำสินค้ามากมายในช้อปปี้นะคะสามารถที่จะนำมาขายได้เราควรที่จะเรียนรู้เรื่องของกฎปฏิบัติเรียนรู้เรื่องของการนำสินค้ามาลงเรียนรู้เรื่องว่าเวลาเราจะลงสินค้าลงอย่างไรไม่ให้ผิดกฎเพื่อที่จะได้มีการขายที่ต่อเนื่องทีนี้ถ้าเรานะคะจะทำการขายของออนไลน์บน Shopee สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการใช้นะคะแอปพลิเคชันในการสมัครใช้ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะใช้จากคอมพิวเตอร์หรือเราใช้จากมือถือเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนขายของใน Shopee ได้เหมือนกัน

ปกติแล้วถ้าเราทำงานขายของขายสินค้าบน Shopee เราควรลงสินค้าจากนะคะคอมพิวเตอร์ดีกว่าการลงสินค้าจากมือถือเนื่องจากว่าการที่เราขายสินค้าใน Shopee นั้นนะคะเวลาเราจะทำโปรโมชั่นเวลาเราจะลงสินค้าเขาก็จะให้เราลงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบพอเวลาเราลงชื่อเขาใช้เราสามารถที่จะเป็นผู้ซื้อก็ได้หรือผู้ขายก็ได้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการขายนะคะการขายของใน Shopee นะคะทีนี้ในส่วนของอันนี้นะคะเราก็เข้าไปใน Play Store ในมือถือเลยแล้วก็พิมพ์ว่า Shopee ลงไปในมือถือแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดอย่าลืมติดตั้งก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตั้งก่อนเราก็ลงทะเบียนเขาใช้ไม่ได้บางคนนะคะลงทะเบียนแล้วก็ลงไม่ผ่านเนื่องจากว่าบางครั้งเราอาจจะเคยที่ไปลงทะเบียนแล้วครั้งหนึ่งอาจจะลงด้วยมือถืออาจจะลงด้วยอีเมลหรืออาจจะลงด้วย Facebook เราจำไม่ได้พอเราไปลงใหม่ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกเราก็ลงไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราลงทะเบียนเข้าใช้แล้วจดนะคะจดไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นFacebook ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือช่วยจดไว้แล้วก็จำให้ได้ว่าเราจดไว้ที่ไหนทีนี้พอเวลาเราลงมาแล้วเนี่ยปกติมันจะขึ้นหน้านี้จะขึ้นหน้านี้ให้เราเห็นแล้วทีนี้เราอ่ะจะต้องทำการเริ่มขายการเริ่มขายนั้นนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการเป็นผู้ขายละแล้วก็เป็นผู้ที่จะเริ่มเอาสินค้ามาลงละแล้วก็กดที่เริ่มขายเลยทีนี้เขาบอกว่าเวลาการเปิดการใช้งานเนี่ยหากเราตั้งระยะเวลาเตรียมพัสดุนะคะ 7-20 วันเขาบอกถ้าเราตั้งเวลาแบบนี้หากปิดการใช้งานเตรียมส่งนานกว่าปกติระยะเวลาของวัสดุจะถูกตั้งเวลาไว้2วันหลังจากเราอะนะคะใส่รายละเอียดในการที่เราจะส่งสินค้าเนี่ยนะคะให้ลงขายใน Shopee เนี่ยคือบางทีอะเราตั้งเวลานานเกินไปมันก็จะทำให้สินค้าเราอะอยู่นานจริงนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าเราก็อาจจะขายไม่ออกการเพิ่มสินค้าเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการลงนะคะเรื่องของการเพิ่มสินค้าการเพิ่มสินค้าเราขายสินค้าอะไรเราต้องรู้ด้วยว่าอ๋อตอนนี้นะคะเรามีสินค้าตัวนึงนะคะนำมาจากจีนมีคนนำจากเมืองจีนนำมาแล้วเราก็ไปติดต่อกับเขาดีลกับเขาว่าเราขอนำสินค้าเขามาขายได้ไหมอันนี้เป็นอย่างหนึ่งแล้วตัวที่สองล่ะเราเอาสินค้าจากไหนมาลงได้อีกในการทำร้านค้านะคะแต่เพิ่มสินค้านี้เราสามารถที่จะทำงานได้เลยนะคะโดยที่เราจะนำสิ่งใดๆมาลงก็ได้ในการเพิ่มสินค้าตัวนี้สมมติว่าเราอะทำสินค้าอยู่ตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่บังเอิญว่าเราอยากจะไปดีลสินค้าอีกตัวนึงที่เป็นสินค้าของบริษัทซึ่งบริษัทนั้นนะคะเขาทำการดีลไว้กับทาง Shopee ว่าถ้าใครจะมาลงสินค้าของเขานะคะจะต้องทำการนะคะลงทะเบียนแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้หลังจากนั้นแล้วจะต้องส่งรหัสนะคะของร้านค้าแล้วก็ส่งรายละเอียดทั้งหมดเลยของร้านค้าไปให้กับทางบริษัทนั้นก่อนนะคะถึงจะทำการลงได้ทีนี้มันก็จะมีแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราโอเคไปขายเครื่องสำอางชนิดนึงแล้วเราอยากจะขายสินค้าเนี้ยลงมาในร้านของเราแต่บังเอิญว่าเราอ่ะมีสินค้าของเราที่เป็นเครื่องสำอางอยู่แล้วแต่เป็นคนละยี่ห้อในบริษัทนั้นเขาอาจจะไม่ให้เราลงก็ได้นะคะเรียนรู้ให้ดีๆแล้วก็ศึกษาให้ดีๆว่าการจะลงสินค้าเพิ่มในเนี้ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะเพิ่มสินค้าเราก็กดเพิ่มได้เลยในสินค้าตัวนี้เวลาเรากดเพิ่มเราต้องมีนะคะรูปที่เราทำรูปไว้สมมติว่ามีรูปภาพอยู่เป็น1เซตใน1เซตจะมีกี่รูปนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าใน1เซตเราควรที่จะมีความชัดเจนแค่ไหนจะเอาสินค้ามาเพิ่มเนี่ยเราจะลงได้ประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะสมบูรณ์แบบหรือถึงจะเวลาลูกค้าเห็นนะคะจะเกิดความสนใจแล้วก็เข้ามานะคะที่จะเข้ามาดูเขาบอกว่าเวลาเรามีสินค้าเราจะต้องถ่ายรูปสินค้าเราใช้สินค้าตัวนี้เป็นตัวแบรนด์หลักของเราแล้วเราก็ต้องทำการถ่ายสินค้าให้เหมาะสมให้สวยให้ดูดีและให้ชัดเจนสมมุติว่าอาจารย์ขายอย่างเช่นเป็นกล่องที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างคอมสู่คอมตัวนี้เราก็ต้องดูว่าสินค้าที่เราจะมาวางขายตัวนี้เราต้องถ่ายดูนะคะให้ชัดเจนว่าถ่ายทั้ง

หัวถ่ายทางท้ายถ่ายด้านหน้าคนดูปุ๊บมองอ๋ออันนี้มันเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะดังนั้นพอเวลาตรงนี้ถ้าเราถ่ายสินค้าแล้วเราถ่ายให้ลูกค้าเห็นไม่ชัดลูกค้าดูแล้วไม่รู้แล้วลูกค้าก็ซื้อไปแบบผิดๆนะคะเขาก็ต้องคืนสินค้าให้กับเราเราก็เสียโอกาสดังนั้นในการใช้กล้องในการถ่ายรูปมันมีผลนะคะมันมีผลเราจะเอารูปเรานะคะไปลงใน Shopee ใช่ไหมแต่ใน Shopee ไปแสดงอยู่ใน Instagramเราก็ต้องทราบด้วยว่าในขนาดของรูปภาพนั้นน่ะเราจะต้องทำเป็นรูปขนาดเท่าไหร่ถึงเวลาไปอยู่ที่อินสตาแกรมแล้วเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดให้เราใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่างสินค้าหมวดหมู่ราคาจำนวนสินค้าที่มีอยู่แล้วก็ในคลังสินค้าเป็นต้นเช่นว่าเรามีสินค้าอยู่ตัวนึงเหมือนโอเคอาจารย์ขอยกตัวอย่างอันเมื่อกี้นี้เป็นหัวแปลงที่จากนะคะ DVIto VGA เพราะฉะนั้นในรายละเอียดของสินค้าของอาจารย์ก็คือเป็นอะไรจะต้องมีสินค้าตัวนี้แล้วเวลาเราลงไปปุ๊บเราใส่รูปภาพไปแล้วนะคะเราจะต้องแสดงให้เขารู้ได้หมวดหมู่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์ไหมนะคะราคาที่เราจะลงเราต้องลงราคาเท่าไหร่มีผลนะคะเนื่องจากว่าในการลงราคาของ Shopee สมมุติว่าสินค้าเราขายใน100บาทในหน้าฉลากเป็น100นะคะเราอ่ะมีต้นทุนนะคะอยู่ที่สมมติว่า60บาททีนี้พอเวลาเรามีต้นทุน60บาทเราก็อาจจะลงสินค้าเนี่ยในหน้าฉลากเป็น100แต่พอเวลาเราไปทำโปรโมชั่นเราก็ต้องทำโปรโมชั่นลดลงมาให้ราคาน้อยกว่า100แต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะส่งใส่ราคาเนี่ยไปที่เท่าไหร่เช่นสมมติว่าเราใส่ราคาไปที่80เห็นไหมฉะนั้นเราใส่ราคาไปที่80ปุ๊บนะคะตอนนี้เราอ่ะจะได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่20เราไม่ต้องห่วงนะคะว่าเวลาเราใส่ราคาไปแล้วนะคะเราจะต้องมาหักในส่วนของที่มันเป็นเขาเรียกว่าค่าจัดส่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่หมวดหมู่ลงไปใส่ราคาลงไปในส่วนของอันนี้ค่ะเขาก็จะให้เราใส่จำนวนที่เรามีขายนะหรือใส่ในจำนวนที่เรามีอยู่นะคะพอเราใส่จำนวนลงไปแล้วเขาอ่ะจะต้องให้เราอ่ะค่ะระบุว่าในการขายสินค้าครั้งนี้เราขายสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเวลาเราทำโปรโมชั่นนะคะเราต้องไปใส่ทำโปรโมชั่นด้วยว่าในโปรโมชั่นครั้งนี้สมมติว่าเราอาจจะให้โปรโมชั่นนี้อยู่นานแค่5วันนะคะอยู่นานแค่5วันเขาก็จะกลับมาเป็นราคา100เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะขายให้กับบางคนที่บางคนโอเคว่าเขาอาจจะชอบในราคา100เพราะเขาคิดว่าในราคา100เนี่ยสินค้าอาจจะดีกว่าในราคา60บาทการมีรูปสวยๆการถ่ายรูปสวยๆการใส่สินค้าใส่ตัวอย่างสินค้าการกำหนดหมวดหมู่การใส่ราคาหรือจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคงคลังนะคะมาผลกับการจัดซื้อของผู้ซื้อนะคะผู้ซื้ออยากซื้อสัก10ตัวแต่เรามีอยู่20แต่เราไปใส่ในคลังว่าเรามีอยู่แค่4ตัวเขาไม่ซื้อเราละเราเสียโอกาสแล้วเราก็พลาดโอกาสตรงเนี้ยดังนั้นทำยังไงคะเราก็ต้องโอเคใส่ไปก่อนนะคะโอเคว่าเรามี20ก็ใส่ไปเถอะ20พอใส่ไปแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเราขายได้แล้วเราต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็ตัดนะคะตัดสต็อกลงด้วยสมมุติว่าเราลงไว้ที่20แล้วลูกค้าค่ะติดต่อมาซื้อ20เลยแล้วเราดันมีสินค้าอยู่แค่18ขาดอีก2แล้วบังเอิญเป็นวันหยุดเทศกาลยาวใครก็ไม่เปิดเราก็หาของไปส่งไม่ได้สินค้านี่มันก็ยาวนานเกินไปนะคะมันก็จะเป็นข้อเสียของเราว่าเอ๊ะ Shopee เขาบอกว่าเราอะส่งเร็วนะคะตอบกลับเร็วแต่ทำไมสินค้าเราผ่านไปแล้วก็ยังไม่ส่งทั้งสินค้าเราไม่ได้มาจากต่างประเทศเห็นไหมคะดังนั้นการตัดเรื่องของโครงคลังสินค้ามีผลเหมือนกันเวลาเราจะทำการขายของใน Shopeeนะคะเราต้องควบคุมสินค้าดูสินค้าของเราให้ดีๆนะคะดูสม่ำเสมอแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของที่จะเป็นการแก้ไขดูให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทำการปิดนะคะหมายถึงว่าสมมติว่าอาจารย์แก้ไขในส่วนของโอเคตอนนี้อาจารย์ทำสินค้ามานะขายใน100แล้วทีนี้ใน100เนี่ยอาจารย์ต้องการลดเหลือ80นะคะลดเหลือ80แต่ทีนี้พออาจารย์ไปลดเหลือ80แล้วทีนี้พอผลปรากฏว่าตอนที่ตัดโครงคลังสินค้าอาจารย์ไม่ตัดแล้วก็ไม่ใส่ด้วยว่าในตรงนั้นอ่ะมันมีส่วนของการใส่เท่าไหร่นะคะ
มันก็จะมีผล

ของการทำโปรโมชั่นว่าโปรโมชั่นก็จะไม่ขึ้นให้เห็นในโปรโมชั่นนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมาจัดโปรโมชั่นอยู่ในมือถือได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปในหัวข้อนั้นอีกทีนึงนะคะอันต่อไปนะคะอันต่อไปเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายเรื่องของการเพิ่มสินค้าไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็อยากจะกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการเปิดการใช้งานคือปกติเวลาเราอ่ะเปิดใช้งานของตัวแอปเนี่ยแล้วเราอ่ะส่งนานกว่าปกติเวลาเราเตรียมพัสดุนานเขาอ่ะจะต้องปิดการใช้งานของเราทีนี้เวลาการเตรียมส่งนานกว่าปกติเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะมีผลนะคะของกับ Shopee อ่ะว่าเอ๊ะ Shopee เขาจะมองเราว่าเราอ่ะไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราส่งสินค้าแบบนี้ทีนี้พอเวลาเราอ่ะเข้ามาลงขายในแอปเนี้ยนะคะเราก็อาจจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าคนอื่นนะคะนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกดป้อนบัญชีธนาคารเพราะว่าถ้าเราไม่ป้อนบัญชีธนาคารเราก็จะไม่สามารถที่จะรับเงินจาก Shopee ได้เราก็ไม่สามารถที่จะรับเงินจากลูกค้าได้เพราะในส่วนของอันนี้นะคะจะต้องมีการรับเงินคืนเงินนะคะในส่วนที่เวลาสมมุติว่าเราขายสินค้านะคะเราก็จะต้องให้ลูกค้าโอนเงินให้เรานะคะหรือถ้าเราขายสินค้าเป็นลักษณะของรับเงินนะคะปลายทาง Shopee เขาจะต้องเก็บเงินก่อนแล้วเขาถึงจะมาคืนเงินให้กับเราทีหลังแบบนี้เราจะต้องมีบัญชีไว้รับเงินนะคะแล้วก็ในขณะที่เรารับเงินทีนี้เราจะต้องมีบัญชีที่จะต้องดีลกับ Shopee เมื่อเรามีบัญชีนี้แล้วนะคะเราถึงจะทำการค้าขายใน Shopee ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เต็มรูปแบบนะคะแบบสมบูรณ์นะคะตัวต่อไปนะคะบัญชีธนาคารนะเราทำไว้ทำไมนะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าเพื่อรับเงินค่าสินค้านะคะเราจะรับค่าสินค้าได้อย่างไรเราก็เข้าไปในส่วนของตรงนี้นะคะคือตั้งค่าบัญชีปกตินะคะเราตั้งค่าบัญชีเนี่ยตรงนี้นะคะทีนี้ในหน้าของฉันคือถ้ามันเป็นในคอมเราก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นฉันมันจะอยู่ด้านบนของจอแต่ว่าเวลามาอยู่ในมือถือเขาจะอยู่ด้านล่างความเป็นตัวตนของเราจะอยู่ที่คำว่าฉันเราอยากดูประวัติของเรานะคะเราอยากดูว่าเราตั้งค่าบัญชีอย่างไรนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะกดที่ฉันอันนี้พอเมื่อเรากดที่ฉันตรงนี้ไปแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้านี้จะมีการตั้งค่าบัญชีพอเวลาเราตั้งค่าบัญชีเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่นะคะรายละเอียดลงไปเลยนะคะว่าเราจะใส่รายละเอียดอะไรลงไปบ้างข้อมูลของธนาคารของเรามีอะไรบ้างเราไม่ควรที่จะใช้บัญชีธนาคารของเราที่เป็นบัญชีที่เราใช้ในปัจจุบันเช่นสมมติว่าในกรณีที่เราอ่ะมีการค้าขายออนไลน์กับหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆที่เราทำการขายเราก็จะสามารถใช้บัญชีนี้ผูกกับนะคะธุรกิจหลายๆธุรกิจได้เลยโดยที่นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาระแวงว่าเอ๊ะเงินที่เราเข้ามาเงินที่เรารับอยู่ทุกวันมันจะถูกใครแฮกไหมถูกใครมารบกวนเงินของเราไหมอะไรประมาณนี้ดังนั้นในการที่เราจะใช้นะคะมาผูกกับบัญชีของ Shopee ควรที่จะเป็นบัญชีที่เราควรที่จะเปิดใหม่เพราะว่าทุกคนก็กลัวแหละนะคะว่ากลัวนะคะว่าเราอะเวลาเราผูกบัญชีไปแล้วเราเกิดมีเงินในบัญชีเราเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมากวนเงินของเราไหมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการผูกบัญชีลงไปนะคะทีนี้พอเวลาเราทำการกรอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ช่างเรากรอกลงไปตามที่เขาให้เรากรอกเลยเวลาสมมติว่าเรากดเข้าไปนะคะว่าเราจะกรอกรายละเอียดเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกประมาณนี้นะคะพอเราเลือกไปแล้วเราจะผูกกับบัญชีธนาคารอะไรนะคะเรากรอกรายละเอียดเสร็จสมบูรณ์ชื่อนามสกุลลงไปนะคะใส่เลขที่บัญชีลงไปสาขาอะไรแล้วพอเราใส่เสร็จแล้วส่งแล้วเขาก็จะมีการส่งเลข OTP ผ่านมาทางเบอร์โทรศัพท์ของเราเรารับ OTP หรือหมายเลข6ตัวนะคะในการมากรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบของการตั้งค่าอันนี้เราก็จะมีการตั้งค่าพอเราใส่รหัส OTP เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดดำเนินการต่อเพราะว่าเวลาเราดำเนินการต่อแล้วนะคะตรงนี้ในส่วนของการลงบัญชีธนาคารไปกับ Shopee ในส่วนที่เวลาเราลงตรงนี้จะสังเกตว่ากรอกชื่อนามสกุลต้องนามสกุลจริงชื่อจริงนะคะเพราะว่าบัญชีเราอะเป็นของจริงบัตรประชาชนของเราก็ต้องกรอกลงไปนะคะเรากรอกลงไปเสร็จปุ๊บพอเรากรอกลงไปแล้วนะคะเราก็กดต่อไปในการกรอกนี้นะคะดูให้ดีๆดูให้ชัดๆนะคะก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะกดถัดไปนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วเราค่อยกด

การเพิ่มบัญชีธนาคารนะคะในการที่เราจะเพิ่มตอนนี้โอเคเรากดเพิ่มบัญชีธนาคารเรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีตัวเป็นแท็บขึ้นมาให้เรากดว่าให้เรากดต่อไปเราก็กดเมื่อเรากดต่อไปเสร็จแล้วนะคะในการเพิ่มขึ้นมานะคะเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะที่ต้องผูก

เราจะลบของเก่าไม่ได้นะคะในหลักการเขาเป็นอยู่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเราจะใส่บัญชีเราจะลบบัญชีเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเอาบัญชีไหนมาผูกเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆครั้งเขาจะมองเราว่าเราอะทำไมทำอะไรแล้วก็เหมือนกับกลับไปกลับมาแบบเนี้ยมันใช่เราจริงไหมเราลงบัญชีแล้วเราเปลี่ยนบัญชีอีกแล้วสมมติว่าเราเปลี่ยนบัญชีหลายๆครั้งแบบนี้ค่ะมันก็ยิ่งทำให้ช้อปปี้ไม่แน่ใจกับการทำงานของเราทีนี้พอเวลาเขาไม่แน่ใจเขาก็จะอาจหาเรื่องเราว่าโอเคถ้าคุณทำแบบนี้นะเราขอบล็อกคุณสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้คุณปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนแล้วเขาก็ถึงจะให้เรากลับมาใช้ช้อปปี้ได้อีกครั้งหนึ่งเขาจะมีข้อความมาแจ้งเตือนนะคะเวลาเราทำอะไรผิดกฎของช้อปปี้เขาจะมาแจ้งเตือนเราแล้วในการทำงานของช้อปปี้นั้นนะคะเขาจะมีการโทรมาหาเราเป็นระยะระยะนะเพื่อตรวจสอบเราอีกแบบนึงในกรณีที่เราต้องการกรอกข้อมูลด้วยบัตรเครดิตบางท่านนะคะอยากใช้บัตรเครดิตเป็นตัวผูกก็สามารถทำได้วิธีเหมือนกันคล้ายกันเลยกับการผูกบัญชีเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากบัญชีที่เป็นบัญชีธนาคารมาเป็นบัตรเครดิตแทนก็เอาบัตรเครดิตเนี้ยมาผูกหรือจะผูกด้วยบัตร ATM นะหรือบัตรเดบิตก็ได้ถามว่าระหว่างบัตรเดบิตกับบัญชีธนาคารต่างกันอย่างไรก็เวลาเรากรอกจากบัญชีธนาคารนะคะเราก็ใช้บัญชีธนาคารเป็นตัวรับตัวส่งเขาก็จะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารแต่เมื่อเรากรอกมาเป็นบัตรเดบิตเขาก็จะมีตัวเลขนะคะที่อยู่หน้าของบัตรเดบิตหรือบัตร ATM เราก็ต้องเอาตัวนั้นกรอกลงไปใส่ชื่อใส่นามสกุลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องใส่บัตรประชาชนเหมือนเดิมเขาก็จะให้เรา verify ผ่าน OTP เหมือนเดิม OTP คืออะไร OTP ก็คือหมายเลขที่เขาส่งมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ของเราเป็นข้อความเขารู้ได้อย่างไรก็ตอนที่เราสมัครไงนะคะตอนที่เราสมัครลงไปเนี่ยเรามีบัญชีนะคะแล้วเราก็มีบัตรประจำตัวประชาชนเรามีหมายเลขโทรศัพท์เรามีชื่อดังนั้นพอเวลาเราเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นร้านค้าที่แท้จริงลงไปในการเปิดร้านนะคะเราก็จะเป็นร้านค้าที่เขาอะสามารถตรวจสอบและเช็คระบบของเราได้ตลอดเวลาว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ไหมนะคะการเปลี่ยนเบอร์พอจะเปลี่ยนปุ๊บเขาจะถามเราอีกนะคะว่าเราจะเปลี่ยนจริงไหมเขาจะโทรมาถามเราด้วยนะคะว่าเป็นคุณจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งเขาจะโทรมานะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเพิ่มบัญชีตัวนี้ลงไปนะคะเข้ามาในระบบเขาจะทำการตัดยอดของเราออกไป1บาทจากบัญชีของเราไม่ว่าจะเป็นเดบิตนะคะหรือเครดิตเดบิตก็คือบัตร ATM พอเราผูกลงไปปุ๊บเขาจะตัดบัญชีเราเลย1บาททันทีนะคะพอเราเขาตัดเราแล้วเพื่อให้เราทราบว่าอ๋อตอนนี้ผูกบัญชีสำเร็จแล้วเขาก็ทำการตัดแล้วภายใน 7-15 วันเขาจะคืนเงินกลับมาให้เราไม่ได้เอาเงินของเราไปไหนนะเขาเพียงแต่ว่าทำไปเพื่อที่ให้เรารู้ว่าการทำงานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของการลบบัตรข้อมูลบัตรก็จะเป็นเหมือนกันกับบัญชีธนาคารเขาบอกว่าถ้าเราจะผูกบัญชีด้วยบัตรใหม่ต้องทำยังไงคะก็ต้องลบบัญชีของเก่าใช่ไหมแต่ก่อนลบเราลบเลยได้ไหมลบไม่ได้นะคะต้องเอาบัตรใหม่มาใส่ก่อนแล้วถึงจะลบของเก่าได้เป็นเหมือนกับบัญชีธนาคารเลยทีนี้ในส่วนของการลบเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องเข้าไปในจุดไข่ปลาสังเกตอย่างนี้นะคะการทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือทำงานกับในมือถือจุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปหาเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในมือถือเครื่องนี้หรือในคอมเครื่องนี้เขาจะมีนะคะจุด3จุดไม่อยู่ขวามือบนก็อยู่ขวามือล่างนะคะหรือไม่ก็อยู่ด้านซ้ายมือบนหรือซ้ายมือล่างแล้วแต่นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นจุดหรือเป็นขีด3ขีดหรือเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวนี้เรากดเข้าไปเขาจะมีพวกเมนูต่างๆซ่อนอยู่เป็นเรื่องปกติของการใช้นะคะในมือถือหรือคอมพิวเตอร์เลยบางคนนะคะเข้าไปแล้วกดหาไม่เจอนะคะทำไม่ได้สักทีเนื่องจากว่าไม่รู้ไอ้จุด3จุดเนี่ยมันคืออะไรไม่กล้ากดนะคะไม่กล้าเข้าไปต้องกล้านะคะถ้าคิดจะทำร้านขายของนะคะต้องกล้าแล้วก็ลองทำดูนะคะเขาบอกว่าการทำธุรกรรมชำระเงินหรือทรานเซ็คชั่นฟรีค่าธรรมเนียมทีนี้ธุรกรรมชำระเงินเนี่ยเขาบอกว่าค่าบริการนี้เขาจะเก็บจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้นะคะเขาก็จะทำการนับจำนวนในการที่เขาจะคิดเปอร์เซ็นต์จากเราจากยอดที่เราขายได้แล้วเก็บเงินได้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราขายสินค้าได้ช้อปปี้เขาก็จะเอาจำนวนนี้มา

รับนะคะแล้วก็เวลาเขาจะคืนเงินให้กับเรานะคะเขาก็จะมีสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่หมายความว่าเป็นผู้ค้าใหม่เป็นผู้ที่จะเป็นเข้าไปมีร้านค้าใหม่ของเขาเขาก็จะให้เราอะใช้เวลาในการโอนเงินเช่นสมมติว่าเขาชำระเงินปลายทางภายใน2วันเขาจะคืนเงินเนี้ยค่ะกลับมาให้เราหมายความว่าสมมติเราตอนนี้อาจารย์ขายโต๊ะไป1ตัวขายได้แล้วนะคะเขาก็ทัพพี่ส่งทัพพี่ส่งเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้พอส่งแล้วทำอะไรนะคะพอส่งแล้วอาจารย์ก็รอให้เขาอะส่งเงินกลับมาทำไมต้องรอให้เขาส่งเงินกลับมาแล้วทำไมลูกค้าไม่โอนเงินให้เราเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าด้วยการชำระเงินปลายทางดังนั้นการชำระเงินปลายทางของลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินนี้ให้กับ Shopee นะคะ Shopee ก็จะเก็บเงินเนี้ยนะคะเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบรอให้ลูกค้านะคะทำการยืนยันแล้วก็ยินยอมในสินค้าก่อนว่าโอเคเวลาส่งไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้ายินยอมแน่นอนแล้วว่ารับสินค้าลูกค้าเขาจะมีการกดยินยอมนะคะหรือยืนยันมาว่าเขายอมรับสินค้าแล้วทาง Shopee รู้แล้วว่าอ๋อคนนี้ยอมรับแล้วว่าสินค้าที่ซื้อไปถูกต้องตรงตามสเปคหรือตรงตามหน้าเว็บที่เขาเห็นนะคะพอถึงนะคะตรงที่เวลาเขาเห็นแล้วว่าเราอะนะคะมีการส่งสินค้าเรียบร้อยลูกค้ารับเรียบร้อยลูกค้ายอมรับแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะเริ่มในกระบวนการต่อไปคือจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการคืนเงินให้กับผู้ค้านะคะหรือของร้านค้านั่นเองดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นลูกค้าใหม่เป็นร้านค้าใหม่เขาจะให้เวลาเราประมาณนี้2วันเพราะว่าเขาคิดว่าโอเคเราต้องมีเงินหมุนเราต้องใช้เงินได้หมุนเวลาเราเอาสินค้ามาลงนะคะเราก็ต้องการความแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำกับ Shopee ไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะได้รับเงินช้าลงเพราะอะไรล่ะก็สินค้าเราอาจจะเยอะขึ้นพอสินค้าเยอะขึ้น Shopee ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าคุณขายสินค้าได้เราจะคืนเงินให้คุณภายใน7วันสินค้าเรายิ่งเยอะมากขึ้นเขาก็จะบอกว่าภายใน7ถึง15วันเราจะส่งเงินที่เป็นชำระปลายทางเนี่ยคืนให้กับคุณเพราะว่าเราต้องมาตัดบัญชีตัดระบบเพื่อเข้าสู่ระบบของระบบบัญชีเขานะคะดังนั้นคนที่ทำการขายแบบนี้ก็ต้องมีทุนเนาะนะคะแล้วก็ต้องยอมรับในการที่เขาจะหักเปอร์เซ็นต์กับเราประมาณ 5% นะคะอันนี้เข้ามาในส่วนย่อยนะคะทางบริษัทได้กำหนดอัตราค่าธุรกรรมทางการเงินไว้ดังนี้ค่าธุรกรรมทางการเงินถ้าผ่านบัตรเครดิตที่ 2% จากยอดรวมที่ผู้ซื้อต้องชำระเพราะฉะนั้นเขาจะต้องโดนตัด 2% ค่าธุรกรรมการผ่อนชำระผ่านบัตรรวมที่ 5% ค่าธุรกรรม 2% ทีนี้ธุรกรรมการผ่อนชำระอีก 3% เพราะฉะนั้นยอดรวมตรงนี้เขาก็จะแจงมาให้เราแบบนี้ว่าเราจะต้องจ่ายแบบนี้นะเสียแค่นี้นะเราต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้เราถึงจะผูกกับบัตรต่างๆเหล่านั้นนะคะต่อไปนะคะร้านค้าสามารถเปิดใช้ช่องทางที่แบบชำระเงินปลายทางด้วยตนเองได้ร้านค้าสามารถเปิดตรงเนี้ยทำยังไงนะคะก็ไปที่หน้าของฉันหน้าของฉันคือตรงที่เป็นรูปด้านขวามือล่างส่วนของที่เป็นโปรไฟล์ของเราดูได้ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่เขาเขียนว่าฉันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับโปรไฟล์เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับอีเมลต่างๆเหล่านี้เราต้องเข้าไปดูที่นั้นดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปที่ฉันเมื่อเราเข้าไปที่ฉันแล้วเราจะมองไปด้านบนนะคะเราจะเห็นว่ามีคำว่าร้านค้าของฉันเราเข้าไปที่ร้านค้าของฉันตรงนั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าให้เราเลือกการจัดการส่งการจัดส่งสินค้าของฉันที่เราเข้าไปตั้งค่าเนี่ยค่ะเวลาเราตั้งเราก็ตั้งค่าตามที่เราอยากตั้งนี่แหละพอเราเลือกบางอันเขาก็ไม่ให้เราเลือกนะคะทีนี้เราก็ลองเลือกไปนะคะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าให้เราอะนะคะตั้งค่าในการจัดส่งด้วย Shopee ตั้งการจัดส่งด้วย Curly สมมติแบบนี้เราตั้งไปปุ๊บพอเวลาตอนที่เราไปใช้งานจริงๆอะค่ะเขาจะกำหนดให้เราเองโดยที่ถึงแม้ว่าเราจะเลือกไว้เขาก็จะกำหนดให้เราเองว่าสินค้าอันนี้เขาจะส่งไปให้ใครเป็นคนจัดส่งซึ่งในระบบการจัดส่งเนี้ยเวลาเราอะทำงานนะคะแล้วก็ขายของใน Shopeeเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าโอเคเวลาเราขายของนะเราซื้อของมาแล้วเราจะขายของเราจะส่งของเราจะส่งยังไงนะอะไรประมาณนี้การที่เราไปตั้งค่าชำระเงินปลายทางแบบนี้ค่ะ
ลูกค้า

เขาอ่ะก็จะได้รับสินค้านะคะตามที่ Shopee เขาอ่ะกำหนดผู้ค้านะคะหรือผู้ขายเขารู้แล้วว่าอ๋อ Shopee บอกว่าจะมีเคอรี่มารับแล้วเวลาเขาจัดส่งสินค้าเขาจะต้องแพ็คสินค้านั้นลงกล่องลงกล่องแล้วเราก็แจ้งไปทางบริษัทเลยว่าตอนนี้ให้มารับสินค้าเราได้แล้วนะเขาก็จะมีอย่างเคอรี่เนี่ยวิ่งรับสินค้าของเราเลยถึงบ้านแล้วเขาก็จะเอาสินค้าเนี่ยวิ่งไปส่งให้ลูกค้าเลยภายใน 2-3 วันบางทีก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้มาละนะคะขึ้นอยู่กับว่ารอบที่เราสั่งเช่นเราสั่งเช้าเราสั่งก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะคะอาจจะเป็นบ่ายๆก็มาแล้วขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านั้นๆ นะคะเขาอยู่ใกล้เราหรือไกลจากเราพอเวลาฝากส่งมากับรถของบริษัทบริษัทก็โอเคดำเนินการจัดส่งมาเขาก็จะบอกเราเลยว่าตอนนี้สินค้าของคุณถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาจะมีการตรวจสอบได้ว่าสินค้าเราถึงไหนแล้วเขาจะขึ้นมาในแอปให้เราค่ะว่าสินค้านี้ถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่เราจะรู้เลยว่าของลูกค้าเราที่เราจัดส่งไปนะมันถึงนี่แล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงเขาแล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อไปถึงลูกค้าประมาณวันนี้หลังจากนี้เราจะนับได้ว่าอีกกี่วันเราจะได้รับเงินจาก Shopee เห็นไหมมันเป็นการเชื่อมโยงกันไปประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะการเลือกช่องทางนะคะส่งสินค้าเราก็เข้าไปนะคะเลือกสมมติอันนี้ตัวอย่างก็คือเลือกในเคอรี่เลือกในเคอรี่เขาบอกว่าเราสามารถเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเราเข้าไปเลือกแล้วตอนนี้เราไม่อยากให้เคอรี่ส่งเราก็สามารถที่จะเข้ามาปิดไม่ให้ส่งด้วยเคอรี่ก็ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าลืมกดบันทึกการทำงานทุกครั้งบนเว็บไซต์ต้องมีการบันทึกบันทึกทุกครั้งบางทีอะค่ะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็ต้องกด F5 เพื่อทำการรีเฟซหรือทำค่าให้เป็นปัจจุบันก่อนไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่บันทึกเราไม่รีเฟซเขาก็ยังไม่ได้บันทึกให้เราค่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เห็นค่าในการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะประมาณนี้สมมุติว่าเราหากต้องการเปิดช่องทางการชำระเงินเป็นรายสินค้าเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะเวลาเราเข้าไปตั้งค่านะคะว่าสินค้าตัวนี้เราต้องการแก้ไขให้ชำระเงินเป็นอย่างอื่นเราก็แก้ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ซื้อสินค้าไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกค่ะที่จะยอมชำระเงินโดยทำการโอนเนื่องจากว่าคนหลอกกันเยอะดังนั้นเวลาเราตั้งค่าตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่เวลาที่อาจารย์สอนจะไม่ค่อยให้มาตั้งค่าว่าให้เก็บเงินสดเพราะว่าถ้าเราทำการเก็บเงินสดนะคะหรือว่าเราเก็บเงินด้วยวิธีอื่นนะลูกค้าจะไม่ค่อยแฮปปี้ลูกค้าก็จะผ่านร้านเราไปเลยแต่ว่าก็เข้าไปตั้งค่าได้นะคะในส่วนของสินค้านะคะของการจัดส่งแบบนี้นะคะอันนี้นะคะผู้ซื้อจะเลือกช่องทางการชำระเงินปลายทางเมื่อผู้ซื้ออยู่ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อในส่วนวิธีการชำระเงินเห็นไหมคะที่อาจารย์บอกว่าเขาสามารถเลือกได้ที่จะชำระเงินปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายๆทางให้เขาเลือกส่วนใหญ่ลูกค้าไม่เลือกเพราะว่าอะไรลูกค้ากลัวใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วว่าลูกค้ากลัวกลัวที่จะจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าดังนั้นนะคะเราควรที่จะตั้งชำระเงินปลายทางดีที่สุดเนาะถ้าให้อาจารย์แนะนำนะคะเขาบอกว่ามีการชำระเงินปลายทางจริงๆแล้วมีเคอรี่นะคะมี DHL นะคะมี MS มีนินจานะคะมี J&T แล้วก็มี Best Express ซึ่งในส่วนของอันเนี้ยเราเลือกหรือไม่เลือกบริษัทเขาเลือกให้เวลาจะเลือกจะเลือกแค่เคอรี่นะคะอย่างเดียวเพราะสินค้าเล็กๆอ่ะเคอรี่เป็นคนส่งถ้าสินค้าใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็น J&T การชำระเงินของ Shopee ที่เราจะเลือกช่องทางการชำระมีกี่ประเภทนะคะในประเภทแรกคือจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือชำระผ่านออนไลน์แบงกิ้งนะคะหรือแอปพลิเคชันเราจะชำระภายใน Shopee ก็ได้หรือเราจะชำระข้างนอกก็ได้นะคะกดชำระเงินเขาก็จะให้เราเข้าไปชำระชำระจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ชำระผ่าน ATM ก็ได้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารชำระเงินปลายทางชำระผ่าน AirPay Wallet นะคะก็จะเป็นพวก Wallet พวกกระเป๋าเงินต่างๆด้วยประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการต่างๆนะคะของการเข้าไปใช้งาน Shopee ตั้งค่าของ Shopee ต่างๆในส่วนของต่อไปนะคะอาจารย์จะไปทำการเพิ่มสินค้าให้ดูนะคะว่าการเพิ่มสินค้าเพิ่มยังไงใส่รายละเอียดอย่างไรนะคะแล้วเวลาใส่ประเภทใส่หมวดหมู่ใส่ราคาทำอย่างไรบ้างตัวนี้เวลาเราเข้าไปเราก็จะได้รู้ละว่าจะได้เห็นหน้าตานะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างใส่สินค้าอย่างไรได้บ้างรูปใส่ตรงไหนนะคะแล้วเวลาตั้งแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อไปที่จะให้เห็นหน้าร้านของเราในส่วนของที่จะเข้าไปทำตัวอย่างให้ดูเนี้ยจะขอทำจากคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่า

จะได้เห็นรายละเอียดที่เยอะแล้วก็เห็นรายละเอียดนะคะได้ชัดเจนกว่าที่ทำจากมือถือนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันนะคะเราก็มาดูวิธีการนะคะก็เข้ามาปุ๊บในคอมพิวเตอร์ตรงนี้เวลาเราเข้านะคะเราก็ต้องกดเข้าไปในช่อง URL แล้วก็พิมพ์นะคะคำว่า shopee.co.th นะคะอาจารย์เข้าตรงนี้นะคะพอเราเข้าไปนะคะเขาก็จะพาเข้ามาคืออันนี้อาจารย์ได้ลงชื่อเขาใช้ไว้แล้วอยู่ในคอมพอเราเข้าแล้วนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเราจะมี seller center นะคะถ้าเราเป็นผู้ขายซึ่งถ้าเราอยู่หน้านี้เราก็แค่เข้าไปซื้อของใช้เข้าไปเลือกที่จะซื้อของเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเรานะคะต้องการเป็นผู้ขายเราก็เข้าไปในส่วนที่เรียกว่า seller center seller center นะคะหรือเป็นขายหน้าขายนั่นเองในการเข้ามาหน้านี้นะจะมีการตั้งค่ามากมายส่วนใหญ่ที่เวลาเราอะลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราก็จะเข้ามาตั้งค่าอันนี้เพื่อที่จะลงสินค้าขายในการลงสินค้าขายค่ะมันจะมีตรง9จุด9จุดที่อยู่ขวามือตรงนี้เราจะเห็นว่าสินค้าของฉันอันนี้จะเป็นตัวที่เราเข้าไปปรับแต่งปรับแต่งหรือเข้าไปในหลังบ้านหรือเข้าไปในการแก้ไขที่อยู่หลังเว็บของเราคนที่เห็นก็คือเราเองกดเข้าไปนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะในส่วนของที่เขาให้เราเข้าไปใส่สินค้าเขาก็มีชื่อสินค้ามีการใส่คำนะคะเลือกพวกหมวดต่างๆซึ่งอาจารย์นะคะมีสินค้าอยู่แล้วในร้านทำยังไงนะคะที่เราจะเพิ่มสินค้าใหม่ได้อาจารย์ก็จะกดเข้าไปตรงที่คำว่าเพิ่มสินค้าใหม่แต่ถ้าปกติเลยนะคะเข้ามาครั้งแรกเราก็ขึ้นมาตรงหน้าแรกนี่แหละนะคะใส่ไปปุ๊บแล้วก็เขาจะมีช่องให้เรากรอกเป็นช่วงๆพอเรากรอกเสร็จเขาก็จะให้เรากดต่อไปกดต่อไปทำตามเขาเลยนะคะทีนี้อาจารย์จะทำให้ดูเข้าไปที่เพิ่มสินค้าใหม่พอเราเพิ่มสินค้าใหม่ปุ๊บเห็นไหมคะว่าเขาจะเข้ามาหน้านี้เขาจะให้เรากดนะคะตรงนี้ที่เราใส่อันนี้มันเป็นชื่อสินค้าพอเราใส่ชื่อสินค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูว่าหมวดหมู่ที่สินค้าของเราเป็นอะไรดูจากตรงนี้สมมติว่าอาจารย์เลือกนะคะอาจารย์ใส่ลงไปว่าเป็นสินค้ายางรถสมมติอาจารย์ใส่แบบนี้อาจารย์ก็ต้องไปเลือกหมวดหมู่ใช่ไหมคะยางรถอะไรรถจักรยานเห็นไหมคะพอเวลาเราใส่ลงไปเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เราขายยางรถจักรยานแต่จักรยานเป็นรุ่นไหนเราก็ใส่ลงไปว่าจักรยานเป็นรุ่นนี้เป็นจักรยานกี่นิ้วใส่ได้นะคะในหน้านี้มีสีอะไรใส่ได้ในหน้านี้แล้วเราก็ไปเลือกของหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่อันนี้จะเป็นหมวดหมู่อะไรเป็นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งอุปกรณ์ที่อาจารย์ขายนี้นะคะก็ต้องเลื่อนไปหาดูว่าเกี่ยวกับอะไรดูซิกีฬาจักรยานกดว่าจักรยานเห็นไหมอาจารย์กดแค่นี้แล้วอาจารย์ก็เข้ามากดถัดไปได้เลยในกดต่อไปพอเรากดต่อไปเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดเขาบอกว่าอาจารย์ใส่ชื่อจักรยานเหมือนกับคนอื่นเขานะคะแล้วก็น้อยให้ใส่ได้20ตัวอักษรสมมติอาจารย์ใส่24นิ้วแล้วก็กดถัดไปปุ๊บทีนี้เขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดนะคะให้ดูก่อนว่าจะตั้งอย่างไรเพราะเราเห็นแบบนี้เราก็จะงงนะคะไม่มีตัวอย่างเราเข้ามายังไงเราก็ทำไม่ได้การใส่รูปใส่อย่างไรเพิ่มนะคะตรงข้อมูลการขายอย่างเช่นว่าเรามีราคาเท่าไหร่เราใส่ราคาลงไปส่วนนี้นะคะเราก็ใส่รูปภาพเห็นไหมเราใส่รูปภาพเรามีกี่รูปเขาให้เราใส่ได้สูงสุดคือ9รูปต่ำสุดคือ1รูปดังนั้นเราก็แล้วแต่เราถ้าเรามีรูปภาพที่เยอะเราก็ใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ใส่วิดีโอสินค้าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็น้ำหนักซึ่งบางทีเวลาเราใส่นะคะเราทราบน้ำหนักเราใส่น้ำหนักแต่เราไม่ทราบว่ากว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใส่แต่น้ำหนักอย่างเดียวเมื่อเราใส่ลงไปแล้วค่ะตรงนี้เขาจะกำหนดขึ้นมาเลยว่าค่าจะส่งเนี่ยเขาจะเป็นอะไรอ่ะจะสมมติว่าจะใส่น้ำหนักไป2กิโลเขาขึ้นมาว่าส่งธรรมดา30ถ้าส่งด้วยอีกบริษัทหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเขาบอกว่าเสียค่าส่งร้อยหนึ่งเราก็ส่งแบบธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เลือกนะคะเพราะเราไม่เลือกเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยเป็นของใหม่ไม่ใช่ของมือสองนะเป็นของใหม่แล้วกดบันทึกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูในส่วนที่อาจารย์ทำแล้วขอเข้ามาที่จักรยานนะคะตรงนี้คือสินค้าเวลาเราลงแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์ขอลงจักรยานตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมคะว่าอาจารย์ใส่ชื่อสินค้าไปทำไมอาจารย์ใส่ว่า

LSN LSN ก็คือจริงๆเป็นชื่อย่อเพราะว่าอาจารย์ชื่อลักษณาวดีก็เลยใส่ว่า LSN เป็นชื่อของร้านแล้วก็เป็นชื่อของสินค้ายี่ห้ออะไรเห็นไหมคะแล้วก็เป็นขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อันนี้เราสามารถใส่แล้วก็บอกไปได้เลยหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดรายละเอียดของสินค้าอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะในส่วนของตัวนี้เวลาเราใส่นะคะลงไปเราก็จะบอกว่าสินค้านี้จักรยานตัวนี้นะคะเป็นจักรยานแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะคะอย่างเป็นโชคคู่เบาะเป็นแบบไหนนะคะเราก็ดูเลยว่าในส่วนของอันนี้เราสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยแล้วทำไมอาจารย์ถึงใส่ตัวแฮชแท็กตรงนี้นะคะข้างล่างที่ใส่ไว้ก็คือจักรยานเนี่ยเวลาคนเซิร์ชหาหรือว่าค้นหาใน Google เขาก็จะจับมาเจอของเราเหมือนกันถ้าบางคนพิมพ์ว่าจักรยาน26นิ้วบางคนพิมพ์แค่จักรยานเขาก็เจอเราบางคนพิมพ์ว่าจักรยานเสือภูเขาล้อโตก็เห็นเราอาจารย์ใส่ว่าลูกปลาติวเตอร์เพราะว่าอาจารย์ทำหลายเว็บหลายแอปดังนั้นอาจารย์ก็อาศัยให้เขาเห็นเราจากแฮชแท็กมีความสำคัญนะคะอาจารย์ใส่ว่าโค้ดลูกปลาแปลว่าอาจารย์ใช้ชื่อนี้กับทุกๆอย่างที่อาจารย์ทำจะทำให้เราเห็นนะคะเห็นเลยว่าอ๋อพอเราทำชื่อนี้ขึ้นไปปุ๊บอย่างน้อยๆอะค่ะถ้าคนรู้จักเราเราบอกเขาแค่คำเดียวเขาจะเจอสินค้าของเราประมาณนี้นะคะทีนี้พอลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะไทยหมายความว่าอะไรตรงนี้เป็นอะไรนะคะไทยคือชื่อจักรยานเราก็ใส่ว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เราเลือกเราก็ใส่ลงไปแบบนี้โอเคอันที่สองอาจารย์ใส่ว่าจักรยานเสือหมอบมีแบรนด์ไหมมียี่ห้อไหมไม่มีนะคะก็ตอบว่า no brand ส่วนข้อมูลการขายเราจะขายอะไรนะคะเขาให้เราใส่ได้14ตัวอักษรอาจารย์ใส่ว่าจักรยานล้อโตมีกี่สีอาจารย์บอกว่ามีสีส้มแล้วก็มีสีดำเขาให้เราใส่ได้ทั้งหมด20ตัวอักษรแต่ละช่องนะคะจะมี2อันพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราเลื่อนลงมาเลยเราก็มาใส่ตรงนี้จักรยานล้อโตที่เป็นสีส้มเราใส่ราคาไปว่าเท่าไหร่คงคลังเรามีอยู่เท่าไหร่อาจารย์ใส่1เห็นไหมสีดำอาจารย์ก็มีอยู่1แปลว่าตอนนี้อาจารย์มีจักรยาน2คันสีส้ม1คันสีดำ1คันแล้วทีนี้พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จัดการใส่รูปภาพอาจารย์ใส่ไปทั้งหมด9รูปใส่รูปไปแบบนี้เออหน้าดูนะนู่นนี่นั่นประมาณนี้ทีนี้พอเรามาใส่ตัวอย่างของจักรยานพอเวลามันขึ้นไปตรงหน้าเว็บอะค่ะเวลาลูกค้าเห็นอันแรกก็คือจะเห็น2อันเนี้ยนะคะเห็น2อันนี้พอมาถึงการจัดส่งอาจารย์เขียนว่า 28.0 แปลว่าจักรยานคันนี้น้ำหนัก28กิโลถ้าเรารู้ขนาดพัสดุเราก็ใส่ขนาดลงไปถ้าเราไม่รู้ขนาดเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาต้องการที่จะทราบว่าสินค้าของเราต้องจัดส่งด้วยบริษัทอะไรทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีการจัดส่งอยู่ตัวเนี้ยลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งอยู่ที่535บาทเสร็จแล้วอันนี้ก็คือการใส่ข้อมูลนะคะอาจารย์ขออัปเดตเพราะเมื่อกี้อาจารย์แก้ไขบางตัวไปนะคะถ้าตรงนี้ปกติมันจะเขียนว่าบันทึกเขาจะเขียนว่าบันทึกนะพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราทำสินค้าของเราแล้วเราก็ต้องทำการโปรโมทสินค้านะคะการโปรโมทสินค้านะคะเราเข้าไปที่ไหนเราเข้าไปที่ด้านบนเหมือนเดิมมาที่ตัวที่ Marketing Center หรือเรามาทางด้านซ้ายนี้ก็ได้ Marketing Center กดเข้ามาปุ๊บจะมาทำโปรโมชั่นส่วนลดกันลองเนาะสมมติว่าอาจารย์ใส่อยู่ตรงนี้โปรโมชั่นส่วนลดกดเข้าไปปุ๊บมาดูซิว่าเราต้องการที่จะแก้ไขตัวไหนสมมติว่าอาจารย์ต้องการที่จะแก้ไขสินค้าโปรโมชั่นนะคะค่ะเรากดสร้างตรงนี้นะคะพอเราสร้างแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าเราจะใส่โค้ดอะไรโค้ดที่เราจะใส่เดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาอาจารย์ก็จะใส่นะคะเป็นโค้ดของเราเราตั้งเองนะคะสมมุติว่าอาจารย์ตั้งเป็นของเดือนเอพิลเนาะโค้ดของเดือนนี้อาจารย์จะตั้งว่าแบบนี้นะคะระยะเวลาของโปรโมชั่นเราก็เริ่มอาจารย์จะเริ่มวันนี้แต่เวลาต้องหลังจากนี้นะคะเราจะตั้งที่เท่าไหร่ก็ได้สมมุติว่าอาจารย์ไปตั้งที่ห้าทุ่มอาจารย์ก็กด5ทุ่มเลยอยากให้อันนี้ไปแสดงหลังจาก5ทุ่มอาจารย์ก็เขียนไปปุ๊บนะคะกดเลยแล้วก็กดยืนยันแปลว่าอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรืออาจารย์จะเริ่มวันที่17เราก็เริ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะเริ่มที่17แล้วก็5ทุ่มแล้วก็กดยืนยันอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะเริ่มตั้งไปให้เขาเริ่มทำโปรโมชั่นเมื่อไหร่อาจารย์จะตั้งไว้แค่17ถึง19
แล้วกดยืนยันแปลว่าโปรโมชั่นที่อาจารย์กำลังจะใส่ลงไปเนี้ยทำโปรโมชั่นอยู่แค่3วันอาจารย์กดเพิ่มสินค้าพอเรากดเพิ่มสินค้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็กดติ๊กถูกว่าเราจะเอาอะไรแล้วเราก็กดยืนยันปุ๊บสินค้าตัวนี้ค่ะเขาจะถูกเข้าไปบรรจุอยู่ในโปรโมชั่นแต่ว่าเราต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหน้านี้พออาจารย์ใส่ลงไปจาก 6,500 สมมติว่าอาจารย์จะลดเหลือ 5,500 อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะลดเหลือ 5,500 สินค้านี้เราเหลืออย่างละ1 นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ขึ้นให้เราเลยแล้วเราก็กดยืนยันแปลว่าตอนนี้เราทำการยืนยันนะคะตัวสินค้าเราแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยทำโปรโมชั่นแต่ทีนี้ค่ะเวลาทำโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะขึ้นโปรโมชั่นให้เราเห็นก็ต้องรอดูว่าพอถึงวันที่เรากำหนดนะคะเขาขึ้นมาว่าให้เราอะนะคะโปรโมชั่นเนี้ยเป็นโปรโมชั่นที่เราทำไว้ซึ่งโปรโมชั่นแต่ละตัวนะคะที่เราทำนะคะเขาจะให้เราเลือกเป็นแพ็กเกจก็ได้เช่นทั้งหมดเลยไหมหรือจะเลือกแค่บางตัวเราอยากให้โปรโมชั่นตัวเนี้ยนะคะเลือกที่จะทำนะคะแล้วก็เลือกที่จะเห็นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราเลยอ่ะตัวนี้จันจะกลับไปที่ตัวสินค้าของจันนะแต่ตัวนี้นะคะเขาจะยังไม่ขึ้นให้นะคะบางคนเข้ามาตรงนี้แล้วไปหน้าบ้านไม่ถูกนะคะไปหน้าเว็บไม่ถูกเพราะเราเป็นเจ้าของเนาะเราเข้าไม่ถูกไปตรงที่เขียนว่าแสดงผลลัพธ์ตรงนี้นะคะกดมาปุ๊บตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ทำไมยังไม่ขึ้นว่าเป็น 5,500 เนื่องจากว่าอาจารย์ไปตั้งค่าว่าอะไรวันที่เป็นวันที่17ดังนั้นตอนนี้อาจารย์ก็ยังจะไม่ให้ขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อถึงวันที่17ตรงนี้เขาจะถูกค่าออกแล้วจะกลายเป็น 5,500 เขาจะกำหนดเวลาอยู่เลยว่าโอเคตรงเนี้ยเพราะว่าเราบอกว่าไงเราจะให้สิ้นสุดอยู่ที่3วัน17 18 19เนาะวันที่19สิ้นสุดก็จะกลับมาเป็นยอดนี้เหมือนเดิมเป็นราคาเท่านี้เหมือนเดิมส่วนนี้ก็ขอฝากไว้นะคะให้กับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะมีร้านใน Shopee แล้วทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบเข้าไปแต่งร้านไม่ได้ใส่สินค้าไม่เป็นไม่เข้าใจว่าจะลงอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับแต่งร้านต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะจะทำให้นะคะผู้เรียนนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับและถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: นี่เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้างครับอ
4: ันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่าง

0: ตส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
1: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
2: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
1: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
0: ฟกช้ำ
2: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให้
1: ใช่ครับ
0: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
1: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช
0: ่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
1: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
3: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้
3: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
3: ับ
0: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไ

0: ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจกับสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์ของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการทำลาเต้อาร์ตเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราจะมีโมก้าเข้ามานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแล้วก็เป็นตัวเล็กด้วยเหตุผลที่คุยเอาตัวเล็กมาครั้งที่แล้วทบทวนกันก่อนบางคนบอกว่าคุยไม่มีตังค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุยอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะในราคาเป็นแสนหลักพันก็สามารถทำลาเต้อาร์ตได้แล้วนะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมคุยถึงได้ใช้เครื่องตัวเล็กมาสอนพวกเราเพราะว่าอยากให้พวกเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เรามีนะครับอ่ะวันนี้ครับเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตอย่างที่คุยบอกว่าทำไมถึงต้องทำลาเต้อาร์ตทำไมยังอยู่กับลาเต้อาร์ตเพราะว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่พอเวลาที่เราทำลาเต้แล้วนะครับส่วนประกอบหลักๆของลาเต้คือ1นม2เป็นช็อตกาแฟนอกจากเราได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วนะครับเนาะได้พรีเมียมแล้วเราเนี่ยก็ยังคงต้องได้นมที่มีคุณภาพเนียนนุ่มกลิ่นหอมของคาราเมลจากตัวของนมเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราใช้วิธีการโดยการที่เป็นการเปิดบาร์และอยากขายเครื่องดื่มร้อนแต่ว่าก็อยากแฝงความเป็นเพอร์เฟกต์ของลาเต้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตในสไตล์ของสโลบาร์นั่นเองนะครับวันนี้คุยจะใช้เป็นเครื่องมือของสโลบาร์เกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเครื่องของเครื่องบดของคุยยังใช้เป็นเครื่องบดที่เป็นบดไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็เหตุผลที่ใช้เครื่องไฟฟ้าเพราะว่าหนึ่งเรารวดเร็วนะครับเพราะว่าสื่อการสอนของเรามีเวลาไม่นานมากนะครับก็จะใช้ถ้าเกิดวันนี้คุยมานั่งบทก็อาจจะใช้เวลาสักนานนิดหนึ่งก็อาจจะไม่พอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการบทของการทำสโลบาร์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของเล็กๆนะครับเป็นผงกาแฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโทษครับเป็นไทยขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าอันนี้สับสนถ้าเกิดเป็นโมก้าเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับอ่ะทวนก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงลาเต้อาร์ตลักษณะของลาเต้อาร์ตที่ดีนะครับก็คือลักษณะของลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยจะไม่มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเราจะมีฟองนมด้านบนซึ่งตัวฟองนมนะครับก็จะมีลักษณะเนียนนุ่มเหมือนขนมเมอร์แรงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับวิปครีมครับจะมีความเนียนนุ่มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กินกาแฟรสชาติเข้มๆจากช็อตกาแฟมีความหอมหวานจากนมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนุ่มๆจากการมิลสตรีมมิ่งนะครับแต่อันนั้นเขาเรียกว่ามิลสตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะทำกันในรูปแบบของสโลบาร์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดเราก็จะมี1เมล็ดกาแฟก็ยังใช้คงใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมที่ถือว่าเป็นกาแฟที่อุ้ยชื่นชอบมากๆจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรวมดอยแต่ละดอยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วมารวมกันนะครับก็จะมีลักษณะของเมล็ดที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ของกาแฟของจังหวัดน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีการคัดเลือกเมล็ดว่าตัวนี้เม็ดเล็กไม่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อณปัจจุบันคือกาแฟน่านค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อจริงๆกาแฟในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาแฟป่าหมากที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยวังไกลกังวล2ก็อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของโรบัสต้าเนื่องจากโรบัสต้าเนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแมลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเนื่องจากว่าจำนวนของคาเฟอีนของกาแฟโรบัสต้าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่มีตัวแมลงมารบกวนแต่ถ้าเกิดอาราบิก้าครับจะมีตัวแมลงมารบกวนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยจุดโดดเด่นของเขาคือสมดุลแล้วก็สดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเขาค่อนข้างน้อยพอเวลามันน้อยปุ๊บแมลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเมล็ดกาแฟได้ง่ายจึงส่งผลให้แมลงค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีวิธีการเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะใช้วิธีการปลูกแล้วก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินั้นเรียกว่าวิธีออร์แกนิกนั่นเองนะครับธรรมชาติยังไงอาจจะใช้ผลิตผลจากธรรมชาติ
เช่นยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติไม่ได้เป็นฆ่าแมลงที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าแมลงแต่เราใช้ยาจากธรรมชาติเช่นพวกจุลินทรีย์ CEM มาเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ดูแลธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเราถึงเรียนมาถึงกันชุดนี้แล้วนะครับก็เสริมให้นิดหนึ่งเรื่องของเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยครับนอกจากที่มีแหล่งเพาะปลูก3ภูมิภาคก็คือเอเชียแปซิฟิกครับมีลาตินอเมริกาแล้วก็เป็นส่วนของแอฟริกาอาราเบียก็จะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในเมล็ดกาแฟ1ถุงเนี่ยครับเราจะบางที่อย่างสมมติว่าแฟของน่านที่กูใช้จะเป็นกาแฟที่รวมดอยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านแต่จะมีเมล็ดกาแฟอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเช่นกาแฟจากไร่ในกอนะครับอย่างเงี้ยเป็นความรู้พื้นฐานของบาริสต้าตัวน้อยๆที่กำลังจะไปเป็นบาริสต้าในอนาคตว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลออริจินครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวก็ใช้คำศัพท์เดียวกับของพวกวิสกี้หรือว่าเป็นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันเช่นใช้เมาส์จากไร่ของนายกก็จะเรียกว่าเป็นซิงเกิลมอลนะคือเป็นแค่มอลจากไร่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟครับเขาจะเรียกว่าซิงเกิลออริจินเช่นกาแฟที่มาจากม่อนแจมนะครับก็จะเป็นไร่ของม่อนแจมอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ไร่นั้นมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาจากไร่ของนายคอนายงอนายออย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเอาแค่ไร่เดียวแล้วก็มาบดเอามาโทษครับมาหมักแล้วก็มาผสมรวมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งพอเราพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วครับณปัจจุบันเรามีกาแฟค่อนข้างเยอะปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักของจังหวัดไหนครับก็ส่วนมากก็จะรู้จักแค่ของเชียงใหม่ของชุมพรนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงรู้จักกับกาแฟจากจังหวัดนั้นๆเพราะว่ากาแฟจากจังหวัดนั้นหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการส่งออก

กาแฟแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกาแฟแบบขี้ช้างขี้แพนด้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกระบวนการหมักอยู่ในตัวเนื่องจากว่าช้างหรือว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับเขาจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นซะส่วนใหญ่พอเวลากินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นในลักษณะของเมล็ดกาแฟแล้วก็มีการบ่มอยู่ในตัวของสัตว์นั้นๆเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกาแฟขี้ชะมดเนาะอย่างในประเทศลาวเนี่ยเขาจะส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับรายได้หลักของเขาคือการปลูกเกษตรภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็จะมีรายได้อย่างประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มแต่จริงๆเราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราไปฟื้นฟูจากการชาวบ้านปลูกฝิ่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกกาแฟก็จะจุดเริ่มต้นว่าทำไมเชียงใหม่ถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP เนี่ยครูจะสอดแทรกลงไปทีละเรื่องทีละเพราะว่าถามว่าทำไมครูไม่พูดทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโลกกาแฟในสมัยที่ครูทำงานร้านกาแฟแล้วจะเป็น Coffee Master นะครับก็จะต้องเรียนมีหนังสือ1เล่มหนังสือ1เล่มเนี่ยครูต้องอ่านทุกหน้าเลยแล้วก็จะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยก็จะต้องอ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกาแฟได้แต่3เดือนนั้นอาจจะเป็นแค่1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรื่องของกาแฟเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็เรื่องของความแปลกใหม่ของรสชาติกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตแบบสโลบาร์อุปกรณ์1มีเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแบบคงที่นะครับก็ราคาไม่แพง 300-400 บาทก็หาซื้อได้เช่นเดียวกันแต่เลือกที่มันมีมาตรฐานแล้วก็มีอกรองรับนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับครัวเรือนของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดร้านก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าครูอุ้ยแล้วหนูไม่มีเตาไฟฟ้าหนูจะต้องทำอย่างไรหนูหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถเลือกที่ใช้เตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สอยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างช้านานนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สได้แต่เตาแก๊สก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของไฟเรื่องของการตากแดดเรื่องของข้อควรระมัดระวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเราเห็นในข่าวมีการระเบิดเกิดขึ้นถ้าเกิดมีไฟไหม้อาจจะแบบมีการระเบิดจากถังแก๊สเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ลืมแล้วเกิดประกายไฟอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแก๊สถังใหญ่แล้วมีหัวแยกไม่เป็นไรอันนั้นอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สที่มีหัวต่อจากถังแก๊สเข้ามาเลยอันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าแก๊สปิกนิกอันนั้นก็ในระหว่างการใช้งานนักเรียนตรวจสอบการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้งานนานนะครับเป็นการตุ๋นการต้มยิ่งนานไปตัวหัวก็ยิ่งร้อนมากส่งผลให้ถังแก๊สยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แล้วบวกกับการตากแดดอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นแบบแก๊สหิ้วที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็ถือกระเป๋าเท่ๆเปิดออกมาเป็นเตาแก๊สตลกเฮฮากันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเตาแก๊สที่เป็นแก๊สปิกนิกในลักษณะของการเป็นแก๊สหิ้วนะครับก็จะมีกระป๋องแก๊สเล็กๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็อันตรายมากๆเนื่องจากว่าเราใช้แก๊สตัวนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดไฟนะครับก็เคยมีเคสเหตุการณ์ออกข่าวแล้วด้วยก็คือนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็ใช้แก๊สตัวนี้อยู่ดีๆแก๊สก็ระเบิดในร้านเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเป็นต้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนที่เลือกใช้แนวทางต่างๆที่เราจะมาทำกาแฟนั่นเองนะครับวันนี้ครับ1มีเตา2มีหม้อโมก้าครับเราจะต้องทำช็อตเนาะตัวโมก้าตัวนี้ครับเราจะต้องทำช็อตซึ่งช็อตตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วครับก็โมก้าเราก็จะทำช็อตแต่ว่าอย่างที่ฮุยบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำช็อตเข้มข้นนะครับก็จะวัดอัตราส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้ฮุยจะวัดอัตราส่วนให้จะใช้กาแฟ15กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำทั้งหมด4ออนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช็อตที่ออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับการทำเอสเปรสโซช็อตไหมจากเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือหม้อโมก้าหลังต่อไปครับการทำลาเต้อาร์ทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมี1พิกเชอร์ครับพิกเชอร์ก็คือ

คือเหยือกอุ่นนมนะครับเป็นเหยือกที่มีลักษณะเป็นปากอันนี้ครับเขาเรียกจะเรียกว่าเป็นปากของกาแล้วก็จะมีความแบบจะงอยนิดๆนะครับลักษณะแบบนี้จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้วิธีการจับในลักษณะแบบนี้ซึ่งครูเคยสอนในการทำของลาเต้อาร์ตในเอสเปรสโซ่แมชชีนไปแล้วหรือว่าสปีดบาร์ก็สอนไปแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการฝึกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทำไม่เป็นเนาะก็ให้อย่าเพิ่งใช้นมครับเพราะว่าเราใช้น้ำฝึกข้อมือไปก่อนนะครับก็ฝึกข้อมือไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราถึงจะโอเคแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็สามารถทำได้ครับนะอันนี้ครับก็อันตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวของตัวปั๊มฟองนมเป็นเหยือกปั๊มฟองนมโดยเฉพาะลักษณะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนไม่มีตัวนี้สังเกตไหมครับเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือเป็นการทำโมก้ากับเฟรนช์เทสใช่ไหมครับตัวนี้พอเวลาที่เราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีด้านบน2อันใช่ไหมครับแต่เฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวลักษณะก็จะเป็นแบบอันเดียวแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่คุยบอกว่าสามารถที่จะทำฟองนมได้ด้วยก็ทำได้ครับแต่ว่าตัวนั้นจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับตัวนี้เนื่องจากตัวนี้พอแล้วเขามี2ตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะสับนมแล้วก็ให้เกิดฟองนมแล้วตัวนี้ฟองนมขึ้นดีมากนะครับเหมาะสำหรับการทำแบบพวกเครื่องดื่มที่มีฟองนมด้านบนเพราะว่าตัวนี้จะเขาทำมาเพื่อปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดคุณสมบัติของนมสดครับเราจะใช้นมที่มีลักษณะก็คือเป็นนมเย็นนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุนะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมดอายุปุ๊บหรือว่านมตากแดดหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นมเสียได้แล้วส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายก็ส่งผลให้ท้องเสียเป็นต้นไปนะครับก็พวกนี้ก็จะทำอันนี้คือข้อควรระวังสำหรับการทำลาเต้อาร์ตแล้วนมนะครับคุณสมบัติของนมที่เราจะมาทำลาเต้อาร์ตทวนกันอีกทีนึงนมที่เราใช้สามารถใช้นมได้ทุกประเภทนะครับนมมีหลักๆ3ประเภทก็คือนมเป็นนมพัชเจอร์ไลซ์นมสเตอริไลซ์นะครับแล้วก็เป็นนมของ UHT นะครับนม UHT ก็นมเป็นกล่องสามารถใช้ได้เหมือนกันครับ UHT กับพัชเจอร์ไลซ์ลักษณะคล้ายๆกันนมสเตอริไลซ์ก็จะมีความเข้มข้นแต่เขาจะอัดอยู่ในกระป๋องนะครับตัวนี้เป็นนมสเตอริไลซ์หรือว่านมแอนมัมอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นนมของสเตอริไลซ์ก็จะมีการต้มฆ่าเชื้อเพื่อให้พวกเชื้อที่อยู่ในนมเนี่ยตายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความมันน้อยลงนะครับความสดใหม่จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นนม UHT ครับก็จะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีก็จะเป็นนมกล่องที่เรารู้จักกันเช่นนมโฟร์โมสนมดัชมิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นคือนม UHT ลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมติเราทานแล้วกล่องบุบมากๆก็ไม่ควรที่จะทานกล่องพองไหมบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียแล้วก็การเก็บก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับนมตัวนั้นเนาะอย่างครูอุ้ยเนี่ยเปิดคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่อย่างครูอุ้ยเปิดคาเฟ่ที่วิทยาลัยเป็นร้านสวัสดิการให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยดูแลในส่วนของตรงนั้นเนาะก็เป็นออกในส่วนของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยในส่วนของแผนการโรงแรมก็ใช้นมยูเอทีเพราะว่าบางช่วงนักเรียนอย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นมอย่างบางทีคุ้ยซื้อนมมา2แกลลอนแกลลอนละ2ลิตรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้ไม่หมดส่งผลให้ตัวนมเนี่ยเสียพอเสียปุ๊บมันเป็นคอสของร้านเราทำให้เราใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้นมยูเอทียูเอทีก็คือเป็นนมกล่องเราก็เลือกคุณภาพที่เราเหมาะสมแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดปัญหากับเราก็ไปเลือกมาแล้วก็ซื้อเป็นนมกล่องใช้แทนแต่ณปัจจุบันก็ถ้าเกิดมีนักเรียนคุยก็จะซื้อเป็นนมพาเจอร์ไลท์ที่เป็นกล่องที่เป็นขวด2ลิตรก็จะใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าสะดวกมากกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งตัดกล่องทีละ250 ml อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็มีแบบด้วยความที่นวัตกรรมเขาค่อนข้างดีก็จะมีกล่องใหญ่และแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าตัวนมของพาเจอร์ไลท์ด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ครูเลือกใช้เป็นนมพาเจอร์ไลท์นะครับจะมีความมันหอมแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าตัวนม UHT นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นก็สดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการในการต้มมากกว่านั่นเองนะครับนะอ่ะ

นมตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ดูแลกันดีๆเรื่องของนมเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครูจะทำช็อตขั้นตอนที่สองครูจะทำการอุ่นนมนักเรียนครับในคลาสที่แล้วในครั้งที่แล้ว

สโลบาแต่จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าคุ้ยจะมีเทคนิคอย่างไรก็คือ1คุ้ยจะเอาตัวหม้อตัวนี้ครับตัวโถอุ่นโถปั๊มนมเนี่ยไปอุ่นกับตัวเตาอินดักชันตัวนี้นะครับใช้เตาตัวนี้เป็นตัวอุ่นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่มีเตาตัวนี้หรือทำกินเองที่บ้านไม่อยากเอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเพราะว่าการที่เอานมไปอุ่นในเตาแก๊สมันเกิดอุณหภูมิจุดเดือดพอเวลาจุดเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้นมเนี่ยความมันของนมจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปั๊มนมได้แต่อุณหภูมิของนมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ 61-68 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เป็นทำมิลสตีมมิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะทำในลักษณะประมาณนั้นเพราะวันนี้คุ้ยมีเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยในการที่จะวัดแล้วก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิสำหรับการเป็นแถบสีฟ้าเล็กๆสำหรับบอกว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับในการทำนมเพื่อนมร้อนเพื่อทำเป็นเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้คุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เนาะคุณไม่สามารถที่จะไปจับอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเตามันร้อนมากนะครับถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิแล้วคุณก็จะยกออกแล้วก็มาปั๊มนมนั่นเองนะครับวันนี้คุณจะทำ1แก้ว1ต่อ1เท่านั้นนะครับก็คือการทำแก้วต่อแก้วเท่านั้นลูกค้าสั่ง1แก้วคุ้ยก็ทำ1แก้วคุ้ยจะไม่ปั๊มนมสำหรับ2แก้วนะครับก็จะทำแค่1แก้วเพราะฉะนั้นที่คุ้ยบอกไปว่าการใส่นมถ้าเกิดสมมุตินี่เราใช้นม6ออนนะครับเราก็จะต้องเตรียมนมประมาณ4ออนอย่างต่ำเพื่อที่จะใช้นมในการที่จะทำลาเต้อาร์ตวันนี้นะครับแต่ว่าคุ้ยจะบอกว่าการทำเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นกับทำตัวถั่วปั๊มนมตัวนี้สามารถทำฟองนมได้ดีเยี่ยมมากกว่าเครื่องตัวเล็กอีกนะครับเนื่องจากตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อถั่วปั๊มนมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอได้จากตัวนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็เทฟองนมได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรเทใส่เหยือกอุ่นนมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เทใส่เหยือกอุ่นนมเนี่ยเราก็จะต้องทำการที่จะกำจัดพวกฟองอากาศที่เป็นพวกอากาศที่อยู่ในนมให้มากที่สุดโดยการที่คุณจะต้องวนเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยทำให้นมเขาสมูทที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราปั๊มฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะสลับไปสลับมาเป็นเหมือนแบบทำลักษณะของชาชักนั่นเองนะครับชักไปชักมาเพื่อให้เกิดความที่นมเข้ากันกับฟองนมแล้วก็เกิดความสมูทนั่นเองแล้วก็จะทำเป็นลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะสอดแทรกด้วยฟองนมแล้วก็มีอากาศเข้าไปด้านในจะทำให้รสชาติของกาแฟได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมประทับใจนั่นเองนะครับวันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องทำช็อตปั๊มฟองนมทำฟองนมแล้วก็มาเทลาเต้อาร์ตอีกแต่ลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันหลังจากที่เราได้ฟองนมมาแล้วเราก็จะได้เทคนิคเดียวกันของการทำแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นครับโอเคคุยเริ่มต้นจากการที่เราเตรียมนะครับเตรียมช็อตกาแฟก่อน อย่างที่บอกนะครับการเตรียมช็อตกาแฟนะครับการบดคุยจะใช้เทคนิคการบดโดยใช้คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะใช้กาแฟที่บดคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตเตรียมในส่วนของกาแฟก่อนเนาะกาแฟเนี่ยก็สามารถตักเข้าได้เลยครับ15กรัมนะครับครั้งที่แล้วที่กูบอกว่าให้ใส่ได้เลยแล้วก็สามารถปาดด้านบนนะครับปาดด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แถมหรือว่าให้กดไม่ต้องกดมันก็ได้นะครับแต่วันนี้คุยจะทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุยจะช่างวัดตวงแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคก็พอเวลากดนะครับก็จะใช้ตัวแถมตัวนี้กดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดเยอะนะกดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขามีความแบบเป็นก้อนแพนเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำนะครับจะเทน้ำจนถึงตัววาล์วของหม้อโมก้านั่นเองนะครับนี่ครับเราก็พออย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เราจะไม่วางบนหม้อแล้วก็ตักกาแฟใ
เราจะแยกกันไว้แล้วก็อาจจะมีช็อตมาลองตัวกรวยตัวนี้นิดนึงนะครับ

แล้วก็เอามาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราใส่น้ำไปเรียบร้อยอันนี้เป็นหม้อ3ครับนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการปิดหม้อนะครับอันนี้สอนไปแล้วหลังจากที่เราทำครั้งที่แล้วปิดหม้อแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตั้งบนเตาและเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเตรียมช็อตเอสเปรสโซไว้ก่อนเนาะในขั้นตอนนี้น้ำข้างในร้อนอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ98 97 98องศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการทำช็อตกาแฟแค่ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าพอหลังจากที่เราเปิดไฟตรงนี้เรียบร้อยอุณหภูมิน้ำเขาจะเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไอ้น้ำพวกนี้ครับเป็นแรงเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำผ่านท่อที่เป็นก้านที่เราเห็นสักครู่แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตัวช็อตกาแฟเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าตัวโมก้าที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับเป็นบางแบรนด์ที่เขาแบบราคาแพงก็จะส่งความมีครีม่าค่อนข้างเยอะบางตัวมีครีม่าเยอะบางตัวส่งผลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยก่อนที่คุยทำร้านกาแฟมีขายเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องแบบ3คัพตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนเปิดตัวฝาเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่มีน้ำกาแฟไหลออกมาจากตัวก้านตัวนี้นะครับก็ค่อยดูแล้วก็พอหลังจากออกมาแล้วให้นักเรียนเบาไฟได้เลยครับให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาเดือดไปทีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาเดือดจนพุ่งเพราะว่าพอเวลาพุ่งเสร็จปุ๊บน้ำเขาจะผ่านตัวกาแฟค่อนข้างที่จะแบบเร็วเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะดึงรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะในระหว่างนี้เราก็รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เตาเราก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ได้เปิดวอร์มเตาเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเหมือนกันตอนนี้มีเสียงแล้วถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงน้ำเดือดเหมือนตอนที่เราต้มอยู่ในหม้อต้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอแล้วมีน้ำเดือดเนี่ยนับไปเลยครับไม่เกิน2นาทีนักเรียนสามารถรอได้เลยไม่เกิน2นาทีในระหว่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนี้จนไม่คุยกับลูกค้าแต่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้หม้อมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยู่อีกฝั่งเธอไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้บริการลูกค้าโดยให้ตัวเราอยู่ใกล้หม้อต้มมากที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคหม้อต้มของเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนี่คือความยากของการทำสโลบาร์จะต้องดูทั้งลูกค้าและก็ต้องดูทั้งอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนาะสังเกตนะตอนที่คุ้ยทำเนี่ยคุ้ยจะไม่ได้หยุดพูดเลยแต่ถามว่าทำไมคุ้ยถึงพูดได้ตลอดแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดเนื่องจากว่าเราต้องฝึกวิธีการสังเกตการในการที่เราจะต้องทำเครื่องดื่มนะครับปฏิบัติงานหน้าบาร์อันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของพนักงานบริการเพราะว่าธุรกิจคาเฟ่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ต้องการความพึงพอใจจากลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากรสชาติที่ดีแล้วก็ยังคงต้องใช้ความเป็นมืออาชีพของพนักงานด้วยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสโลบาร์และสปีดบาร์ร้านบางร้านมีทั้งสโลบาร์นะครับก็เป็นบาร์เล็กๆสำหรับตั้งโมก้าก็จะมีเครื่องล็อกนะครับตัวที่เป็นก้ามปูเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องโมก้าเครื่องไซฟอนเครื่องต่างๆก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟอ่ะขณะนี้มีครีม่าขึ้นมาแล้วเนาะครูก็จะปิดเตานะครับเปิดเหลือแค่ประมาณสักเบอร์2แล้วเดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปนะครับให้เขาไหลได้อย่างเพอร์เฟกต์ตอนนี้ครีม่าชัดเจนมากแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่แพ้หม้อจากอิตาลีเลยเนาะอันนี้คุยสั่งนะผ่านช่องทางของช่องทางออนไลน์นะครับเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าคุยพูดเยอะจังทำไมต้องพูดเยอะอ๋อคุยเป็นคนพูดมากนะครับก็เลยชอบพูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขึ้นมาแล้วฟองอากาศหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการปิดแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเนาะปิดฝาหม้อได้เลยนะก็หลังจากนี้เราก็ทำการรอได้เลยครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก30วินะครับก็หลังจากนั้นเราก็ยกหม้อลงมานะครับจะขออนุญาตแอบแง้มดูเขานิดนึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในหม้อนะครับก็ถือว่าดีนะครับครีม่าค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมเข้มข้นนะครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้ก็จะมีความเข้มข้น

ของกาแฟอยู่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำงานจริงๆนะครับครูจะเริ่มต้นโดยการที่1เราอ่ะที่ทำตัวนี้นะครับครูก็จะอุ่นหลังจากจบตัวนี้เสร็จแล้วปกติจะมี2เตาในระหว่างที่ตัวนี้ขึ้นครูก็จะอุ่นนมไปด้วยพอเวลาที่เราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจุดเดดแอร์หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดช่วงระหว่างรอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราสามารถที่จะทําได้เลยแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตไม่ทําอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้นักเรียนเห็นขั้นตอนจริงๆแต่ในระหว่างทํานักเรียนสามารถทําแบบโฟลว์ได้เลยการโฟลว์คือการปฏิบัติงานแบบลื่นไหล FLOW คือการลื่นไหลเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนักเรียนเทนมไปด้านในหม้อได้เลยนะครับก็ตีไว้ประมาณสัก4ออนนะครับแล้วก็ตั้งไฟได้เลยครับตัวนี้เนาะตั้งไฟเป็นซักประมาณเบอร์3เบอร์4ได้เลยครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของนมของตอนนี้ของเราเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ของคุณอยู่ที่อุณหภูมินมอยู่ที่ประมาณ15 16นะครับเพราะว่าคุณเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุ่นฟองนมอุ่นนมตัวเนี้ยให้เป็นนมอุ่นอุ่นก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดครูอุ้ยขออนุญาตให้เปิดไฟอ่อนๆไม่ให้แก๊สมันท่วมมาข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีแก้วตัวนี้ไม่มีโถตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หม้อได้นะครับแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทำเราก็ใช้เตาแก๊สได้เป็นหม้อใบใหญ่ๆแล้วเราก็ต้มนมไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่ลูกค้าสั่งเราก็อาจจะตักมีอุปกรณ์ตักนะครับมาแล้วก็มาปั๊มฟองนมแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้คืออุณหภูมิขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ25ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาถึง25แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักนิดนึงตอนนี้เกือบ30แล้วครับเริ่มมีไอขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าการปั๊มฟองนมเทคนิคการปั๊มฟองนมเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำลาเต้ดอทแล้วเราจะทำแค่ลาเต้ฮาร์ดเพราะว่าดอทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุยบอกไว้นะครับอ่ะตัวนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวคุยเร่งไฟนิดนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนว่าพอเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะปั๊มฟองนมแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาเต้เนี่ยเราจะมีน้ำนม 70% แล้วก็เป็นตัวของฟอง 30% นั่นเองนะครับอันนี้ได้กินได้เสียงเดือดๆของน้ำนมหน่อยๆนะครับเริ่มมีความแบบหน่อยๆเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นไปที่45และเราจะรอจนถึงอุณหภูมิที่ประมาณ65นะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปั๊มฟองนมอะครับเราจะได้รู้ว่าการปั๊มเนี่ยมันมีพอหลังจากที่เราปั๊มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิของนมอ่ะครับเขาจะดรอปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสูงขึ้นไปหน่อยจริงๆพอ65เรายกขึ้นเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงขึ้นไปนิดๆๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราปั๊มอุณหภูมิเขาจะดรอปลงเนื่องจากเขาสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา60แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับเร็วมากเพราะว่าเตาตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะแบบทำให้หม้อพวกนี้ร้อนเร็วนะครับนี่ขนาดใช้อุณหภูมิแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ใช้การเดือดเราใช้แค่อุณหภูมิของอุ่นๆเท่านั้นก็เลยทำให้เร็วนะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้จับได้เพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่แค่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ตัวฟองนมเท่านั้นตัวนี้ก็บางคนบอกโอ้ยครูทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจับได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับครูจะใช้หม้อตัวนี้ในการทำงานเลยนะครับใช้หม้อตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับเนาะกูอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการปั๊มจริงๆมันเป็นยังไงการปั๊มครับครูใส่ไปอย่างนี้นะครับนะนี่นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจับตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟองนมก็จะขึ้นมาเนาะก็จับตัวนี้ครับสับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนะครับพอเวลาเราเจอน้ำนมมันจะมีความหนืดเล็กๆแล้วก็สับแค่นี้ครับแค่นี้เลยพอสับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้สับไปประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวกูจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมีฟองนมแล้วนี่แค่10ครั้งนะครับ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้ฟองนมนุ่มเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคห้ามบอกใครแต่บอกแค่พวกเรานะเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดอยากให้ฟองนมนุ่มเราก็ทำในลักษณะแบบเบาๆไปสัก 5-6 ครั้งแค่นั้นตัวฟองนมที่เป็นอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอเรายกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้แนะนำว่าสามจะเทก็ได้หรือไม่เทก็ได้แต่กุ้ยจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพราะว่าเราเป็นตัวกรองของอากาศที่อยู่ด้านล่างให้เขาขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่ไม่เป็นเพอร์เฟกต์เนาะแล้วก็จะไม่เทลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเทลงไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ของพิกเชอร์ตัวนี้เนาะมีหยดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับช็อตเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเทฟองนมนะครับหมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนเพื่อให้ฟองเขาสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเทได้เลยช็อตเราเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนทำให้ลูกค้าได้ทานนักเรียนก็รบกวนทำช็อตแล้วก็ตัวนมฟองนมไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเขาได้เสร็จพร้อมกันแล้วก็รีบเทเพื่อช็อตตัวนี้จะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสะบัดข้อมือครับเพื่อที่จะไล่ฟองตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการที่จะดูแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้นะครับอันนี้คือลาเต้อาร์ตที่เป็นการแบบในลักษณะของบาร์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับก็จริงๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถก็จะบอกว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการที่เราลองฝึกทำก่อนวันนี้ยังไม่ต้องขายก็ได้นักเรียนยังคงไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปทำให้คนอื่นได้ทานขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่นักเรียนทำขายก่อนนะครับเอาทำทานเองก่อนพอตนเองทานแล้วรู้สึกดีแล้วชินกับรสชาติมือของเราแล้วเราลองให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเราลองได้ทานดูว่าโอเคไหมหลังจากที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ถึงกระบวนการที่จะบินออกสู่โลกว่างในการที่เราเริ่มขายจากโลกออนไลน์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าการเปิดหน้าร้านเป็นโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์ที่แบบในลักษณะของว่างแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันมีลัง1ลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับสำหรับ EP นี้เราก็จะอยู่กันเราก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยังคงต้องได้เทคนิคดีๆจากครูอุ้ยไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถกลับไปแล้วไปพัฒนาทักษะและได้มีอาชีพมีงานในอนาคตแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับ

็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับ

0: การเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และอันร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: แรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
4: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
4: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
2: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77

0: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
1: ้จริง
0: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

วัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการเชื่อมน้ำมินชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้านปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันผ้าเทป

นะครับสายที่เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทําให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทําการเอาพัดเทปพันในส่วนที่ทําการยึดติดกันนะครับพันไปนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเวลาเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทําให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงนะทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทําไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทําการเอาพัดเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับออกเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัววีเอ็นซีได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัววีเอ็นซีนะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนทุ่มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับเอาฉนวนทุ่มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทําการนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทําการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทําการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไป
ทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่สองนะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว BNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคําว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิวที่ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณและนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว BNC นะครับเราก็ทําการพัดเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว BNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอตัวนําที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับ

แล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทําการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตําแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะมีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับพูดนะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์ค

นะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปแล้วก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่นะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี้แล้วนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา BNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลอะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมาอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F-type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F-type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1 เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1 เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1 เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวน

ตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ทุนเนี้ยครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับเราก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทท์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทท์ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวนึงที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบไปตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวเมียก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวเนี้ยสมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดเนี้ยทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดเนี้ยทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดเนี้ยนะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญา RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วเราทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องของการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทําให้ตัวเนี้ยทํางานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เรา
เข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC

เอ็นซีแบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนนี้ EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สําคัญอยู่อีกพีนึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสําคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแต่ถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
4: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือ เราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไป

ะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติ

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟ

เชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศ

0: พี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะกับครูนะคะกัลยาปงคำเฟยหรือว่าครูนายค่ะวันนี้นะคะจะมาทำไส้อั่วนะคะซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพวกเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะดังนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะถ้าไปทางภาคเหนือก็จะมีอาหารประเภทของแกงฮังเลนะคะแกงโฮะนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูเป็นต้นค่ะค่ะที่มาของคำว่าไส้อั่วนะคะอั่วแปลว่าการที่สอดหรือแทรกเข้าไปตรงกลางนะคะและเมื่อนำมาผสมกับคำว่าไส้นะคะก็คือว่าจะเป็นไส้ที่นำเนื้อหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะมาใส่ลงไปในไส้นั่นเองนะคะรวมเป็นคำว่าไส้อั่วค่ะนอกจากนั้นนะคะไส้อั่วนะคะยังเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อให้อาหารนี้อยู่ได้นานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมของการทําไส้อั่วกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่อด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกนะคะรากผักชีข่าใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตะไคร้นะคะกะปินะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะเกลือแล้วก็ไส้ที่เราจะทำไส้อั่วค่ะต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำพริกนะคะซึ่งพริกที่ใช้ในที่นี้นะคะก็จะมี2อย่างด้วยกันที่ผสมกันเข้าไปนะคะอันได้แก่พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนั่นเองนะคะทำไมถึงใช้2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าพริกชี้ฟ้านะคะเราจะเอาสีค่ะเพราะว่าพริกนี้นะคะจะไม่มีความเผ็ดนั่นเองนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราจะมีความเผ็ดมากดังนั้นเราจะใส่ผสมกันไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะจากตะไคร้เสร็จนะคะก็จะตามด้วยข่านะคะทำไมถึงต้องใส่พวกนี้ลงไปก่อนเพราะว่าพวกนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งนะคะดังนั้นก็จะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะคะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะ